0: อัมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
1: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟันอย่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ปภ.เผยโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฤดูฝนปี69ตามมติครม.รอบแรกวันนี้จ่ายเงินเยียวยาจังหวัดน่าน 15,215 ครัวเรือนคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ครัวเรือนละ 9,000 บาทและค่าโปร่งศพรายละ2ล้านบาทให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายชื่อผู้ประสบภัยที่ได้รับการยืนยันจากจังหวัดน่านว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินแล้วและโอนเงินเยียวยาครั้งแรกให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านในวันนี้ช่วงเวลา 2:00 น.ถึง 6:00 น.รวม 15,215 ครัวเรือนเป็นเงิน 136,935,000 บาทขอให้ประชาชนตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยหากยังไม่ได้ผูกบัญชีขอให้ติดต่อธนาคารเพื่อดำเนินการผูกบัญชีโดยเร็วเพื่อไม่ให้เกิดความขัดข้องและล่าช้าในการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: ส่วนความคืบหน้าการซ่อมแซมถนนสามเสนสุดตัวบริเวณหน้าบริษัทบุญรอดบริเวรี่เมื่อคืนที่ผ่านมาสำนักงานเขตดุสิตรายงานว่าเมื่อเวลา 23:53 นาทีบริษัทผู้รับจ้างได้ดำเนินการเทคอนกรีตปิดผิวถนนบริเวณที่เกิดการสุดตัวทั่วพื้นที่เรียบร้อยแล้วโดยใช้ระยะเวลาในการเซตตัวประมาณ5ชั่วโมงและล่าสุดเมื่อเวลา 6:05 นาทีสำนักงานเขตดุสิตแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ขายและปรับสภาพพื้นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมคืนสภาพการจราจรให้สามารถใช้งานได้ตามปกติติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
6: คิมิอันโตเนลลี่ยอดนักแข่งดาวรุ่งชาวอิตาเลียนสังกัดทีม Mercedes AMG สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่กับวงการชิงเจ้าความเร็วของอิตาลีหลังเหยียบคันเร่งรถคู่ใจแซงเอาชนะจอร์จรัสเซลเพื่อนร่วมทีมด้วยเวลา1ชั่วโมง51นาที15.281วินาทีพร้อมกับคว้าแชมป์การแข่งศึกฟอร์มูล่าวันสนามที่13รายการอิตาเลียนกรังปี2026รอบชิงชนะเลิศต่อหน้าแฟนมอเตอร์สปอร์ตเพื่อนร่วมชาติที่เข้ามาชมและทำสถิติใหม่มากถึง4,000 คนผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนเกมมันเดนไนท์เกตาเฟ่ที่เหลือ10คนเสมอเซลตาบิโก้1-1เอลเช่แพ้เรอัลซาซิดัดที่เหลือ10คน2-3ผลการแข่งขันฟุตบอลกันโชเซเรอาอิตาลีกาญารีชนะเลเช่1-0อูดิเนเซ่แพ้ลาซิโอ1-2ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลาลีกาโปรตุเกสเอสเตเรลเสมออารัวก้า0-0ผลการแข่งขันฟุตบอลซาอุดิโปรลีกประเทศซาอุดิอาระเบียอัลฮิลาลแพ้นีออน SC 0-2และผลการแข่งขันฟุตบอลซุปเปอร์ลีกประเทศเดนมาร์ก FC มิดทิลแลนด์เสมือนนอร์เซลแลนด์2-2ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบที่4หรือรอบ16คนสุดท้ายนาโอมิโอซากะนักเทนนิสสาวชาวญี่ปุ่นมือ13ของโลกและของรายการแพ้เอลินารีบากินนาคู่แข่งชาวคาซัคสถานมือ2ของโลกและของรายการทั้ง2เซต1-6และ4-6สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
7: เริ่มวันใหม่ด้วยพลังใจที่เต็มเปี่ยมชีวิตดีได้ด้วยใจที่มีพลังขอส่งกำลังใจให้คนไทยในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทั

สถานการณ์น้ำในพื้นที่แม่สายเฝ้าระวังต่อเนื่องขณะที่ท่าขี้เหล็กยังอ่วมด้านศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ลงพื้นที่แม่สายประเมินสถานการณ์น้ำยืนยันพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเมื่อได้รับการประสานร้องขอกองพลพัฒนาที่3จัดการฝึกกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยประจำปี2569ตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เตรียมความพร้อมเมื่อเจอสถานการณ์จริงเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีกองทัพบกมอบเงินรางวัลแก่บุตรกำลังพลที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารส่งเสริมการศึกษาสร้างขวัญกำลังใจมุ่งมั่นเป็นนักเรียนเตรียมทหารที่มีคุณภาพพร้อมปฏิบัติหน้าที่มีความรู้คู่คุณธรรมดีเดย์วันนี้รัฐบาลโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทรอบแรกวันนี้ช่วยผู้ประสบภัยน่าน 15,215 ครัวเรือนคณะผู้สังเกตการอาเซียนประจำประเทศไทยลงพื้นที่โอสเม็ดช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ชายแดนไทยกัมพูชาพบข้อมูลต่างจากที่ได้รับเตรียมวิเคราะห์จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาย้ำทั้งสองฝ่ายยังยึดจอยสเตทเมนต์ชินจูกุเตรียมประกาศห้ามให้บริการที่พักรายวันและบ้านพักบนแพลตฟอร์ม Airbnb กว่าครึ่งหลังมีการแห่ร้องเรียนเรื่องนักท่องเที่ยวพุ่งสูงขึ้นปาฏิหาริย์หญิงเนปาลวัย64พบรอดชีวิตหลังถูกน้ำท่วมใหญ่ซัดหายไปพร้อมบ้านนาน10วันน้ำมันโลกพุ่งสู่ระดับสูงสุดในรอบ6สัปดาห์หลังอิหร่านและสหรัฐแลกเปลี่ยนการโจมตีพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับผมณัฐฐาจันทรังสีนะครับมาพร้อมกับทีมงานนะฮะคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนภัทรนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับก็ทักทายคุณผู้ฟังเป็นประจำเช่นเคยทั้งผู้ที่ติดตามทางเพจอาร์มี่เรดิโอแล้วก็ทางสถานีวิทยุด้วยครับ
0: ครับเช้าวันนี้เราเริ่มต้นรายการด้วยบทเพลงอะไรครับ
1: ริมน้ำน่านครับ
0: ริมน้ำน่านน่าจะเป็นเสียงของ
1: คุณอ้อยกระท้อน
0: อ้อยกระท้อนนะครับ
1: นะครับ
0: เนื่องจากว่าชาวน่านก็ผ่านช่วงวิกฤตมา
1: ใช่ครับ
0: และทางรัฐบาลเองก็ได้โอนเงินเยียวยาไปแล้วใช่ไหม
1: โอ้ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับเงินเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยน่านเนี่ยก่อนหน้านี
0: ้
1: ก็เรียกว่าอ่วมนะฮะหนักเลยทีเดียวนะครับก็เข้าแล้วในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับโดยระบบเนี่ยมีการโอนเงินผ่านบัญชีรู้สึกว่าจะเป็นออมสินแล้วก็บัญชีที่มีการผูกพร้อมเพย์ไว้กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็มีการสำรวจมีการลงทะเบียนก่อนหน้านี้นะฮะตั้งแต่ช่วงตีสองที่ผ่านมาจนถึง6โมงเช้านะฮะตามกำหนดที่รัฐบาลได้มีการแจ้งเนี่ยนะครับสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของจังหวัดน่านเกี่ยวกับการโอนเงินช่วยเหลือเนี่ยตามมติคณะรัฐมนตรีมาฝากกันด้วยแต่ว่าเริ่มต้นรายการวันนี้ก็ยังไม่พ้นเรื่องของปัญหาน้ำท่วมอุทกภัยครับอาจารย์ครับ
0: ครับทางน่านเนี่ยเขาเงินเข้าแล้ว
1: ครับ
0: แต่ทางสุโขทัยน้ำเข้าแล้ว
1: โน่ต้องตามดู
0: ต้องติดตามเลยนะครับเมื่อคืนนี้นะครับเซอร์บอร์คัสก็ได้แจ้งเตือนฝนตกหนักและตกต่อเนื่องด้วยนะครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแจ้งเตือนนะครับในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาจังหวัดสุโขทัยครับโดยเฉพาะที่ตำบลบ้านตึกตำบลป่างิ้วอำเภอศรีสัชนาลัยให้ประชาชนเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่ายกของขึ้นสู่ที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุโดยทหารในพื้นที่ได้เกาะติดสถานการณ์พร้อมช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายของกองทัพบกประชาชนทั้งมาก่อนต้องช่วยเหลือทันท่วงทีครับ
1: แล้วก็ในส่วนของปภ.นะครับก็มีการแจ้งเตือนเรื่องของสถานการณ์ในแม่น้ำสายเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็อยู่ที่บริเวณชายแดนไทยเมียนมาเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังหลังจากที่เมื่อวานนี้แล้วก็ในช่วงที่ผ่านมานะครับฝนตกหนักทางตอนเหนือของเมียนมามันส่งผลให้ทำให้มีมวลน้ำเนี่ยนะครับไหลลงสู่แม่น้ำสายอย่างรวดเร็วแล้วก็สีในแม่น้ำเนี่ยก็คือขุ่นแดงเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็เป็นลักษณะของน้ำป่านะครับ
0: แล้ว
1: ก
0: ็
1: น้ำที่มีดินโคลนเนี่ยนะครับก็มันก็สร้างความเสียหายนะครับแต่ว่าในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจริงๆเนี่ยนะครับพื้นที่แม่น้ำสายเนี่ยมันติด2ฝั่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นเมียนมาแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นของไทยนะฮะแต่ฝั่งเราเนี่ยมีการป้องกันนะครับไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ไม่ได้รับผลกระทบมากนักแต่ยังคงต้องติดตามแต่สิ่งที่ได้รับผลกระทบก็คือฝั่งตรงข้าม
0: ครับ
1: เราเห็นภาพเลยเดี๋ยวสักครู่นึงคุณสมโพธิ์น่าจะกำลังเอาขึ้นนะครับเป็นภาพที่ฝั่งประเทศเมียนมานะครับที่มีน้ำเนี่ยไหลเข้าสู่พื้นที่บ้านเรือนแล้วก็ชุมชนในพื้นที่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในพื้นที่ของแม่สายเองนะครับฝั่งไทยเนี่ยก็มีการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนี่ไงเนี่ยอาจารย์สุธีนะครับคุณฟังนะครับอันนี้คือฝั่งไทยที่มีในส่วนของเจ้าหน้าที่ของเรายืนสังเกตสถานการณ์น้ำอยู่แต่ว่าฝั่งตรงข้าม
0: ที่เห็นคือฝั่งเมียนมา
1: ถูกต้องครับเนี่ยนะฮะก็คือน้ำเนี่ยมีการไหลเข้าสู่พื้นที่แล้วเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะครับในขณะที่ฝั่งไทยยังคงต้องมีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ
0: ์
1: อย่างใกล้ชิดปัจจัยหลักๆเลยคือมาจากเรื่องของฝนเนี่ยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับในขณะนี้พื้นที่แม่สายพื้นที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดที่เกี่ยวข้องเขาเตรียมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับหากระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยเขาก็มีในเรื่องของแผนการรองรับทันทีก็ดำเนินการแหละในเรื่องของการนำพาพี่น้องประชาชนมายังพื้นที่ปลอดภัยกันคนย้ายสิ่งของนะครับต่างๆรวมถึงในเรื่องของการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกมิติด้วยครับ
0: โอ้โหสีนี่ขุ่นมาเลยนะ
1: ถูกต้องครับและดูสังเกตมีการพัดพาเอากิ่งไม้เอาเศษโคลนต่างๆมาด้วยเนี่ยนะคร
0: ับไปดูทางด้านเทศบาลตำบลแม่สายนะครับก็ได้นำรถประชาสัมพันธ์ออกแจ้งเตือนประชาชนตามชุมชนต่างๆพร้อมกับขอให้ประชาชนเร่งยกสิ่งของทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงนะครับเคลื่อนย้ายรถยนต์ด้วยนะครับรถจักรยานยนต์ต่างๆที่จอดอยู่เนี่ยนะครับยกขึ้นที่ที่สูงที่ปลอดภัยรวมถึงเตรียมความพร้อมในการ อบพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นนะครับศูนย์บริการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของมณฑลทหารบกที่37ก็ได้นำชุดช่วยบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอแม่สายเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำรวมทั้งเตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งนำรถแบ็คโฮนะครับเข้าดำเนินการบริเวณคอสะพานมิตรภาพแห่งที่1เพื่อกำจัดขยะสวะแล้วก็กิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่ไหลมากับกระแสน้ำอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วก็ลดความเสี่ยงที่มวลน้ำจะเอ่อล้นเข้าพื้นที่ชุมชนทำให้ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วในขณะนี้นะครับสถานการณ์ก็จะเริ่มคลี่คลายอย่างไรก็ตามนะครับก็ยังอยู่ภายในแนวคันกั้นน้ำนะครับยังไม่มีรายงานว่าน้ำทะลักเข้ามาท่วมพื้นที่เศรษฐกิจหรือว่าชุมชนสำคัญของอำเภอแม่สายพูดง่ายก็คือไม่ประมาทดีที่สุดเอาบทเรียนจากเมื่อปีก่อนนะครับมาเป็นแนวทางในการป้องกันครับ
1: ครับก็เมื่อปีก่อนเนี่ยเชียงรายแม่สายก็หนักเลยทีเดียวนะครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ
0: ครับ
1: ก็จะมีการฟื้นฟูก็จะมีการถอดบทเรียนกันได้ก็ผ่านกันมาโอ้หลากหลายบทเรียนเลยทีเดียวเนี่ยนะครับก็มีการนำในเรื่องของรูปแบบดังกล่าวเนี่ยมาดูแล้วก็มาถอดบทเรียนกันในครั้งนี้ด้วยนะครับที่พะเยานะครับใต้จากเชียงรายลงมานิดนึงนะฮะที่อำเภอเชียงคำเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับก็คือเกิดน้ำป่าไหลหลากคุณผู้ฟังแล้วก็ทำให้ระบายไม่ทันนะครับได้รับผลกระทบไป3ตำบลในพื้นที่อำเภอเชียงคำนะฮะทางด้านของกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่17นะครับร่วมกับฝ่ายปกครองเขาก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับมีการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วก็มีการเตรียมแผนฟื้นฟูบ้านเรือนหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากเนี่ยนะครับแล้วก็ที่พิษณุโลกเกิดดินสไลด์คุณผู้ฟังครับทับพื้นผิวการจราจรก็คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1237นะครับระหว่างบ้านเทิดชาติหมู่ที่10ถึงบ้านรักชาติหมู่ที่14ในอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกนะครับแต่ด้านของกองกำลังผาเมืองโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่32จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและปภ.รวมกันนะครับนำดินออกจากพื้นผิวการจราจรแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนครับ
0: ครับเรียกว่าหากสถานการณ์เพิ่มมากขึ้นนะครับมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นแล้วก็พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนี่ยนะครับทหารก็พร้อมทันทีนะครับเช่นผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่3ท่านพลตรีสมใจคิดเกื้อการุณนะครับท่านก็ไปเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยประจำปีก็ประมาณ2569ตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยกองพลพัฒนาที่3เตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์จริงด้านการบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้กำลังพลนั้นมีความชำนาญในการใช้เครื่องมือและยุทโธปกรณ์ในการเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติสามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดสาธารณภัยนะครับอันนี้ก็ไปฝึกกันที่ลานพื้นแข็งสวนสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกครับ
1: ขณะที่จังหวัดน่านนะครับทางด้านของพลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38อันนี้ร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยะราชดารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นะครับเพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านก็จัดกันนะครับในพื้นที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผาที่จังหวัดน่านเนี่ยนะครับก็จะมีสิ่งของจำเป็นแล้วก็เป็นสิ่งของที่พี่น้องประชาชนจำเป็นต้องใช้นะครับก็มีการพระราชทานแล้วก็มีการส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนเป็นที่เรียบร้อยครับ
0: ครับนับเป็นพระกรุณาที่คุณครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนนะครับวันนี้วันที่8ถึงวันที่13กันยายนให้ประชาชนติดตามประกาศและก็ข้อมูลสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดโดยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างนะครับภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนในกรุงเทพมหานครเมื่อคืนก็มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางครับหลายจุดเหมือนกันนะครับขณะที่มีถนนสุดตัวด้วยนะ
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับได้ข่าวไหมที่ถนนสามเสนเนี่ยนะครับแต่ช่วงบ่าย อยู่ฝั่งรัฐสภาครับบริเวณหน้าบริษัทบุญรอดบริวารีจำกัดเกิดการสุดตัวลงประมาณ20เซนติเมตรนะครับโดยจุดดังกล่าวอยู่ในแนวโครงการวางท่อประปาของการประปานครหลวงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตรตลอดแนวถนนสามเสนโดยผู้รับจ้างของการประปานครหลวงได้เข้า พื้นที่หน้างานเพื่อดำเนินการซ่อมแซมพื้นผิวการจราจรแล้วครับ
1: ครับก็ตามภาพที่ปรากฏนี้เลยนะครับถ้าสมมติว่ามองมุมนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นเด่นชัดเท่าไหร่แต่จะมีอีกภาพนึงนะครับที่เราจะทำให้เราได้เห็นชัดขึ้นเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่เขาก็มีการตั้งกรวยแล้วก็มีการวางแนวต่างๆเพื่อทำเป็นอาณาเขตสัญญาณว่าพื้นที่ตรงนี้นะฮะมีปัญหานิดนึงเนี่ยนะครับ อันเนี้ยเห็นชัดเลยนะครับว่ามีการซุดตัวลงประมาณ20เซนติเมตรนะครับไม่เยอะแต่มันน่ากลัว
0: อา
1: จารย์นะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าผ่านไปผ่านมาแล้วเกิดมันอุบัติเหตุขึ้นมาจะทำอย่างไรเนี่ยนะครับ
0: เกิดขึ้นมาแล้วนะฮะ
1: ถูกต้อง
0: ที่บริเวณแถวโรงพยาบาลวชิระนั่นเองนะครับ
1: ก็เจ้าหน้าที่เขาก็มีการเฝ้าระวังติดตามกันอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเราตามการคุณผู้ฟังช่วงนี
0: ้
1: หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดจากการที่แนวเส้นทางที่เขาทำรถไฟฟ้าอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยนะเดี๋ยวก็รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เขาอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาไปดูในพื้นที่จังหวัดน่านนะแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวน่านด้วยอย่างที่บอกไปตั้งแต่ช่วงเช้านะครับเงินเยียวยานะครับน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทรอบแรกเข้าแล้วในวันนี้นะครับเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านช่วงที่ผ่านมาครับ
0: ครับก็มีการส่งรายชื่อไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้หรือครอบครัวไหนที่ยังไม่ได้ยังไงก็คงจะต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที
1: ่ครับ
0: นะครับตรงนี้เองเป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านทุกคนนะเวลาที่มีการสำรวจมีการขอให้กรอกข้อมูลแจ้งข้อมูลอะไรต่อหน่วยงานต่าง
1: ๆ
0: อย่าได้มองว่าไม่จำเป็นไม่สำคัญเพราะถึงเวลาเนี่ยจะอดสิทธิ์นั้น
1: เนี่ยนะครับ
0: ครับนะฮะก็ไปตรวจสอบได้นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งการตรวจสอบส่วนใหญ่ก็จะเป็นธนาคารออมสินใช่ไหมฮะ
1: ก็เป็นธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารที่เป็นกลไกของรัฐนะครับ นะครับก็เจ้าหน้าที่ก็จะมีการสำรวจมีการเช็คข้อมูลนะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินในรอบนี้นะครับก็คือต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับตามที่เขามีการประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เขตภัยพิบัตินะครับพื้นที่ประกาศประสบสาธารณภัยให้ความช่วยเหลือเนี่ยนะครับก็จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยานะฮะก็คือผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันแต่ว่าทรัพย์สินได้รับความเสียหายอันนี้ได
0: ้
1: นะครับส่วนแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ที่อาศัยในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเกิน7วันขึ้นไปก็ได้เกณฑ์นี้เช่นเดียวกันนะครับเขาบอกว่าวันนี้เป็นรอบแรกเดี๋ยวติดตามรอบต่อไปด้วยเนี่ยนะครับแต่ว่าในพื้นที่จังหวัดน่านก็น่าจะครอบคลุมในวันนี้นะครับถ้าท่านใดที่ตกหล่นอย่างไรแล้วเสียเนี่ยก็อย่าลืมนะครับไปติดตามกับหน่วยงานต้นสังกัดนะครับธนาคารหรือว่าจะเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้เช่นเดียวกันครับ
0: ครับมาดูในส่วนของการให้กำลังใจนี่ฮะเมื่อวานนี้กองบัญชาการกองทัพบกพลเอกชิษณุพงษ์ราชสิริรองผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลให้กำลังใจแก่บุตรข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานราชการในสังกัดกองทัพบกที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศประจำปี2569รวมทั้งสิ้น62นายก็แบ่งเป็นเหล่าทหารบก51นายทหารเรือ2นายทหารอากาศ4นายแล้วก็ตำรวจอีก5นายครับ
1: ครับทางนี้นะครับรองผู้บัญชาการทหารบกก็ได้มีการมอบเงินนะครับซึ่งก็เป็นการจัดสรรจากกองทุนสวัสดิการกองทัพบกให้แก่บุตรกำลังพลที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารจำนวนรายละ 1,000 10,000 บาทนะครับสำหรับการมอบเป็นเงินรางวัลเนี่ยนะครับกองทัพบกก็มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีนะครับเพื่อให้ความอนุเคราะห์แล้วก็เป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองตามนโยบายของกองทัพบกที่ก็ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการศึกษาของบุตรกำลังพลให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไปนั่นเองครับ
0: ท่านรองผู้บัญชาการทหารบกก็กล่าวชื่นชมแสดงความยินดีแล้วก็ขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับเป็นความภาคภูมิใจของตนเองแล้วก็ครอบครัวถือว่าเป็นก้าวแรกของการเป็นนายทหารเป็นนายตำรวจ
1: ครับ
0: นะครับในการที่จะได้ฝึกฝนพัฒนาตนเองเป็นนักเรียนเตรียมทหารที่มีคุณภาพนะครับมีความรู้คู่คุณธรรมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของชาติในอนาคตครับ
1: โอ้แสดงว่าเมื่อวานนี้มีบุตรของในส่วนของท่านทหารพรานด้วยนะครับเมื่อวานนี้มีการแต่งชุดทหารพรานมา
0: ด้วย
1: ใช่ครับก็มาร่วมรับความยินดีนะครับแล้วก็มาชื่นอกชื่นใจกับบุตรหลานนะครับเราเป็นพ่อแม่เราก็ชื่นใจนะ
0: ชื่นใจครับ
1: นะครับ
0: แค่เห็นความตั้งใจของลูกนะฮะในการที่จะทำสิ่งใดสักเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องของการเรียนการศึกษาเนี่ยนะครับเป็นความชื่นใจของครอบครัวอยู่แล้วนะฮะ
1: ก็เต็มที่นะครับพ่อแม่เต็มที่กองทัพบกเราคือครอบครัวเดียวกันเราก็เต็มที
0: ่
1: เช่นเดียวกันนะครับไปดูกันที่มิติความมั่นคงตามแนวชายแดนกันบ้างแต่ว่าจะพาคุณผู้ฟังไปที่ชายแดนไทยกัมพูชานะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของพลอากาศเอกประภาสสอนใจดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศนะครับแล้วก็ท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาพร้อมด้วยทางด้านของนางมาราตีอันราโมรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเขาได้นำคณะทูต นะครับซึ่งเป็นผู้สังเกตการอาเซียนประจำประเทศไทยหรือว่า AOT เนี่ยซึ่งก็ประกอบด้วยผู้แทนนานาประเทศนะครับในภูมิภาครวมทั้งสิ้น116คนลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่บริเวณด่านชายแดนถาวรช่องจอมนะครับที่กับเชิงสุรินทร์ติดตามแล้วก็รับทราบสถานการณ์ตลอดจนผลการปฏิบัติของหน่วยในพื้นที่ครับ
0: ครับก็ได้รับทราบแนวทางการวางกำลังและมาตรการในการดูแลพื้นที่รับผิดชอบภายหลังสถานการณ์การสู้รบยุติลงตามข้อตกลงหยุดยิงเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงและความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนนะครับโดยหน่วยทหารในพื้นที่ก็ได้รายงานผลการตรวจสอบพื้นที่หลังหยุดยิงนะครับว่ามีการตรวจพบคลังอาวุธและก็สิ่งอุปกรณ์ทางทหารของฝ่ายกัมพูชาประกอบด้วยอาวุธปืนกระสุนต่างๆตลอดจนวัตถุระเบิดเป็นจำนวนมากทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยก็ได้ดำเนินการเก็บกู้วัตถุระเบิดและสิ่งอุปกรณ์ทางทหารดังกล่าวตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วคร
1: ับครับก็คณะนี้เขามีการไปดูเนี่ยนะครับตามภาพที่ปรากฏเนี่ยน่าจะเป็นแหล่งสแคมเมอร
0: ์
1: นะครับ
0: ครับ
1: เรียกว่าบุกลังเลยอ่ะอาจารย
0: ์
1: เนี่ยนะมีทุกสัดส่วนที่สแคมเมอร์ที่เป็นเครือข่ายของชาวกัมพูชาที่มีการอำนวยความสะดวกให้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมีทุกอย่างอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นการจำลองธนาคารจำลองสถานีตำรวจเนี่ยนะครับเขาก็ไปดูในบริเวณนี้ด้วยนะครับโดย
0: เป็นแบ็กกราวด์เหมือนอยู่ในสน.อะไรเงี้ยนะ
1: ฮะเวลาที่มีการวิดีโอคอลน่ะตำรวจเอ่ยอะไรเอ่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐน่ะ
0: เป็นเหมือนสตูดิโอเลย
1: เป็นสตูดิโอขนาดย่
0: อม
1: นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะฮะใช้หลอกลวงพี่น้องประชาชนนะครับก็ไปดูแล้วก็ไปรับทราบถึงสถานการณ์นะครับซึ่งฐานดังกล่าวเนี่ยเป็นฐานสแคมเมอร์นะครับก็บ่งชี้ว่าเคยถูกใช้สนับสนุนการปฏิบัติการจังโจมตีทางฐานกับฝ่ายไทยด้วยนะครับไอ้เจ้าฐานเนี่ยนะครับก็มีการไปดูในพื้นที่นะครับแล้วก็มีรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในกับคณะ AOT ได้มีการรับทราบครับ
0: ครับนี่ก็เรียกว่าสื่อมวลชนก็คงจะได้เห็นภาพแล้วนะครับได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วก็สภาพพื้นที่จริงว่าไม่ใช่เป็นการใส่ร้ายนะ
1: ครับ
0: มีอยู่จริง
1: มีอยู่จริง
0: สถานที่แบบนี้มีอยู่จริงแล้วก็ทำจริงนะครับตอนนี้ก็ถือว่าควบคุมได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็หวังว่าเรื่องราวของสแกมเมอร์คงจะซาซาลงไปแต่ว่าภายในประเทศก็ยังมีที่มีคุณยายท่านหนึ่งอ่ะ
1: ย้ายฐานด้วยอาจารย
0: ์นะครับก็ต้องระมัดระวังกันต่อไปนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าหากว่าใครทำท่าจะให้โอนเงินจะให้ลงทะเบียนผ่านแอปต่างๆนี่ต้องระมัดระวัง
1: ต้องพึงระวังไว้ก่อนนะครับเพราะว่าหน่วยงานภาครัฐเขาไม่มีนโยบายอาจารย์จะมาส่ง SMS ให้กดลิงก์จะมาให้แอดไลน์ส่วนบุคคลเพื่อดำเนินทำธุรกรรมต่างๆตรงนี
0: ้
1: ไม่มีนะคุณผู้ฟังต้องระมัดระวังกันให้ดีครับ
0: ครับไปดูแม่ทัพภาคที่4ครับท่านประสานจุฬาราชมนตรีสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมพลโทนรทิพย์นอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ให้การต้อนรับนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีพร้อมคณะในโอกาสที่เดินทางปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง2ฝ่ายก็ร่วมหารือแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางเข้าใจเข้าถึงพัฒนาครับพร้อมส่งเสริมบทบาทผู้นำศาสนาและสถาบันการศึกษาในการสร้างความเข้าใจและความสามัคคีในสังคมพหุวัฒนธรรมครับ
1: ครับแล้วก็พร้อมนะครับในการร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมของเยาวชนแล้วก็ประชาชนยกระดับคุณภาพชีวิตร่วมการปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบโดยท่านชุราราชมนตรีนะครับท่านก็แสดงเจตนารมณ์ในการใช้หลักศาสนาแล้วก็หลักสันติวิธีเป็นแนวทางความสมัครสมานสามัคคีและความสงบสุขในพื้นที่นั่นเองครับ
0: ครับช่วงนี้ก็มีการซักซ้อมเรือพระราชพิธีใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
0: ก็
1: ในวันนี้นะครับก็มีการซักซ้อมซึ่งในเดือนกันยายนนี้ก็จะมีการซ้อมในหลายครั้งแล้วก็ตุลาคมมีทั้งการซ้อมย่อยแล้วก็ซ้อมใหญ่ก่อนที่จะมีพระราชพิธีจริงในช่วงของวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569เดี๋ยวเราติดตามดูกันได้คงต้องล่ำลากันที่ภาพนี้แหละครับอาจารย์ครับ
0: นี่ครับเป็นภาพแม่น้ำเจ้าพระยาก
1: ับ
0: เรือพระราชพิธีนะคร
1: ับ
0: เชื่อว่าโอ้โหเนี่ยนะ
1: โอ้
0: เรือสุพรรณหงษ์นะ
1: ถูกต้องครับงดงามมาก
0: ๆ
1: นะครับ
0: นี่ท่าพายยังไม่ได้ประดับนะ
1: ท่าพายที่เห็นอยู่นี่คือท่าพายนกบินนะครับ
0: เ
1: ดี๋ยวมีเวลานำรายละเอียดต่างๆมาพูดคุยกันนะครับอาจารย์ครับ
0: ก็สามารถติดตามรับชมกันได้นะครับว่าซ้อมกันวันไหนอย่างไรเป็นความงดงามอย่างยิ่งเลยนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมทั้งเพจ Army Radio แล้วก็วิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศเช้าวันนี้กองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
1: ผมณัฐาจันทร์รังสีพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
3: 290169
4: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่จริงๆ
6: นะขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
3: 0812901691 0812901691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างวสป .711 จังหวัดลพบุรีครับเสียงจากค่ายจักรพงศ์ครับปราจีนบุรีครับ AM 855เป็นประจำแล้วครับ25นาทีโดยประมาณลุงช้างก็เอาสมุนไพรดีมาอวดไม่ได้มาอวดดีเอาปุ๋ยดีมาอวดมิได้มาอวดดีปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งถุงสีเขียวหอมฟุ้งของลุงช้างอย่าลืมนะใช้ดีแล้วบอกต่อใช้ได้ตลอดครับช่วงฤดูการทำไร่ไถนาเนี่ยโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นนาปีเนาะครูอีทเนาะครูอีทศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีสั่งมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจัดการให้จัดการให้เดี๋ยวทีมงานโทรหานะครับครูอีทศรีมหาโพธิ์เขาเรียกศรีมหาโพธิ์หรือศรีมหาโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ที่เนาะศรีมโหสถศรีมหาโพธิ์ถ้ามหาโพธิ์เฉยๆที่อยู่ลพบุรีนะสะโบดอ้าวใครอยู่ที่ไหนฟังเพลงลุงช้างพูดคุยกันในรายการได้ครับ0812901691หรืออยากจะใช้ดึงรวงก็เอาดึงเร็วแล้วจะได้ร่ำรวยเดี๋ยวครูอีทเดี๋ยวผมให้เด็กเอาดึงรวงไปให้ด้วยเนาะเดี๋ยวพอข้ามันแต่งตัวตั้งท้องแล้วก็เอาดึงรวงในผสมน้ํา400ลิตรฉีดได้เลย50ไร่ครับ40 50ไร่สบายบืดสะดือโบอ่ะไปฟังเพลงดีกว่าหลังจากที่เราฟังพ่อก้านแก้วสุพรรณครับร้องให้แล้วนะครับแกชื่อก้านนามสกุลแก้วสุพรรณนะใช้ชื่อนี้น้ำตาลคนแก้วฟังแถวจ๋าครับกิ่งทองสาลิกากิ่งทองอันนี้กว่าผมจะได้มานะยากเหลือเกินฮะต้นฉบับเดิมได้ดนตรีใหม่ตลอดเลยเพิ่งจะได้ดนตรีต้นฉบับเดิมมาเปิดให้ฟังนี่แหละตาแจ๋วแถวจ๋าครับ

0: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: ไอ้ซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่ารีบจ่ายตังค์ดูให้ดีก่อนรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างข้อความว่าลุงช้าง 100% นี่โคกสำโรงฟาร์มาซีสยามฟาร์มาซีบัวเภสัชอูยาฟาร์มาซีคลังยาชุมชนโคกสำโรงนำเวทโอสถหนองม่วงครับลี่แซโอสถบ้านหมี่นะนารายเภสัชคลังยาเภสัชตลาดลำนารายสมบูรณ์โอสถตลาดท่าหลวงครับคุณจ๋าเภสัชพัฒนานิคมกิจรุ่งโรจน์เภสัชซอย12ครับพัสวงฮะซอย4สายจัตวาโคกตูมครับบ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมครับแล้วก็บ้านป้าแถวนิคมสร้างตัวหนึ่งบ่อ8ร้านนพรัตน์หน้าโรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสะแก้วร้านปัญญาครับวงเวียนสะแก้วทางไปป่าหวายยูเทิร์นแรกย้อนกลับมาจ้าเอ๋เลยปัญญาเจริญเภสัชข้างวังนราราชนิเวศครับนาวภาฟาร์มาซีครับข้างวังนราราชนิเวศทางลงท่าขุนนางนะร้านลุงหลอดร้านลุงหลอดบ้านโคกกระเทียมครับบ้านโคกกระเทียมไปร้านลุงหลอดนะน้ำแข็งดีประมาณตลาดเสาธงครับร้านคุณชำนาญเขาสมครร้านเนียคิดครับท่าโขลงเซ็นเตอร์มีลพบุรีนะจังหวัดอื่นอีกเยอะแยะเนาะเชียงหมูเนาะป่าโมงอ่ะนะครับสุกิจเภสัชพระพุทธบาทเนี่ยบ้านหมอเภสัชตลาดบ้านหมอสุภชัยฟาร์มาซีที่ชัยนาทครับจีงวันจันทร์ช่องแคร์ครับร้านรวมยาทารุณบกสตาครีฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้าครับสุภชัยฟาร์มาซีปลักปากทางเข้าตลาดสดภาษีซุงนะโพทองโอสถหันคาครับร้านหมอใสทองครับโพนางดำตกครับโพนางดำตกสัพยาชัยนาทนะสันฟาร์มาซีเภสัชกรคมสันอำเภอสันกบุรีครับแล้วก็สิงห์บุรีก็สิริชัยเภสัชอยู่ที่ท่ารถบกสนะจิตราหมอยาครับตลาดเทศบาลหงอยู่โอสถข้างร้านทองแม่กิมลีครับร้านลัดดาโอสถตลาดหน้าวัดยางทองเอ็นอินบุรีติดกับร้านหมอเก่งอุดมเวชตลาดหน้าวัดยางทองเอ็นนะพิมพ์ชนกหมอยาครับร้านเจ๊หน่ำครับตั้งอยู่หลีจันอยู่ท่าช้างที่สุพรรณบุรีครับปารามาสมุนไพรครับสุธีสมุนไพรครับอยู่ในวัดป่าเลไลนะฮะอนันต์เวชภัณฑ์สามชุกครับร้านลุงริมคอวังบางปารามาร้านวัฒนาครับตลาดเมืองทองดอนเจดีร้านดีตลาดเจ้าพรมซอยสารเจ้าพ่อจุ้ยครับร้านอาม่าขายไข่ไก่แยกกำนันดิเรกร้านยาเฟสมาดหน้าวัดโคกช้างอำเภออุทัยบุญช่วยโอสถตลาดวังน้อยนะจ๊ะสิบอกให้มาแล้วครับเย็นจิตพรทีวียังรับงานร้องเพลงอยู่นะครับลูกชายลุง

0: ากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
1: ไทยแคลพลัสนะฮะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยทิพย์โอสถบำรุงฟื้นฟูกระดูกและข้อที่มันเสื่อมที่มันผุมันพรุนเนี่ยนะรับประทานวันละครั้งครั้งละ

หนึ่งครับละอองดาวโสธรบุญนะที่คุณผู้ฟังขอกันมาสาวนครชัยศรีให้ลุงคดได้ประแจวด้วยนะเดี๋ยวจะว่าไม่ให้แต่ว่าจะให้ให้แต่สาวเขาย้อยให้ลุงคดให้ประแจวที่ของเมาทาวุงด้วยจ้าผมไปเจอนักร้องเปิดหมวกอยู่ท่านหนึ่งถ้าจำไม่ผิดนะชื่อน้องมินตราผมชอบใจเลยเขาร้องเพลงนี้โอ้โหอร่อยเหาะแต่คนมันก็อยู่ที่วาสนาเนาะว่าจะเกิดในวงการนี้หรือเปล่าต้องรอกำลังใจจากมิตรรักแฟนรายการครับสาวนครชัยศรีครับโดยโปรมิกออยครับบำรุงไตครับและยาย่าบริ้งครับบำรุงฟื้นฟูสายตาส่งท้ายกันเลยนะครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับลุงช้างไปก่อนแล้ว

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691
2: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟาทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วย

0: ควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกลองสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่
3: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม
7: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
8: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดู

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาง
6: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
6: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอ่ะ
7: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
7: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
5: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
7: ๆสอบถามโทร1153
8: เติมที่รถเติมร้อยเพื่อคุณ
9: แรงทุกถังแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกถังแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล SSSS วิ่งไกลๆก็ไม่ต้องเ

0: ดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ติดตามทูตกรณีอิสราเอลเข้าพบหารือกับรองนายกศรีหศักดิ์หลังมีประเด็นยงชาวอิสราเอลในประเทศไทยถูกวิพากษ์วิจารณ์หลายกรณีและที่สภายังต้องติดตามการประชุมงบปี70และอีกหลายประเด็นวันนี้กับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
3: การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมแทนนายกรัฐมนตรีโดยจะมีการประชุมที่อาคารรัฐสภาในขณะที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569วาระที่2เมื่อวานนี้พิจารณาถึงมาตราที่13งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและหน่วยงานในกำกับและวันนี้เริ่มพิจารณามาตรา14งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขณะที่วันนี้ต้องจับตาเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเข้าพบหารือกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายศรีหศักดิ์ พวงเกตแก้วที่กระทรวงการต่างประเทศส่วนความคืบหน้าผิวจราจรซุดตัวลึก20เซนติเมตรบริเวณถนนสามเสนหน้าบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดทางบริษัทผู้รับจ้างได้ดำเนินการเทคอนกรีตปิดผิวถนนบริเวณที่เกิดการซุดตัวทั่วพื้นที่เรียบร้อยและขณะนี้สามารถคืนสภาพการจราจรให้สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วเวลาประมาณ10นาฬิกาตำรวจสอบสวนกลางจะแถลงผลการบุกรวบนายฮันสัญชาติเกาหลีใต้ผู้ต้องหาสำคัญหลอกเพื่อนร่วมชาติลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยก่อนเชิดเงินหนีกว่า147ล้านบาทและปฏิบัติการบุกทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวเกาหลีใต้ยศสวัสดิ์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: กองทัพเรือเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารในโอกาสสำคัญ3วันได้แก่วันซ้อมใหญ่วันที่21และ28ตุลาคม2569และวันเสด็จพระราชดำเนินวันที่6พฤศจิกายน2569พื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรืออาคารราชนาวิกสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่ประชาชนแต่ละคนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นวิธีขอรับบัตรสามารถจองทางโทรศัพท์0982790903และ0982790914ตั้งแต่วันที่8ถึง16กันยายน2569เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.วันเว้นวันหยุดราชการรับบัตรด้วยตนเองห้องพสบทรชั้น1อาคารกรมการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่เลขที่ถนนอมรินทร์ขออภัยค่ะเลขที่ถนนอรุณอมรินทร์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายน2569เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.
4: มีน้ำใจให้อภัยถ้อยทีถ้อยอาศัยสังคมไทยจะน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
6: สูงและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
7: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟ ฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
8: ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
0: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
0: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้มาใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปครับ
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
4: ของมารวยทีวี
1: ใช่
0: จริ งจริงนะขอบคุณนะแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691 0812901691
7: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวง

0: รวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
1: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
2: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
3: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
4: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
0: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
5: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพยาดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอส
6: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
5: เพชรลิ้นจืดสม
6: เจ้าจี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
5: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
0: 0812901691 0812901691รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศนะจ๊ะ
0: สวัสดีทุกท่านทุกบ้านทุกสถานี
1: วสป.711ลพบุรีครับ
0: สวัสดีชาววสป.ด้วยความคิดถึง
1: วสป.1ไม่มีสิ่ง49อ่ะ
0: ไม่มีแล้ว
1: ปิดปากไง
0: ปิดสถานีไปแล้ว
1: จสอ.1กรุงเทพ
0: ชาวกทม.และปริมณฑลก็สวัสดีกัน
1: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
0: สวัสดีชาวจังหวัดสตูลนะ
1: ครับแล้วก็สถานีวิทยุตชด.กาญจนบุรี
0: สวัสดีชาวจังหวัดกาญจนบุรี 97.75
1: FM 97.75 นะ
0: FM
1: FM แล้วก็สถานีวิทยุตำรวจตะเวนชายแดนนครศรีธรรมราชทุ่งสง FM 92.5
0: ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะ
1: นครศรีธรรมราชมัชราศีมานะ
0: ทุ่งสงทุ่งสง
1: ครับแล้วก็ยังมีที่สถานีวิทยุโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายก 89.75
0: 89.75
1: แล้วก็สถานีวิทยุจังหวัดทหารบกลพบุรี
0: จทล.
1: ครับผม
0: 197นี่นะ
1: วันนี้เราก็เจอกันในช่วงของวันอังคารวันแห่งความสุขสดใสนะบางที่ก็มีฝนบางที่ก็ไม่มีฝน
0: ก็แล้วแต่เขาจะตกนะ
1: ครับผมแล้วก็วันนี้ก็ภาคเหนือก็ตกเยอะ
0: ภาคเหนือหรือไง
1: ภาคเหนือได้ร้อยละ70ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ร้อยละ70ภาคกลางลพบุรีเราก็มีด้วยนะร้อยละ60
0: มีตกที่ไหนบ้างอ่ะ
1: นครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและ
0: จังหวัดกาญจนบุรีที่ฟังกันอยู่เนี่ยนะ
1: ครับภาคตะวันออกก็ร้อยละ60
0: มีเหมือนกัน
1: ก็ตกหนักที่นครนายก
0: ปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรี
1: แล้วก็จังหวัดตราดนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกก
0: ็ร้อยละ40ของพื้นที
1: ่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและ
0: จังหวัดนราธิวาสนะ
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตกน้อย
0: ร้อยละ30ของพื้นที่
1: นี่ตกอยู่ที่ระนองกับพังงาเอาสตูลไม่ตกนะ
0: ตกอยู่2จังหวัดนะ
1: เมื่อวานนี้ต้องขอบคุณคุณพี่จากสตูลโทรสั่งซื้อไทยแคลพัดนะ
0: ขอบใจนะชาวสตูล
1: อำเภอเดี๋ยวนะอำเภอผมดูแล้วสุดท้ายของสตูลเลยอ่ะอำเภอลืมชื่ออำเภอละ
0: สตูลเนี่ย
1: ที่สตูลนะ
0: คิดถึงนะ
1: คิดถึงครับ
0: ทุกคนเลย
1: อำเภอมะนังอำเภอมะนัง
0: อ๋อจังหวัดสตูลเนี่ยนะ
1: มีมะนังมีท่าแพมีควนกาหลงมี
0: หลาย
1: และตัวเมืองตัวเมืองสตูลก็มีแล้วก็อะไรนะบ้านแพควนกาหลงบ้านแพนะครับขอบคุณมากครับที่ให้ความเชื่อใจกับรายการของเราบอกว่าส่วนใหญ่จะฟังกันตอนหัวรุ่ง
0: ฟังกันช่วงเช้า
1: ฟังตอนข่าวน้อยไม่ค่อยมีคนฟังนอกจากพี่ปั้น พี่ปั้นอยู่อุดัยเจริญเนี่ยนะ
0: ฟังอยู่นะ
1: อ้าวคุณฟังที่กรุงเทพและปริมณฑลครับ
0: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่
1: ครับผมก็ว่ากันไป
0: พยากรณ์อากาศวันนี้นะ
1: ครับส่วนวันนี้ทีมงานเราไม่ได้ไปไหนนะ
0: อยู่ที่โคกตูมาแน่อ
1: ยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือน
0: เดี๋ยวไปส่งปุ๋ยเขาด้วยนะบิดานะนี่
1: เป็นคำสั่งไปส่งนะไปส่งที่ซับครกอ่ะ
0: เป็นคำสั่ง5ลูกนะส่งให้เขาหน่อย
1: ส่งไปเลย10ลูกไปเลยพรุ่งนี้จะได้เอามาพร้อมกันกับบ้านครูอีทลงสีครูอีทสีมหาโพธิ์อ่ะ
0: พรุ่งนี้ไงไปส่งเนี่ย
1: ขอย้ายไปเป็นพรุ่งนี้แล้ว
0: พรุ่งนี้นะครูอีทนะ
1: ครับแกเป็นตัวแทนด้วยเดี๋ยวเอาปมเอาป้ายเอาดึงลวงไปให้เลยแถม2ลูกเลยนะวันนี้ครูอีทนะ
0: แล้วเขามีลงสีอ่ะ
1: เขามีลงสีไง
0: ใช
1: ่ถ้าหลังใครอยู่แถวนั้นไปซื้อบ้านครูอีทได้เลย
0: ซื้อบ้านก็ทำไมเขาขายที่ไหนอ่ะ
1: โอ้โหผมว่าจะไม่เกียดใครเพิ่มเลย
0: ไปซื้อข้าวเขาได
1: ้ไปซื้อข้าวไปจ้างเขาสีข้าวไปซื้อปุ๋ยราคาถูก
0: ๆไปที่บ้านครูอิทเลยลงส
1: ีลงสีครูอิทสีมหาโพธิ์หรือสีมหาโพธิ์สีมหาโพธิ์เน
0: า
1: ะ
0: สีมหาโพธิ์หรือ
1: ม
0: ะ
1: ถ้าสีมโหสถสีมหาโพธิ์ใช่แล้วนะครับ ก็มีเรื่องราวของข่าวที่จะมาเล่าให้ฟังเหมือนกันนะที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: เมื่อตอนเช้าผมเล่าให้ฟังไปรอบแล้ว
0: มีข่าวอะไรอ่ะนะ
1: แฟนเก่าเกิดอาการคลั่งบุกยิงสาวซะสาหัสแฟนใหม่ตาย
0: อ้าว
1: ในวัดเลยนะ
0: ยิงในวัดเลย
1: ยิงเสร็จถ่ายรูปส่งให้ญาติฝ่ายหญิงดูอีก
0: โอ้น่าสงสาร
1: โอ้พ่อคุณเอ้ย
0: โหดร้ายเหมือนกันนะเนี่ย
1: 3ทุ่มเมื่อคืนนี้ครับ
0: คนอำเภออุทัยแก
1: ครับเหตุการณ์เนี้ยตำรวจรับแจ้งความตอน3ทุ่มนะ
0: เป็นยังไงอ่ะนะ
1: บอกมีคนยิงกันบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตที่วัดแห่งหนึ่งในตำบลเสนา
0: อำเภออุทัยนะ
1: ผู้เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บสาหัสประสานชุดสืบสวนกู้ชีพโรงพยาบาลอุทัย
0: นำส่งไปที่โรงพยาบาลเนี่ย
1: ครับคราวนี้รับการสนับสนุนจากยาย่าบิงและดีแคร์นะ
0: ทั้งสองอย่างนี่ก็ดูแลเรื่องของดวงตา
1: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลย
0: สำหรับทางด้านยาย่าบิงนี่เป็นแบบแคปซูล
1: กระปุกหนึ่งมี60เม็ด
0: กระปุกหนึ่งก็ขาย800บาทนะ
1: ส่วนดีแคร์เป็นซอฟเยล
0: อันนี้2กระปุกก็650บาท
1: 6กระปุก2กระปุกถึงจะได้60เม็ดนะกระปุกมี30เม็ด
0: นั่นสิ
1: 400บาท2กระปุก650
0: ทั้ง2อย่างนี่เกี่ยวกับตา
1: 4กระปุก
0: 4กระปุกก็แถมไป1กระปุก
1: จ่ายเพียง 1,300 บาทราคาเดียวกับโปรมิกซ์ออยนะดีแคร์เนี่ยนะ
0: 2กระปุกก็650เหมือนกันโปรมิกซ์ออย
1: ไปดูแลไตดูแลตับดูแลภายในกันนั่นแหละนะกิน1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟู
0: เป็นแบบซอฟเยลนะ
1: ถ้าเป็นไม่ได้งดเค็มๆไว้หน่อยนะที่เกิดเหตุเนี่ยที่กันยิงกันเนี่ยนะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: อยู่ตรงศาลาวัดพบรถกระบะสีบรอนซ์จอดอยู่ฝากระโปรงมีร่องรอยกระสุน2นัด
0: แล้วก็ประตูทางด้านคนขับอีก1นัด
1: ภายในรถในรถเบาะคนขับเนี่ยพบร่างของนายอเนก
0: อายุ44ปีเนี่ย
1: ถูกยิงที่บริเวณขมับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับ
0: ตายซะแล้ว
1: ส่วนข้างประตูรถด้านซ้ายพบนางสาวสุภวินี
0: อายุ44ปี
1: ที่ถูกยิงที่ใบหน้าลำตัวได้รับบาดเจ็บสาหัส
0: เจ้าหน้าที่ก็เร่งช่วยเหลือและก็นำส่งโรงพยาบาลอุทัย
1: อเนกโดนนัดเดียวตายนะ
0: น่าสงสารเนาะ
1: สุภวินีได้ตั้งหลายนัดแต่ไม่ตายแต่บาดเจ็บ
0: ก็ได้รับบาดเจ็บน่าสงสารเนี่ย
1: ทีนี้จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า
0: ก่อนเกิดเหตุเนี่ย
1: รถบัสรับส่งพนักงานจากพื้นที่อำเภอวังน้อย
0: ว่าไงอะนะ
1: บอกรถจะเข้ามาจอดในวัดโดยนางสาวสุภวินีเนี่ย
0: ได้ลงมาจากรถแล้วก็เดินไปที่รถกระบะ
1: ที่จอดรออยู่หน้าศาลาวัด
0: อ๋อจอดรออยู่จังหวะเดียวกัน
1: มีรถกระบะอีกคันหนึ่งนะขับมาจอดขวางหน้า
0: แล้วก็มีชายคนหนึ่งลงมาจากรถแหละ
1: พร้อมอาวุธปืนแล้วก็ยิงใส่นางสาวสุภวินีที่กำลังจะขึ้นรถจะล้มลงอยู่ข้างประตูรถ
0: หลังจากนั้นคนร้ายก็หันไปยิงนายอเนก
1: ซึ่งนั่งอยู่ภายในรถจนเสียชีวิตแล้วก็ขับรถหลบหนีไป
0: ตายซะแล้ว
1: ความคืบหน้าล่าสุดนะครับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอุทัย
0: ได้เปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุแล้ว
1: เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายณัฐวุฒิ
0: หรือว่า
1: X
0: เป็นอดีตแฟนเก่าของ
1: นางสาวสุภวินี
0: โดยขับรถไปติดตามเนี่ย
1: มาตั้งแต่โรงงานแล้ว
0: ตามมาจากโรงงาน
1: พอมาถึงวัดก็ลงมือก่อเหตุเลย
0: เขาจะไปกลับบ้านเนี่ยนะ
1: กลับบ้านนี้มีแฟนมารอรับแฟนใหม่อ่ะ
0: หลังจากนี้
1: ก็ใช้อาวุธปืนยิงนางสาวสุภวินีและก็นายเนกผู้ก่อเหตุก็ถ่ายภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
0: แล้วก็ส่งภาพกับญาติฝ่ายหญิงได้ดูอีกครั้งหนึ่ง
1: นี่กูยิงมึงแล้วญาติมึงอ่ะ
0: โ
1: อ้เวลาสี่ทุ่มกว่าณัฐวุฒิที่หลบหนีหลังก่อเหตุเดินทางเข้ามอบตัวนู่น
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เสาไห้สระบุรี
1: เออขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: โอ้น่าสงสาร
1: ยิงอยู่เสนามามอบตัวเสาไห้สระบุรี
0: ข้ามจังหวัดนะนะ
1: แต่เขาไม่ไกลกันนะนะถ้าอุทัยเนี่ยร้านยาเฟสมาดนะอยู่หน้าวัดโคกช้างอำเภออุทัยเนี่ยมีสมุนไพรไทยทิพย์โอสถจำหน่ายนะ
0: พูดถึงจังหวัดอุทัยนี่มีที่ไหนบ้างเนี่ย
1: จังหวัดอุทัยนู้น
0: มีขายอ่ะ
1: อันนี้อำเภออุทัย
0: ไม่ที่จังหวัด
1: มีผู้สีศูนย์หนังสืออยู่หนองฉางแล้วก็ร้านยาบุญชัยอยู่ทับทัน
0: อ๋อแต่ถ้าอยุธยาเนี่ย
1: อยุธยาโอ้เยอะร้านดีตลาดเจ้าพรมร้านอาม่าขายไข่ไก่แยกกันนันดิเรกร้านยาเฟสมาดหน้าวัดโคกช้างอำเภออุทัยร้านบุญช่วยโอสถตลาดวังน้อยถ้าสาวให้นี่ก็ร้านยาดีหนองแซงไงแล้วก็ร้านท่าช้างเอ็กเพรสหน้าวัดท่าช้างใต้สาวให้ถึงเดี๋ยววันที่1พฤศจิกายนเขาจะทอดกระถิ่นกันนะ
0: ที่หาช้างใต้เนี่ยนะ
1: โอ้จะไปมอบตัวนะ
0: มอบตัวที่สระบุรี
1: ไปมอบตัวที่เสาให้สระบุรีอ่ะ
0: เอาก็ว่ากันไป
1: นะครับ
0: หึงหวงกันน่ะนะ
1: ก็หวงกันรักกันนี่แน่
0: อืม
1: ยิงสาวกับหนุ่มคนใหม่เสียชีวิตกลางวัดดังอยุธยาเนี่ย
0: อืม
1: ใช่ไ
0: หมน่าสงสารเน
1: าะ 3:00 เมื่อคืนเนี้ย
0: อืม
1: นะครับ
0: อืม
1: รัฐวุฒิเนี่ยอายุ40โอ้เด็กกับผู้หญิง4ปีนะ
0: ผู้หญิงอายุ44
1: บอกว่าญาติพาผมไปมอบตัวกับตำรวจเนี่ย
0: มามอบตัวที่สพเสาไห้เลย
1: แล้วตำรวจชุดสืบสวนสพอุทัยก็เดินทางมารับตัว
0: คุมตัวมายังสพอุทัย
1: เพื่อสอบสวนและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายครับ
0: อืม
1: ภายหลังนำตัวมาถึงสพอุทัย
0: เป็นไง
1: รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรอยุธยาอุทัย
0: ก็ร่วมการสอบปากคำนายณัฐวุฒินะ
1: ครับขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
0: ก็ได้ดำเนินการเก็บหลักฐานและก็ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์
1: จากตัวผู้ต้องหา
0: แล้วก็มีการพิมพ์นิ้วมือนะ
1: การเก็บตัวอย่าง DNA ตรวจขาคราบขม่าวดินปืนบริเวณมือทั้งสองข้าง
0: เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุเนี่ย
1: ครับ
0: ทางนิติวิทยาศาสตร์
1: ใช่อาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุผู้ต้องหาให้ข้อมูลว่า
0: เอาไปไหนอ่ะ
1: โยนทิ้งระหว่างทางและขณะหลบหนี
0: โยนทิ้งมา
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จึงเตรียมลงพื้นที่ตรวจค้นอาวุธปืนดังกล่าว
0: เพื่อนำไว้เป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดี
1: ไม่ได้ต้องหาให้เจอนะ
0: ไม่เจอก็ลำบาก
1: ไม่เจอนี่มันแม่จะไปฟ้องร้องจะอะไรกันไปนะเดินไปหักลำทีหลังกฎหมายนี่มันวุ่นวายไปหมดผักเขาแท้ๆยังว่าไม่ได้ผักนะ
0: ชื่อเดียวกันด้วย
1: เออคือคล้ายๆกันเลยนะส่วนน้าสาวของนัทวุฒิบอกว่าหลานเนี่ยคบกับสุภาวินีมาเกิน10ปีแล้ว
0: แล้วก็มีลูกด้วยกัน2คน
1: ก่อนทั้งคู่จะแยกทางกันไปได้ไม่นานโดยตนก็ไม่ทราบรายละเอียดว่า
0: ความสัมพันธ์ของ2คนเนี่ย
1: มันทะเลาะกันเรื่องอะไรก็ไม่รู้
0: ทะเลาะกัน
1: มันไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องละมั้ง
0: ถึงก็ยิงกันเนี่ยนะ
1: ทางนายคนบอกรู้สึกใจตนกอย่างมากเลยนะ
0: ตกใจ
1: หลานชายเดินทางมาบอกว่าใช้ปืนยิงอดีตภรรยาเขาแล้ว
0: แล้วก็ชายอีกคนนึงด้วย
1: บอกให้กลับมาพบที่บ้านในจังหวัดสระบุรีด้วย
0: ก่อนมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: เพื่อเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายครับ
0: ขณะเดียวกันที่โรงพยาบาลอุทัย
1: ได้รายงานต่อมาว่านางสาวสุภวินีผู้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ
0: ์เป็นยังไงนะ
1: เสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลครับ
0: น่าสงสารเน
1: า
0: ะ
1: บอกบาดเจ็บโอ้โหก็ว่าอยู่กับทรมานน่ะ
0: แล้วลูกอีก2คนจะอยู่กับใครอ
1: ยู่กับยายอ่ะสิหรือให้โชเล่เลี้ยงก็ได
0: ้โอ้ผมก็หลานเยอะแล้ว
1: เฮ้ยมีแต่หลานชายอยากได้หลานผู้หญิงสักคนไม่เล่า
0: หลานผู้หญิงอ่ะ
1: เออไปหัดลิเกจะในสำหรับประสานมูลนิธิร่วมกันตันยูนำร่าง
0: ทั้ง2คนเนี่ย
1: ส่งให้ไปชันสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
0: ที่จังหวัดอุทัยที่จังหวัดปทุมธานี
1: จะได้หาสาเหตุที่แท้จริง
0: แล้วก็ตรวจพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับคดีเนี่ย
1: ตำรวจต้องสอบสวนผู้ต้องหารวบรวมพยานหลักฐาน
0: แล้วก็ตรวจสอบเส้นทางการหลบหนีรวมถึง
1: ต้องเร่งค้นหาอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุครับ
0: เพื่อประกอบสำนวนและก็ดำเนินคดีเนี่ยนะ
1: บอกผมยิงเขาตายผมยิงเขาตายแต่เอาอะไรยิงปืนกระบอกไหนล่ะ
0: ปืนเนี่ยโยนทิ้งไปแล้วที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะ
1: มั้งก็ใช่สิมันต้องเจอมันต้องมาเปรียบเทียบกันหมด
0: อันนี้ก็เป็นทางเทคนิคของคนร้ายเหมือนกัน
1: ครับ
0: ยิงแล้วทิ้ง
1: ยิงแล้วทิ้งบางคนนี่เจอตำรวจนี่ตัวสั่นปั๊บๆๆๆๆไม่ได้ทำความผิดอะไรกลัว
0: มีปืนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มันก็กลัวเด็กกลัวโดนจับอ่ะ
1: ครับผม
0: เอ
1: างานกฐินให้เขาหน่อยสิงานกฐิน
0: ก็มีหลายวัดทำบุญกันไปนะ
1: ครับ
0: กฐินกองละ100บัง5แอบ500พันนึงก็ทำบุญกัน
1: แล้วแต่แล้วแต่
0: จะออกโรงทานอะไรแล้วก็ติดต่อทาน
1: จะซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถแล้วทำบุญกระปุกละ5บาทนะใครที่ปวดเมื่อร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงปวดเก้าปวดรุมาตอยนะไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมกล่องละ200ชนิดแคปซูลกระปุกละ300 1กระปุก300ได้ทำบุญ5บาท
0: ท่านก็รวมทำบุญนะ
1: ซื้อที่ดินถวาย
0: อันนี้เขาจะมีกฐินด้วยเนี่ย
1: วันที่1พฤศจิกา
0: ที่สำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดเพื่อเมืองจังหวัดลบบุรีนะวันที่31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลบบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันกบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนกฐินวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหนองแจ้ง ตำบลหนองมะค่ามงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่7พฤศจิกายนกฐินธรรมคีวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนกฐินธรรมคีวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก15พฤศจิกายนกฐินธรรมคีวัดเทพอัมภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดสันติวนารามวันที่8ได้แล้วตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดตารานเหนือตำบลตาเรือลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรีและเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระราศีอานที่วัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรีวันที่29 30 31ตุลาคมนะ
1: ครับผม
0: สองคืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกัน
1: ลิเกอัจฉริยะคณะโชคดี
0: มีสุขนะ
1: ลูกหลานโชเล่เนี่ย
0: ไปดูการไปทำบุญกันด้วย
1: ครับ
0: ปิดทองพ่อพระศรีอาน
1: เพราะผู้สูงอายุนะครับก็ช่วยกันดูแลสุขภาพท่านหน่อยนะหาเอนไซม์ท่านรับประทาน
0: ไบโอดี
1: จะได้สร้างกล้ามเนื้อให้ท่าน
0: สำหรับไบโอดีก็มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: บำรุงฟื้นฟูร่างกายอย่ารอให้ป่วยแล้วกินนะ มันไม่ใช่ยากินแล้วไม่หายหรอก
0: จะได้ซ่อมแซมกันไป
1: มันต้องกินตอนไม่ป่วยนะกินเป็นประจำอ่ะ
0: เติมเต็มกันเข้าไป
1: ไม่ต้องรอไม่ต้องรอให้ป่วยแล้วครับไม่ต้องรอให้หิวนะเหมือนกินข้าวถึงเวลาก็กินนะ
0: รับประทานกัน
1: ถ้ามีคุณหมอหลายท่านบอกว่ามันกินข้าวเนี่ยมันจำเป็นต้องกินวันละ3มื้อหรอกหิวเมื่อไหร่ก็กิน
0: นาน
1: ไม่หิวก็ไม่ต้องกิน
0: อาหารเนี่ยนะ
1: บางทีเรากินกันไปเต็มกระเพาะเลยพอถึงเวลาจะไปกินอีกมันร่างกายมันยังไม่ต้องการ
0: มันก็ยังอิ่มนะ
1: มันยังอิ่มอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเอาไบโอดีไปรับประทาน
0: มื้อละ3เม็ดนะ
1: ครับชากองวันเย็นนะขวดนึงมี100เม็ด690บาท2ขวด 1,300 นะ
0: แต่ถ้าซื้อ4ขวด1คาราเบลจ่าย
1: 2,000 บาท
0: 2,000 บาท
1: รับฟรีไป1กระปุกครับ
0: เอาไป1กระปุกฟรีเลย
1: ขอกาแฟใจตนกตกกระจายหมอก็สั่งให้ไม่ให้ดื่มกาแฟเพราะว่าเป็นเบาหวาน
0: ของเราเป็นเบาหวานรับประทานได
1: ้เราไม่ได้ใส่น้ำตาลครับ
0: เ
1: ป็นไขมันก็ดื่มได้ไม่เลาะเราไม่ได้ใส่ไขมันทราน
0: เราไม่ได้ใส่
1: นะครับคาเฟอีนเป็นคาเฟอีนธรรมชาติจากกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าเราไม่ได้ใส่เพิ่มนะ
0: กาแฟลิซ่าเอ็ม
1: ครับเรามีส่วนผสมของสมถังเช่าเก่ากี้
0: เห็ดลิ้นจือและก็กระชายดำเนี่ยนะ
1: ครับแต่ละอย่างขมสุดๆเลยครับ
0: ส่วนกาแฟลิซ่าเอ็มโกดีเรามีส่วนผสมเพิ่มเข้าไป
1: ครับนั่นคือคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดนะดูแลรากผมรากฟันทุกอย่างขมหมดอ่ะเราตัดความขมด้วยซูคาโรสครับ
0: ซูคาโรส
1: ไม่ได้ใส่หญ้าหวานนะหญ้าหวานเราใส่ในนู่นช็อกโกแลตชูนู่นอันนั้นนะแต่ถ้าเป็นกาแฟไม่ได้ใส่เลยหญ้าหวานใช้ซูคาโรสแล้วก็ถั่วขาวนะครับดับกลิ่นของสมด้วยดื่มกาแฟจ้วบหมดแก้วก็ตามด้วยมะระขี้นกตั้ง2เม็ด
0: มะระขี้นกนะตามไปเลย
1: ใครที่เป็นเบาหวานอยู่เน
0: า
1: ะ
0: ของเรารับประทานตามไป
1: คู่กับยาโรงพยาบาลก็ได
0: ้
1: รับประทานต่อจากกาแฟลิต้าเอ็มก็ได
0: ้
1: เพราะว่ามะระขี้นกไม่ได้แพงนะ60เม็ด300บาทครับ
0: 2กระปุก600
1: ครับผม
0: ไม่เสียค่าจัดส่ง
1: 4กระปุกแถมฟรีกระปุกนึงนะ
0: แถมให
1: ้ข่าวดีครับ
0: ว
1: ิทยุหมดแล้วครับ10เครื่องเกลี้ยงเลย
0: หมดกันแล้ว
1: ไม่เหลือสักกับเครื่องเดียวเลยนะรอรอบต่อไปกันแล้วกัน
0: คือเมื่อก่อนเขาก็เคยฟังข่าวพอฟังแล้วอ้าวมันไม่มีฟังกันต่างซื้อฟังช้างกับหมูกันนี่แหละ
1: เตรียมจดไว้เลยเดี๋ยววันจันทร์ก็มาให้อีกจันทร์หน้าจันทร์หน้า
0: เอามาทีละ10เครื่องพอ
1: ครับผม
0: เป็นไว้กล่องใหญ
1: ่ก็นี่โจรโดดจักรยานยนต์หนีตายเข้าป่าอ้อยสุดระทึกกลางดึก
0: เปิดไมค์อ่ะ
1: สาวเหยื่อแก๊งคอนเซนเตอร์เป็นข่าวดังวลีเด็ดพี่เป็นมิตร
0: พี่เป็นมิตรนะ
1: มิจฉาชีพนะ
0: ไม่ใช่มิจฉาบัญชาม
1: ิจฉาชีพครับนู่นตำรวจจากจังหวัดกำแพงเพชรนะครับแล้วก็ภูมิกับการสถานีตำรวจภูธรพังกันตายแล้วก็ โอ้ตำรวจไปเยอะเลยตำรวจบางกระต่ายก็ไปกันเยอะนะ
0: นำกำลังไปจับใครเยอะน่ะ
1: ในขวัญอายุอนาม30ปีครับ
0: ขวัญนี่ไปที่ไหนอ่ะ
1: เอ้าหนีไปอยู่ในพื้นที่หมู่6ตำบลสะแก้วอำเภอเมืองกำแพงเพชร
0: หลังก่อเหตุใช้มีด
1: ชี้ชิงรถจักรยานยนต์สาวบนถนนเขานาทองสะแก้วตำบลเขาคีริตอำเภอพังกระต่าย
0: ตอนที่1:40นาทีของวันเดียวกัน
1: นายขวัญยังอยู่ระหว่างการหลบหนีคดีขโมยรถจักรยานยนต์จากพื้นที่สภ.พระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
0: โอ้ไกลเยอะเนี่ย
1: โอ้โหหนีข้ามจังหวัดข้ามภาคเลยนะอีตาคนนี้
0: จากใต้ไปทางภาคเหนือเลย
1: โน่นจากสุราษฎร์ไปพังกระต่ายเลย
0: ตั้งแต่วันที่3กันยายนหนีไปนะ
1: จากการสอบสวนนายขวัญเนี่ยอ้างว่าทะเลาะกับแฟนที่สุราษฎร์ธานี
0: พอทะเลาะกับเมีย
1: ครับ
0: ขี่รถจักรยานยนต์กลับไปที่บ้านตำบลสากแก้วอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
1: เดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรกลับนะแม่เป็นสีนะฮัลโหลอ้าวโทรมาไม่พูดซะแล้วฮัลโหลได้ยินไหม
2: ได
0: ้
2: ว่าไงคะ
1: เอาโทรหาผม
0: แม
2: ่
1: กำลังจัดรายการอยู่เดี๋ยวโทรหาลุงช้างหรือเปล่าไม่ได้โทรอ้าวไม่ได้โทรไม่ได้โทรไงน่ะ
0: คิดถึงยังไง
1: เออแม่นี่ยังไงเนี่ย
0: ถึงก็มาหากันบ้างเถอะ
1: อยู่ผักไห่เนี่ย
0: อยุธยาสาวผักไห่อยุธยาม
1: ันก็ที่ละโสมเมื่อกี้เนี่ยโทรมาสั่งซื้อดึงรวงขวดนึงอะ
0: เป็นไงอะ
1: จะไม่ขายแพงยังละขวดนึงอะตั้งพันนึงอะก็ซื้อ2ขวดที่จะได้ไม่แพง
0: ซื้อ3ขวดก็จะไม่แพงไง
1: โอ้3ขวด 2,000 น่ะ
0: อ้า
1: ไม่เล่าแหมดึงรวงนี่แต่งตัวแล้วข้าวอ่ะ
0: อ
1: ีตาคนนี้เนี่ย
0: เป็นไงอ่ะ
1: ขี่จักรยานยนต์มานะตัดสินใจชิงรถจักรยานยนต์จากผู้หญิงเลย
0: หญิงชิงได
1: ้ขี่ดองแดงดองแดงมาคนเดียวไง
0: หนีมา
1: จะเอามอเตอร์ไซค์ขี่กลับบ้านน่ะคิดไว้ว่าจะพาหญิงสาวไปมัดไว้ที่บ้านอธิปาไม่ทันได้มัดเลย
0: เป็นยังไง
1: หญิงสาวคิดได้ไวปัญญาก
0: ระโดดหนีลงจากรถแล้วก็หนีนะ
1: กระโดดรถวิ่งหนีเลย
0: ทำอย่างกับกบเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: นะครับผู้เสียหายนี่บอกว่าหลังเลิกงานตอนก็ขับรถจักรยานยนต์กลับบ้านตามเส้นทางปกติละ
0: หลังจากนั้น
1: ใส่หูฟังใส่หมวกกันน็อกไม่ได้ยินอะไรเลยที่นี่ฟังแต่เพลงมาตลอด
0: ฟังเพลงมาตลอดเส้นทางจู่ๆเป็นยังไง
1: ฟังพังกระต่ายนี่ฟังคุณธนวัฒน์ซะมั้ง
0: ขึ้น
1: จากร้านทีวีคลินิกอ่ะ
0: โอ้อยู่แถวนั้นไง
1: พังกระต่ายก็เป็นตัวแทนขายไทยทิพย์โอสถนะนะ
0: พังกระต่าย
1: พังกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรนะชาไม่เล่าแม่ขี่มอเตอร์ไซค์มาประชิดติดตัวบอกจอด
0: หลังจากนั้นก็เอ่ยคิดว่า
1: พี่มีอะไรให้หนูจอดให้หนูจอดทำไมคนร้ายก็บิดกุญแจดับเครื่องรถแล้วก็บังคับให้คืนรถเขาไป
0: หลังจากนั้น
1: ใช้มีดบังคับเลยให้ตนเป็นคนขี่ระหว่างทาง
0: ไป
1: ตัวก็มีโทรศัพท์อยู่ในมือด้วย
0: ทำยังไงอ่ะ
1: โทรไป191เลยแม
0: ่ทำไมไม่
1: โทร199แล้ว
0: 199ไม่เคยติดอ่ะ
1: ผมไม่รู้จังหวัดอะไรนะไฟไหม้เขาโทรไม่ติดอ่ะ
0: อ๋อ
1: ช่วยบอกหน่อยนะ199ไม่รู้จังหวัดอะไร
0: โอ้นู่นน่ะจังหวัดนู่นน่ะไกลๆนะ
1: ไม่รู้เหมือนกันแต่อยู่ไม่ไกลบ้านโชเล่นะ
0: ดื
1: ้อนี่น้องก็คิดได้ไวปัญญา
0: โทรไปที่191
1: ช่วยเหลือนะครับ
0: พอคนร้ายรู้เท่านั้นแหละ
1: ก็พาตนแวะเข้าป่าอ้อยกะว่าจะเอาไปมัด
0: หลังจากนั้น
1: ก็โดดสิจ๊ะ
0: หนี
1: ไม่จะไม่โดดมึงทำร้ายกูแน
0: ่ตัดสินใจกระโดดลงจากรถแล้วก
1: ็วิ่งหนีสุดชีวิตเข้าไปในป่าข้างทาง
0: หลังจากนั้น
1: โทร191อีกครั้งนึง
0: พยายามโทร
1: โอ้แจ้งพิกัดเลย
0: ให้ตำรวจมาช่วยได้ทันท่วงที
1: ต้องขอขอบคุณตำรวจพังกระต่ายแม่เยี่ยมยอด
0: มาไวเลย
1: ขับรถช่วยแล้วก็จับคนร้ายได้อย่างรวดเร็วซึ่งได้เจอหน้าคนร้ายยกมือขอโทษอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจ
0: ผมไม่ได้ตั้งใจ
1: จะเอารถไปเฉยๆแค่จะเอาไปมัดไว้ในป่าบอกคุณตำรวจ
0: ว่าไง
1: หนูขึ้นโรงพักครั้งนี้ครั้งที่สองแล้วนะ
0: อ้าว
1: ครั้งก่อนหากจำกันได้หนูเคยตกเป็นข่าวถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้โอนเงินจนหมดบัญชี
0: อ้าว
1: พร้อมทิ้งวลีเด็ดไว้ให้ก็คือ
0: นั่นอะไร
1: พี่เป็นมิจฉาชีพไงน้องจนกลายเป็นไวรัลช่วงนั้นกำแพง
0: เดียวเนี่ยนะ
1: พังกระต่ายดังเลยช่วงนั้นนะ
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจับและทำไง
1: แจ้งข้อหาขวัญเนี่ยส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: พร้อมกับประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชน
1: หากเคยถูกผู้ต้องหารายนี้ก่อเหตุในลักษณะดังกล่าว
0: สามารถแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนนะ
1: สภ.พังกระต่ายหมายเลขโทรศัพท์055741662หรือสถานีตำรวจท้องที่เกิดเหตุ
0: แต่โทรไปที่191ก็ได้นะอ
1: ย่าไปโทร199นะไม่ดี
0: สัญญาณไม่ดี
1: อ่ะ นะครับเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นรับประทานถุนดั้งเดิมนะ
0: สำหรับไทยทิปโอสดเนี่ยนะ
1: ถ้าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวก็ทานแบบแคปซูล
0: ถ้าปุกละ300
1: ถ้าปวดข้อปวดกระดูกนะครับปวดเข่ากระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมรับประทาน
0: ไทยแคลพัดนะ
1: 2กระปุก500 4กระปุก 1,000 แถมกระปุกหนึ่งนะ
0: ไทยแคลพัดสำหรับกระดูก
1: แต่มันกระดูกไม่ปวดไงแต่มันก๊อปแก๊ปก๊อปแก๊ปใส่หมวกแก๊ปจะไปตีก๊อปนี
0: ่นั่นเจ
1: ้มันปวดก็ไม่ปวดแต่มันกรุบกรับกรุบกรับบางทีก็ชามือชาเท้าเนี่ย
0: เอาอันนี้รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ย
1: ก่อนนอน2เม็ดนะ
0: น้ำมันงาดำนะ
1: 2กระปุกไม่เสียก็ส่ง4กระปุกแถมกระปุกหนึ่งนะ
0: รา
1: คาเดียวกันเลยนะกับ
0: มะละกีนกนี่แหละ
1: เออซื้อ4กระปุกแถม1เลือกเอาสิ
0: โปรเหมือนกัน
1: ซื้อมะละ4กระปุกจะแถมงาดำก็ได
0: ้
1: ซื้องาดำ4กระปุกจะแถมมะละก็ได
0: ้หรือจะเป็น3กับ2ก็ได
1: ้3 2ก็ได้ลองลอง200อะไรเงี้ยนะ
0: เอากับมะละ2กระปุก
1: กลาง
0: งาดำ3กระปุกก็ได
1: ้ถ้าปวดฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆเดี๋ยวฉี่เดี๋ยวฉี่ฉี่ได้นิดเดียวแม่ลดหัวนี่โป้เท้าเขาแล้ว
0: อันนี้รับประทานน้ำมันทางด้านของ
1: ฟอกัส
0: ฟอกัสฟอกัสเ
1: ด้ออย่าปล่อยให้ลูกหมากมันโตแล้วทับท่อปัสสาวะสิ
0: โอ้มัน
1: ใช้งานใช้งานมันจะมั่ง
0: ไม
1: ่ใช้งานอย่างนี้แน
0: ่นานมันโตมันกดทับท่อปัสสาวะเนี่ยนะ
1: ไอ้เจ้าลูกหมากมันมีหน้าที่ผลิตสารคัดหลั่งไง
0: พอมันผลิตแล้ว
1: ไม่ได้ใช้งานมันก็โตขึ้นเลยอักเสบเด
0: ้
1: น้ำหนักมันเยอะกดทับท่อปัสสาวะเลยทีเนี้ย
0: ม
1: ันก็ฉี่ไม่ออกออกก็สะดุดสะดุดขึ้นปัดปัดปัดปัดปัด
0: รถหัวแบบโปแบบเท้าอยู่
1: มันเจ็บใจต้องรถหัวไปโปเท้านี่นะกล่องหนึ่งนะ390 บาทกล่องเขียว
0: ๆกล่องเดียวเยี่ยวคล่องนะ
1: 2กล่อง703กล่อง 1,000 ครับ
0: เออ
1: ไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบลเนี่ยนะ
0: อันนี้ก็รับประทานทางด้านของ
1: ใส่เลี่ยม
0: จอย
1: เป็นแคปซูลนะ
0: ใส่เลี่ยมจอย
1: อันนี้เป็นแคปซูลกระปุกละ350 บาทซื้อ2กระปุกแถมฟรีกระปุกหนึ่งราคาเดียวกันกับ
0: ทางด้านของ
1: จอยมิกฟูดไม่ออกถ่ายไม่ออกเหมือนกันแต่อันนี้เป็นผงชงน้ำเย็นดื่ม
0: เป็นแบบผงเนี่ยนะ
1: ชงน้ำเย็นนะอย่างน้ำร้อนนะกล่องละ352กล่อง700แถมฟรี1กล่องคือกัน
0: แถมให้
1: ราคาเดียวกันไอ้ห้าวเลยนะไอ้ห้าวคืออะไรไม่บอกอยากรู้ก็โทรมา
0: 0890-1691-290-1691-1691
1: ไอ้ปลาแดนกาแฟยังไม่หมดวังเนี่ยเนาะปลาแดนปลาแดนพนัสนิคมกาแฟหมดย่างหมดได้แล้วมั้งแม่เป็นเดือนแล้วนี
0: ่หมดก็สั่งมาก
1: าแฟลิต้าเอ็มโก4ถุง 1,000 ไงเขารับอะไรนะ
0: สบู่หอบฟูงจากลุงช้าง
1: ไปก่อนสบู่ป่านี้ยังไม่หมดหรอก
0: เอาไป
1: ถ้าเป็นกาแฟลิซ่าเอ็ม2ถุง900รับทันที
0: สบู่หอบฟูงจากลุงช้าง
1: เอาไปดื่มเถอะใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียว
0: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นทั้งวันกาแฟเนี่ยนะ
1: อ้าวใครเป็นฤทธิ์ดวงทวารนะ
0: รับประทานยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารของไทยทิ

0: ไประเบิดได้ยังไงกฎหมายทำลายทรัพยากรของชาติเน
1: ี่
0: ย
1: นายกิจศิลปชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสสจังหวัดระยองพรรคประชาชน
0: เดินทางเข้าพบกับพนักงานสอบสวน
1: สภ.บ้านค่ายเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
0: แล้วก็เร่งรัดติดตามคดีเรื่องของเหตุการณ
1: ์ระเบิดหินเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ย
0: ใครไประเบิดละนะ
1: จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงท่านกิจนะครับสสกิจพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: แล้วก็สำนักงาน
1: อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
0: สำนักงานสิ่งแวดล้อมแล้วก็ฝ่ายปกครอง
1: ท่านนายอำเภอก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบครับ
0: ไปกันเยอะแยะไปหมด
1: บริเวณก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในตำบลหนองละลอกอำเภอบ้านค่าย
0: พบว่ามีการลักลอบระเบิดเป็นระเบิดแรงอัดสูง
1: โดยการเจาะพื้นดินแล้วก็จุดระเบิดพร้อมกันหลายจุดสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน
0: เบื้องต้นพบข้อมูลบอกว่า
1: จุดดังกล่าวยังไม่ได้รับอนุญาตการทำการระเบิดหินนะ
0: อ้าว
1: หน่วยงานเกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานอุตสาหกรรมยังไม่อนุญาตเลย
0: อ้าว
1: แต่ถ้าว่าหลังจากการตรวจสอบครั้งนั้นผ่านพ้นไป
0: เรื่องก็เงียบไปยังไม่มีความคืบหน้า
1: อ้าวเขาก็สอสอระยองก็ติดตามผลงานดิ
0: ติด
1: แจ้งความซะเลย
0: แจ้งความ
1: ทำไมเพราะอะไรทำไมเรื่องมันเงียบหายไปฮะเป็นอย่างนั้น
0: เบื่อ
1: ชาวบ้านชาวช่องก็ร้องเรียนมาสิ
0: มันเดือดร้อน
1: เรื่องมันเงียบอ่ะ
0: เงียบด้วย
1: ต้องติดตามด้วยตัวเองแล้วครับ
0: ภูเขาทั้งลูกเนี่ยนะ
1: ไม่ใช่เขาก็โด่งนะไอ้เนี่ยนะคนละเรื่องกันเขาก็โด่งเรายังไม่รู้ความจริง
0: ว่ายังไงเนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็โด่งไงนะ
1: โอ้ทำผิดจริงป่านนี้ก็เลิกลาไปแล้วป่าเสรีก็ตามอยู่ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้
0: ก็ศาลตัดสินแล้วไม่ใช่เหร
1: อไม่รู้
0: เขากระโดงเนี่ย
1: ยังไม่รู้นี่ก็ตามทวงคืนอยู่เนี่ย
0: เ
1: มื่อไหร่จะคืนเขาเล่า อ่ะเดี๋ยวเราคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะโอ้โหเหลือเวลาถึงเยอะเนี่ยได้อีกสักข่าวไหม
0: ข่าวลาบ
1: พ่อค้าลอตเตอรี่นะครับแจ้งความพ่อค้าลอตเตอรี่จ่อผิดกับสองสามีภรรยา มาซื้อลอตเตอรี่แล้วถอนเงินให้ไง
0: ถอนไปยังไงอ่ะ
1: ถอนผิดไปกว่าครึ่งแสนน่ะมันทอนยังไงตั้ง 50,000 กับ50,000
0: นายเป็นครึ่งแสน
1: เออ
0: ไม่เข้าใจ
1: นี่ที่วังสะพุงจังหวัดเลยไง
0: นี่เมืองนี้น่ะจังหวัดนี
1: ้เอาจังหวัดลอตเตอรี่ไง
0: คนมาขายทั่วประเทศ
1: คุณวิรัตเนี่ยอายุ55ปีเป็นพ่อค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
0: ในจังหวัดมหาสารคาม
1: เขาร้องเรียนแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจสภ.วังสะพุงจังหวัดเลย
0: ขอให้ติดตามลูกค้าที่มาซื้อลอตเตอรี่
1: ที่ตลาดนัดวังสะพุงนำเงินของตนเองทอนผิดจำนวนไปกว่า 50,000 บาทแล้วก็หลบหนีไปมันแบงค์แสนมีไงแล้ว
0: เออ
1: ไปทนยังไงตั้ง 50,000
0: นายวิรัตว่าไง
1: ช่วงบ่ายที่ผ่านมาเวลาประมาณ 13:30 ครึ่ง
0: ได้มีลูกค้าเป็นชายเป็นหญิงคู่นึงอ่ะนะ
1: คาดว่าน่าจะเป็นผัวเป็นเมียกันแหละมาซื้อสลากที่ร้านจำนวน2กล่อง
0: 600ใบ
1: 600ใบเป็นเงินทั้งหมด
0: 49,920 บาท
1: และคนที่เป็นผู้หญิงได้ยื่นเงินให้ 50,000 บาท
0: เอาเงิน 50,000 ไป
1: ลูกค้าคนอื่นก็มาซื้อกันหลายคนตัวก็ได้นำเงินมานับตัวปรากฏว่าครบถ้วนจึงได้ใช้มือข้างขวาหยิบสลากตรงให้ผู้ชายไป
0: ให้กันไป
1: จากนั้นก็นำเงินจำนวน100บาทเนี่ยเตรียมเงินจะทอนให้เนี่ยถือไว้ข้างซ้ายพร้อมกับเงินค่าสลากแล้วก็หลงยื่นเงินอีก 50,000 ก็100บาทเข้าไปทั้งนั้นแ
0: หละอ้าว
1: ทำไมถือว่าไว้ในมือข้างเดียวกันนะชายคนดังกล่าวก็ให้เขาไป
0: หายไปหมด
1: เพราะเข้าใจว่าตัวเองได้เก็บเงินไปแล้ว
0: ว่าได้ลิชาร์ด
1: แต่จริงๆแล้วไม่ได้เก็บสักหน่อยยื่นให้เขาไปไงนะ
0: อ้าว
1: แต่ก็รีบหยิบเงินนะแล้วก็พาเดินออกจากร้านไปอย่างรวดเร็วนะลูกค้านะ
0: ไปแล้ว
1: เอามาคืนหน่อยเหอะ
0: จากนั้นประมาณ1นาที
1: ลอตเตอรี่ก็ได้เงินเหมือนไม่จ่ายนะ1นาทีก็มานึกขึ้นได้อ้าวตายแล้วว่ะ
0: ถอนเงินผิด
1: ก็รีบออกตามหาแต่ก็ไม่พบซะแล้ว
0: ทั้งสองผัวเมียไปเจอแล้ว
1: จึงพาพนักงานสอบสวนให้ช่วยติดตามเอาทรัพย์คืนหน่อย
0: ซึ่งภาพขณะนั้นที่เกิดเหตุเนี่ย
1: กล้องวงจรปิดทางตลาดบันทึกไว้อย่างชัดเจน
0: และหากว่าทั้งสองคนเนี่ย
1: ไม่ติดต่อขอคืนเงินข้าพเจ้าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
0: เอาเงินมาคืนครับจ้
1: าไปเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาใหม่อย่าเพิ่งหนีไปไหนกันนะ อยู่กับช้างกับหมูนะจ๊ะนะ
0: นั่น

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคา

0: น้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยเพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้อง
2: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
3: 0894780889
2: มิโน่ลาย
4: 07นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
6: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่
10: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม
11: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
12: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปี
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะผู้ว่าฉะเชิงเซาสั่งรื้อสุสานยิวเร่งย้ายศพภายใน7วันและมีรายงานสถานการณ์น้ำที่จังหวัดสุโขทัยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
15: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
16: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเดือนไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
17: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
18: เร่งรีบ
19: ต้องนี
18: ้เกสรบัวหลวง
19: ดอกสารพี
18: ดอกพิกุล
19: ดอกมะลิ
18: และอื่นๆ
19: รวมกันเป็น
18: ยาหอมเทพจิตรา5มา
19: แก้ลมบำรุงหัวใจ
18: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
19: หรือละลายกับน้ำสุก
18: ยาหอมเทพจิตรา5มา
19: อมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
2: ้สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราออกคำสั่งทางปกครองให้สุสานขออภัยค่ะให้สุสานและชาปนสถานเจวิสเซมัตทีไทยแลนด์หรือถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพที่ฝังเก็บภายใน7วันหลังมีคำสั่งไม่ต่อใบอนุญาตตั้งแต่ปลายปี2566เนื่องจากไม่เป็นไปตามเกณฑ์คุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: จากการตรวจสอบกรณีสุสานและชาปนสถานในพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพบว่าสถานที่ตั้งสุสานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมายและนายอำเภอบางคล้าได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่อใบอนุญาตสุสานและชาปนสถานและผู้ดำเนินการแทนบริษัทการชาบัตรจำกัดได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการใช้สิทธิทางศาลปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองระยองนั้นต่อมาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีหลุมฝังศพ4หลุมพิจารณาแล้วเห็นว่าเมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ต่อใบอนุญาตให้การกระทำดังกล่าวจึงถือเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติสุสานและชาปนสถานดังนั้นนางสาวฉัตรประออนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีคำสั่งจังหวัดฉะเชิงเทราที่2037/2569ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพที่ฝังหรือเก็บไว้ในสุสานและชาปนสถานเจวิชเมทรีไทยแลนด์โฉนดที่ดินเลขที่1515หมู่ที่2ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าไปฝังหรือเก็บในสุสานและชาปนสถานเอกชนที่ได้รับอนุญาตถูกต้องภายในกำหนด7วันนับตั้งแต่วันรับทราบคำสั่งนี้และผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรายังได้กำชับให้นายอำเภอบางคล้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งรายงานผลให้ทราบทุกระยะด้วยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ล่าสุดเมื่อเวลา7นาฬิกาที่ผ่านมาว่าตามที่ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยตั้งแต่เวลา20นาฬิกาถึง22นาฬิกาคืนที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่3และหมู่ที่11ตำบลบ้านตึกประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ300หลังคาเรือนไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตต่อมาในช่วงเวลาประมาณ20:30 น.จังหวัดสุโขทัยได้บูรณาการกับอำเภอศรีสัชนาลัยและชนรับประทานสุโขทัยฝ่ายปกครองในพื้นที่ทำการเปิดประตูระบายน้ำฝ่ายศรีเฉลียงตำบลบ้านตึกเพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมหลากในพื้นที่ผ่านทางตำบลป่างิ้วลงไปสู่แม่น้ำยมอย่างต่อเนื่องปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่ตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยไม่มีน้ำท่วมขังและเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติสำหรับความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจและเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์โดยเร็วต่อไปช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
5: กระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเผยว่าสนามบินในกรุงจาการ์ตาและสนามบินอื่นๆอีก6แห่งของอินโดนีเซียได้กลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินตามปกติอีกครั้งเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาหลังต้องระงับการให้บริการนานหลายวันเพราะได้รับผลกระทบจากเท่าทานจากการปะทุของภูเขาไฟอนักกรากาตัวส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินเกือบ 3,000 เที่ยวบินและทำให้ผู้โดยสารมากกว่า 340,000 คนตกค้างตามสนามบินต่างๆและที่ญี่ปุ่นกรมอุตุนิยมวิทยาได้ลดระดับการประกาศเตือนภัยฉุกเฉินเหตุดินถล่มในหมู่เกาะอิสุจากระดับ5เป็นระดับ4แต่เตือนให้ประชาชนยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วง 2-3 วันนี้ส่วนสถานการณ์ตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มูซเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติอิหร่านเผยว่าอิหร่านอยู่ระหว่างการหารือกับโอมานในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อเตรียมบังคับใช้เขตจำกัดการเดินเรือครอบคลุมพื้นที่อ่าวเปอร์เซียและจะปิดล้อมพื้นที่โดยรอบช่องแคบฮอร์มูซอย่างเต็มรูปแบบในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ปิดท้ายที่เนปาลประกาศวันไว้อาลัยทั่วประเทศเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมใหญ่เมื่อวันที่26สิงหาคมที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,300 คนและสูญหายอีกมากกว่า 5,000 คนอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ ต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
7: ทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้สมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
8: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
9: 0812901691
10: ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่ม

0: ายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเห็ดลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
2: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะถังเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
3: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: กลับมาชั่วโมงที่2ครับชั่วโมงนี้ก็ทักทายที่นครนายกสถานีวิทยุโรงเรียนในรัฐจุลจอม9 FM
1: 89.75
0: ครับนอกนั้นยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะไม่ว่าจะเป็นที่ทุ่งสงเป็นวสป .711 ลพบุรีจส.1กรุงเทพ
1: บางการ
0: ตชด.กาญจนบุรี
1: 97.75
0: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
1: ชาวจังหวัดสตูลก็ยังอยู่ด้วยกันนะ
0: ยังอยู่ด้วยกันนะครับ
1: บางการ
0: ฟังเราสองคนนี่แหละนะเมื่อสักครู่นี้มีข่าวด่วนล่าสุดมาเลยนะ
1: ข่าวอะไรกัน
0: มีผู้ชายคนหนึ่งพัดตกมาจากงูนะคอนโดดังแถวประชาราษฎร์สาย1
1: ตกจากคอนโด
0: ในมือยังกำยาไว้แน่นเลยนะ
1: ยา
0: ไม่รู้ยาอะไรเนี่ยไม่ใช่ไทยทิพย์โอสถนะ
1: ไม่ใช่เออ
0: เจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ
1: ช่วยเหลือ
0: แล้วก็ตรวจสอบหาสาเหตุที่เกิดอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเมื่อสักครู่เดียวในข่าวมามาตอนสัก 8:44 นาทีนี่แหละครับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งมีคนพลัดตกลงมาจากชั้น4
1: ของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งที่
0: ประชาราษฎร์สาย1กรุงเทพ
1: หลังจากรับแจ้งก็ไปสำรวจตรวจสอบแล้วก็ได้ให้การช่วยเหลือ
0: ที่เกิดเหตุพบชายผู้บาดเจ็บสาหัสหมดสติเป็นผู้ชายนะ
1: มีเลือดไหลออกมาที่บริเวณคาง
0: แล้วก็ข้อศอกในมือยังกำถือยาอยู่เลย
1: เจ้าหน้าที่ก็เร่งให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล
0: แล้วก็ตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง
1: โอ้ดิเพิ่งตกลงไปเนี่ย
0: เนี่ยมาล่าสุดเลยเนี่ย
1: นาน
0: เดี๋ยวจะหาว่าเราสองคนอ่านข่าวแห้งนะ
1: ข่าวไวเนี่ยนะ
0: อ้าวตอนนี้กรุงเทพได้ปลัดกทมคนใหม่แล้วเมื่อสักครู่เดียวโปรดเกล้าแต่งตั้งปลัดกทม
1: พร้อมข้าราชการระดับสูง10 ราย
0: เลยนะครับผู้สื่อข่าวรายงานเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง
1: การแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
0: ครับโดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไทยวุฒิขันแก้วข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญพ้นจากตำแหน่งรองปลัดกรุงเทพมหานครสำนักปลัดกรุงเทพมหานครและแต่งตั้ง
1: ดำรงตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานคร
0: สำนักปลัดกรุงเทพมหานครครับ
1: แทนการ
0: นอกจากนี้ก็ยังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
1: พ้นจากตำแหน่งและก็ได้ตำแหน่งประธาน
0: ประเภทบริหารระดับสูงอีก5 ราย
1: 5 ราย
0: ก็คือจากเป็นรองเป็นอะไรที่ลดหลั่นกันไปขึ้นมาพ้นจากตำแหน่งเดิมแล้วตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งใหม่อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: นะครับยังมีคุณพิสมัยเรืองศิลป์ก็แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกรุงเทพคุณเจษฎาจันทรประภา
1: คนนี้ก
0: ็พ้นจากตำแหน่งผอ.สำนักการระบายน้ำแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกรุงเทพคุณกาญจนาภูพิพัฒน์ผลนี่ก็มาลงตำแหน่งรองปลัดกรุงเทพนายปิยะพูดคล่องนี่ก็มาเป็นตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรุงเทพสำนักปลัดกรุงเทพ
1: คนที่5
0: คุณสิทธิพรสมคิดศัพท์นี่ก็แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรุงเทพสำนักปลัดกรุงเทพครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยทุกท่านเลยนะครับ
1: หลายท่านด้วยกัน
0: ยังมีลำดับแหน่งพระบริหารประเภทสูงในกรุงเทพอีกนะ
1: คือ10รายอะนะ
0: ครับผมก็ยินดีปรีดาปราโมทย์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะต้องดูแลสุขภาพด้วยโดยเฉพาะเรื่องไตต้องงดของเค็มหน่อยนะ
1: เรื่องของไตเนี่ย
0: โอ้เค็มมากไตทำงานหนักนะพ่อคุณเอ้ย
1: เรียกไตจะพังเนี่ยนะ
0: เดี๋ยวจะหาว่าช้างกับหมูไม่บอก
1: เอาแนะนำกันนะ
0: โ
1: รบิออยกัน
0: 1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะกินครั้งละ2เม็ดพอ2กระปุกกินได้เดือนนึง
1: เดือนนึงอะนะ
0: ครับกระปุกนึงมีแค่30เม็ด2กระปุก60เม็ดกินวันละ2เม็ดก็ได้เดือนนึงแหละ
1: เดือนนึงนะ
0: ใช่แต่ถ้ามีปัญหาเรื่องของเหนื่อยง่ายหายใจไม่ค่อยจะทันคิดอะไรไม่ออกบอกนี่เลยครับไบโอดีนะ
1: ไบโอดี
0: ครับ
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ดูแลกัน
0: หาซื้อไม่ได้ไม่ยากโทรหาเราสองคนนี่แหละ
1: สั่งซื้อแล้วก็จะได้ส่งไปให้นะกระปุกเรา690 บาท
0: ภาคใต้ก็ยังไม่มีกาญจนบุรีก็ยังไม่มี
1: ก็ต้องสั่งซื้อนะ
0: นครนายกธรรมสระบุรียังพอได้นะ
1: มีที่ไหนอะนะ
0: สระบุรีก็มีเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นสุกิจเภสัชพระพุทธบาทบ้านหมอเภสัชตลาดบ้านหม
1: อ
0: นะครับแล้วก็ร้านนี่ยาดีหนองแสงอำเภอหนองแสงท่าช้างเอ็กเพรสนะวัดท่าช้างใ ร้านยาดีเภสัชหลังบกส.สระบุรีอย่างเงี้ยได
1: ้
0: แต่ว่าที่วิหารแดงสระบุรีหินกองยังไม่มีสั่งเหรอ
1: ต้องสั่งกัน
0: นะหูตาไม่ผ้าไอ้หูตาไม่สว่างมันพร่ามันมัวก็รับประทานยาย่าบิงก็ได้ดีแคร์ก็ได้
1: จะมี2อย่างนะ
0: ครับ
1: เกี่ยวกับตาเนี่ย
0: ครับ
1: ถ้าดีแคร์ก็2กระปุกก็650บาท
0: ซื้อ4กระปุกแถมกระปุกนึง
1: เป็นแบบซอฟเจลเนี่ยนะ
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็กินเลย2เม็ด
1: รับประทานกัน
0: ยาย่าบิงกระปุกเดียว60เม็ดเลยนะ
1: อันนี้เป็นแบบชนิดแคปซูลกระปุกนึง800
0: 2กระปุก 1,500 ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จกิน2เม็ดเลือกเอาจะเอาแบบไหนก็ได้นะจ๊ะครับผม
1: เลือกเอา
0: เลือกเอาสิ มีข่าวอะไรมาอีกเนี่ย
1: อ
0: ันนี้อ่านแล้วนี
1: ่ครับ
0: ลอตเตอรี่แม่ไม่โกงเขาได
1: ้พรยังไงเงินตั้ง 50,000
0: มีเรื่องหลานโหด
1: หลานโหดแบบไหน
0: เอาค้อนทุบน้าชายตายเลย
1: พอตายแล้ว
0: แบกศพขึ้นรถไปขับไปทิ้ง
1: เอาไปทิ้ง
0: แต่มันขับแล้วขึ้นเนินไม่ไหวไง
1: พอขึ้นไม่ไหว
0: อุ้มเอาร่างของน้าโยกกับป่าข้างทางแทน
1: อ้างบอกแค้น
0: มันแค้นไงถูกด่าเรื่องงานเดี๋ยวด่าเดี๋ยวด่าตื่นช้ามากก็ด่า
1: เออ
0: ใครจะทนไหวเล่า
1: ผลสุดท้าย
0: ด่ามากๆก็ทุบด้วยค้อนซะเลยสิ
1: ไม่น่าไปเป็นน้าเขาเลยเนาะ
0: จริงๆก็ดันทะลึ่งดันทะลึ่งไปเกิดเป็นน้องแม่มันไง
1: นั่นน่ะสิผลสุดท้ายตายเพราะหลานเนี่ย
0: หลานเอาค้อนค้อนปอนกี่ปอนเนี่ยก็โอ้โหลุงไม่ใช่เล็กๆอ่ะนะ
1: ลุงช้างก็ตายตั้งแต่เหงื่อแล้ว
0: โอ้เหงื่อผมก็ร้องแล้ว
1: ตายดีกว่าได้ไปเจ็บเนี่ยนะ
0: ครับอย่างนี้ยำหม่องไทยทิพย์ทาถูไม่ไหวเลยนะ
1: ไม่ไหวคอนขนาดนี้นี่ติดปอนกันบ้างเนี่ย
0: ตอนลูกมันยังเล็กๆอ่ะนะครับ
1: เ
0: รื่องราวนี้เกิดขึ้นที่อำเภอปงเลยอำเภอปงนะ
1: จังหวัดพะเยาเนี่ย
0: ตำรวจสภ.ปงจับกลุ่มนายประสานมิตร
1: อายุ23ปีอยู่ที่บ้านพักอำเภอปงนี่แหละ
0: ครับหลังพยานหลักฐานก่อเหตุทำมีพยานหลักฐานว่าไปฆ่าน้าชาย
1: วัย47ปีเสียชีวิตที่บ้านพัก
0: เอานำศพใส่รถกระบะไปทิ้งริมถนนที่พื้นที่อำเภอปง
1: ตอนที่จะมีชาวบ้านมาพบศพในช่วงบ่าย
0: ครับ
1: ตอนวันเมื่อวานเนี่ย
0: จากการสอบสวนประสานมิตรรับสารภาพว่า
1: ในช่วงค่ำของวันที่3กันยายนที่ผ่านมาตำรวจ
0: มีตำรวจกับผมเนี่ยมีปากมีเสียงกันนะ
1: ทะเลาะกัน
0: เออเรื่องเงินและถูกตำหนิเรื่องการทำงาน
1: เกิดความโกรธนะเนี่ย
0: โมโหสิ
1: อ๋อโมโหนะ
0: หยิบค้อนไปฟาดน้าชายที่นั่งอยู่บนเปลใต้ถุนบ้านนะ
1: บนอยู่เนี่ยนะ
0: โอ้บนกำลังบนน้าใจสะทุบหัวทีเดียวตายซะได้ดูที่เนี่ย
1: อ๋อทุบคดีกกหูเสียชีวิตเนี่ย
0: เออใจสะไก่หัวใจตั้งเยอะ
1: โอ้ตักติดค้อนตั้งสิบปอนด์เนี่ยนะ
0: จากนั้นการนำศพโยนขึ้นใส่รถกระบะขับไปทิ้ง
1: อ๋อขับไปขึ้นทางเนินไม่ได้
0: มันเป็นเนินสูงนะตรงใกล้ๆกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะ
1: ตำบลเนี่ยนะ
0: รถมันดับไปได้ขับต่อไปไม่ได้
1: อ๋อขับไปไม่ได้คิดได้ไวปัญญา
0: อุ้มศพน้าทิ้งไปพงหญ้าริมถนนนั่นแหละ
1: แล้วก็ถอยรถลงไปจอดทางจากจุดเกิดเหตุ100เมตร
0: จากนั้นก็เดินกลับบ้านเท้าเปล่าเลยนะ
1: อ่าแล้วก็
0: มีชนไปพบศพแล้วก็ตำรวจก็มาจับนี่แหละ
1: อ๋อพบศพก็มาจับหลานเนี่ย
0: ผมก็ไม่ได้หนีไปไหนจะมาผมฆ่าผู้อื่นตายก็ไม่ได้นะผมไม่ได้ฆ่าผู้อื่นนะ
1: ฆ่าใครอ่ะ
0: ฆ่าน้า
1: อันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำไงอ่ะ
0: ประสานพิสูจน์หลักฐานของจังหวัดพะเยาเขาตรวจเก็บหลักฐานคราบเลือด
1: แล้วก็ท้ายรถกระบะแล้วก็ค้อนด้วย
0: นำไปตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วนำตัวประสานนายประสานอะไรนะ
1: ชื่อประสานนี่แหละ
0: ไปชี้จุดแล้วก็ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
1: แล้วก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่น
0: ผมไม่ได้ฆ่าผู้อื่นผมฆ่าน้าผม
1: ฆ่าน้าหรือไอ้หลานทรพี
0: แล้วก็ซ่อนเล้นย้ายทำลายศพ
1: ส่วนศพปะล่ะ
0: แล้วก็ปิดบังศพปิดบังกันตาย
1: ส่งไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: ซึ่งก่อนเนี่ยนะชื่อประสานมิตร
1: ชื่อน้าประสานมิตรเนี่ย
0: เคยถูกจับคดีอาวุธปืนแล้วก็เสพยาบ้ามาแล้ว
1: โอ้เอาน
0: ี่ก็คงจะเสพยาบ้าอีกแล้ว
1: ผลสุดท้ายก็ตายเพราะหลานเนี่ย
0: ตายกลายเป็นผีนะ
1: ไม่น่าเลย
0: ครับ
1: ไม่น่าไปเป็นน้าก็เลย
0: เดี๋ยวคุณแม่จากวัดประดับที่โทรมาเมื่อสักครู่เนี่ยรอพรุ่งนี้นะครับ
1: ทำอะไรก็สั่งอะไร
0: เขาจะสั่งซื้อไทยทิพย์โอสถผมบอกว่าพรุ่งนี้กันละกันเดี๋ยวพี่บิดาก็ไปนะพอพี่บิดากับพี่ชะแล่มก็ไปก็ไปซื้อเขา
1: วันนี้ก็ไม่ไปไหนนะ
0: นี่ไม่ไปไหนนอนนับเงินอยู่บ้าน
1: ก็บางทีก็เข้าไปส่งปุ๋ยบ้างอะเป็นรายได้ก็ไป
0: ซับครกยังไงส่วนของครูอีทนะครูอีทที่เส ีมหาโพธิ์นะเนาะเดี๋ยวเป็นพรุ่งนี้นะครับ
1: พรุ่งนี้ไปส่งนะโรงสีครูอิทนะ
0: ทีมงานไปส่งพิษโลกยังไม่กลับเลยเดี๋ยวกลับมาแล้วก็ดำเนินการเนี่ยโทรหานะจ๊ะ
1: นั่นเ
0: องอันเนี้ยครูอิทไป22ลูกเลยนะ
1: ม
0: ันไม่ได้ลงจากรถไง
1: รีแถมให้เป็นพิเศษไปเลย
0: เดี๋ยวก็คนหลังมั่งเอ้ยของผมต้อง2ลูกเหมือนกันนะอีกนะ
1: ลูกเดียวพอเอาอย่างอื่นไปบ้างมีแจกอยู่แล้ว
0: จะเอาดึงรวงจะเอาเม็ดฟูเดี๋ยวหมดแล้วครับขอให้บอกมากันแล้วกันนะ
1: แต่ก็เสื้อเราก็มีให้ด้วย
0: เสื้อหมดแล้ว
1: หมดแล้วนะ
0: ไม่มีแล้ว
1: เอางั้นพอ
0: วิทยุก็หมดแล้ว
1: มีสั่งไมค์ดิ
0: สั่งแล้ว
1: สั่งมาตอนนี้เดี๋ยวจะเอาไมค์10เครื่องนะ
0: นู่นได้วันจันทร์นี่แล้วมั้ง
1: วิทยุทานทิสเตอร์
0: ครับ
1: ยี่ห้อดังนะ
0: ทานินทานินก็อะไรนะ
1: อินทรเทพ
0: ฉะนั้นเอ็นควรเป็นลำโพงด้านซ้ายฉะนั้นบีเป็นลำโพงด้านขวาทุกบาทคุ้มค่าต้องไทยทิปโอสดครับกาวรูมาตอยกระดูกทับเส้นทานสูตรดั้งเดิม
1: สูตรดั้งเดิม
0: ไม่เนื้อไม่ตัวปวดเส้นเอ็นตึงทานแบบแคปซูลปวดกระดูกปวดข้อทานไทยแคลพัด
1: ไทยแคลพัด
0: กระดูกก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบทานน้ำมันงาดำครับ
1: ใช่เลย
0: มีปัญหาเรื่องเบาหวานกินยาโรงพยาบาลสามารถรับประทาน
1: มะละคีนกของเราควบคู่กันไป
0: ครับผมไตมีไม่ถ้าฟอกไตนะหมอก็บอกว่าจะฟอกไตนะ
1: เกี่ยวกับไตเนี่ยนะ
0: งดเค็มซะ
1: นั่นสิ
0: แล้วก็รับประทาน
1: โปรมิกออย
0: วันนี้มาแล้วนะครับสำหรับโกโก้ซู
1: ผง
0: โกโก้มาส่งแมปเมื่อกี้นี่เองครับ
1: นาน
0: กล่องหนึ่งมี15ซองนะสามร้อยบาทซื้อ2กล่องครับ
1: ซื้อ2กล่องเท่าไหร่อ่ะ
0: 500บาท
1: 2กล่อง500
0: อร่อยจากผงโกโก้กลิ่นโกโก้นะบำรุงสมองบำรุงหัวใจไม่มีน้ำตาลครับใช้หญ้าหวานผส
1: ม
0: นะแล้วก็อร่อยมีผงโกโก้แท้ 100% วันนี้ซูโกโก้อร่อยอร่อย
1: สั่งกันได้แล้วนะ
0: ปลาแช่มเอาไปผสมกับวุ้นเนี่ยนะวุ้นธรรมดาเนี่ยวุ้นลายเนี่ยผสมวุ้นแล้วก็เขาก็มีน้ำตาลหน่อยนึงนะในวุ้นเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็เอาไข่ขาวใส่เป็นไรแล้วก็เล่นชู้ใส่กันไปด้วยทีนี้โอ้โหเลิศสมันตันแท้ไม่มี
1: อ
0: ร่อย
1: อร่อย
0: ชงกองแกงกองแกงดื่มจุ๊บน้ำยิ่งร้อนยิ่งอร่อยนะ
1: จะเวลาไหนก็ได
0: ้โอ้ตอนไหนก็ได้กินมันแล้วกี่แก้วก็ได
1: ้ตอนเช้ากลางวันเย็นนี่เยี่ยมเลย
0: หรือจะผสมกับกาแฟลิต้าเอ็มก็ได
1: ้ผสมไปได้เลย
0: ผสมกาแฟลิต้าเอ็มโกก็ได้ทั้งช้อนสองช้อนนะ
1: ถ้า
0: โกโก
1: ้
0: ถ้าโกโก้เพียวๆนี่ซองนึงเลยนะถ้าจะผสมกับกาแฟนี่สักช้อนนึง
1: ได
0: ้สองช้อนเพิ่มรสชาติเพิ่มกลิ่นด้วย
1: อ
0: โอ้โหขามาถูกที่ถูกทางจริง
1: ๆมาแล้วนะโกโก้นะสั่งก็ได้แล้วนะ
0: ซูโกโก้ผงโกโก
1: ้
0: ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ
1: กล่องก็เท่าไหร่นะเมื่อกี้บอก
0: 300ซื้อ2กล่อง500
1: ซื้อ2กล่องไปเลย500
0: ครับผม
1: รับประทานได
0: ้ได้ดื่มเลยตอนไหนก็ได้กินข้าวผัดกะเพราเผ็ดๆนี่นะจะวบนี่เลยไม่ต้องไปสูบบุหรี่แล้ว
1: นั่น
0: โกโก้เลยอย่าบอกให้
1: ก็ตื่นมาตอนเช้าก็รับประทานควบคู่กับกาแฟไปแจ๋วอยู่แล้วกาแฟของเราก็มี
0: นี่ก็ตักไปตักเอามาจากซองสักช้อนนึงผสมกับกาแฟก็กังน้ำยิ่งร้อนยิ่งดีนะ
1: ชื่นใจเนี่ย
0: ใช่นี่สามีเก่าเดินทางมาแจ้งความครับ
1: เรื่องอะไรอ่ะ
0: ถูกสามีใหม่กับภรรยาเก่านี่แหละขี่รถจักรยานยนต์มาชนแล้วลงมาชกสามปางตายเลย
1: อ่านี่เรื่องความหมึงหวงไง
0: โอ้ผัวเก่ามันจะไปดีกับคืนดีกับเมียใหม่ได้เมียเดิมได้ไงเราคุณได้เมียเข้าไปแล้วยังมาต่อยเขาอีกนะอีตาคนนี
1: ้เรื่องของหึงกันนี่แหละ
0: ครับนายสุมิตหรือว่าเล็กเนี่ยอาชีพรับจ้างตัวไปรายวันเนี่ย
1: ถูกชายคนหนึ่งซึ่งเป็นสามีใหม่ของ
0: นางมาริสาหรือว่าดาอายุ46ปีอดีตภรรยา
1: ขี่รถจักรยานยนต์พุ่งชนจนล้ม
0: ไม่ใช่ทนายณัฐวุฒิกับอาจารย์สมชัยนะคนละคนกันนะ
1: อ
0: ันนี้มอเตอร์ไซค์นั้นจักรยานนะจากนั้นก็ลงมาทำร้ายร่างกายนะมาต่อยจนระบมหมดเลย
1: นั่นได้รับบาดเจ็บไปด้วย
0: นู่นเหตุการณ์เกิดตั้งแต่วันที่3มันแตกขี่รถจักรยานนู่นน่ะ
1: วันที่5กันยายนที่ผ่านมาเนี่ย
0: บริเวณถนนเรียบคลอง15ฝั่งตะวันออกหมู่11ครับ
1: ตำบลบึงน้ำรักอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยนะ
0: พี่น้องฉะเชิงเทราฟัง AM 855ในขณะนี้
1: ฟังกันได้นะ
0: แจ้งผลกันรับฟังกันด้วยนะ
1: สั่งซื้อสินค้าของเราก็โทรกันมา
0: 0812961691 0812961691ที่พี่น้องนครนายก8ริ้วปาจีนนี่ชอบดูลิเกนะ
1: เอาหากันไปบ้าง
0: ลองดูลิเกชาติรักบ้างนะ
1: โชเล่
0: ชาติรัก
1: หากัน
0: ลิเกนักกลอน
1: นั่นสิ
0: ลิเกนักกรอนยิ้มเก๋โชว์เล่ชาติรักพงษ์นรินทร
1: ์ไปทำการแสดงกันบ้าง
0: เวทียิ่งใหญ่อลังการไฟแสงสีปิพาทราตพลเพียบพร้อม
1: ศิลปินครบป่ะนะ
0: ก็โทรหาลุงช้างกับเบอร์ลุงช้างนี่แหละ
1: นาน
0: ลุงช้างจะได้ไปด้วย
1: ไปด้วย
0: แต่ไม่อยากให้ลุงช้างไปก็โทรหาโชเล่ที่081 924 7777โทรหาโชเล่แล้วลุงช้างไม่ไปนะจ๊ะถ้าโทรหาลุงช้างลุงช้างไปด้วยนะจ๊ะ
1: ไปไลฟ์สดอะไรให้ชมกันเดี๋ยวนะ
0: ครับผม
1: ทั่วประเทศเลย
0: นี่เหตุการณ์ดังกล่าวที่กล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้นะลุงโชเล่
1: โดยก่อนเกิดเหตุเนี่ยนางดา
0: อดีตภรรยาของนายเล็กเนี่ยซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์สามีใหม่เป็นผู้ขี่เป็นคนขับนะดาดนั่งซ้อนท้าย
1: ผมเมีย
0: มาตามหาเล็กภายในพื้นที
1: ่มาสอบถาม
0: ชาวบ้านถึงนายเล็กเอ๊ก่อนมันคนบอกว่าเล็กอยู่ในซอยบ้านตรงข้ามเนี่ยทั้งคู่ก็ขี่รถจักรยานยนต์ตามไปไง
1: ต่อมาฝ่าย
0: มันจะไปหาผัวเก่าทำไมวะ
1: เขาคงจะมีลูกมีเต้าด้วยกัน
0: ไม่รู้เหมือนกันนั้นสองฝ่ายพอเจอหน้าเล็กกันนั่นแหละ
1: เป็นยังไง
0: ระหว่างที่เล็กกำลังเดินกลับบ้าน
1: เป็นยังไง
0: ก่อนที่จะมีปากมีเสียงพูดกันกับพูดคุยกันกลางทางเนี่ย
1: เล็กก็เดินออกมาบนถนน
0: เล็กก็เดินหนีขึ้นบนถนนหลักเซ
1: ่
0: สามีใหม่ขี่จักรยานยนต์ขึ้นมาจอดรถด้านบนถนน
1: หลังจากนั้น
0: พอเล็กเดินขึ้นมาก็เร่งเครื่องรถพุ่งชนเล็ก
1: จนล้มลงไปกับพื้นเนี่ย
0: เล็กล้มลงเลย
1: จากนั้นก็ยังตามเขาไปทำร้ายร่างกายในเล็กซ้ำ
0: เตะเขากลางหลังแล้วก็ชกต่อยใบหน้าเล็กหลายครั้ง
1: พอแล้ว
0: ท่ามกลางชาวบ้านพยายามตะโกนเฮ้ย
1: ขอทีขอที
0: ได้ไปตั้งหลายทีตั้งบุบปับบุบปับมานะ
1: หน้าทุกสารตะเล็กแกเน
0: า
1: ะ
0: เล็กนอนแน่นิ่งอยู่ในพงหญ้าริมถนนเมียก็เสียมาเจ็บตัวอีก
1: อ๋อก่อนที่จะมีคนเข้าไปทำการช่วยเหลือ
0: เอาเล็กส่งโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
1: ต่อมาผู้ใหญ่บ้านหมู่11เนี่ย
0: ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้หญิงนะ
1: ชื่ออะไรชื่ออะไร
0: คือคุณธาริกาโซเฮงนี่เป็นผู้ใหญ่บ้าน
1: หมู่ที่11พบเห็นเหตุการณ์ก็เปิดเผย
0: ไอ้2คนผัวเมียเนี่ยมันขี่รถมาถามหาเล็ก
1: ก่อนที่จะไปในบ้านน่ะ
0: ฉันบอกว่าเห็นเล็กเนี่ย อยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านทั้ง2คนก็ขี่รถไปหา
1: ก่อนจะมาได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์เบิ้ลเ
0: บิ้ลเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลเดี๋ยวถ้ามึงเดี๋ยวถ้ามึง
1: เด
0: ี๋
1: ยวถ้าม
0: ึ
1: งเดี๋ยวเนี้ยนะ
0: เออ
1: เดี๋ยวถ้ามึงเนี่ยนะ
0: เออแล้วมีคนร้ายทำร้ายกัน
1: ทำร้ายกัน
0: มองไปยังทราบว่าสองสามีภรรยาตามหาผัวเก่า
1: คือนายเล็กเนี่ย
0: จึงเดินไปห้าม
1: ห้ามกัน
0: สอบถามว่ามีเรื่องจะไปทำไมนายเล็กทำไมเล็กเนี่ยมันเซ็นเอกสารเพราะติดหนี้100,000 บาท
1: โอ้ไปเซ็นเป็นหนี้เป็นแสนเน
0: ี่ยก็ไม่รู้ว่าติดหนี้เรื่องอะไร
1: สาเหตุนั้น
0: และสาเหตุอะไรไปชนเล็ก
1: เพราะอะไร
0: เล็กบอกว่าผมมีอาการบาดเจ็บครับเดินกระเพกกระเพกใบหน้าผมโหนกแก้มร่องรอยเขียวช้ำที่ผ่านมาก็คบหากันดาดิดภรรยาประมาณ 4-5 ปีครับคุณตำรวจอ
1: ย
0: ู่
1: ด้วยกันมา
0: น่าเคยร่วมกันซื้อรถจักรยานยนต์1คันโดยตนเป็นผู้ซื้อ
1: แล้วก็อดีตภรรยา
0: อดีตภรรยาเป็นผู้ขับต่อมาก็เลิกลากันได้ประมาณ 7-8 ปีแล้ว
1: เลิกกันมานานแล้วรถจักรยานยนต์คันดังกล่าว
0: นำไปคืนศูนย์บริการที่ซื้อมาแล้วส่งไม่ไหวยึดไปเถอะ
1: โอ้กันนอนอยู่ในโพงเลยนะ
0: ทั้งเวลาที่ผ่านมาบริษัทไฟแนนซ์กลับมาติดตามเรื่องนี้รถจักรยานยนต
1: ์ทำให้อดีตภรรยาและก็สามีใหม่เนี่ย
0: ก็ต้องเดินมาหาเล็ก
1: มาบอกให้
0: มาบอกให้เล็กมาพูดกันบ้างดิ
1: มาคุยกันที่บ้าน
0: เออเกรงใจเจ้าของบ้านตนเองก็ไปรับจ้างทำงานอยู่อ่ะ
1: อ๋อ
0: ขณะที่ตนกำลังเดินกลับบ้านเท่านั้นแหละครับ
1: พอพูดคุยกันกับอดีตภรรยา
0: สามีใหม่ก็เกิดเหตุทะเลาะกันระหว่างทางไง
1: ก่อนที่ตนเองจะเดินหนีนะ
0: มาถูกทำร้ายมอเตอร์ไซค์มาชนผมอีกเนี่ยเห็นไหมเนี่ย
1: แล้วสามีแล้วก็ภรรยาดิก็เข้ามาเตะต่อยตนเองเนี่ย
0: สลบเหมือดไปเลย
1: ไม่รู้เรื่องเลย
0: โอ้เล็กจ๋าตุบๆเข้าไปได
1: ้ในเล็กว่าอย่างนั้นเนี่ย
0: หลังเกิดเหตุตรงก็หนีออกจากโรงพยาบาลเพื่อจะกลับมาที่บ้าน
1: อ้าว
0: เพราะไม่มีตังค์จ่ายค่ายาหมอไง
1: เท่าไหร่แล้วน่ะ
0: หมอเขาแม่30บาทเป็นโถจะหนีมาทำไมเล่า
1: อันนี้ต้องจ่ายเท่าไหร่อ่ะ
0: 720
1: เอาไม่ได้จ่ายฟรีแล้ว
0: น่ะเออ30บาทเป็นไม่เอานะ
1: 30บาทเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่มีบัตรเงี้ยแหละไม่มีบัตรบอก
1: อ
0: นุทินสิน
1: ั่น
0: เดี๋ยวอนุทินเขาจัดการให้ทุกวันนี้ก็เดี๋ยวนี้น่ะตอนที่ริมจะลงตลาดอีกแล้วเนี่ย
1: ไปทำไมอ่ะนะ
0: จะลงถนนและทวงคืนประเทศไทย
1: อ
0: นุทินถามว่าประเทศไทยเป็นหนี้ใครวะนะ
1: ไปไหนประเทศไทย
0: จะมาทวงซะแล้วไม่รู้สิ
1: ว่ากันไปนะ
0: รอดูแล้วกันเมื่อวานนี้เขาว่าก็ขึ้นไปทวงกันนึง ให้มั่วกันหมดนะบนถนนนะนะ
1: นั่นแต่มีทั้งในสภาและนอกสภาเลย
0: เล็กบอกว่าตั้งใจทำงานได้เงินมาก็จะเดินทางไปแจ้งความแต่อาการที่ถูกทำร้ายยังไม่สามารถเดินทางไปทำงานได
1: ้แล้วก็ไม่มีรายได้ด้วย
0: และข้าวก็ยังไม่ได้กินเพราะไม่มีเงินนั่นแหละ อยู่โรงพยาบาลก็มีข้าวให้กินหนีมาทำไมเราเล็กเอ้ย
1: ออกจากโรงพยาบาลผู้สื่อข่าวพอทราบเรื่องแล้ว
0: เดี๋ยวโดนฟ้องอ่ะผู้สื่อข่าวคุณณัฐวุฒิจะฟ้องคุณอยู่นะน่ะ
1: เรื่องอะไรอ่ะ
0: ทำภาพ AI เรื่องผักคุณสมชัยอ่ะนะ
1: โอ้
0: ไปทำภาพ AI เขาได้ไงเรา
1: เก่งนะพวกทนายเลย
0: AI ทำได้ขนาดนั้นใช่ไหม
1: ว่าอย่างงั้น
0: บอกเรื่องเงินเล็กจะเป็นจำนวนหนึ่งนะนักข่าวให้ตังเล็กไป
1: ให้ไปจำนวนหนึ่ง
0: ไปซ
1: ื้
0: อข้าวไปซื้อข้าว
1: กินข้าวซะ
0: แล้วก็พาเล็กเดินทางไปยังโรงพัก
1: สน.
0: ผู้ชิมพลี
1: ชิมพลีเข้าแจ้งความกับตำรวจเนี่ย
0: ดำเนินคดีกับสามีใหม่ของน้องดาหน่อย
1: เบื้องต้นพนักงานสอบสวนเปิดเผยว่ายังไง
0: หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ยืมรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุไว้ตรวจสอบ
1: แล้วก็นำตัวสามีใหม่เนี่ย
0: ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำในฐานะพยาน
1: ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอผู้บาดเจ็บเนี่ย
0: เข้าแจ้งความยังเป็นทางการเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน
1: แล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิด
0: และจากคำให้การของผู้เกี่ยวข้อง
1: ก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเนี่ย
0: ไ
1: ม่น่าเลย
0: ปาโถ
1: ไม่น่าไปเป็นผัวใหม่ผัวเก่าเขาเลยเนาะ
0: ใช่ขออนุญาตดื่มกาแฟหน่อยนะประชันชงมาไว้ตั้งนานแล้วเนี่ยไม่โกโก้ให้โชเล่เขากินกันแล้วกันนะ
1: เอาแบ่งกันเถอะ
0: ครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

0: แพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์ Joy Mix Food ก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะ Joy Mix Food จะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของ Joy Mix Food ยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทานจอยมิสฟูสแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะจอยมิสฟูสมาตรฐาน GMP เลขอย16-1-06765-5-0218อย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะจอยมิสฟูสสิคะโทรหาเราตอนนี้0812901691 0812901691 Joy Mix Food ช่วยได้จริงๆค่ะ

0: เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะครับเดี๋ยวโทรกลับนะครับเดี๋ยวโทรกลับนะครับผม
1: ที่สั่งเมื่อกี้เนี่ย
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: คนอะไรจำหมู่ไม่ได
0: ้เออบ้านตัวเองไม่รู้หมู่อะไร
1: สงสัยจำแต่จ่าแล้วมั้ง
0: บางคนก็บอกสั่งตั้งหลายหนแล้วไม่รู้จักจำหลายหนกี่หนนะสามหนแล้ว
1: สามหน
0: ก็เมื่อกี้คนก่อนเนี่ยยี่สิบหนแล้วผมจะต้องถามใหม่เลยตอบถามใหม่ดีที่สุดอ่ะดีที่สุดเลยนะที่โรงพยาบาลสนามใจเขตครับเขาแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของคุณหมอจุนะครับแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลสนามใจเขตนะครับเขาจะไม่รู้เสียชีวิตด้วยเรื่องด้วยโรคอะไรเหมือนกันนะเนาะนะครับเห็นไหมยังเด็กอยู่เลยไปแล้วเนี่ยเพราะนั้นเราอยู่กันอย่างอย่าประมาทนะอยู่ด้วยการดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าน
1: าน
0: เรารู้แต่วันเกิดแต่เราไม่รู้วันไป
1: วันตายเนี่ยไม่รู้กันละ
0: ไม่รู้หรอกเพราะนั้นนะดูแลสุขภาพเขาให้ดี
1: ดูแลกัน
0: วันนี้เอาโกโก้ไปกินบำรุงสมองบำรุงร่างกาย
1: ตอนนี้สั่งกันได้แล้วนะ
0: มาถึงแล้วมาสักครู่นี้เอง
1: เดี๋ยวสั่งวันนี้เดี๋ยวส่งไปให้เลย
0: กล่องนึงอะมีทั้งหมด15แก้ว
1: 15แก้ว15ซองเนี่ยนะ
0: 300บาทนะ
1: แต่ถ้าซื้อ2กล่องเนี่ย
0: 500บาทนี่นะครับกำลังออนแอร์อยู่ครับพี่ต๋งกำลังออนแอร์อยู่เนาะ
2: ขอโทษนะใช่ยังไงบอกเบอร์บัญชีมานะโทรหาพี่ต๋งนะจะพี่ต๋งค
0: ื
2: นให
0: ้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวโทรกลับนี่เจ้าของโกโก้มาเลยพูดปุ๊บมาปั๊บเลยไหม
1: เดี๋ยวโทรไป
0: อะไรพูดถึงปุ๊บมาปั๊บก็มาตายยากใช่ไหมเออก่อนตายดิ้นทุรนทุรายอยู่สองวัน
1: ประมาณนั้นนะ
0: หยอก
1: ไม่เป็นไรนะ
0: ไม่เป็นไรนะนี่ผสมกับกาแฟกินก็ได้นะ
1: โกโก้เนี่ย
0: อร่อยเลิศเชียวนะจะบอกให
1: ้
0: เออลองดูไม่ใช่ว่าแล้วเห็นว่ามาใหม่แล้วโฆษณาซะเลิศแต่แมนแตนผมดื่มมาหลายวันแล้วลุงโชเล่ได้ดื่มแล้วใช่ไหม
1: ได้แล้ว
0: เดี๋ยววันนี้เอาไปกล่องหนึ่ง
1: นาน
0: จ่ายด้วย
1: สามร้อย
0: ไปฝากมาแหม่มไปฝากมาแหม่มนะเมื่อสักครู่นี่ข่าวมาเมื่อกี้เนี่ยนะ
1: มาอีกแล้วขยันมีข่าวคน
0: วัยรุ่นวัย19นั่นแหละ
1: เป็นยังไงวัยเนี้ย
0: พกปืนเถื่อนกลางซอยรามินทา
1: จับไม่หมดไง
0: เฮ้ยปืนอะไรมึงมาจากไหนบอกพี่เขาฝากผมไว้ครับพี
1: ่ปืนเถื่อนเนี่ยนะ
0: ตอนตีหนึ่งกว่าเมื่อเช้ามืดวันเนี้ย
1: ข่าววันนี้นี่แหละ
0: ตำรวจจากสน.บางเขนครับ
1: พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและก็สายตรวจสน.บางเขนเนี่ย
0: ออกเดินทางสายตรวจกันเพราะว่ามันต้องออกตรวจเพราะว่าปืนมันเยอะ
1: แล้วก็รวมกันทำอะไรนะ
0: จับกุมเจ้าหนุ่มเนี่ยอายุ19ปี
1: ของกลางมีไหมล่ะ
0: อาวุธปืนดัดแปลงแบบลูกโม่หนึ่งกระบอกกล่าวหาว่า
1: ว่าไง
0: ครอบครองอาวุธปืนที่ไม่มีเครื่องหมายทะเบียนก็ปืนเถื่อนนั่นแหละ
1: เขาเรียกว่าปืนเถื่อน
0: พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
1: โดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ย
0: ใครจะอนุญาตให้เองเรา
1: คันนี้สืบเรื่องมาจากเจ้าหน้าที่สายตรวจเนี่ย
0: ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันเหตุในพื้นที่รับผิดชอบ
1: คันนี้ผ่านมาถึงบริเวณ
0: ซอยรามอินทรา39พบวัยรุ่น2คน
1: ท่าทางมีพิรุษเนี่ย
0: เลิกลักนะขี่รถจักรยานยนต์ทะเบียนกทม.นี่แหละ
1: เจ้าหน้าที่ก็ขออนุญาตตรวจค้นหน่อยครับ
0: ปรากฏว่าพบอาวุธปืนดัดแปลงแบบลูกโม่
1: ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเสื้อ
0: แขนยาวของนายหนุ่มคนนั่งซ้อนท้ายเนี่ย
1: ยึดเอาไว้เป็นของกลางเนี่ย
0: เนี่ยจากการสอบถามนายหนุ่มให้การว่าอาวุธปืนดังกล่าวเนี่ยนะ
1: เป็นของใครอ่ะ
0: รุ่นพี่เอามาฝากไว้กับตนแล้วกำลังจะนำไปคืนให้เขา
1: เอาไปเอาพี่เองมาด้วยสิเล่า
0: เออก็ทั้งมาเจอเนี่ย
1: ผลสุดท้าย
0: จับกลุ่มได้พร้อมของกลางอาวุธปืนก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน
1: สน.บางเขนดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: ปืนเถื่อน
1: เอาจับ
0: พกปืนไม่มีอนุญาต
1: เออ
0: แล้วก็อะไรกัน
1: ก็หลายอย่าง
0: เลยนะพกพาไปในที่ทางสาธารณะ
1: เออ
0: แล้วปืนก็ไม่มีทะเบียนนะเนาะ
1: ของพี่ก็ไปเอาพี่ไปคนเนี่ย
0: อันนี้พี่เขาไม่ผิดเพราะปืนไม่ได้อยู่กับเขา
1: อ้าวก็บอกเป็นปืนของพี่ก็ต้องเอาพี่มาด้วยเนี่ย
0: มันไม่มีหลักฐานอะไรว่าเป็นของพี
1: ่นั่นสิ
0: คุณไปโทษพี่ก็ถ้าพี่เขาคนดีจะตายคนไม่ดีจะฝากไว้ทำไมเล่า
1: อม
0: ีก็อีกคนแล้วใช้ปืนยิงคู่อริบาดเจ็บ
1: ปืนได้เยอะจริง
0: ๆโอ้โหสิบวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ไล่ทำร้าย
1: หลังจากท้าทายกันผ่านโซเชียลเนี่ยนะไม่น่าท้าทายกันเลย
0: ครับอ่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะครับเอาไป อะโปรมิกออยล์ประทานบำรุงไตฟื้นฟูไต
1: โปรมิกออยล
0: ์ยาย่าบิงบำรุงสายตาบำรุงฟื้นฟูสายตาร
1: ับประทานยาย่าบิงนะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นแคปซูลถ้าจะทานแบบซอฟต์เยลก็ราคาก็ถูกมานิดนึง
1: นั่นคือดีแค่
0: คุณภาพ
1: ดีต่อตาราคาดีต่อใจ
0: ก็ราคาเดียวกันกับโปรมิกออยล์นั่นแหละนะ
1: 2กระปุก650บาท
0: เอนไซม์ชนิดแคปซูลไบโอดี
1: เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีสารโปรตีนเน
0: ี่ย
1: นะ
0: 1กระปุก100แคปซูล60092กระปุก 1,34 กระปุก
1: 1คาราเบลจ่าย 2,000 บาท
0: แถมฟรีทันที
1: 1กระปุกด้วยกันนะ
0: ดื่มกาแฟดีมีคุณภาพดื่มกาแฟแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้น
1: จะได้สดชื่นกันทั้งวันนะ
0: ดื่มกาแฟลิต้า M หรือกาแฟลิต้า M โกก็ได้
1: ทั้ง2สูตรเนี่ยนะ
0: เอาผสมกับชูช็อกโกแลตเราด้วยสิโกโก้ชูผสมไปเลย
1: นั่นสิ
0: สดชื่นบำรุงสมองนะ
1: บำรุง
0: เจ้าเจ้าช็อกโกแลตเจ้าโกโก้เราเนี่ยบำรุงสมองอร่อยนะซื้อกาแฟไปกินกาแฟ1ซองใช่ไหม
1: ครับ
0: ร้อนๆเนี่ยโกโก้ไปสักช้อตหนึ่งได้กลิ่นนะได้รสชาติใหม่แปลกใหม่หรือจะกินโกโก้อย่างเดียวก็ไม่ผิดกติกา
1: สบาย
0: โกโก้1กล่อง300บาท2กล่อง500บาทถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโก1ถุง380บาท
1: ครับ
0: 2ถุง700บาท4ถุง 1,000 บาทรับทันที
1: ซาโบหาฟงจากลุงช้าง
0: นี่เลยครับ
1: เสียงดี
0: ตำรวจจากบางเขนนะฮะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: โอ้ร่วมกันจับกลุ่มเยาวชนชาย10คนอายุ15ถึง18ไปยึดของกลางอาวุธปืนไทยประดิษฐ
1: ์1กระบอกเป็นปืนปากกา
0: ปืนแปลงลูกโม่1กระบอกเหมือนเมื่อกี้
1: รถจักรยานยนต์4คัน
0: อื้อ
1: เป็นไง
0: 4คันมา10คนมาตี1เมื่อวานเนี่ย
1: พร้อมกันมาเนี่ยนะ
0: ตำรวจจากสน.บางเขนรับแจ้งมีกลุ่มวัยรุ่นใช้อาวุธปืนยิงกัน
1: แล้วก็มีคนเจ็บที่ปากซอยพหลโยธิน48
0: แขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนทำไมไม่สมัครไปอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย
1: ทหารนี่เขาเห็นประกาศระบาด
0: รับ

0: ไม่อยู่ให้จับปะนะ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางเขนก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
0: ตามเส้นทางต่างๆเนี่ย
1: จับกุมได้หมดเลย10คนแล้วก็เอากลับมาพ่อมอบตัวเองนี
0: ่10คนมามอบตัวพร้อมด้วยของกลางที่ใช้ก่อเหตุ
1: จากการสอบถามวัยรุ่นผู้ก่อเหตุให้การว่าร่วมกันขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ทำลายคู่อริ
0: แล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงไป
1: ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยผมทำจริงครับ
0: ยิงจริงครับ
1: เนื่องจากก่อนเกิดเหตุก็มีการโพสต์ท้าทายผมเนี่ยมึงแน่จริงยิงกูดิ
0: แล้วก็นัดมาเจอกัน
1: ที่ถนนสุขาภิบาล5ย่านสายไหม
0: แล้วก็มาเจอกันก็ยิงกัน
1: โอ้พวกมา10คนเลยโอ้กูเก่งไปแล้วเออเหมือนโชเล่
0: เป็นไง
1: โชเล่ใน1ต่อ10มาแล้วครับเจอมาแล้ว
0: แล้วยังไง
1: อ้าวโชเล่1อยู่1ใน10ไง
0: ใช่
1: ไปเจอคนร้ายคนเดียว
0: คนร้ายมันมาคนเดียวอ่ะ
1: เขาก็เป็นคนดีหาว่าเขาเป็นคนร้ายอ่ะนะ
0: นั่นสิ
1: ตำรวจก็จับไปครับส่งพนักงานสอบสวนสน.บางเขนครับ
0: ดำเนินคดีตามกฎหมายเลยนะ
1: เดี๋ยวเราไปฟังกันต่อที่จอทะลอน197นะ
0: หมุนไปทางขวานะ
1: ครับส่วนที่ปราจีนบุรีในชั่วโมงหน้าฟังเพลง
0: ฟังกันได
1: ้ที่ทุ่งสงพรุ่งนี้เจอกัน
0: พรุ่งนี้นะพรุ่งสงนะ
1: ส่วนตำรวจภูธรสตูลตชด.กาญจนบุรีแล้วก็จอสอ1สักครู่เดี๋ยวเจอกัน
0: เดี๋ยวมาใหม่นะ
1: วันสปาร์ต711คืนนี้เจอกันนะ
0: พบกัน
1: ชั่วโมงหน้าเจอกันที่จอทลอ1197นะจ๊ะ
0: รอไป
1: แล้วก็ใครอยู่แถวๆวันนี้ไม่ได้ไปไหนนี่
0: ไม่ไปไหนแถวโคกตูมนะ
1: ครับผม
0: ไปซื้อของกัน
1: โชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเพชรลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
2: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสด
4: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
2: เพชรลิ้นจือโสม
4: เกากีหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
2: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
3: 0812901691 0812901691
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดี
10: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
11: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผล

0: แน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิมจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิมจำปาทองครับ
1: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
2: สวยจนล้มไปคน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
2: ของใครชายใดชาย
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะไปข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบ
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกทมเร่งระงับเหตุน้ำมันรั่วซึมท่อระบายน้ำพระราม3ชี้ไม่ยง Data Center เร่งหาสาเหตุสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
12: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
13: เสียวอะไรหรอครับ
12: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
13: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
12: โหดีจังเลยค่ะ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
16: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
15: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
17: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
11: ายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องนำเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตยสำนักงานเขตยานนาวาสำนักการระบายน้ำกรมควบคุมมลพิษและทีมกู้ภัยลงพื้นที่ตรวจสอบเร่งด่วนเมื่อคืนนี้บริเวณใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยยานนาวาหลังได้รับแจ้งจากประชาชนว่าพบกลิ่นน้ำมันรุนแรงจากท่อระบายน้ำเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการนำบูมซับน้ำมันเข้าวางสกัดเพื่อกั้นการกระจายตัว ของคราบน้ำมันในระบบระบายน้ำและใช้น้ำยาขจัดคราบน้ำมันฉีดสลายกลิ่นระเหยสุ่มตรวจวัดค่าสารระเหยง่ายในอากาศเพื่อเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบทั้งนี้กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยข้อควรระวังงดการจุดไฟสูบบุหรี่หรือทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประกายไฟบริเวณใกล้เคียงปากท่อระบายน้ำโดยเด็ดขาดขณะที่เมื่อช่วงเช้าวันนี้ผู้ว่ากทม.ได้ลงพื้นที่อีกครั้งติดตามการแก้ไขปัญหาโดยระบุว่าได้ทำการดูดน้ำมันออกตั้งแต่เมื่อคืนเข้าใจว่าดูดน้ำบวกน้ำมันออกไปประมาณ 5,000 ลิตรแต่ยังมีกลิ่นและยังมีน้ำมันอยู่ในท่อซึ่งต้องบล็อกท่อให้อยู่ในวงจำกัดระยะประมาณ50เมตรโดยได้กำชับให้สำนักงานเขตหาสาเหตุน้ำมันรั่วให้ได้เนื่องจากประชาชนในพื้นที่บอกว่าได้กลิ่นน้ำมันมาเป็นสัปดาห์แล้วอย่างไรก็ตามบริเวณนี้ไม่มีอาคารที่เกี่ยวกับ Data Center จึงคาดว่าน่าจะเป็นปัญหาอื่นซึ่งบริเวณนี้เมื่อก่อนเป็นคลังน้ำมันแต่ได้ย้ายออกไปแล้วคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคโบโกขออภัยค่ะคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคเบอร์เกอร์จากโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์ติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
18: คู่มือสุขภาพ
19: โรคเบอร์เกอร์เป็นโรคหลอดเลือดส่วนปลายอักเสบอุดตันเรื้อรังที่ส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงแขนขาไม่พอจนเกิดอาการปวดชาเป็นแผลเรื้อรังและเสี่ยงต่อการเกิดเนื้อตายจนต้องตัดนิ้วหรือตัดขาโดยหัวใจสำคัญในการรักษาคือการเลิกสูบบุหรี่และยาสูบทุกชนิดอย่างเด็ดขาดทั้งนี้เนื่องจากหลอดเลือดที่อุดตันมักเป็นหลอดเลือดขนาดเล็กส่วนปลายที่ยากต่อการผ่าตัดบายพาสหรือการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดปัจจุบันจึงมีนวัตกรรมการรักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิดเข้ามาเป็นความหวังโดยอาศัยคุณสมบัติในการหลั่งสารกระตุ้นเพื่อสร้างโครงข่ายหลอดเลือดฝอยใหม่และเพิ่มการไหลเวียนของเลือดลดการปวดตอนพักเร่งสมานแผลและลดอัตราการสูญเสียอวัยวะซึ่งต้องดำเนินการภายใต้การประเมินและการดูแลของแพทย์เฉพาะทางด้านหลอดเลือดอย่างใกล้ชิดร่วมกับการหยุดสูบบุหรี่อย่างสมบูรณ์เรื่องเล็กๆที่เราต้องใส่ใจบุหรี่ทำอันตรายกับร่างกายคนได้มากกว่าที่คุณคิดชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
20: ติดอะไรหรือคิดไม่ออกให้บอกเลยอย่าค้างๆเพราะเดี๋ยวงานจะไม่เสร็จเอานะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรวมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
11: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
21: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการความสุขมากความทุกน้อยดำเนินรายการโดยคุณเพชรอดิศรค่ะ
22: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทั่วประเทศไทยพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับกับเพชรอดิศรกับรายการความสุขมากความทุกข์น้อยนะครับทุกชีวิตมีคุณค่าทุกชีวาเราห่วงใยขอเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทั่วประเทศนะครับบางครั้งเราอาจจะเจอปัญหาหนักบ้างเบาบ้างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็ต้องฝ่าฟันมันให้ได้ปัญหาอุปสรรคนะครับปัญหามีไว้ให้แก้อุปสรรคมีไว้ให้ข้ามนะครับถ้าเรามีสติเราก็จะสามารถที่จะทำปัญหานั้นให้มันเบาบางจางลงไปได้หรือว่าแก้ไขปัญหานั้นได้โดยเช่นกันนะครับอยู่กับผมนะครับเพชรอดิศรตลอดเวลา1ชั่วโมงเต็มอิ่มตรงนี้นะครับกับเรื่องราวดีๆเราต้องการใช่ไหมครับกับความสุขและเราก็ไม่ต้องการความทุกข์แต่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับสัจธรรมคือความเป็นจริงมีสุขมีทุกข์เกิดมาในเป็นชีวิตมนุษย์ต้องพบกับความสุขและความทุกข์อยู่เรียกว่าทุกๆวันเลยนะครับแต่แล้วว่าใครจะคว้าเอาความสุขมาไว้อยู่กับเราให้มากแล้วก็ความทุกข์ให้เหลือน้อยที่สุดแต่บางคนหลายๆคนมีความทุกข์ที่มากกว่า ความสุขแต่ละวันนะครับฉะนั้นรายการนี้เพชรอดิศรจึงอยากจะนำเรื่องราวดีๆของศาสดาเอกของโลกคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเป็นผู้ที่ตรัสรู้เป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องนะครับเป็นสิ่งที่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะอยู่ในพระพุทธศาสนาอยู่ในศาสนาพุทธแต่เราอาจยังไม่ได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์ว่าเป็นธรรมที่สามารถที่จะใครที่นำไปปฏิบัตินะครับถ้าเข้ามาใกล้ๆนะครับเข้ามาหาเข้ามานั่งใกล้แล้วก็ฟังธรรมนั้นไว้แล้วก็ทรงจำแล้วเอาไปใคร่ควรเป็นปฏิบัติเราจะสามารถที่จะนำสิ่งดีๆในชีวิตเนี่ยนะครับให้มันเกิดขึ้นได้แล้วก็สามารถที่จะเอาความรู้องค์ปัญญาต่างๆเนี่ยนะครับมาดำรงชีวิตแล้วก็มาใช้ชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ประกอบกิจการงานต่างๆนะครับจะสอนหรือว่าอบรมบุตรหลานอบรมลูกน้องพนักงานบริวารต่างๆหรือว่าในสังคมผู้นำชุมชนก็สามารถนำธรรมะของพระองค์นั้นไปใช้ได้เลยเช่นกันนะครับเพราะว่าธรรมะของพระองค์นั้นนะครับให้หลายๆคนนะครับได้ฟังแล้วเนี่ยอย่างที่เป็นปุถุชนเนี่ยก็สามารถที่จะก้าวล่วงความเป็นปุถุชนแล้วก็เข้าสู่สมถานิยามระบบแห่งความถูกต้องได้ความเป็นโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติได้วิมุตติญาณทัศนะเป็นญาณประดุจนำพาไปดับอาสวะซึ่งกิเลสนะครับแล้วก็เข้าถึงมรรคผลนิพพานได้นะครับเนี่ยนะครับถ้าเข้าถึงพระนิพพานได้ก็สามารถดับทุกข์ได้ทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนนะครับที่กำลังเฝ้าและปฏิบัติแต่การเกิดมาแล้วเนี่ยนะครับพระพุทธองค์บอกว่าเราเนี่ยมีกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์แล้วก็กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยนะครับการที่เราจะอุบัติหรือว่าเกิดขึ้นมาในความเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับกว่าจะได้ความเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับหรืออัตภาพความเป็นมนุษย์เนี่ยมันช่างยากเหลือเกินนะครับแต่สุดท้ายแล้วณตอนนี้เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราต้องมีสติมีสมาธิและมีปัญญานะครับและอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องรู้คือการที่เรานะครับจะอยู่ฝ่ายไหนนะครับเราจะอยู่ฝ่ายที่เป็นอกุศลหรือฝ่ายที่เป็นกุศลนะครับถ้าเราอยู่ฝ่ายอกุศลมันก็คือบาปฝ่ายกุศลก็คือบุญนะครับถ้าเราดำเนินชีวิตโดยการที่มีสติแล้วก็ให้ชีวิตของเราเนี่ยอยู่ฝ่ายกุศลนะครับก็คือฝ่ายบุญเนี่ยมันก็จะสะสมนะครับสิ่งที่เราคิดดีทำดีพูดดีเนี่ยนะครับหรือว่าการที่เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยนะครับก็จะนำพาเราไปสู่สุคติภพไม่พาเราไปในทางเสื่อมจะพาเราไปแต่ทางเจริญอย่างแน่นอนนะครับและ5คตินะครับที่เราต้องเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยพระพุทธองค์เรียกว่าพวกเราเนี่ยคือสัตว์ไม่ใช่วิญญาณนะครับเป็นสัตว์เป็นสัตว์ตานังหรือสัตโตที่ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏต่างๆนะครับตายจากโลกนี้สู่โลกอื่นตายจากโลกอื่นสู่โลกนี้และเราเนี่ยมาเป็นมนุษย์แล้วได้อัตภาพเป็นความเป็นมนุษย์แล้วแสดงว่าเราจะต้องมีดีพอสมควรถึงจะได้อัตภาพความเป็นมนุษย์แล้วแล้วยังโชคดีที่เราได้เกิดมาอยู่ในพระพุทธศาสนาด้วยแสดงว่าการสะสมการเพียรของเราการสร้างกุศลของเรามาก็คงดีไม่ใช่น้อยใช่ไหมครับที่เรามีโอกาสได้เป็นมนุษย์แล้วก็อยู่ในพระพุทธศาสนาด้วยแต่บางครั้งนะครับอยู่ที่บุญวาสนาต่างๆของแต่ละคนบารมีนะครับต่างๆนะครับหรือว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศของแต่ละคนต่างๆที่สะสมเพียรกันมาเนี่ยให้เราเนี่ยได้มีความรู้หรือว่าได้มามีโอกาสได้ฟังธรรมนะครับในการฟังธรรมของพระพุทธองค์แล้วก็เอาไปใคร่ควรไปคิด ไปไต่ตองแล้วก็จดจำทรงจำธรรมนั้นไว้แล้วไปปฏิบัตินำมาปฏิบัติก็จะรู้ว่าธรรมะของพระองค์เนี่ยเป็นธรรมะอันประเสริฐที่สุดงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางแล้วงามอันเป็นที่สุดถ้าใครลองได้มาศึกษาธรรมะของพระองค์แล้วก็จะรู้ว่าเหตุและผลและเป็นปัจจัยที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นระบบแห่งความถูกต้องจริงๆนะครับนี่คือเป็นธรรมะอันประเสริฐและตั้งแต่คืนตรัสรู้จนถึงคืนปรินิพพานไม่มีใครมาขัดง้างคำพูดของพระองค์ได้นะครับเพราะองค์เป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องทำไมธรรมะของพระองค์นะครับสามารถที่จะพิสูจน์แล้วก็มีเหตุมีผลนะครับขนาดไอน์สไตน์นะครับนักวิทยาศาสตร์ยังบอกว่าศาสนาพุทธของเราเป็นศาสนาที่มีเหตุมีผลที่สุดแล้วก็เป็นสัจธรรมแห่งความเป็นจริงนะครับและคุณผู้ฟังครับการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วแล้วยังมีโอกาสได้เกิดอยู่ในพระพุทธศาสนาแล้วเราต้องไขว่คว้าตัวนี้ไว้ด้วยครับฟังแล้วปฏิบัติแล้วเอาธรรมะของพระองค์เนี่ยให้อยู่ไว้ในจิตในใจนะครับแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างมีสติอย่างรอบคอบนะครับและการดำเนินชีวิตอย่างสติและรอบคอบเนี่ยก็จะนำพาให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขได้หรือว่าความสุขมากความทุกข์น้อยนั่นเองนะครับสามารถทำได้จริงไม่ว่าในชีวิตเรื่องการงานเรื่องความรักเรื่องการลงทุนการเงินต่างๆนะครับหรือการดำรงชีวิตพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ถ้าเราเนี่ยหาเงินได้มากแต่เราใช้เยอะนะครับเนี่ยเราต้องไปควบคุมรายจ่ายนะครับเรียกว่าควบคุมในสิ่งที่เราหามาได้เรารู้ว่าเราเหลือเท่าไหร่นะครับหาได้มากแต่เราใช้เยอะใช้จนหมดและติดลบนะฮะมันก็ทำให้เราเกิดความทุกข์ได้แต่ถ้าเราหาได้ขนาดนี้อาจจะบางคนอาจจะหาได้ 10,000 แต่เรามีค่าใช้จ่ายใช้แค่ 5,000 เก็บไว้ได้อีกตั้ง 5,000 แต่บางคนหาได้เป็นแสนแต่มีภาระต่างๆต้องใช้ติดลบต้องมีรายจ่ายค่าใช้จ่ายแสนสองก็คือติดลบครับสรุปแล้วคนที่หาได้น้อยแต่มีเงินเก็บมากกว่าเป็นคนที่รวยกว่าด้วยนะครับนี่แหละนะครับควบคุมรายจ่ายนะครับนะแล้วก็สามารถหารายรับเพิ่มรายรับให้มันมากนะครับแล้วก็ไปควบคุมค่าใช้จ่ายของเราในชีวิตประจำวันค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่านู่นนี่นั่นต่างๆดูสิครับว่าอันไหนที่มันไม่จำเป็นเราก็ตัดภาระต่างๆออกนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยแหมเราเห็นแล้วในอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับในโซเชียลเดี๋ยวมีกดเงินด่วนอีกแล้วยืมเงินด่วนบางคนก็เข้าไปกดไปยืมดอกเบี้ยทำงานครับผมพอกู้หนี้ยืมสินมาแล้วก็เป็นหนี้สุดท้ายแล้วก็มีความเครียดนะครับชีวิตก็มีปัญหาในครอบครัวทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับสามีภรรยาเลิกร้าหย่าละหย่ากันก็ปัญหาในครอบครัวค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอทะเลาะเบาะแว้งกันก็ไปเป็นปัญหานะฮะเป็นไปตกอยู่กับบุตรธิดาอีกนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่มันเป็นปัจจัยที่เราจะต้องรู้จักในการควบคุมรายจ่ายนะครับหารายรับให้มันมากๆด้วยนะครับนี่แหละเป็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมนะครับและความสุขความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับเป็นคู่กันอยู่แล้วนะครับเป็นสัจธรรมแห่งความจริงแต่เราจะอยู่ฝั่งความทุกข์ให้มากความทุกข์ความสุขให้มากความทุกข์ให้น้อยนะครับฉะนั้นเราก็ต้องควรที่จะพึงเพียรมีศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานะครับศีลก็คืออยู่ในบริบทที่5ข้ออยู่แล้วเนาะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุราเมรัยเพราะสิ่งพวกนี้ก็จะนำพาเราไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกด้วยนะครับฉะนั้นเราต้องควรพึงปฏิบัติให้ดีนะครับใน5คติที่เรามีโอกาสได้ความเป็นเกิดมาเนี่ยนะครับตายจากโลกนี้สู่โลกอื่นเนี่ยนะครับก็มีมนุษย์นะครับมีเทวดานะครับมีสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเปรตวิสัยนะครับทั้ง5คติเนี้ยเราไม่พ้นจากนี้นะครับแต่ถ้าเราสะสมในความเป็นมนุษย์แล้วเราอยู่ฝ่ายกุศลบ่อยๆพระพุทธองค์ให้มีทานศีลภาวนาแล้วก็อย่าลืมครับหยุ่นทำเจริญอานาปานสติสมาธิด้วยนะครับถ้าเราเจริญอานาปานสติสมาธิทุกๆวันเนี่ยก็จะนำพาให้เรา ไปสู่สุคติภพอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าการที่เราได้เจริญอานาปานสติสมาธิทุกวันเนี่ยนะครับจะเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่นะครับผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่นี้ก็จะนำพาให้เรามีโอกาสนะครับอย่างน้อยๆนะครับพุทธองค์บอกว่าถ้าเรามีโอกาสได้เจริญอานาปานสติสมาธิเนี่ยก็จะมีโอกาสที่ไปสู่สุคติภพนะครับไม่ว่าจะเป็นสวรรค์นะในชั้นจตุมหาราชิกาสวรรค์ในชั้นดาวดึงนะครับขึ้นไปอีกก็เป็น สวรรค์ชั้นยามาสวรรค์ชั้นดุสิตหรือว่านิมมานรดีสูงขึ้นไปอีกก็ปรมินิสวัตตินะครับถ้าใครทำสมาธิสมถวิปัสสนาได้สูงขึ้นไปก็เป็นพรหมได้เช่นกันด้วยนะครับแต่อย่าลืมต้องมีศีลนะครับเป็นฐานก่อนนะครับศีลสมาธิปัญญาปัญญาต้องอย่าลืมด้วยทำสมาธิแล้วก็ต้องวิปัสสนาด้วยก็คือการพิจารณาเห็นความเกิดดับเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดานะครับการที่เรามีการเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับคือความทุกข์นะครับทุกกายทุกใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจความทุกข์ทั้งปวงนะครับความคับแค้นใจความน้อยใจขัดใจเสียใจเศร้าใจไม่สมปรารถนานี่คือกองทุกข์ทั้งนั้นแล้วเราก็มองเห็นว่ารูปร่างกายของเราเนี่ยนะครับตาหูจมูกลิ้นกายใจผมขนเล็บฟันหนังต่างๆมันไม่เที่ยงมันเสื่อมแล้วมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงแตกสลายแล้วก็ไม่มีตัวตนนั่นเองนะครับเพราะทุกเรื่องทุกราวต่างๆล้วนแล้วมันเป็นไปตามการเดินทางไปสู่การที่ไม่มีอะไรอยู่แล้วนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็มีความเสื่อมเป็นธรรมดาแล้วก็มีความดับเป็นธรรมดานะครับทุกคนก็ควรที่จะมีความคิดแบบนี้แล้วเนี่ยพิจารณาไว้นะครับก็จะนำพาให้เรารู้ว่าความทุกข์เนี่ยที่มันมีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ้ยมันค่อยๆบางเบาไปเองแล้วมันจะรู้ว่าอ๋อมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องของมีสุขมีทุกข์มันคู่กันอยู่แล้วแล้วเราจะมองเห็นความทุกข์นั้นเนี่ยมันเป็นว่าอ๋อมันเกิดขึ้นได้เดี๋ยวมันก็ดับได้ไม่มีใครมานั่งร้องไห้เสียใจไปตลอดบางคนมีโอกาสที่เสียบุตรธิดาในวัยเด็กเสียลูกเสียชีวิตก็ไม่ได้ร้องไห้ไปตลอดความทุกข์นั้นก็เริ่มตอนแรกๆก็จะหนักหน่อยเบาแล้วก็จางไปเรื่อยๆนะครับแต่ความทรงจำนั้นก็ยังอยู่นะครับเนี่ยแหละนะครับมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีใครมานั่งร้องไห้เสียใจไปตลอดทั้งวันทั้งคืนตลอดปีตลอดหลายๆปีเห็นไหมฮะมันเริ่มเห็นความไม่เที่ยงเห็นไหมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปแล้วก็อย่างเราได้รับความสุขโอ้โหถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็ดีใจสุดขีดวันแรกก็เบาลงจางลงเรื่อยๆจางลงเรื่อยๆแล้วความสุขตรงนั้นก็ค่อยๆบางเบาไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเฉกเช่นเดียวกันแต่พระองค์ให้มองแบบนี้ว่าความสุขความทุกข์นะครับมันก็เท่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปนะครับเอาละนะครับเราจะเลือกอยู่ฝ่ายไหนถ้าเราเลือกอยู่ในฝ่ายอกุศลมีหนทางไปคือทาไปทางเสื่อมครับไม่ไปทางเจริญอย่างแน่นอนไปถึงทางเสื่อมไม่ถึงทางเจริญอย่างแน่นอนเช่นถ้าเราสร้างอกุศลบ่อยๆฆ่าสัตว์บ่อยๆเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นบ่อยๆรังแกคนอื่นบ่อยๆลักทรัพย์คนอื่นบ่อยๆประพฤติผิดในกามบ่อยๆพูดโกหกบ่อยๆพูดคำหยาบบ่อยๆพูดส่อเสียยุแยงตะแคงเลื่อยเขาทะเลาะกันบ่อยๆพูดเพ้อเจ้อพูดไปทั่วมั่วไปเรื่อยหาหลักหารอยอะไรไม่ได้นะครับหรือว่ามีจิตใจที่โลภเพ่งเล็งอุปกรณ์ทรัพย์ของคนอื่นแล้วก็มีความขี้โกรธขี้โมโหขี้พยาบาทอาฆาตแค้นคนต่างๆแล้วก็มีมิจฉาทิฏฐิโดยการที่ไม่เชื่อเลยละโอ๊ยคำสอนพระองค์ไม่มีจริงหรอกกรรมเวรไม่มีบาปบุญไม่มีหรอกสุขทุกข์มีแต่คนบันดาลมาให้เรากรรมไม่มีหรอกแดนกงแดนเกิดกรรมไม่มีเผ่าพันธุ์หรอกมันอยู่ที่เกิดมาดีชาตินี้เดี๋ยวก็ตายมันก็จบไปสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีนี่แหละมิจฉาทิฏฐิสะสมแบบนี้ ให้พยากรณ์ตัวเองได้เลยว่าเรากำลังเดินทางไปสู่อบายทุกขติวิบัตินรกอย่างแน่นอนนะครับอบายทุกขติวิบัตินรกก็มี3คติครับสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยเห็นไหมฮะและเราถ้าเราไปได้อัตภาพสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยนั้นก็จะนำพาให้เราอยู่ซ้ำๆกว่าจะขึ้นได้ความมาเป็นอัตภาพมาเป็นมนุษย์นั้นมันอีกการนานไกลเหลือเกินนะครับเพราะว่าพระองค์ทรงตัดไว้ถ้าใครได้อยู่ในเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยแล้วเนี่ยนะครับเปรียบกับถ้าเราหยิบเศษดินปลายเล็บขึ้นมาเนี่ยเมื่อสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเปรตวิสัยเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยจะได้มาเป็นมนุษย์เทวดาเนี่ยก็แค่เศษดินปลายเล็บเท่านั้นแต่สัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยเนี่ยถ้าตายไปแล้วเนี่ยก็ยังต้องได้ความเป็นอัตภาพความเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยเท่ากับดินมหาปัตตภีโอ้โหเนี่ยแหละนะครับและอันนี้เรามาดูตัวเราครับตอนนี้เราอยู่ตรงไหนฮะอยู่ตรงความเป็นมนุษย์ใช่ไหมครับฉะนั้นเราอย่าประมาทพุทธองค์ทรงบอกเราตัดไว้บอกว่าเราอย่าประมาทกันให้เรามีสตินะครับให้มีศีลสมาธิปัญญาจะนำพาให้เราไปสู่ทางเจริญไม่ไปทางไปสู่ทางเสื่อมอย่างแน่นอนนะครับไปถึงทางเจริญไม่ถึงทางเสื่อมอย่างแน่นอนถ้าเราได้มีการฟังคำตถาคตเนี่ยคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยนะครับท่องให้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิด้วยความเห็นที่ถูกเนี่ยก็คันหลงลืมสติแม้กระทั่งเราขับรถออกบ้านไปเดินรถชนตายทันทีหรือว่านั่งเครื่องบินไปตกเครื่องบินเสียชีวิตหรือว่าเล่นกีฬาช็อกหมดสติหัวใจวายตายล้มหัวใจล้มเหลวเสียชีวิตตายหรือว่าเกิดอุบัติเหตุต่างๆทุกเรื่องทุกราวอย่างหลายๆคนสะพานทางด่วนโทเวหล่นทับลงมาตายทันทีคันหลงลืมสติพระองค์บอกว่าถ้ามีโอกาสได้ฟังคำตถาคตหรือว่าคำสอนของพระองค์เนี่ยนะครับแล้วก็ท่องให้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิเนี่ยพวกเนี้ยนะครับถ้าจุติจากโลกนี้ไปแล้วหรือว่าตายจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะได้ความเป็นอัตภาพไปเกิดในสุคติสวรรค์นะครับจะเป็นเทวดานะครับเป็นเทวดาพรหมชั้นพรหมกายิกานังเทวนังนะครับขันไปเกิดในสุคติสวรรค์แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสแบบนี้ครับคุณผู้ฟังครับดีมากๆพระพุทธองค์สอนคำนี้ไว้นะครับดีแล้วคุณผู้ฟังปฏิบัติฟังธรรมบ่อยๆแล้วก็เจริญสมาธิบ่อยๆนะครับท่องให้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิเนี่ยนะครับไปเกิดในสุคติสวรรค์ชั้นพรหมกายิกานังเทวนังนะครับนี่แหละนะครับถ้าไปอุบัติในชั้นพรหมกายิกานังเทวนังแล้วเนี่ยนะครับก็จะนี่แหละนะครับจะไประลึกธรรมแล้วก็บรรลุธรรมได้เองครับที่เราเคยจดจำบทธรรมทรงจำธรรมะของพระองค์ไว้เนี่ยก็จะไประลึกธรรมและบรรลุธรรมได้เองและสองนะครับเราอาจจะไม่ได้ระลึกได้แต่เราก็จะมีไปเจอพระภิกขุที่ผู้มีฤทธิ์ไปแสดงธรรมแล้วก็ไปได้ฟังธรรมแล้วก็บรรลุธรรมได้ด้วยครับ 3. เทพบริษัทแสดงธรรมด้วยกันครับแล้วก็ไปได้ยินได้ฟังแล้วก็บรรลุธรรมครับ 4. เทพบริษัทรุ่นพี่เตือนเทพบริษัทรุ่นน้องก็เหมือนว่าเราเป็นรุ่นน้องแล้วรุ่นพี่เนี่ยมาเตือนเราแล้วเราก็ทรงจำธรรมนั้นได้แล้วก็บรรลุธรรมเห็นไหมฮะการที่เราได้สดับฟังธรรมะของพระองค์ตั้งแต่วันนี้แล้วเราทรงจำธรรมนั้นไว้แล้วไปใคร่ควรและนำปฏิบัติก็จะนำพาให้เราไปสุคติสวรรค์นะครับเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเรายิ่งเจริญสมาธิบ่อยๆได้ฌานสมาธิหรือว่าได้ฌานตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานหรือว่าจตุตฌานหรือว่าจะเป็นอาตาสายัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะหรือว่าเนวสัญญานาวสัญญายตนะถ้าทำฌานสมาธิได้ถึง8ระดับนี้นะครับก็จะเป็นเทวดาในรูปภพอรูปภพก็จะสูงขึ้นไปอีกนะครับผมนี่แหละนะครับถ้าเราทำได้แบบนี้นะครับก็จะ มีอายุที่อยู่ในสวรรค์นั้นนี่นานมากๆนะครับอย่างเช่นสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาเนี่ยนะครับ1วันของสวรรค์นั้นพุทธองค์บอกว่า50วัน50ปีของโลกมนุษย์นะครับ1วันของชั้นจตุมหาราชิกาเนี่ยนะครับก็50วันแต่ถ้าขึ้นไปอีกชั้นดาวดึงส์ก็100ปีของบนโลกสวรรค์ในชั้นดาวดึงส์ก็เท่ากับ1วันตรงนั้นเท่ากับ100ปีของมนุษย์นะครับเห็นไหมฮะมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆ200ปี400ปีนะครับเพิ่มขึ้นไปนะครับเป็นสิ่งที่เราควรจะไปอยู่ตรงไหนอยู่ที่วันนี้ที่เราจะเลือกกระทำพระพุทธองค์บอกว่าเราสามารถเลือกเกิดได้นะครับณวันนี้ตอนนี้เราสามารถเลือกเกิดได้นะครับถ้าเราอยู่ฝ่ายกุศลเราก็จะไปสู่ทางเจริญไม่ไปสู่ทางเสื่อมเราจะไปถึงทางเจริญไม่ถึงทางเสื่อมอย่างแน่นอนวันนี้เราจะเลือกทางไหนดีครับถ้าเราเลือกทางเจริญเราก็อย่าลืมคำสอนของพระองค์ศีลสมาธิปัญญาศีล5แล้วก็เจริญอานาปานสติสมาธิไปด้วยนะครับการตั้งมั่นทำทุกวันนะครับศีลให้บริบูรณ์แล้วก็ทำสมาธิเช้ากลางวันเย็นสัก5นาที10นาทีก็ได้นะครับก่อนออกจากบ้านก่อนออกไปทำงานออกไปค้าขายเจริญสมาธิก่อน5นาที10นาทีนะครับพระองค์บอกว่าเมื่อเราเข้าสมถะวิปัสสนาเนี่ยเพียงแค่ช่วงสูดดมของหอมเนี่ยมันเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆเป็นกุศลใหญ่มากๆนะครับและ2ตอนเที่ยงก็สัก5นาที10นาทีพักเที่ยงก่อนรับประทานอาหารหรือรับประทานอาหารเรียบร้อยก็5นาที10นาทีครับเจริญอานาปานสติสมาธิให้อยู่กับลมหายใจเพราะพุทธองค์บอกว่าลมเนี่ยก็เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายของเราก็คือการเจริญอานาปานสติสมาธินั่นเองนะครับอยู่ในขั้นตอนของสติปัฏฐาน4ด้วยนะครับเช่นกายเห็นกายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็กายเห็นกายลมก็เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายของเราให้ดูลมให้มีสติอยู่กับลมไว้ตลอดเมื่อจิตแวบไปคิดถึงเรื่องใดสิ่งอื่นใดก็ดึงจิตกลับมาให้อยู่กับลมนี่ก็คือกายานุปัสสนานะครับเป็นสามารถกายเห็นกายได้นะครับเห็นกายของเราเห็นความเสื่อมของเราในกายของเราผมขนเล็บฟันหนังต่างๆที่มันเสื่อมมันแปรสภาพไปจากผมเคยดำเป็นไงครับขาวนะครับเล็บมันใช่ของเราไหมมันก็ไม่ใช่ของเรามันก็ยาวบอกให้มันหยุดยาวได้ไหมมันก็ไม่หยุดยาวมันก็ยาวมันมาเรื่อยๆหนังที่มันเคยตึงเคยเด้งพอนานไปเรื่อยๆ10ปี50ปีเริ่มเหี่ยวเริ่มหย่อนเริ่มคล้อย70 80เหี่ยวแล้วนะครับดูไม่สวยงามแล้วเพราะมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ตัวตนของเรานะครับนี่แหละนะครับให้พิจารณาแบบนี้เราก็จะเห็นกายในกายของเราแล้วก็ให้อยู่สติให้อยู่กับกายอยู่เสมอก็ดูลมหายใจของเราแล้วก็พิจารณาไว้ว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็จะทำให้เราเนี่ยเห็นกายในกายกายานุปัสสนานะครับหรือว่าจะดูขั้นตอนต่อไปก็คือดูนี่เลยครับผมเวทนานุปัสสนานะครับก็เป็นข้อที่2นะครับก็เราจะรู้ว่าลมเนี่ยที่เราดูสติเราก็จะเห็นเวทนาเกิดความรู้สึกอย่างไรที่เราได้เจริญอานาปานสติสมาธิที่เราอยู่กับลมแบบนี้เรารู้สึกอย่างไรเรามีสุขมีทุกข์อย่างไรเราก็จะมองเห็นว่าการที่เราเจริญอานาปานสติสมาธิเนี่ยและเราก็อยู่กับลมเราก็จะเห็นเวทนาที่มันเกิดขึ้นเกิดดับสุขทุกข์เป็นอย่างไรในการที่เจริญอานาปานสติสมาธิให้อยู่กับลมแล้วเราก็จะรู้ว่าเวทนาเห็นเวทนาเราจะรู้ว่าเวทนาเห็นเวทนาเห็นความรู้สึกเห็นความรู้สึกนั้นอย่างไรความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นจากอะไรครับตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมครับที่เราไปสัมผัสที่เราเกิดสุขเกิดทุกข์ที่เรารู้ว่าอันนี้เราชอบนะอันนี้เราไม่ชอบนะมันเป็นอะไรฮะมันก็ไปสอดคล้องรับตั้งแต่กายเห็นกายเพราะว่ากายไปสัมผัสกายคือกาเรารู้ว่ากายนั้นมันเกิดขึ้นโดยการที่เราไปสัมผัสไปรู้สึกชอบไม่ชอบอย่างเช่นเราไปเห็นเรื่องราวโอ้โหนะครับที่เขาด่ากันเราก็ไม่ชอบเห็นไหมเราไม่ชอบแล้วเราก็มีความ ที่เราไม่ชอบนั่นเองนี่แหละนะครับมันก็จะต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะมาพูดกันต่อในเรื่องเวทนาเห็นเวทนาพอเราเห็นแบบนี้แล้วเราเห็นสุขเห็นทุกข์ที่มันเกิดจากตาเราเห็นเราชอบในสิ่งโอ้โหนั้นสวยงามจังเลยผู้หญิงสวยเราชอบเราถูกใจเราก็ทรงจำนั้นไว้ว่าเราชอบใช่ไหมครับพอเราชอบแต่พอเราไปเห็นผู้หญิงที่ไม่สวยเราไม่ชอบนี่เกิดจากอะไรจากเวทนาเกิดจากกายของเรานั่นเองตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งนั้นที่มันทำให้เราเกิดเวทนาเพราะเรารู้แล้วเราจะทำยังไงครับเราก็ไปรู้เราก็ดูว่าอ๋อมันเกิดสุขมันเกิดทุกข์เพราะกายนี่เองไปสัมผัสอายตนะที่มันทำให้เกิดความสุขความทุกข์แต่พอมันเกิดขึ้นแล้วเราทำยังไงครับเราจะทำให้เวทนาเห็นเวทนาเห็นความรู้สึกเห็นความรู้สึกได้อ๋อมันรู้แล้วนี่มันเกิดจากกายฉะนั้นพอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยในรูปประขันของเราเนี่ยมันทำให้เกิดพอเกิดขึ้นแล้วให้วิญญาณเนี่ยเป็นตัวรับรู้รู้แจ้งในอารมณ์พอรับรู้แล้วเราก็สัญญาเนี่ยจำได้หมายรู้แสดงว่าอันนี้มันรู้แล้วเราก็ปล่อยวางพอปล่อยวางแล้วเราก็ไม่คิดแล้วเราก็วางเฉยก็คืออยู่ในเวทนาฉะนั้นเราก็ดึงจิตกลับมาให้รู้ว่าอ๋อมันคือวางเฉยนี่เองมันก็อยู่ในเวทนาเราจะเห็นว่าอ๋อนี่แหละเวทนาสุขทุกข์มันเกิดขึ้นจากอายตนะซึ่งกายนำพาให้เราเกิดนั่นเองพอเรารู้ว่าเวทนามันเกิดจากที่ไหนเราก็ดับด้วยเวทนาโดยที่เราเห็นเวทนาเราก็รู้แล้วเราก็ปล่อยวางแล้วเราก็ไม่คิดพอไม่คิดต่อเราก็วางเฉยนี่แหละนะครับมันก็จะรู้ว่าเวทนาเห็นเวทนาคือความรู้สึกเห็นความรู้สึกแบบนี้ให้ดึงมาอยู่ความวางเฉยไว้ตลอดเราก็จะได้มีสติอันรับรู้แบบนี้นี่คือเวทนาเห็นเวทนานั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันต่อในที่เรื่องของจิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนานะครับสติปัฏฐาน4นะครับข้อที่3ข้อที่4นั้นเราจะทำอย่างไรและเราสามารถที่จะนำพาให้ชีวิตของเรามีความสุขมากความทุกข์น้อยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับแล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาก็เป็นสิ่งดีๆนะครับจากธรรมะของพุทธองค์คุณผู้ฟังครับแล้ววันนี้ผมเพชรอริสรขอนำเสนอในเรื่องราวของผลิตภัณฑ์สูตรพิเศษสูตรพรีเมียมเป็นน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวฉะนั้นวันนี้ใครยังไม่ได้ลองต้องรีบลองเลยนะครับเพราะว่าตอบโจทย์มากๆอย่างคนที่เคยดื่มชิวโกแล้วมาดื่มน้ำสมุนไพรดีว่าแผ่นดินบอกว่าโอ้โหเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมจริงๆแล้วก็เห็นผลได้อย่างชัดเจนฉะนั้นวันนี้คุณผู้ฟังต้องรับประทานควบคู่กับแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติด้วยรับประทานน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินแล้วเนี่ยนะครับ1แก้วแล้วก็รับประทานแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก1เม็ดเช้ากับเย็นครับก่อนอาหาร15นาทีเช้ากับเย็นแล้วคุณจะตอบโจทย์มากๆนะครับบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกเลือกนะครับแล้วก็ใครที่เลือกแล้วเนี่ยไปรับประทานจะต้องตอบโจทย์ดีๆมากๆสำหรับทางด้านสุขภาพโรคเล็กโรคใหญ่โรคใหม่โรคเก่าลองรับประทานกันดูกับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินแล้ววันนี้เดี๋ยวมีประสบการณ์ที่ค่อนข้างยาวมากๆแล้วก็น่าฟังมากๆนะครับกับคุณป้ามาลัยประสบการณ์ดีมากๆนะครับและใครได้ดื่มแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าดีต่อสุขภาพดีต่อใจดีต่อร่างกายกับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินครับวันนี้1ชุดเนี่ยในราคาแค่750บาทนะครับปกติ 1,600 บาทเราไม่ได้จำหน่ายนะครับนำมาลดโปรโมชั่นพิเศษในช่วงเศรษฐกิจกันแบบนี้เนาะเหลือแค่750บาทเท่านั้นนะครับ1ชุดได้น้ำสมุนไพร1ขวดแคปซูลพลังชีวิตแคปของขวัญจากธรรมชาติอีก1กระปุกครับและถ้าสั่ง2ชุด 1,500 บาทผมแถมฟรีอีก1ชุดแต่ถ้าคุณผู้ฟังครับสั่งโปรใหญ่ไฟกระพริบสั่ง4ชุดไปเลยครับชุดละ750 4ชุด 3,000 บาทผมแถมฟรีอีก3ชุดทันทีครับเอาละครับช้าๆชัดๆนะครับกลับหมายเลขโทรศัพท์นี้นะครับ089 418 18 18ครับ089 418 18 18ครับ089 418 18 18ครับ ย้ำนะครับ0894181818ครับแล้วบำรุงสายตานะครับ1กระปุก650บาทมี30แคปซูลแต่วันนี้จัดโปรพิเศษครับ4กระปุกไปเลยครับ 1,000 บาทเท่านั้นนะครับ4กระปุก 1,000 บาทและถ้า9กระปุก 2,000 บาทครับตกเฉลี่ยแล้วเหลือแค่กระปุกละ220กว่าบาทเท่านั้นครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังประสบการณ์ของคุณป้ามาลัยกันก่อนครับ
0: สวัสดีครับคุณฟังที่รักทั่วประเทศไทยครับวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็แหมอยู่ในช่วงของบรรยากาศนะครับเรียกว่ามีฝนตกด้วยนะครับแล้วก็อยู่กันที่จังหวัดปทุมธานีนะครับกราบสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: ครับไม่ทราบว่าผมเรียนสายคุณป้าอะไรครับ
1: ป้ามาลัย
0: คุณป้ามาลัยนามสกุลอะไรนะครับ
1: พึ่งทอง
0: พึ่งทองนะครับผมอายุเท่าไหร่ครับ
1: 18 80 18 80
0: แล้วนะครับ
1: 18
0: 80นะครับผมประกอบอาชีพอะไรครับสมัยก่อน
1: ตอนทำนา
0: ทำนานะครับผม
1: ทำนาแล้วก็มันรวยแล้วก็เลยมาขายทำขนมขาย
0: พอรวยแล้วก็เลยมาขายขนมเนาะขายขนมอะไรครับคุณป้า
1: เม็ดขนุนทองหยอดฝอยทองอ่ะทำเองอ๋อ
0: เม็ดขนุนทองหยอดฝอยทองขนมไทยเนี่ยนะครับผม
1: ค
0: ่ะแหมคงจะรสชาติอร่อยมากนะครับแต่การันตีได้เลยนะครับว่าอร่อยมากเพราะว่าเพชรสอนเคยรับประทานแล้วด้วยนะครับเพราะว่าคุณป้ามาลัยนี่ส่งมาให้รับประทานเลยนะครับครับอยู่ปทุมธานีอำเภออะไรนะครับ
1: อำเภอลาดหลุมแก้ว
0: ลาดหลุมแก้วแถวตำบลไหนครับ
1: ตำบลละแหง
0: ละแหงนะครับผมแล้วเป็นมาเป็นไปอย่างไรครับได้มาสัมผัสกับน้ำสมุนไพรดีว่าเพชรดินเนี่ยนะครับผม
1: ฟังวิทยุ
0: ฟังรายการวิทยุและส่วนตัวคุณป้ามีปัญหาสุขภาพด้วยหรือเปล่าครับ
1: มีหลายอย่างเลยหลายโรคเลย
0: เป็นอะไรบ้างครับ
1: ความดันไขมันแล้วก็หัวใจ
0: ความดันไขมันแล้วก็หัวใจนะครับ
1: แล้วก็กดไหลย้อน
0: กดไหลย้อนด้วยนะครับผม
1: เยอะแยะเลย
0: ปวด
1: ต่อกระจกเอง
0: ต่อกระจกด้วยปวดหลังปวดเอวด้วยไหมป้า
1: ปวดจ้ะมันแบบมันหลังมันแข็งอ่ะ
0: อ๋อหลังแข็งด้วยนะครับก็คือเป็นเยอะหลายโรคนะครับผม
1: เยอะเป็นเยอะเลยอ่ะ
0: โอ้โหแล้วคิดอยู่นานไหมครับตัดสินใจที่จะสั่งน้ำสุนไพรดีว่า5แผ่นดินไปรับประทานเนี่ยครับ
1: ไม่นานอ่ะก็ฟังได้ไม่กี่วันก็สั่งเลย
0: สั่งเลยตอนแรกสั่งไปนี่สั่งไปกี่ขวดครับ
1: ทีแรกก็ลองก่อน1ขวด
0: 1ขวดลองแซมเปิลก่อนเน
1: า
0: ะทดลองดูเปล่านะครับ
1: ทดลองแล้วเปล่า
0: แล้วพอสั่งไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับรับประทานไปแล้ว
1: มันปวดแรกๆมันก็ดีบ้างอ่ะแต่นี้ก็กินทั้งหมดมันเป็น10กว่าขวดแล้วเนี่ยตอนน
0: ี้อ๋อดีบ้างแล้วก็ตอนนี้ได้รับประทานสูตรใหม่สูตรพิเศษสูตรพรีเมียมหรือยังครับดีว่าไปดินเนี่ยครับ
1: โอ้ดีมากเลยเนี่ยในรู้แรงมาแต่ไหนเนี่ยสูตรใหม่เนี่ย
0: คือตอนแรกกินสูตรเก่าอยู่ใช่ไหมครับดีว่าสูตรเดิมแล้วตอนนี้คือกินสูตรใหม่แล้วใช่ไหมครับสูตรดีว่าพรีเมียมเลยเนี่ยนะครับผม
1: ดีมาก
0: ไม่รู้เอาเรี่ยวแรงมาจากไหนเพราะอะไรครับถึงบอกว่าไม่รู้เอาเรี่ยวแรงมาจากไหนครับ
1: มันอยากจะทำงานแต่พึ่งนะอยากจะทำโน่นทำนี่แล้วก็ทำได้ด้วย
0: อ๋ออยากจะทำเลยมันคิดอยากจะทำแล้วมันเหมือนคนมีกำลังใช่ไหมครับ
1: ค่ะมันมีกำลัง
0: ครับ
1: ตอนนั้นไม่มีกำลังก็ทำไม่ไหวก็ไม่ได้ทำอะไร
0: ครับผมพอรับประทานไปแล้วเป็นยังไงครับรสชาติอร่อยไหมครับป้า
1: อร่อยเลยมันทีว่าเผลอกินแก้วเต็มๆเลยด้วย
0: หอมไหมครับ
1: มันทั้งหอมทั้งอร่อยอ่ะนะสูตรก็เข้มข้นดีอ่ะ
0: เข้มข้นเลยนะครับสูตรพรีเมียมเนี่ยนะครับผม
1: เข้มข้นดี
0: ครับกินวันละกี่มื้อครับ
1: ก็ธรรมดาเช้าอยู่กับเย็นนะนะ
0: ครับ
1: แคปซูลที่ให้มาไม่ได้กินไม่เป็นไรฮะ
0: อ๋อถ้า กินควบคู่ด้วยก็ดีครับผมอันนั้นคือสูตรเดิมใช่ไหมครับที่กินคู่กันแต่ตัวสูตรใหม่นี้ไม่ต้องรับประทานคู่แล้วนะครับผม
1: ไม่กินเลยเพราะว่าขี้เกียจกระตุ้นขี้เกียจกินขี้เกียจกลืน
0: อ๋อขี้เกียจกลืนแล้วผลตอบรับยังไงครับพี่ว่ามันมีเรี่ยวมีแรงสุขภาพเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างครับคุณป้ามาลัยครับน้ำสูตรไป5เป็นดินสูตรพรีเมียมเนี่ยครับ
1: ใจสู้อ่ะจะทำอะไรต้องทำให้ได้อะไรอย
0: ่
1: างเงี้ย เดี๋ยววันนี้จะทำให้นี่หน่อยก็จะทำให้ได
0: ้และที่แสดงผลนี้ทำอะไรไปบ้างครับ
1: ปอกมะพร้าวบ้างถางหญ้าบ้างที่มันรกๆแล้วก็ทำขนม
0: โอ้โห
1: มีลูกตาลเองอะไรเองแล้วก็ไปตัดไปตอง
0: คือ
1: ทำขนม
0: ด้วยนะครับขนมอะไรครับป้า
1: ขนมตาลเนี่ยทำขนมตาลแล้วก็บุญกะทิก็ทำหลายอย่างวันละอย่างอะไรเงี้ย
0: โอ้โหครับผมมีเรี่ยวมีแรงทำงานไหวทำขนมตาลได้ทำขนมวุ้นกะทิได้ด้วยโอ้โห80แล้วนะครับป้าไม่ใช่18นะ ทำได้ขนาดนี้เลยนะครับโอ้เก่งมากครับผมก็กินพรีเมียมไปน้ำสุนไพรพรีเมียมต้องบอกเลยว่าเข้มข้นมากกว่าขึ้น3เท่าตัวนะครับต้องบอกคุณฟังว่าแบบนี
1: ้
0: นี่ยืนยันจากปากคุณป้ามาลัยผู้สัมผัสจริงตั้งแต่สูตรเก่าแล้วใช่ไหมดีว่าสูตรเดิมใช่ไหมครับ
1: ค
0: ่ะแต่ตัวนี
1: ้พรีเมียม
0: แต่ตัวนี้ดีขึ้นกว่าเดิมไหมฮะ
1: ดีกว่า
0: ดีกว่าเลยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วกินอร่อยด้วยฮะ
0: อร่อยหอมอบอวลรันจวนไปหมดเลยนะครับกับกลิ่นผลไม้วิตามินสมุนไพรเนาะแล้วอะไรที่สังเกตจากตัวเองบ้างครับนอกจากมีเรี่ยวมีแรงสุขภาพเป็นยังไงบ้างครับป้าครับ
1: มันจะทำอะไรก็ทำให้ได้อะไรอย่างเงี้ย
0: มันเหมือนเป็นคนปกติอย่างเงี้ยเหรอฮะ
1: ค่ะเหมือนเราเคยมีแรงเมื่อตอนก่อนๆเนี้ยนะ
0: ครับเหมือนแต่ก่อนที่เคยทำงานไหวทำงานได้จากที่ทำไม่ได้ก็เดี๋ยวนี้กลับมาทำได้โอ้โหเนี่ยแหละนะครับคุณผู้ฟังครับน้ำสุดไปดีว่าไปดินพรีเมียมกล่องทองถ้าไม่ดื่มจะเสียได้จริงๆนะพี่สอนถึงบอกว่ายืนยันจากปากจากใจลองดื่มกันดูนะครับไม่เสียหายแน่นอนนะเพราะว่ากดคนที่รับประทานแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะบอกอยากจะพูดออกมาจากใจว่าจากหัวใจคนนึงเนี่ยที่เคยได้รับประทานแบบเนี้ยลองมาทานกันดูนะครับเรามีเงินมีทองกองท่วมหัวแต่ไม่ได้ใช้นอนติดเตียงเจ็บป่วยมันก็ไม่แข็งแรงไม่มีความสุขหรอกนะป้าเน
1: า
0: ะ
1: ไม่มีความสุข
0: แต่ถ้าเรา
1: ทำโน่นบ้างนี่บ้างอะไร
0: มีความสุขด้วยและรับประทานอะไรครับป้าครับนอกจากกินน้ำสุดไปดีว่าไปดินพรีเมียมกล่องทองสูตรใหม่แล้วยังรับประทานอะไรอีกครับ
1: จัสซาร่า
0: อ๋อจัสซาร่าตัวดีท็อกนะครับ
1: โอ้ดีจริงๆเลยดีมากเลย
0: แต่ก่อนมันเป็นยังไงครับป้าแต่ก่อนถ่ายไม่ออกหรือว่าท้องผูก
1: มันอยากจะท้องผูกแต่ต้องกินยาระบายอยู่เรื่อย
0: ทีท้องผูกแบบอึดอัดถ่ายไม่ออกแบบเนี้ยนะมันเวลาการเป็นมันจุกมันแน่นท้องไหมป้า
1: อิ่มมากๆก็จุกท้องกัน
0: จุกแน่น
1: ตรงนี้ตีอ่ะ
0: แล้วคนเราถ่ายไม่ออกเนี่ยมันรำคาญเนาะไม่สบายเนื้อสบายตัวนะป้าเน
1: า
0: ะ
1: จริงจริง
0: ครับแล้วพอเอาจัสซาร่าดีท็อกเนี่ยนะครับไปรับประทานตอนเวลาไหนครับคุณป้าครับ
1: สองทุ่ม
0: ทุกวันเลยประมาณนี้นะครับดื่มง่ายไหมครับตัวจัสซาร่า
1: โอ้ยทั้งหอมทั้งอร่อย
0: ทั้งหอมทั้งอร่อยนะครับ
1: อร่อยมาก
0: เทลงแก้วแล้วก็รินน้ำลงไปนะครับผมคนให้เข้ากันเนาะฉีกซองนะครับเทลงไปดื่มก่อนนอนแล้วเช้าตื่นมาถ่ายไหมครับ
1: แม่เราสบายเลย
0: ถ่ายได้เลยนะครับผม
1: ดีจริงๆเลยโห
0: แต่ก่อนมันไม่ถ่ายใช่ไหมป้าม
1: ันไม่ค่อยถ่ายแต่เพราะว่ามันเราไม่กินน้ำไง
0: เดี๋ยวนี้มันถ่ายเหมือนถ่ายหมดถ่ายสุดนะเนาะป้าเน
1: า
0: ะ
1: มันโล่งลำไส้เลยอ่ะ
0: โล่งเลยถ่ายโป่งโล่งสบายทำให้เรามีชีวิตชีวานะป้านะรู้สึกยังไงบ้างครับตั้งแต่ได้ขับถ่ายบ่อยๆได้เป็นประจำแบบนี้ครับป้าครับ
1: ดีอ่ะ
0: ดีเลย
1: แล้วดีใจทั้งหมดในร่างกายเนี่ย
0: ใช่ทั้งหมดเลย
1: ดีใจหมด ในร่างกายเรานะ
0: เปลี่ยนไปเลยนะครับป้าเนาะจาก
1: อ
0: ่อนแอเจ็บไข้ไม่สบายโรคภัยไข้เจ็บรุมเร้าเดี๋ยวนี้ทำงานไหวยังหาเงินได้อยู่เหรอครับป้า
1: ได
0: ้โอ้โหเนี่ยนะครับผมคือวันนี้ทำขนมตาลให้คนไปขายเหรอครับป้า
1: ให้ลูกสาว
0: ให้ลูกสาวไปขายโอ้เนี่ยแหละครับคุณผู้ฟังครับเห็นไหมพอร่างกายของเราแข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะหารายได้สร้างการสร้างงานได้นะครับเนี่ยแหละนะครับขนาดอายุ80แล้วนะครับกลับมามีชีวิตชีวาสดใสอยากทำนู่นทำนี่แล้วคุณผู้ฟังล่ะครับวันนี้กำลังเผชิญปัญหาทางด้านสุขภาพกันอยู่หรือเปล่าลองพิจารณาดูนะครับนี่ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นแค่คนเดียวเกิดขึ้นกันจาก10เป็น100จาก100เป็นพันจากพันเป็นนับหมื่นนับแสนคนที่วันนี้ฝ่าฟันวิกฤตปัญหาทางด้านสุขภาพและน้ำสุนไพรดีว่า5แผ่นดินพรีเมียมกล่องทองพร้อมแล้วนะครับที่จะให้ทุกคนได้พิสูจน์รับประทานกันดูแล้วจะได้คำตอบดีเหมือนคุณป้ามาลัยพึ่งทองหรือเปล่าอยู่ที่คุณพิสูจน์กันดูนะครับแล้วคุณป้ามาลัยอยากจะมีอะไรฝากจากใจผู้ใช้จริงดื่มจริงเห็นผลจริงไหมครับกับน้ำสุนไพรดีว่าแผ่นดินพรีเมียมกล่องทองแล้วก็ตัวจัสล่าเนี่ยครับคุณป้าครับ
1: ก็อยากให้กินกันทุกคนนะนะจะได้ร่างกายได้สุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงดี
0: ครับ
1: เขาแถวบ้านนี้เขาไม่กินกันเนี่ยเพราะว่าเล่นหวยทีพันสองพันเล่นได้แล้วนะไอ้ยาไอ้เนี่ยอาหารเสริมขวดละ600น่ะกินไม่ได
0: ้ครับผม
1: แต่ว่าไม่เล่นหวยกินน้ำสมุนไพรดีกว่าเราจะได้แข็งแรง
0: อันนี้เรียกว่าไม่ต้องรอว่าแทงผิดแทงถูกเนาะอันนี้แทงถูกแน่นอน
1: แน่นอน
0: เลือกถูกแน่นอนนะครับเพราะว่าได้ต่อสุขภาพแล้วตั้งแต่แก้วแรกที่ดื่มนะครับครับ
1: กินแล้วดูด้วย
0: แล้วก็กินบำรุงสายตาด้วยใช่ไหมครับป้าก
1: ินนะบางทีก็เป็นตื่นพุ่มบางทีนอนก่อน
0: บำรุงสายตาครับ
1: กินตาหาตื่นพุ่มลุกมากิน
0: ครับผมทั้งร่างกายสายตาแล้วก็ดีท็อกเนี่ยแหละครับระบบขับถ่ายไม่ติดขัดแล้วก็สบายขึ้นแข็งแรงขึ้นนะครับและอยากให้ได้มาลองกันจริงๆกับตัวน้ำสุนไพรสูตรใหม่พรีเมียมกล่องทองเนี่ยนะครับที่เป็นดีว่าเหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นดีว่าพรีเมียมที่เข้มข้นกว่า3เท่าตัวแล้ววันนี้คุณป้ามาลัยพึ่งทองได้สัมผัสแล้วจึงมาบอกต่อว่าเนี่ยแหละมันดีมากๆนะครับที่มันเกิดขึ้นจากใจผู้ใช้จริงเห็นผลจริงแบบนี้นะครับเอาละครับสุดท้ายท้ายสุดแล้วครับคุณป้าครับทั้งร่างกายและสายตาแล้วก็ดีท็อกลำไส้ด้วยอยากจะมีทิ้งท้ายอะไรไหมครับคุณป้าครับเชิญครับกับผู้ที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้ครับ
1: ก็อยากก็ให้กินเหมือนกันอย่างนี้แหละจะได้ดีร่างกายจะได้แข็งแรงนะ
0: ครับไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าร่างกายแล้วเนาะป้าเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: สำคัญที่สุดแล้วก็ร่างกายเราเนี่ยนะครับที่ติดตัวเราอยู่ตรงนี้แล้วถ้าเราเจ็บป่วยก็เป็นภาระลูกหลานด้วยนะป้าเน
1: า
0: ะ
1: แต่ถ้าเราไปดูแลอีกเนาะ
0: ถ้าเราแข็งแรงเราก็ช่วยเหลือตัวเองได้นะครับเนี่ย80แล้วนะครับยังทำงานไหวทำงานบ้านได้ทำขนมนะครับให้ลูกออกไปขายได้แล้วทำการเกษตรอยู่บ้างไหมครับป้าตอนนี
1: ้ให้ลูกชายทำ
0: อ๋อให้ลูกชายทำปลูกอะไรไหมครับพืชเศรษฐกิจตอนนี้ครับ
1: ไอ้นี่ปลูกข้าวอ่ะ
0: อ๋อปลูกข้าวนะครับ
1: ปลูกข้าว
0: แล้วมีปลูกอะไรอีกไหมครับพืชเศรษฐกิจ
1: อ๋อมีก็ปลูกกระท่อมอ
0: ๋อปลูกกระท่อมนะครับแหมโครงการรัฐบาลนะมีปลูกกระท่อมด้วยปลูกเยอะไหมครับ
1: 50
0: ต้นนะครับผม
1: 50 60ที่บ้านอีก
0: 50 60ต้นเอาล่ะครับทําเนี่ยมีใครอยากจะได้ใบกระท่อมนะครับกับคุณป้ามาลัยพึ่งทองก็ไปหาคุณป้าได้เลยอยู่ตรงไหนครับเนี่ยครับถ้าอยากจะไปขอซื้อใบกระท่อมเนี่ยครับคุณป้า
1: อยู่ลาดหลุมแก้วนี่แหละ
0: อยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
1: บ้านเลขที่ 31/1
0: หมู่ครับ
1: หมู่2
0: ตำบลครับ
1: ตำบลละแหง
0: อำเภออ
1: ำเภอลาดหลุมแก้ว
0: จังหวัดครับ
1: ปทุมธานี
0: ชื่อคุณป้าชื่ออะไรนะครับ
1: ชื่อมาลัย
0: ป้ามาลัยพึ่งทองนะครับผมถ้าคนแถวนั้นเนี่ยรู้จักเลยนะป้านะทำขนมหวานทองหยิบทองหยอดเนี่ยนะไปสั่งได้เลยนะครับป้าสมัยก่อนเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ถ้ามีคนไปสั่งทำไม่ไหวเลยเนาะเยอะ
1: ๆงานก็มีคนมาถามม
0: ี
1: คนมาถามอีกทำขนมไหวไหมบอกไม่ไหว
0: อ๋อครับ80แล้วเนาะเอาแค่นี้พอประมาณแล้วพอกินพออยู่นะป้าเนาะอย่าหักโหม
1: พอกิน
0: ดูแลสำคัญที่สุดเลยสุขภาพเนี่ยแหละนะครับผมครับเอาละคร
22: ับมากๆนะครับสำหรับวันนี้ใครที่ให้เกียรติติดตามและฟังรายการและขอบคุณแขกรับเชิญด้วยนะ

0: ว่าดีว่าดีว่าใครใครดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าน้ำสุนใบดีว่า5แผ่นดินกันนะครับ1ชุดในราคาแค่750บาทเท่านั้นประกอบไปด้วยน้ำสุนใบดีว่า5แผ่นดินเนี่ยปริมาณ750มลลิตร1ขวดและแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก1กระปุกดันโดก้ารับประทานคู่กันครับกับน้ำสุนใบ1แก้วแล้วก็แคปซูล1เม็ดรับประทานเช้าและเย็นทุกวันได้ตอบโจทย์ทางด้านสุขภาพอย่างแน่นอนนะครับโรคเล็กโรคใหญ่โรคใหม่โรคเก่าลองรับประทานกันดูแล้วคุณจะตอบโจทย์ทางด้านสุขภาพมากๆ1ชุด750บาทแต่ถ้าคุณฟังสั่ง2ชุดนะครับคุณผู้ฟังจะได้ในราคา 1,500 บาทแต่ไม่พอเท่านั้นจะได้รับแถมโปรโมชั่นพิเศษฟรีอีก1ชุดทันทีเท่ากับคุณได้น้ำสุนไพดีว่า5แผ่นดินเนี่ยนะครับ3ขวดแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติดันโดก้าอีก3กระปุกคือได้รับทั้งหมด3ชุดเลยนะครับในราคาแค่ 1,500 บาทตกเฉลี่ยแล้วเหลือแค่ชุดละ500บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าคุณฟังครับสั่งโปรโมชั่นโปรใหญ่ไฟกระพริบ4ชุดครับชุดละ750ใช่ไหมครับคูณ4 4ชุด 3,000 ถ้วนแถมฟรีอีก3ชุดทันทีเป็น7ชุดครับและถ้าบำรุงสมองสายตาครับ1กระปุก650บาทสั่งไปเลยครับวันนี้จัดโปรพิเศษ4กระปุก 1,000 บาทครับ4กระปุก 1,000 บาทเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ250บาทแต่ถ้าสั่งโปรใหญ่ไปเลยครับ9กระปุก9กระปุกในราคาแค่ 2,000 ถ้วนครับตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ220กว่าบาทเท่านั้นเอาละครับมาจดมาจำเตรียมปากกาเตรียมกระดาษแล้วพร้อมจดพร้อมบันทึกเลยและโทรมาสั่งเพชรอดิสรได้เลยนะครับส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับย้ำนะครับ0894181818ครับ0894181818ครับแล้วมีกาแฟสูตรซุปเปอร์เอ็กต้าสูตรใหม่เข้มข้นหอมขจรกระจายใครได้เป็นคอกาแฟลองรับประทานแล้วจะรู้ครับวันนี้ห่อเล็ก52 600บาทห่อใหญ่100ซองในราคา999บาทรายการความสุขมากความทุกน้อยหมดเวลานะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะไปข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็

0: มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
1: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
2: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
0: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
1: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
0: กระสอบสีเขียว
2: ของมารวยทีวี
3: ใช่ดีจริงๆ
4: นะขอบคุณนะแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
6: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัย
7: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับดังใจชยานุกูลค่ะนายกไฟเขียวโยกปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าทำเนียบรอโปรดเกล้าตำแหน่งใหม่ด้านวราวุธยันไม่มีระบอบทักษิณระบอบสีน้ำเงินคนไทยอยู่ใต้ระบอบเดียวคือประชาธิปไตยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเตียนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเผยนายกไฟเขียวเด้งณัฐพงษ์ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าทำเนียบรอปลดเก้าตำแหน่งใหม่คุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีที่รัฐสภาโดยระบุว่าในการประชุมครม.วันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะเสนอยกย้ายนายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมออกจากกระทรวงอุตสาหกรรมแต่ยังไม่มีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงคนใหม่โดยขอให้รอติดตามมติครม.ว่าจะมีการโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งใดโดยนายวราวุฒิยอมรับว่านายณัฐพลจะย้ายประจำที่ทำเนียบรัฐบาลและเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายการแต่งตั้งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่จะต้องรอให้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายณัฐพลให้ดำรงตำแหน่งใหม่และประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบในการโยกย้ายแล้วหรือไม่นายวราวุฒิระบุว่าได้มีการหารือกับนายกรัฐมนตรีแล้วและนายกรัฐมนตรีอนุมัติเรียบร้อยทั้งนี้มีรายงานว่านายณัฐพลคาดว่าจะไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญระดับสูงเทียบเท่ากับปลัดกระทรวงโดยเป็นตำแหน่งที่ใช้รองรับข้าราชการระดับสูงหรือปลัดกระทรวงที่มีการโยกย้ายจากหน่วยงานอื่นนี่ผู้คนจะยึดเพิ่งไปงานครับ
5: นอกจากนี้นายวราวุฒิในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีที่นายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยวิจารณ์ระบอบสีน้ำเงินไม่ต่างกับระบอบทักษิณว่าไม่มีระบอบอื่นมีแค่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและต้องยอมรับว่าผู้นำในแต่ละห้วงเวลามีลักษณะการทำงานคนละสไตล์กันการเมืองแต่ละห้วงมีแนวทางเทคนิคใหม่ๆในการทำงานจึงฝากถึงกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยว่าออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงหรือแสดงความคิดเห็นได้แต่ขอให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่าทำให้มีความเดือดร้อนกับผู้คนรอบข้างการลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยทุพพลภาพและประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังไปยังจุดปลอดภัยเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กองกำลังสุรนารีเร่งดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
7: ทหารมาแล้ว
8: กองกำลังสุรนารีโดยชุดปฏิบัติการกิจกรรมพลเรือนที่2202จัดกำลังพลลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนและผู้ป่วยทุพพลภาพหน้าบ้านขนาดมอนตะวันออกตำบลตาตุมอำเภอสังขละจังหวัดสุรินทร์ภายหลังในพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องจนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังและกระทบต่อการดำรงชีวิตของชาวบ้านในการปฏิบัติงานครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้บูรณาการร่วมกับผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.เข้าอำนวยความสะดวกและเร่งเคลื่อนย้ายประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยทุพพลภาพออกจากพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้อย่างเรียบร้อยทั้งนี้หน่วยงานในพื้นที่ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและประสานการช่วยเหลือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลความปลอดภัยสูงสุดและช่วยให้พี่น้องประชาชนผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการกวนอิมจำปาทองดำเนินรายการโดยดีเจตะวันจันทราค่ะ
10: โทร0818534139 081 853 4139

0: ากลับมาอีกครั้งกับคำว่ากวนอิ่มของในห้างประจวบจำปาทองพลิกโฉมวงการเกษตรเมืองไทยกับการใช้สุดยอดอาหารเสริมพืชกวนอิ่มจำปาทองของในห้างประจวบจำปาทองผสมน้ำฉีดพ่นทางใบให้ได้กับพืชทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวใช้แล้วไม่ผิดหวัง
1: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดเลือดไม่น่าเลือดไม่เชื่องเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
0: จ่ายแพงกว่าทำไมจ่ายแพงกว่าทำไมสนใจติดต่อ0818534139 0818534139
2: ทางเรื่องใหม่ของพี่น้องเกษตรกรไทยกับการใช้ปุ๋ยกวนอิ่มจำปาทองสูตร2เกลือมหัศจรรย์ของท่านในห้างประจวบจำปาทองพกพาง่ายสะดวกสบายใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวใช้แล้วไม่ผิดหวังปุ๋ยกวนอิ่มจำปาทองชนิดผงผสมกับปุ๋ยกวนอิ่มไคโตซานชนิดน้ำฉีดพ่นทางใบ1ซองใช้ได้10ไร่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตความยากจนต้องปุ๋ยกวนอิ่มจำปาทองสนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
0: ดังทั่วไทยไปทั่วทิศกับผลผลิตของกวนอิ่มจำปาทองและกวนอิ่มไคโตซานสูตร2เกลือมหัศจรรย์ของในห้างประจวบจำปาทอง
1: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดเลือดไม่น่าเลือดไม่เชื่องเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
0: ระวังของปลอมของลอกเลียนแบบของแอบอ้างกวนอิ่มจำปาทองโทร0818534139 0818534139

0: สิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตก็คือชีวิตของเรานี่เองหากไม่มีชีวิตเหลืออยู่แล้วก็ไม่มีสิ่งใดที่มีค่าเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสบายๆ สไตล์กวนอิมนะคะกับสูตร2เปลือมหัศจรรย์โดยตะวันจันทราทางคลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นประจำพบกันนะคะแบบไม่มีวันหยุดรักเธอไม่มีวันหยุดเนี่ยนะคะสบายสบายสไตล์กวนอิมเป็นแบบนั้นเลยนะคะออนแอร์กันนะไม่สดสดก็ได้พูดคุยหลังไมค์ก็ดีนะคะแต่อย่าไปพูดทั้งสองวิธีนะทำไม่ได้นะคะหน้าไมค์ก็จะเป็นเบอร์ของจันทรา0812801939 0812801939ส่วนเบอร์หลังไมค์นะคะ0818534139นะคะสนับสนุนรายการโดยบริษัทนานาจำปาทองอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสมุนไพร ของคุณหมอณรงค์กับแอมกับไอสักนิดหนึ่งของคุณหมอณรงค์พุ่มโพงามเคี่ยงเสียมจริงเคี่ยงเสียมป้อว้าวสายแรกของวันไม่ต้องบอกละนะคะฟังทุกวันสวัสดีค่ะ
1: ของถึงแล้วจ้า
0: จ้าเป็นไงได้รับมีอะไรแตกหักเสียหายหรือสอบถามอะไรไหมพี่
1: เออแล้วไอ้ปุ๋ยก้านนี้ใส่ไอ้ผสมกันฉีดใช่ไหม
0: ใช่ปุ๋ยน่ะใช้น้ำไปฉีดอะไรถามก่อน
1: ไอ้หลายอย่าง
0: พืชผักสวนครัวใช่ไหมน่ะเขาเรียกว่าพืชผักสวนครัวอันนั้นน่ะน้ำ180ฟังค่ะไอ้ซองเล็กๆน่ะ180ลิตรน้ำอ่ะนะส่วนไคโตซานเนี่ยเป็นน้ำน้ำนะไปหลังจากที่เราผสมปุ๋ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยไคโตซานจะใส่เท่ากับน้ำถ้าน้ำ20ลิตรก็ใส่2ฝาถ้าน้ำ10ลิตรก็ใส่ฝาเดียวจ้าโอเคค่ะสวัสดีค่ะนะคะสูตร2เกลิมไว้ตอนนี้ได้รับความไว้วางใจพอฟังไปแล้วเนี่ยโอ้โหพริกกดดกนะคะมะเขือนี่กรอบแข็งกระแตงกวางี้นะคะมะนาวนี่ก็กินกันไม่ทันอุ้ยอะไรมันจะดกปานนี้แน่ละนะคะเพราะว่ามันเป็นนวัตกรรมใหม่มันกินทั้งใบพืชที่กินทั้งใบ 70% นะไอที่เรียนป.7มาเนี่ยพืชกินทั้งรากเนี่ยเราเรียนกันมาเราก็รู้แบบนั้นแต่พอนวัตกรรมใหม่มันเกิดขึ้นมานะคะถึงได้รู้ว่าพืชเนี่ยมันกินทางใบ 70% ถ้าใครที่ยังพอแม้มันแรงว่ะนายแรงนี่แหละมันต้องตัวช่วยเลยใช้สูตร2เกลือผสมน้ำแล้วก็ฉีดพ่นไปที่ต้นพืชของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นนาข้าวอ้อยมันสำปะหลังยางพาราข้าวโพดพืชผักสวนครัวพืชลงหัว เพราะฉะนั้นบางคนถามว่าแตงฉีดได้ไหมเป็นพืชนะคะได้หมดเลยสวัสดีครับพี่ปราณีโทรศัพท์จันทาเป็นอะไรเนี่ยจ้ะเดี๋ยวโทรกลับไปนะพี่นะอยู่ๆก็รับสายไม่ได้เฉยเลยน่าจะอยากได้ของใหม่ละมั้งเนี่ย นะคะพืชผักสวนครัวพืชลงหัวเนี่ยไม้ดอกไม้ประดับก็ใช้ได้นะคะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ีค่ะพี่ค่ะ
1: ค
0: ุ
1: ณจันทาพี่กินป้อของคุณไปนะพี่นั่งยองๆได้แล้วตอนเนี้ย
0: ว้าวโหไม่หงายหลังเลยใช่ไหมพี
1: ่
0: บอก
1: ไม่งั้นพี่จะตึงตรงสะโพกหัวเข่าเนี่ยพี่จะตึงมากเลย
0: แน่ละเพราะมาดูแลเส้นเอ็นไงที่จันทาบอกนะ
1: พี่กินเช้าแล้วก็เย็นหลังก็อาหารว่างอ
0: ่
1: ะ
0: อ
1: ะไรแล้วพี่จะกิน
0: ดีแล้วล่ะพี่เพราะกันเนี้ยเขาเรียกว่าพี่กินถูกโดสของมันไง
1: จ้ะ
0: จ้ะ
1: เดี๋ยวนั่นแล้วเดี๋ยวพี่สั่งใหม่
0: จ้าโอ้ดีใจด้วยนะพี่นะโหก็เราจะดังยองยองได้นี่แหลมแล้วล่ะพี่ทำอะไรก็สะดวก
1: พี่ไปขายของพี่เดินขึ้นชั้นสองได้สบายตอนนั้นพี่ขึ้นไม่ได้เลย
0: จันทาดีใจกับพี่ด้วยเนี่ยจริงๆไม่ได้อยากขายแล้วแค่พี่แค่ครอบครัวของเราเนี่ยมีความสุขจันทาก็สุขด้วยแล้วล่ะพี่
1: จ
0: ้าค่ะค่ะนะคะบอกบุญด้วยนะคะแล้วมันจริงๆนะร่างกายของเราเนี่ยก็อย่างที่ตอนเข้ารายการเนี่ยที่บอกมาเนี่ยฟังกันป่ะล่ะตอนเข้ารายการน่ะก็ฟังอยู่ว่าแต่ว่าเมื่อกี้ก็เข้าว่ายังไงนะเขาบอกว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตก็คือชีวิตของเรานี่แหละนะคะถ้าเราแข็งแรงเห็นไหมโอ้จิตใจเราก็จะแจ่มใสจะไปไหนก็ได้นี่นะคะ ถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงสักอย่างเนี่ยค่ะของมีค่าที่อยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ที่ตัวเราหรือว่าอยู่ในธนาคารเนี่ยมันแทบจะไม่มีค่าอะไรเลยนะมีเงินเยอะแยะไปหมดแต่ก็นอนดูนะแบงค์ปลิวไปเนี่ยยังไม่มีโอกาสจะลุกขึ้นไปเก็บได้เลยเนี่ยเห็นป่ะน่ะแล้วคนที่จะใช้เงินเรามากที่สุดนั่นคือหมอแหมจริงไหมล่ะหามาแทบตายตอนยังมีเรี่ยวมีแรงแข็งแรงอยู่เอาแรงไปแลกเงินพอเริ่มอายุมากขึ้นเป็นไงเอาเงินไปแลกแรงกลับแล้วตอนเนี้ยเออไม่ค่อยจะมีเรี่ยวไม่ค่อยจะมีแรงเดินก็ยักแย่ยักยันเนี่ยต้องไปหาคุณหมอเอาบางคนไปผ่าเข่าเสื่อมเอาไปผ่าสะโพกไม่ค่อยดีโอ้ยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปเหนียวกับร่างกายของตัวของเรานะคะอะไรที่มันดีๆอาหารเสริมเนี่ยนะคะกินไปเถอะมาแต่ต้องบอกก่อนนะว่าอาหารเสริมคืออาหารเสริมมันจะไม่มีผลในการรักษาแต่มันจะไปฟื้นฟูบางคนเห็นไหมอย่างพี่ปราณีเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นไหมจากนั่งยองไม่ได้ยองได้ชั้นสองขึ้นไม่ได้ตอนนี้ขึ้นได้แล้วเนี่ยนะคะเส้นแขนเองตึงอะไรทำนองเนี้ยนะคะตัวเคี้ยนเสียมป้อเนี่ยมันดูแลเรื่องของเส้นเอ็นแล้วก็กระดูกถ้ากระดูกเราแข็งแรงสักอย่างเนี่ยแหลมทุกเรื่องอะไรส่วนงาดำนะคะจะเป็นลดการอักเสบเนี่ยนะทำให้ข้อของเรานี่ดีขึ้นถ้าเรากินทั้งสองตัวได้เนี่ยโอ้โหบอกเลยนะคะเหมือนอาหารขึ้นภัตตาคารนั่นแหละมันจะดีทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะเบอร์โทรศัพท์เนี่ยถ้าคุยกับจันทาไม่รู้เรื่องเนี่ยคุยกับบอสก็ได้นะคะเพราะบอสของเราเนี่ยหรือดีเจตะวันเนี่ยจบแพทย์แผนไทยมาจะมีความรู้เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บได้ดีมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของสมุนไพรก็เบอร์มาสิพูดอยู่นั่นแหละอ้าวเมื่อสักครู่นี้ก็ให้ไปก็ให้อีกครั้งก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยนะคะเบอร์ของดีเจตะวันนะคะ0818534139ส่วนเบอร์สาวนะคะสวยพอประมาณนะคะคือความสวยที่จันทาเอาแค่พอเอาแค่มาพอใช้เท่านั้นเองนะคะไม่ได้เอามาเยอะแยะอะไรหรอกเอามาแค่พอดูได้อ่ะนะคะ0812801939นะคะ0812801939เอาแค่พอใช้ตอนนี้ชักจะไม่ค่อยพอแล้วนะคะพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยนะคะความสวยความงามก็เริ่มลดลงเพราะมันจะมีริ้วมีรอยโอ้โหกระเอ้ยฝ้าเอ้ยนี่นะคะแม่ประดังประเดลดาหน้ากันเข้ามาเชียร นะคะความสวยยังไม่มาแต่ความชราที่ไกลเต็มที่แล้วนะคะโอ้อยู่แค่หัวบันไดยังไม่ได้ก้าวขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราต้องมีประตูปิดนะคะปิดไม่ให้ความชรามาเยือนโดยนี่เลยนะคะเก้าพลังแห่งการบำรุงนั่นคือสบู่รังไหมทองคำซึ่งจะมีสารสกัดจากธรรมชาติไม่รู้มันจะเล่งไปไหนนั่นน่ะสิจันทาก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันแหละนะคะเก้าพลังแห่งการบำรุงนะคะในสบู่รังไหมทองคำตะวันจันทราเนี่ยนะคะจะดูแลครอบครัวของเราเริ่มกันตั้งแต่เช้าเลยใครที่อาบน้ำเช้านี่นะคะไปหยิบสบู่ตะวันจันทรามาใช้เลยเพราะว่ามันมีสารสกัดจากธรรมชาติถึง9ชนิดอยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นทองคำน้ำผึ้งไนอะซินาไมด์นะคะโปรตีนรังไหมน้ำนมข้าวรากชะเอมเมือกหอยทากว่านหางจระเข้แล้วก็วิตามินอีโดยเฉพาะวิตามินอีเนี่ยเขาบอกเลยนะทั้งในอาหารทั้งในผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจะไปช่วยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่จะไปช่วยเพิ่มมอบความชุ่มชื้นให้กับผิวนะเมื่อหอยทากที่มีสารอิลาสตินเนี่ยช่วยฟื้นฟูโอ้โหตอนนี้รูปโฉมนะคะสวยนะสวยเหมือนตะวันจันทานั่นแหละนะตะวันนี่ก็แสงสว่างจันทานี่15ค่ําขึ้นนะไม่ใช่แรม ขึ้น15ค่ํานะพอเปิดสบู่ออกมาจากถุงเนี่ยตอนนี้เรายังไม่มีกล่องนะคะพี่น้องค่ะใครที่สั่งอ๋อทําไมฉันสั่งสบู่ไม่เห็นมีกล่องเลยวะเราก็ไม่ได้ใช้กล่องอยู่แล้วนะคะตอนนี้คือเรามีความเร่งรีบอยากจะให้ครอบครัวของเราได้ใช้นะคะโดยเร็วไวกล่องเดี๋ยวค่อยมาทีหลังหวัดดีครับพี่ลำดวน
2: สวัสดีจ้าสั่งของหน่อย
0: อ๋อสั่งมาเลยพี
2: ่รูทีนหนึ่ง
0: รูทีนหนึ่งสามร้อยจ้า
2: เ าดิน2
0: นาดิน2 700พันนึงพอดีเลยเนี่ยจ่ายอะไรอีกพี่
2: ถ
0: ั
2: ่ว54
0: กี่ห่อคะ
2: จ้ะถั่ว54
0: 1ห่อ150จ้ะ
2: ยาหม่องขวดนึง
0: หม่อง50จ้ะอะไรอีกพี่ 1,200 ละ
2: พอแล้วจ้ะ
0: ของแถมพี่รับอะไรพี่ลำดวน
2: อย่างนั้นแหละก็อย่างเดิม
0: ก็อย่างเดิมพี่ใช่ไหมที่บอกว่าปลูกพริกมันจะตอนนี้มันคลาตอนนี้จันทาสับสนกับการที่เขาแบบว่าโอ้โหคือดีใจกับเขาอ่ะเมื่อวานนี้คุณพี่ท่านหนึ่งที่บอกว่าปลูกพริกเจ็ดต้นเก็บขายได้3กิโลหลังจากที่เหลือกินแล้วด้วยนะเหลือแจกอีกจริงๆพี่ของตอนนี้พริกเนี่ยเป็นพืชที่มียาเรียกว่าอะไรอะไรเรียกอะไรที่มันพูดกันง่ายๆแบบบ้านเราเนาะมียาฆ่าแมลงตกค้างมากที่สุดเนี่ยมีสารตกค้างว่างั้นดีกว่าจ้าอะไรนะ 2,200 ค่ะพี่ 1,200 เพราะว่ารูทีน300นาดิน2ขวด700 1,000 ตัว5 450จะหม่อง50เป็น200เป็น 1,200 ค่ะพี่แต้มป้อ1แผง
2: จ้ะ
0: โอเคจ้ะ
2: ไอ้เนี่ยไอ้สะสมเลิกแล้วใช่ไหม
0: จะเลิกตั้งแต่เมษาแล้วค่ะพี่
2: เปล่าพี่จะได้เอากินมันทิ้ง
0: จ้ะเลิกไปตั้งแต่เมษาแล้วพี่เพราะเราสับสนมาก
2: ใช่มันเยอะเนาะ
0: จ้ะขอบคุณนะคะพี่ลำดวนค่ะสวัสดีค่ะนะคะมาเราปิดประตูความชราไม่ให้มันมาเยือนได้ง่ายๆเนี่ยสบู่ทองคำเนี่ยนะคะสบู่รังไหมทองคำตะวันจันทราเนี่ยจะดูแลครอบครัวของเราก็ตั้งแต่มื้อตั้งแต่เริ่มเช้าอาบน้ำเช้าก็หยิบสบู่ตะวันจันทรามานะคะแต่ถ้าอยากดูแลผิวกายโอ้โหเมื่อวานนี้ไปเข้าสวนตะคันนี่เกินวาจันทราตะคันซะขนาดนี้ก็ต้องเอาสบู่บัวหิมะเป็นตัวช่วยอย่างจันทรานี่ก็จะใช้ทั้งบัวหิมะใช้ทั้งรังไหมทองคำเลยนะอาบน้ำด้วยบัวหิมะเสร็จเรียบร้อยผิวพรรณสะอาดสะอ้านนะคะอยากจะผิวเปล่งปลั่งนะลดรอยพวกกระพวกจุดด่างดำก็ลงด้วยไหมทองคำแล้วเอาทั้งสองอย่างผสมรวมกันเลยโอ้โหดีเป็นคนละแบบนะคะแต่อย่าลืมนะคะว่ารังไหมทองคำเนี่ยเป็นสบู่ที่สูตรอ่อนโยนมากแล้วก็เป็นธรรมชาติแบบสุดๆเลยใครที่ชอบธรรมชาติแล้วไม่อยากจะได้เคมีเป็นส่วนอย่างฟองสบู่เนี่ยเห็นไหมบางยี่ห้อโอ้โหฟองอย่างก็ผงซักฟอกอันนั้นเขาใส่สารเพิ่มฟองแต่ของเราไม่มีถ้าอยากจะได้ฟองท่านต้องใส่ในถุงตะข่ายแล้วถุงตะข่ายตีฟองเนี่ยนะคะใช้ไปจนหมดจนหยดสุดท้ายเลยไม่มีสบู่หลงเหลือเลยยังมีแต่เมื่อคอยทากเหลืออยู่ติด อันนั้นก็ยังใช้ได้อยู่นะคะแล้วก็เราจะได้ฟองแบบมันไม่ใช่เป็นฟองอ่ะอย่างที่เล่าให้เมื่อวานเนี้ยไอ้ที่ที่ครูเนี่ยเวลาเป็นเด็กๆเนี่ยชอบเอามาทาตัวแทนสบู่อ่ะแล้วผิวมันก็สะอาดจริงๆนะนะคะโคลนแต่สมัยก่อนโคลนมันสะอาดอ่ะมันไม่เหมือนโคลนสมัยนี้โอ้โหขนาดน้ำฝนยังไม่สะอาดอ่ะแล้วโคลนจะสะอาดหรือแล้วก็หาโคลนยากเลยนะนะคะเพราะว่าไม่รู้มันไปอยู่ไหนนั่นน่ะสิถ้าอยู่ไหนแกรู้บอกด้วยนะจันทาต้องถามครอบครัวของเราถ้ารู้จะบอกจันทาดีกาง่ายกว่ากันเยอะเลยสบู่รังไหมทองคำตะวันจันทรานะคะรูปโฉมใหม่นะคะแล้วก็โอ้โหเราเพิ่มเติมนะคะพูดกันง่ายๆปรับปรุงสูตรให้มันดียิ่งกว่าเดิมอีก1ก้อนเนี่ย120นะคะถ้า2ก้อนจะเหลือก้อนละ110บาทแต่ถ้า3ก้อนขึ้นไปจะเหลือก้อนละ100บาทยิ่งไปใช้ควบคู่กับนี่เลยนะคะครีมกันแดดเอ้ยไนท์ครีมครีมกันแดดไนท์ครีมไนท์ครีมก็คือครีมกลางคืนนั่นแหละนะคะน่ะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสำหรับกลางคืนนะคะบางคนเรียกไนท์ครีมบางคนเรียกครีมกลางคืนตัวนี้เขาบอกเลยนะคะเป็นจะไปช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นบำรุงผิวหน้าให้นุ่มเรียบเนียนกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติถ้ายิ่งเราใช้ต่อเนื่องตอนนี้จันทาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตื่นมานี่โอ้โหหน้านึกว่ากระดาษทรายหน้านี่แห้งนะคะแต่พอใช้ไนท์ครีมตะวันจันทาเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยนะคะเราฟื้นฟูผิวไปช่วยให้ผิวของเราเนี่ยดีขึ้นหลังจากที่ประจนมลพิษมลภาวะเอ่ยสารพัดสารเพนะคะเจอแสงดุงแสงแดดเนี่ยเรามาบำรุงผิวตัวนี้ ตื่นเช้ามานี่หน้านี่เนียนไม่พอนะคะมีความนุ่มแล้วลองใช้มือขัดหน้าเบาๆเนี่ยโอ้โหออกมาเป็นขี้ใครเลยนะคะนั่นคือเซลล์ที่มันเสื่อมสภาพซึ่งมันเคยหมักหมมอยู่ที่หน้าเราบางคนหน้าหมองบางคนมีริ้วรอยเนี่ยลองซะให้ได้เชียนะคะแล้วโรคโฉมใหม่ในนามของตะวันจันทรานะคะครีมกลางคืนเติมความชุ่มชื้นให้ล้ำลึกกับผิวเลยผิวกระจ่างใสสม่ำเสมออ่านะคะบำรุงผิวให้นุ่มเรียบเนียนเสริมเกราะป้องกันผิวลดเลือนความหมองคล้ำ250บาทนะคะครีมกลางวันก็250ยิ่งซื้อคู่กับไม่ว่าจะเป็นสบู่รังไหมเนี่ยก็จะเหลือก้อนละ100บาทนะถ้าซื้อเป็นเซตความงามแต่ถ้าเป็นสบู่บัวหิมะเนี่ยก็จะเหลือ30บาทจาก45บาทถ้าซื้อเซตความงามอย่าลืมนะจ๊ะสนใจตัวไหนสั่งมาเดี๋ยวจันทาจัดยังไม่จบสำหรับผู้ที่สนับสนุนรายการเนี่ยนอกจากบริษัทนานาจำปาทองนะคะที่มีสูตรสองเกลือมหัศจรรย์คือปุ๋ยกวนอิมจำปาทองและกวนอิมไคโตซันชนิดน้ำต้องใช้คู่กันนะจึงเรียกว่าสองเกลือถามว่าใช้อย่างเดียวได้ไหมได้ก็เหมือนกับท่านกินข้าวนะกินข้าวอย่างเดียวได้ไหมได้แต่ร่างกายเราแข็งแรงไหมโตจริงเจริญเติบโตแต่ภูมิต้านทานไม่มีพืชก็เช่นกันเมื่อกินปุ๋ยเข้าไปแล้วนะคะโตโอ้โหออกดอกออกผลบางทีออกดอกดอกร่วงเฉยเลยนะคะเพราะความสมบูรณ์มันไม่พอหรือว่าออกลูกก็แม่กระปิดกระปอยมะเขือพวงหรือว่ามะเขือเปราะก็ไม่แน่ใจนะคะบางพวงที่มีอยู่สองสามลูกเอง ความสมบูรณ์ไม่พอแต่เขาก็ได้ปุ๋ยไปไงมันก็เจริญเติบโตไคโตซานมันเป็นน้ำนะคะพี่น้องค่ะบางคนเรียกฮอร์โมนของพืชเนี่ยถ้าไปใช้กับนาข้าวแม่เกือบจะออกจะไปไส้กับนาข้าวแหละก็ได้นะเพราะว่าภาคอีสานก็ฟังกันอยู่นะคะเอาไปไส้กับนาข้าวก็ได้เช่นกันในนาข้าวนะคะจะทำให้ข้าวเนี่ยโอ้โหเวลาเก็บเกี่ยวมาแล้วเนี่ยน้ำหนักดีมากความชื้นก็น้อยต้นข้าวก็แข็งแรงนะคะไม่ล้มง่ายเก็บเกี่ยวง่ายสิถ้ามันไม่ล้มอ่ะรถเกี่ยวข้าวเข้าไปเนี่ยยิ้มเลยโอ้โหต้นมันแข็งอ่ะนะมันตั้งเก็บเกี่ยวสบายหรือว่าถ้าเราเกี่ยวเดี๋ยวนี้ชาวนาเราไม่ค่อยได้เกี่ยวข้าวได้เกี่ยวกันแล้วเนาะโทรศัพท์กดปุ่มอย่างเดียวหรือว่าทัชสกรีนเนี่ยแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บสั่งรถเกี่ยวข้าวลงเลย อย่างนี้เราทำนาด้วยโทรศัพท์กันนะเนี่ยนะคะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ควายไถนาดะนาโอ้สารพัดสารเพอันนี้มีสั่งทางโทรศัพท์เดี๋ยวรถไถนาลงและง่ายปลูกข้าวเดี๋ยวนี้ไม่ต้องดำนะคะมีรถปลูกข้าวอีกโอ้โหอะไรจะสะดวกสบายปานนั้นแต่ค่าใช้จ่ายมันก็สูงตามมาเพราะฉะนั้นปุ๋ยได้กระสอบนึงไม่ใช่ถูกๆนะเอาขี้เลขี้เลแล้วก็700-800บาทแต่ปุ๋ยของบริษัทนานาจำปาทองหรือว่าปุ๋ยกวนอิ่มเนี่ยโอ้โหลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต1ซองเนี่ย500บาทเนี่ยใช้ได้ทั้ง10ไร่เป็นไง500บาทได้10ไร่ถ้า10ไร่ถ้าใช้ปุ๋ยทางดินเป็นไงหลายพันเลยเหอะเพราะฉะนั้นเปิดใจนะคะหรือว่าทดลองก็ได้มีที่สัก10ไร่เนี่ยแบ่งให้ปุ๋ยกวนอิ่มสัก2ไร่ก็พอเคยฟังในรายการที่คุณพี่ท่านนึงบอกมั้ยได้ปุ๋ยเป็นของแถมนะคะไปปลูกข้าว6หรือ7ไร่ไม่ได้6ไร่นะคะไม่ได้ซื้อเลยนะได้ปุ๋ยแถมไปอย่างเดียวทั้งปุ๋ยทั้งไคโตซานแถมไปแล้วนำไปใช้6ไร่ได้8เกวียนถ้าแม่พินอยู่โอ้โห6ไร่ได้ตั้ง8เกวียนนะอีหนูเกวียนนะคะมันเป็นคำสมัยใหม่ของแม่จันทานะคะ6ไร่ได้8เกวียนโดยที่ไม่ต้องลงทุนเนาะแล้วจะซื้อของไปนี่ก็ได้ของนะไม่ได้เสียเงินไปเปล่าๆนะคะได้ของไปใช้และได้ปุ๋ยเป็นของแถมแล้วนำไปใช้กับนาข้าวได้ข้าวมาอีก8เกวียนเนี่ยตัวเงินเท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมของเขาเองจริงแล้วเป็นเคมีไม่ใช่เคมีนะของเราเป็นอินทรีย์ฟังกันเพลินเลยสินะคะนั่งเงียบกันโทรเข้ามาพูดคุยกันในรายการได้นะคะไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคตะวันออกนะคะปราจีนชลบุรีระยองเนี่ยแต่ระยองเขาก็โทรมาบอกที่เขากินป้อแกแล้วนั่งยังยองได้ไงอาจารย์ท้าเนาะแต่ภาคกลางเนี่ยเงียบเงียบไปไหนกันเมื่อเก็บข้าวของขึ้นในที่สูงพูดถึงเก็บข้าวของในที่สูงนะคะถ้าใครที่มีรถยนต์เนี่ยไปหาที่จอดที่มันสูงหน่อยนะ มอเตอร์ไซค์ยังพอยกได้แต่รถยนต์เนี่ยยกไม่ได้ถ้าเขาประกาศมาหรือว่าเขาเตือนมาเนี่ยอู้ยอย่าประมวลยิ่งนอนใจอู้ยบ้านฉันน่ะเป็น10 20ปีไม่เคยท่วม100ปียังท่วมมาแล้วนะคะอืมแล้วเดี๋ยวนี้พายุเอ่ยน้ำเอ่ยเนี่ยน้ำเนี่ยมาอย่างเร็วเลยนะเพราะมันมาตามถนนนะเดี๋ยวนี้มันไม่ได้มาตามลำคลองแล้วเพราะว่าลำคลองเนี่ยถูกการลุกล้ำเอ่ยนะคะตื้นเขินอย่างเงี้ยนะคะสิ่งกีดขวางนะจากที่การที่เราสร้างไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทนะคะไม่ว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์โรงงานน้ำมันจึงไม่มีที่ไปนะคะมันก็ไปแบบสเปซสปะพอเจอถนนที่มันมาอย่างเร็วเลยนะคะอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเก็บของขึ้นในที่สูงก่อนถ้ามันไม่พ้นจริงๆใส่ถุงดำมัดไว้กับเสานะคะอย่างน้อยมันก็ยังลอยไม่เป็นมันก็ยังลอยแต่ว่ามันไม่ไปไหนเพราะเราผูกมันไว้เราเป็นห่วงอะขนาดเป็นนักจัดรายการยังห่วงซะขนาดนี้ถ้าเป็นหมอแล้วเอ้ยน่าจะออกตรวจตามบ้านเลยเฮ้ย นะคะด้วยความปรารถนาดีนะคะจากรายการสบายๆ สไตล์กวนอิงนะคะกับสูตรสองเกลอมหัศจรรย์โดยตะวันจันทราทางคลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นประจำพบปะเจอกันในทุกๆวันแบบไม่มีวันหยุดนะเจ้าค่ะมาบุพเพสันนิวาสมาอีกแล้วอย่าลืมนะใครที่กลัวนะกลัวแก่หรือว่ามนแก่ซะแล้วอ่ะจันทราจะทันไหมเนี่ยทันนะคะน้ำชงผิวสวยที่ก็ยังช่วยได้อยู่นะคะนั่นคือคอลลาเจนร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยพอแก่ตัวลงไปเนี่ยนะคะคอลลาเจนมันก็จะเริ่มลดลงคอลลาเจนคือการยืดหยุ่นของผิวนะคะคอลลาเจนอย่างที่บอกอะไรจะเริ่มลดลงเมื่อเราอายุเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องรีบเติมอาหารให้กับผิวเลยนะคะเพื่อช่วยให้ผิวดูดีสุขภาพดีว่างั้นเถอะเปล่งปลั่งขาวใสเรียบเนียนเพราะว่าเรามีทั้งกูต้าคอลลาเจนวิซีพลัสของพิโอล่าแล้วก็คอลลาเจนของสกายออนไลน์นะคะอันนี้ชะลอผิวแก่ผิวนุ่มชุ่มชื้นอิ่มฟูผิวกระจ่างใสแล้วแถมเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายด้วยลดเลือนริ้วรอยบำรุงผมแล้วก็เล็บพร้อมกับสายตาของสกายออนไลน์นะคะจะมี10ซองมีทั้งรสบลูฮาวายส้มแอปเปิ้ลเขียวแล้วก็ลิ้นจี่ส่วนพรีโอล่านะคะจะเป็นลิ้นจี่อันนี้จะมี15ซองราคาเท่ากันชอบของไทยชอบของญี่ปุ่นสั่งมาเดี๋ยวจันทาจัดให้นอกจากบริษัทธนาจำปาทองแล้วนะคะก็ยังมีสมุนไพรของคุณหมอณรงค์พุ่มโพงามเคี่ยงเสียมเจงเคี่ยงเสียมป้อนี่ที่พี่ปราณีบอกยังจะนั่งยองๆชัดขึ้นชั้น2ได้แล้วไอ้ตัวนี้แหละนะคะดูแลเรื่องของเส้นเอ็นกระดูกยิ่งใครที่มีปัญหาตัวอาการปวดด้วยนะคะเรามีตัวนวดนะนั่นคืออิมเมจนะคะเป็นสมุนไพรที่เป็นสูตรเดียวกับทายะซึ่งสมัยก่อนจันทาจะพูดว่าถ้ามีอาการปวดท้าซะด้วยทายะนี่แหละตัวนี้นะคะสมุนไพรอันนี้มันเป็นสูตรเดียวกับทายะแต่ทายะนี่มันจะราคาค่อนข้างแพงสักนิดหนึ่งนะคะเราจึงใช้สูตรเดียวกันแล้วก็มีชื่อใหม่นั่นคืออิมเมจอิมเมจเนี่ยนะคะสรรพคุณของเขาก็คือไปปรับการไหลเวียนของเลือดสลายเลือดที่มันคั่งระงับปวดนะคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นพร้อมกับข้อต่อขับลมร้อนแล้วก็ยุบบวมใครที่ล้มลุกลุกคลานหรือว่าตกบันไดมั่งลื่นมั่งขาพลิกขาแรงนะคะอุ้ยบวมเชียอันนี้ทายอิมเมจนะคะหรือว่ามีคุณพี่ท่านหนึ่งบอกโอ้โหยังมีดบาดนะไม่ได้ใช้มหาจักรเอาอิมเมจเนี่ยทาลงไปนี่วุ๊บเลือดหยุดเลยและนี้เป็นแบบนาโนนะอิมเมจเนี่ยนะคะแตะปุ๊บมันก็ดูดซึมเหมือนกับปุ๋ยกวนอิมนั่นแหละนะคะมันจะไม่ทิ้งคราบไม่ทิ้งความเหนียวเหนอะหนะไว้นะแล้วก็มันจะซึมสู่กับผิวเนี่ยอย่างที่บอกอะไรอาการยุบอาการบวมเนี่ยจะยุบลงเลยแล้วไม่ทิ้งรอยด้วยนะถ้าเราแบบคือฟกช้ำดำเขียวว่างั้นเถอะนะคะมันจะไม่มีรอยแบบนั้นสีม่วงสีฟ้าไม่มีให้เห็นใครที่สนใจนะคะ1ขวดเนี่ย50 ml ราคา350บาทแต่ถ้าเป็นมหาจักรเนี่ยเป็นสูตรโอสถพนรายนะคะ สมัยเมืองลพบุรีของเรานี่แหละนะคะพี่น้องคะตัวเอกของเขาเลยคือสรรพคุณเอกเอกก็จะไปดูแลเรื่องของฤทธิ์สีดวงทวารนะคะหรือจะบรรเทาอาการปวดเมื่อยมันเป็นน้ำมันน่ะมันสามารถทาถูนวดได้นะคะไฟไหม้น้ำร้อนลวกเนี่ยได้หมดเลยแม่ไม่ใช่น้ำมันกระเด็นใส่อู้ไปหายาสีฟันมาทาอันนั้นมันล้าสมัยไปแล้วไอ้ที่มันไม่แสบไม่ร้อนเพราะว่ามันมีความเย็นนะคะความเย็นของตัวยาสีฟันแต่ว่าพอมันหมดฤทธิ์เนี่ยมันก็จะพองแต่ถ้าเราใช้มหาจักรมันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะคะและแผลสดมีดบาดเอ่ยหรือว่าอะไรที่มันอะไรแทงแล้วเลือดออกเนี่ยนะคะสามารถทามหาจักรยิ่งแผลเน่าเปื่อยจากการกดทับคนที่ติดเตียงอ่ะส่วนมากมักจะเกิดปัญหานี่คือแผลเมื่อมันเน่าเปื่อยเนี่ยถ้าเราใช้ตัวมหาจักรเรามีแบบหัวสเปรย์ด้วยนะไม่ต้องใช้มือของเราบางทีมันมีเชื้อเนาะถ้าแผลกดทับเนี่ยส่วนมากถ้าติดเชื้อแล้วมันจะอันตรายนะเราสามารถใช้หัวสเปรย์นะคะกดแล้วมุ่งตรงไปที่แผลได้เลยแต่ก็ต้องดูให้ดี ถ้าวัยรุ่นไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกนะคะถ้าวัยร่วงเนี่ยนะคะมันจะหาไม่ค่อยเจอดูมันจะมีจุดสีขาวๆนั่นแหละคือตรงรูสเปรย์ที่มันจะมีน้ำมันพ่นออกมาตรงนั้นเล็งให้ดีก็แล้วกัน แพงไหมจันทาไม่แพงหรอก125 บาทเท่านั้นเองไม่ว่าจะหัวสเปรย์หรือว่าขวดแก้วคือเปิดเทลงใจกลางฝ่ามือเนี่ยนั่นแหละนะคะเหมือนกันในช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะพี่น้องคะเป็นไงเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลไหมอ่ะมันก็เป็นอยู่นะโอ้โหหายใจออกกันปะล่ะไม่ค่อยเท่าไหร่บางพวกที่เป็นโรคหืดหอบเนี่ยจริงๆนะเห็นไหมทางภาคใต้ของเราเนี่ยที่อินโดนีเซียเนี่ยที่มันมีควันจากการไหม้ของป่าเนี่ยมันมาถึงภาคใต้ของเราแล้วนะหายใจไม่ค่อยจะออกถ้ามีปัญหาอย่างนี้ไม่ต้องไปตกกังวลนะเรามีสมุนไพรอีกหนึ่งตัวนั่นคือซิชิงหยิวชิซิงหยิวนะคะพี่น้องคะอันนี้ในส่วนผสมของชิซิงหยิวเนี่ยมันจะมีเมนทอนการบูนน้ำมันขิงน้ำมันระกำสะระแหน่น้ำมันขมิ้นชันน้ำมันทานตะวันนะคะทานตะวันสกัดเนี่ยมีลูกดีปรีมีหญ้าเอ็นยืดโอ้โหและไม่มีสารสเตียรอยนะบอกก่อนเลยนะคะใครที่มีอาการปวดต้นคออย่างงี้นะคะรูมาตอยมันปวดไอ้พวกรูมาตอยเนี่ยโอ้โหมันเป็นโรคข้อที่น่ากลัวด้วยแล้วก็น่าเกลียดด้วยนะคะถ้ามันมีอาการปวดหรือว่าปวดกล้ามเนื้อปวดเมื่อยเนี่ยอื่นๆโพรงจมูกอักเสบวิงเวียนศีรษะหรือว่าเป็นตะคริวเนี่ยนะคะเราก็ทาด้วยชิซิงหยิวเพราะมันเป็นหัวลูกกลิ้งมันเป็นน้ำมันคือดมก็ได้ทาก็ดีนั่นแหละนะคะพี่น้องคะมันจะทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีนะคะชาตามมือตามเท้าที่ก็ทาได้กดได้นะคะกล้ามเนื้อตามจุดต่างๆโอ้แก่ฟกช้ำดำเขียวก็ยังได้อีกขวดเล็กๆแต่คุณสมบัตินะคะโอ้โหสรรพคุณนี่ล้นเหลือ1ขวดนะคะ110 บาทเป็นหัวลูกกลิ้งนะจ๊ะใช้ง่ายไม่ต้องไปเอามือเอาไม้อะไรมันเปื้อนเปื้อเลอะเทอะนะคะใช้หัวลูกกลิ้งไปตามที่เราปวดนั่นแหละดมก็ได้ด้วยไปขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้เวียนหัวเวียนหน้าเนี่ยดมได้หรือว่าจะเป็นยาหม่องของเราเนี่ยเสลดพังพรหรือว่าสมุนไพรรวมนะเขาเรียกศัพท์ของเขาก็คือขี้ผึ้งสมุนไพรรวมซึ่งมีทั้งเถาเอ็นอ่อนนะม้าห้อสดไพรเหลืองไพรดำเสลดพังพรอยู่ในนั้นกันยุงยังได้เลยโอ้โห50 บาทนี่เกินราคาแน่นอนนะคะใครที่สนใจพูดคุยกันได้0812801939นอกจากสมุนไพรของคุณหมอณรงค์แล้วนะคะใครที่ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเนี่ยอย่าลืมนึกถึงเคี่ยงเสียมเจ้งนะคะสมุนไพรน้ำเนี่ยโอ้โหปรอเลยนะบอกก่อนเพราะว่าโสมอยู่ในนั้นนะไม่ว่าจะเป็นโสมไทยโสมอเมริกาโสมญี่ปุ่นโสมเกาหลีโอ้โหตังถึงเช่าเงี้ยสุดยอดใครที่ซื้อไปแล้วเนี่ยเวลาดื่มเนี่ยเขย่าขวดก่อนนะจ๊ะทำไมต้องเขย่าลิ้นไม่ได้ลิ้นเลยไม่ได้เหรอจันทาเพราะว่าตัวสมุนไพรมันอยู่ในนั้นเยอะนะคะมันจะตกตะกอนอยู่ก้นขวดนะเราเขย่าจนให้มันเกิดฟองส่วนหนึ่งที่ให้เขย่าเพราะตอนเราต้องการให้มันเกิดฟองที่คอขวด ทำไมมันต้องเกิดฟองอาจารย์ทาเพราะมันมีสารสโปนินอยู่ในนั้นนะคะไอสารสโปนินนี่ก็คือถ้าไปอยู่ในผงซักฟอกเนี่ยมันจะไปชำระล้างนะคะพวกคราบไขมันสิ่งสกปรกตัวสารสโปนินไม่กว่าผงซักฟอกกับเครื่องเจิมๆคนละตัวนะแต่มันชื่อเหมือนกันนะคะสารสโปนินตัวนี้ก็จะไปดูแลเรื่องของหลอดเลือดของเราได้ด้วยเห็นไหมตะกุงตะกรันอย่างงี้หลุดร่วงลงมาเชียลองมะขวดหนึ่งเนี่ย 1,600 บาทบอกแล้วนะคะสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตก็คือชีวิตของเราถ้าร่างกายเราแข็งแรงสักอย่างอยากกินได้กินอยากไปไหนไปนะคะอยากจะทำอะไรก็ทำได้เพราะว่าร่างกายเราแข็งแรงอยู่แล้วไงแต่ถ้าเราอ่อนแอเมื่อไหร่อยากทำอะไรก็ทำไม่ได้ไม่มีแรง อยากกินอันนี้ไหมหมอห้าม แล้วจะมีเงินไปทำไมนะคะแต่กินก็กินพอประมาณนะจ๊ะเดินทางสายกลางกลางขนาดไหนล่ะอย่างทุเรียนอย่างเงี้ยโอ้โหมันอร่อยอะเนาะบางคนเล่นๆไปครึ่งลูกเอาแค่ปูสองปูเดี๋ยวจะไม่ได้กินอีกยาวเลยถ้าเรากินเอาแค่พอได้อะนะคะพอให้รู้รสชาติหรือเอาแค่ให้มันชื่นอกชื่นใจเนี่ยนะคะเรายังมีเวลากินอีกยาวนานถ้าร่างกายเราแข็งแรงพอนะจ๊ะแม่อะมาคุยกันถึงเรื่องตัวผู้ที่สนับสนุนรายการของเรานอกจากสมุนไพรของคุณหมอณรงค์พุ่มพวงงามแล้วนะคะเรายังมีกาแฟหลากหลายชนิดเมื่อวานนี้มีคุณน้องท่านหนึ่งนะคะสนใจนะคะกาแฟเพียวเฮิร์บกาแฟเพียวเฮิร์บมันเป็นยังไงมาฟังกันนะคะเพียวเฮิร์บคอฟฟี่โกนะคะ1ห่อเนี่ยมันจะมี15ซองกาแฟตัวนี้นะคะมันคือกาแฟคุมหิวมีความหอมอร่อยแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีโคเลสเตอรอลทำให้เราอิ่มนานไม่กินจุกไม่กินจิกเว้ากันซื้อๆนั่นคือล็อกความหิวลดความอยากอาหารนะคะแล้วคือมันจะไปบล็อกแป้งยับยั้งการดูดซึมแป้งแล้วก็ไขมัน250บาทสำหรับกาแฟเพียวเฮิร์บนะคะซึ่งมันมีตัวครีมเทียมน้ำมันรำข้าวแล้วก็สารทดแทนความหวานผงไซเลียมฮัทไอ้ผงไซเลียมฮัทเนี่ยแหละตัวดูแลเรื่องของน้ำหนักนะคะใครที่อยากจะควบคุมน้ำหนักอย่าลืมนึกถึงเพียวเฮิร์บคอฟฟี่โก250หรือจะเป็นกาแฟเริ่มกันที่ราคาย่อมยาวหน่อยนั่นคือเห็ดลิ้นจือผสมโสมนะคะ150อันนี้จะความหวานน้อยแต่ความขมพออร่อยอะนะคะเพราะว่าในโสมเนี่ยมันจะมีสารจินเซโนไซต์ไอสารตัวเนี้ยมันจะดูแลเรื่องความจำความการเรียนรู้เห็ดลิ้นจือนะคะมันจะไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวให้ทำงานได้ดีขึ้นพูดกันง่ายๆมันจะไปเสริมภูมิคุ้มกันของเม็ดเลือดขาวเนี่ยเม็ดเลือดขาวถ้าเปรียบเป็นก็คือหมอนั่นแหละที่มันคอยดักจับเชื้อโรคในร่างกาย150บาทมี10ซองนะหรือบางคนบอกโอ้ยมีไฟเบอร์ไหมไฟเบอร์กับรุ่นเก่าที่มัน5ซองอ่ะราคา150บาทตอนนี้เราไม่มีแล้วนะเพราะว่าเรามีผงผักมาแทนนอกจากมันจะเป็นไฟเบอร์แล้วนี่ผงผักเนี่ยนะคะพี่น้องครับผักหลากหลายชนิดอะไรนะที่ท่านทาว่าเป็นเหมือนดอกบัวพับนี่แหละนะคะเราจะได้วิตามินจากผักไม่พอผักอย่าลืมว่ามันคือไฟเบอร์นะคะถ้าเราดื่มก่อนมื้ออาหารจะทำให้เราอิ่มเร็วเมื่ออิ่มเร็วเราก็ทานอาหารได้น้อยหรือว่าบางมื้อนี่ไม่มีผักเลยต้องการกากใหญ่เราก็สามารถดื่มผงผักผงสับปะรดนี่ได้นะคะอันนี้จะไปเพิ่มกากใหญ่ในมื้ออาหารนั้นๆทำให้เช้ามาสบายนะคะหรือว่าบางคนนี่ไม่ออกเลยอ่ะ3วันก็แล้วอะไรก็แล้วเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาหลายครั้งหน่อยนะคะกว่ามันจะหมดเนี่ยบางคนดื่มผงผักไป1ซอง4ครั้งแล้ววันนี้4ครั้งแล้วว่าจันทามันหมดแล้วมันก็จะหยุดแต่ถ้ามันไม่ออกจริงๆนะคะต้องใช้ตีผลาเป็นตัวช่วยตีผลาก็จะมีทั้งสมอไทยสมอพิเภกดอกคำฝอยมะขามป้อมมะขามแขกจะเหลือไหมล่ะนะคะเกลี้ยงลำไส้เลยเหอะนะคะทำความสะอาดลำไส้ไปในตัวคราวนี้กลิ่นตัวก็จะไม่มีผิวพรรณก็จะสดใสเพราะของที่มันตกค้างที่เน่าเสียอยู่เนี่ยมันออกไปมืดแล้วนะคะตีปลานะคะ1แผงเนี่ยมี10เม็ดเขาเรียกว่าแท็บเล็ตคือเป็นผงอะนะคะแล้วเขาก็อัดให้มันแน่นขึ้นมาเป็นรูปเม็ดเนี่ยก็เรียกว่าแท็บเล็ตนะคะ1กล่องเนี่ย ราคา390บาทมี30เม็ดแต่ถ้าซื้อแผงเดียวนี่ขาดทุนนะแต่จันทาได้กำไรซึ่งจันทาก็ไม่ค่อยอยากได้หรอกกำไรเนี่ยนะคะเพราะแค่เอาแค่พออยู่พอกินกันนะคะทั้งครอบครัวเราก็อยู่ได้จันทาก็อยู่ได้เช่นกันนะคะมาก็สู่เนื้อหาสาระดีๆนะถ้าไม่มีใครโทรมาเบรกจันทาก็จะเบรกโดยการหาความรู้นะคะหาสาระน่ารู้กับครูจันทราจันทรี อย่าลืมนะจันทรีเขาจะทำหน้าที่นี้นะมะจากจันทาทำไมเป็นจันทรี่อ่ะคำถามนี้ก็เจอบ่อยอยู่เพราะว่าผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เนี่ยมันจะมีประโยชน์กับร่างกายเพราะฉะนั้นจันทราก็อยากจะมีประโยชน์กับครอบครัวจึงเติมรี่เข้าไปข้างหลังด้วย จึงเป็นที่ไปที่มาของคำว่าจันทรี่นะจ๊ะมาดูกันเรื่องของกล้วยดีกว่านะคะกล้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบแม้เวลาเราทำงานทำการอะไรเนี่ยโอ้พอให้งานการนะแบบกล้วยนะคะคือมันกินง่ายแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ปัญหาอยู่ที่ว่ามันจะต้องกินวันละกี่ลูกล่ะมันถึงจะดีนะคะแล้วก็มีประโยชน์อะไรบ้างปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยกินอย่างไรให้มันได้คุณค่าเกลิ่นซะเยอะเชียวฟังกันทันไหมล่ะเนี่ยทันมั่งไม่ทันมั่งมีคนเขาก็ถามจันทาอู้จันทาทำไมแกพูดเร็วจังวะนี่ขนาดพูดช้าแล้วนะเนี่ยท่านยังจับได้หรือว่าจันทาพูดผิดอ่ะถ้าก็เกิดช้าเนี่ยมันไม่ผิดทั้งชั่วโมงหรือนะคะกล้วยนะมาฟังกันดีกว่านะคะเรื่องของสาระความรู้กันในวันนี้นะคะกล้วยเนี่ยมันเป็นผลไม้ที่หากินได้ง่ายราคาไม่แพงแต่ไม่น่าจะจริงอ่ะโอ้โหมีอยู่ช่วงนึงเป็นไงกล้วยน้ำว้าหวีเป็นร้อยยังมีอ่ะนะคะเมื่อก่อนกล้วยที่มันแพงที่สุดคือกล้วยหอมนะที่จันทารู้อ่ะกล้วยน้ำว้าเนี่ยตอนจันทาเป็นเด็กเนี่ยหวีละ6สลึงเองโอ้โหหวีอย่างใหญ่เลย6สลึงนี่เด็กสมัยใหม่ไม่รู้จักนะ6สลึงอ่ะเพราะเด็กไม่ค่อยรู้จักเหรียญสลึงเนาะแล้วคนเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้จักเงินรู้จักทองกันแล้วแค่จะซื้อของเนี่ยเอาโทรศัพท์ส่องกันนะจ่ายเงินเลยเฉยเลยทันสมัยมากเงินทองไม่ต้องจับขอให้มีโทรศัพท์เครื่องเดียวนะคะหากินในทั้งประเทศเลยไปร้านไหนก็เอาโทรศัพท์ส่องกันเขาเรียกสแกนอุ้ยบ้านนอกจังว่าแกนี่เนาะอ๋อนอกไม่นอกก็อยู่เขตนอกเขตเทศนอกเขตสุขาภิบาลน่ะสุขาภิบาลก็ถือว่าบ้านนอกแล้วนะเทศบาลนี่อยู่ในเมืองนะสุขาภิบาลถ้าเปรียบเสมือนก็คือแขวงอ่ะนอกไม่รู้ไม่นอกหรือไม่นอกก็นอกเขตสุขาภิบาลคิดดูเถอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าผิดถูกหรือภาษาแบบฟังไม่เข้าใจเนี่ยถ้าใครที่อยู่นอกเขตสุขาภิบาลนี่จะเข้าใจกันดีจบนะคะสำหรับบ้านนอกอย่างจันทามาคุยกันเรื่องกล้วยต่อดีกว่านะคะกล้วยมันเป็นผลไม้ที่หากินง่ายราคาไม่แพงแล้วก็รับประทานสะดวกมันจึงกลายเป็นหนึ่งในผลไม้ที่หลายคนเลือกกินเป็นอาหารว่างหรือว่ารองท้องก่อนออกกำลังกายนอกจากมันจะให้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตแล้วเนี่ยกล้วยยังมีใยอาหารโพแทสเซียมวิตามิน B6 แล้วก็สารอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่มันก็มีหลายคำถามหลายคนสงสัยก็คือถ้ากินกล้วยทุกวันเนี่ยควรกินวันละกี่ลูกและกล้วยแบบไหนจะได้ประโยชน์โดยไม่รับน้ำตาลและก็พลังงานมากเกินความจำเป็นมาฟังกันเลยนะคะคำตอบเนี่ยมันไม่ได้มีตัวเลขเดียวสำหรับทุกคนเพราะปริมาณผลไม้ที่เหมาะสมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอายุกิจกรรมในแต่ละวันพลังงานที่ร่างกายต้องการและก็อาหารชนิดอื่นที่รับประทานร่วมด้วยกล้วยมีประโยชน์อะไรมาฟังกันเลยเป็นแหล่งโพแทสเซียมโพแทสเซียมเนี่ยมันเป็นแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการสำหรับการทำงานหลายด้านรวมถึงการทำงานของกล้ามเนื้อแล้วก็ระบบประสาทโพแทสเซียมเนี่ยมันยังมีบทบาทนะคะในการควบคุมความสมดุลของเหลวในร่างกายและเกี่ยวข้องในการควบคุมความดันโลหิตกล้วยเนี่ยไม่ใช่ยารักษาความดันโลหิตนะและก็การดูแลความดันเนี่ยควรทำร่วมกับการรับประทานอาหารโดยรวมออกกำลังกายและก็รับคำแนะนำจากแพทย์เมื่อจำเป็นนะมันมีโพแทสเซียมเยอะนะจ๊ะกล้วยเนี่ยมีใยอาหารช่วยเพิ่มความอิ่มกล้วยมีใยอาหารนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่ดีต่อระบบทางเดินอาหาร การรับประทานผลไม้ที่มีใยอาหารเนี่ยมันยังช่วยเพิ่มความอิ่มกล้วยจึงเหมาะสำหรับเป็นอาหารว่างระหว่างมื้อโดยเฉพาะเมื่อรับประทานคู่กับอาหารที่มีโปรตีนหรือว่าไขมันดีที่เหมาะสมนะคะต่อมาให้พลังงานที่ร่างกายนำไปใช้ได้เพราะว่ากล้วยมันมีคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตนี่คือให้พลังงานนะคะเห็นไหมคนที่ทำงานอย่างพวกที่ใช้กำลังอ่ะสมัยก่อนพวกแบกข้าวสารเนี่ยพวกเขาเรียกจับกังเนาะสับอ่ะนะคะโอ้โหเขากินข้าวเป็นกะละมังเนี่ยนะคะเขายังไม่อ้วนเลยแล้วเขาจะแข็งแรงมากเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตมันให้พลังงานแต่ถ้าเราเนี่ยวันนึงไม่ค่อยจะทำอะไรไถจะโทรศัพท์อยากกินข้าวเยอะนะโดยเฉพาะข้าวขาวเนี่ยคือคาร์โบไฮเดรตอย่างดีเลยสามารถเปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้เร็วมากนอกจากอ้วนไม่พอนะคะโอกาสที่เบาหวานจะมาเยือนมีนะเพราะฉะนั้นข้าวที่ดีที่สุดสำหรับคนที่จะดูแลนะคะเรื่องของควบคุมความหวานในร่างกายต้องเป็นพวกข้าวไรเบอรี่ข้าวกล้องข้าวซ้อมมือนะคะข้าวของเรานี่ก็มีนะข้าวกล้องนั่นคือข้าวสังหยกอันนี้จะเป็นคาร์โบไฮเดรตได้น้อยเปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้ช้ามากๆเลยนะคะแถมมีจมูกข้าวอยู่ในนั้นด้วยดีต่อใจนะคะมีวิตามิน B6 กล้วยเนี่ยนะคะมีวิตามิน B6 ซึ่งมีส่วนช่วยในการทำงานของหลายอย่างภายในร่างกายโดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญสารอาหารและการทำงานของระบบประสาทเพราะฉะนั้นมาเข้าสู่ความรู้ที่ถามกันมาเลยว่าแล้วมันจะต้องกินวันละกี่ลูกนี่แหละกล้วยวันละกี่ลูกมันถึงจะพอดีสำหรับคนทั่วไปเนี่ยนะคะประมาณวันละ1ลูกเป็นปริมาณที่รับประทานได้ง่ายและสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการกินผลไม้ในแต่ละวันได้แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องกินวันละลูกหรือว่าห้ามเกิน1ลูกนะ

0: ้งหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะว่ากล้วยวันละ1ลูกเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสำหรับคนทั่วไปแต่ปริมาณที่เหมาะสมจริงๆเนี่ยขึ้นอยู่กับภาพรวมของอาหารและก็พลังงานที่แต่ละคนต้องการคราวนี้มาดูกันว่าระหว่างกล้วยสุกกับกล้วยห่ามเนี่ยมันต่างกันอย่างไรกล้วยห่ามนะคะหรือที่ยังสุกไม่มากเนี่ยนะคะมันเป็นกล้วยเป็นส่วนที่เขาเรียกว่าแป้งทนการย่อยมันจึงมีคุณสมบัติแตกต่างจากกล้วยสุกหรือว่ากล้วยที่มันย่อยง่ายนั่นแหละกล้วยสุกเนี่ยมันจะมีความหวานนะคะแต่มันจะให้คาร์โบไฮเดรตได้ง่ายกว่ากล้วยห่ามเพราะฉะนั้นจะกินตอนไหนดีอ่ะตอนเช้าก็ได้ก่อนออกกำลังกายก็ดีหลังการออกกำลังกายก็ได้อย่างกันถ้าเป็นตอนเช้าเนี่ยนะคะการสามารถเป็นส่วนหนึ่งของอาหารเช้าได้โดยรับประทานร่วมกับอาหารชนิดอื่นเพื่อให้มื้ออาหารนั้นมีความหลากหลายหรือจะเป็นกินก่อนออกกำลังกายกล้วยจะเป็นตัวเลือกที่สะดวกสำหรับคนที่ต้องการคาร์โบไฮเดรตก่อนออกกำลังกายคือสร้างพลังงานนะคะแต่ถ้าหลังออกกำลังกายนะคะมันสามารถร่วมรับประทานกล้วยร่วมกับแหล่งโปรตีนเช่นนมโยเกิร์ตหรืออาหารที่มีโปรตีนเพื่อให้มื้อหลังออกกำลังกายมีสารอาหารครบตอบถ้าเป็นตอนเย็นล่ะสามารถรับประทานได้เช่นกันไม่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงกล้วยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเย็นสิ่งสำคัญคือปริมาณพลังงานและก็อาหารโดยรวมทั้งวันถ้าเราต้องการกินกล้วยให้ได้ประโยชน์นะคะเอาผสมกับโยเกิร์ตนะคะผสมกับถั่วไม่ปรุงรสผสมกับข้าวโอ๊ตนี่นะคะได้เลยจะได้ประโยชน์เยอะแยะแล้วคนเบาหวานล่ะกินกล้วยได้ปะได้นะคะ
1: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
2: 0894780889
1: มิโน่ไลน์07 07
3: 07 07 07นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
3: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
4: ค่ะไปข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวมเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
4: ใช่ดี
8: จริงๆนะขอบคุณครับแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้า

ไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่นช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่นช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟู
2: สถานีวิทยุเจริญทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรองนายกพิพัฒน์นำประชุมครม.ที่สภาแทนนายกจับตาเสนอชื่อโฆษกรัฐบาลคนใหม่พร้อมเคาะมาตรการป้องกันกรณีทุจริตสอบเข้ารับราชการและวันนี้ยังติดตามการประชุมงบปี70สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรล่ะครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
9: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
10: สนับสนุนโดย
11: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีแทนนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ณราชอาณาจักรนอร์เวย์ขณะเดียวกันที่รัฐขออภัยค่ะขณะเดียวกันที่รัฐสภาก็มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระ2จึงได้มีการย้ายสถานที่จัดการประชุมจากทำเนียบรัฐบาลมายังอาคารรัฐสภาสำหรับวาระที่น่าสนใจในวันนี้คาดว่าจะมีการเสนอชื่อของนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษให้ดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแทนนางสาวรัชดาธนาดิเรกที่ลาออกไปรวมทั้งความชัดในตำแหน่งของนายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมขณะเดียวกันที่ประชุมจะมีการพิจารณามาตรการในการดำเนินการกรณีการทุจริตสอบเข้ารับราชการซึ่งเสนอโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและอีกหลายประเด็นสำคัญที่ประชุมสภาวาระพิจารณางบประมาณ2570วันนี้เป็นการพิจารณางบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฝ่ายค้านมุ่งตัดลดงบประมาณเพราะบางหน่วยงานทำงานไม่ตรงกับหน้าที่ไม่เอื้อเกษตรกรจริงคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
12: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2และ3เข้าสู่การพิจารณาเป็นวันที่2โดยเมื่อวานการอภิปรายร่างงบประมาณได้จบอยู่ที่กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งวันนี้จะเป็นการเริ่มอภิปรายงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เริ่มที่ส.ส.นักประชาชนชัยสวัสดิ์จากพรรคประชาชนมองว่าควรที่จะมีการตัดงบประมาณ 20% และส่วนตัวก็เห็นว่าการทำหน้าที่ในการชี้แจงงบประมาณในชั้นกรรมการของหลายกรมยังมีการทำงานที่ผิดที่ผิดทางพร้อมยกตัวอย่างงบประมาณของกรมประมงที่มีงบประมาณ 4,800 ล้านบาท โดยครึ่งหนึ่งของงบประมาณนั้นจะเป็นด้านบุคลากรแทนที่จะทำให้ตรงตามภารกิจแต่กรมประมงมักจะทำในสิ่งที่ไม่มีความจำเป็นเช่นศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำโดยกรมประมงมีส่วนนี้สามารถช่วยเกษตรกรได้อีกมากมายส่วนภารกิจที่อธิบดีกรมประมงมองว่ามีความจำเป็นเนื่องจากเป็นการลงทุนเพื่อของการท่องเที่ยวและเรื่องเศรษฐกิจซึ่งตรงนี้ก็ไม่ใช่ภารกิจของกรมประมงด้วยขณะที่สสนัทพงศ์สุมาโนธรรมจากพรรคประชาชนก็มองได้ว่าหากตรวจสอบบางรายการของงบประมาณกระทรวงนี้โดยเฉพาะกรมประมงส่วนตัวก็ไม่แน่ใจว่าหากทำสำเร็จจะเสริมกรมประมงอย่างไรได้บ้างอาทิการก่อสร้างโรงเพาะพันธุ์กุ้งกล้ามตามอัจฉริยะแต่ส่วนตัวก็ยังสงสัยด้วยว่ามีความอัจฉริยะตรงไหนอาจจะระบุว่าโครงการนี้สามารถลดต้นทุนการผลิตก็ต้องถามกลับว่าจะลดต้นทุนลงได้มากน้อยแค่ไหนเป็นปัญหากุ้งกล้ามกรามแม้จะเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรแต่ก็ต้องถามว่าหลักคิดในการใช้งบประมาณตรงนี้เป็นการเกาถูกที่คันหรือเปล่าขอรับการติดตามรายงานครับ
10: การมีวินัยมีความสามัคคีและรู้จักหน้าที่ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญประจำตัวของคนทุกคนแต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติ3ข้อนี้จะต้องไม่ลืมว่าวินัยสามัคคีและหน้าที่นั้นเป็นได้ทั้งในทางบวกและทางลบซึ่งย่อมให้คุณหรือให้โทษได้มากเท่าๆกันทั้ง2ทางเพราะฉะนั้นเมื่อจะอบรมจำเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้แน่ชัดก่อนว่าเป็นวินัยสามัคคีและหน้าที่ดีคือปราศจากโทษเป็นประโยชน์เป็นธรรมพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่12กรกฎาคม2526
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการรอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.จังหวัดลบบุรีดำเนินรายการโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลบบุรีค่ะ
14: รอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรี
15: กกต.ลพบุรีกกต.ลพบุรี
14: สวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นเสียงจากรายการรอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรีดำเนินรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีออกอากาศเป็นประจำทางสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ในระบบ AM คลื่นความถี่711กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลาประมาณ12นาฬิกาถึง12นาฬิกา30นาทีของทุกวันอังคารรายการนี้นะคะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งกฎหมายเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นรวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยค่ะและจากชื่อรายการของเราก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ารอบรู้เรื่องเลือกตั้งนะคะเพราะฉะนั้นในรายการของเราแต่ละตอนนะคะก็จะมีแขกผู้มีเกียรตินะคะมีผู้บริหารของสำนักงานนะคะมีหัวหน้ากลุ่มงานพนักงานและเจ้าหน้าที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะคะมาร่วมสนทนาในประเด็นต่างๆด้วยกันค่ะนอกจากนั้นนะคะก็จะเป็นการพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้งรวมถึงการตอบคำถามที่คุณผู้ฟังสนใจสอบถามกันเข้ามาอย่างมากมายเลยค่ะ
16: สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรีนะครับวันนี้ยังอยู่กับผมครับรัชวิทย์สำรวมใจพนักงานการเลือกตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีนะครับการเลือกตั้งนะครับกับชีวิตประจำวันของเราเนี่ยดูเหมือนจะมีเข้ามาเกี่ยวพันกันอยู่เรื่อยๆนะครับเสร็จจากการเลือกตั้งส.ส.ก็เข้าสู่กระบวนการเลือกส.ว.เสร็จจากส.ว.ก็มีการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับไล่ระดับมาตั้งแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนะครับท้ายที่สุดแล้ววนกลับมาถึงการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วนะครับหลายท่านนะครับจะเห็นจากทางหน้าเพจ Facebook นะครับทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับว่าขณะนี้นะครับเรากำลังจะเข้าสู่ช่วงการครบวาระการดำรงตำแหน่งนะครับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับทั้งนายกและสมาชิกเลยนะครับซึ่งก็จะมีห้วงระยะเวลานะครับที่สำคัญอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น180วันนะครับก่อนครบวาระนะครับ90วันนะครับก่อนครบวาระซึ่งระยะเวลาเหล่านี้นะครับจะมีความสำคัญนะครับต่อตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องดูประเด็นข้อกฎหมายต่างๆเหล่านี้นะครับเอาล่ะแต่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรานะครับคุณฟังวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องระยะเวลาต่างๆว่า180วันก่อนครบวาระตรงนี้เนี่ยมันเริ่มนับตั้งแต่วันไหนจนถึงวันไหนแล้วมีเหตุการณ์หรือว่าการกระทำอะไรบ้างนะครับที่เกี่ยวข้องกับในห้วงเวลาก่อนที่จะครบวาระสามารถติดตามรับฟังได้ในวันนี้ครับ

การเลือกตั้งนะครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับเราก็จะครบวาระนะครับในวันที่27นะครับพฤศจิกายน2568นะครับเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งล่าสุดของเรานะครับที่เป็นการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นั้นเราเลือกตั้งกันไปเมื่อวันที่28พฤศจิกายนนะครับ2564นะครับใน1วาระนะครับมีการดำรงตำแหน่งทั้งสิ้น4ปีนะครับซึ่งก็4ปีนี้นะครับผ่านกันไปอย่างรวดเร็วเหลือเกินนะครับเราจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นการเลือกตั้งในกรณีครบวาระนะครับแต่ในบางแห่งนะครับก็อาจจะมีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างกันอยู่บ่อยครั้งแต่เอาล่ะการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างยังไม่ใช่ประเด็นนะครับที่เราจะพูดกันนะครับในวันนี้เราจะพูดกันในเรื่องของการเลือกตั้งอบต.นะครับในกรณีครบวาระซึ่งจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน45วันนับแต่วันที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งนะครับก็จะมีประเด็นข้อกฎหมายนะครับต่างๆที่เกี่ยวข้องกันอย่างหลากหลายเลยนะครับคุณผู้ฟังตั้งต้นอย่างนี้ก่อนนะครับว่าวันครบวาระการดำรงตำแหน่งนะครับของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่เลือกตั้งไปเมื่อวันที่28พฤศจิกายนพ.ศ. 2564 4ปีครบวาระเราจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่27พฤศจิกายน2568อ่ะ27พฤศจิกายน2568อันนี้คุณผู้ฟังตั้งต้นไว้ก่อนนะครับในการนับ180วันนะครับก่อนวันที่จะครบวาระนะครับมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างประเด็นแรกเลยก็คือในการจัดการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างคือเมื่อมีตำแหน่งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับคุณผู้ฟังว่างลงไม่ว่าจะเป็นด้วยการเสียชีวิตการลาออกนะครับหรือใดๆก็ตามเมื่อตำแหน่งว่างลงนะครับจะต้องมีการจัดให้มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างอันนี้ในกรณีของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับแต่ก็จะมีห่วงระยะเวลาที่เมื่อตำแหน่งว่างลงจะไม่จัดให้มีการเลือกตั้งก็ได้นั่นก็คือเป็นกรณีที่วาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับเหลืออยู่ไม่ถึง180วันระยะเวลาไหนล่ะที่เราเรียกว่าเหลืออยู่ไม่ถึง180วันนั่นก็คือระหว่างวันที่2มิถุนายน2568จนถึงวันที่27พฤศจิกายน2568นี่คือห้วงระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ไม่ถึง180วันของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับซึ่งอบต.จะไม่จัดให้มีการเลือกตั้งก็ได้ย้อนกลับไประยะเวลานะครับที่เราเรียกว่า180วันก็คืออยู่ระหว่างวันที่1มิถุนายนนะครับ2568จนถึงวันที่27พฤศจิกายน2568นะครับอันนี้เป็น180วันแต่วันที่180ถ้าเราเริ่มนับย้อนขึ้นมานะครับเราเริ่มนับย้อนขึ้นมาเนี่ยวันที่180นะครับจะตรงกับวันที่1มิถุนายน2568นะครับแต่กฎหมายนะครับคุณผู้ฟังบอกว่าการที่เราจะไม่จัดการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างเนี่ยตำแหน่งที่ว่างนั้นจะต้องเหลืออยู่ไม่ถึง180วันนั่นแสดงว่าในวันที่1เนี่ยเป็นวันที่180ถ้าเรานับย้อนขึ้นมานะครับการเหลืออยู่ไม่ถึง180วันนั่นแสดงว่าจะต้องเป็นวันที่179ซึ่งวันที่179จะตรงกับวันที่2มิถุนายน
2568นับไปเรื่อยๆจนถึงวันที่27พฤศจิกายน2568นี่จึงเป็นห้วงเวลาแรกนะครับก็คือห้วงของการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่เหลืออยู่ไม่ถึง180วันซึ่งจะไม่จัดการเลือกตั้งก็ได้อันนี้เป็นห้วงระยะเวลาแรกนะครับต่อมานะครับห้วงระยะเวลาของการคำนวณค่าใช้จ่ายนะครับของผู้สมัครรับเลือกตั้งรวมถึงระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับตรงนี้ก็มีการนับระยะเวลาที่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเอาเรามาดูเรื่องของระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับว่ามีการนับระยะเวลาอย่างไรนะครับกฎหมายนะครับได้บอกไว้ว่าการเลือกตั้งนะครับอันเนื่องมาจากการครบวาระนะครับให้กระทำได้ตั้งแต่นะครับตั้งแต่180วันก่อนวันครบวาระหรือครบอายุจนถึงเวลา18นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งดังนั้นนะครับระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยจึงเริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมนะครับ2568จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้งนะครับคุณผู้ฟังงงไหมย้อนกลับมาอย่างที่ผมบอกว่าให้คุณฟังตั้งต้นวันที่27พฤศจิกายน2568นะครับเป็นวันครบวาระแต่ระยะเวลาหาเสียงในการเลือกตั้งเนี่ยกฎหมายบอกให้กระทำได้ตั้งแต่180วันก่อนวันครบวาระ180วันก่อนวันครบวาระพูดเป็นภาษาง่ายๆกว่านั้นก็คือ180วันก่อนวันที่27พฤศจิกายน2568นะครับซึ่งเป็นวันครบวาระให้กระทำได้นะครับดังนั้น180วันก่อนวันที่27พฤศจิกายน2568นะครับนับปฏิทินดูแล้วจึงไปตรงกับวันที่31พฤษภาคมนะครับ2568นั่นเองดังนั้นระยะเวลานะครับของการหาเสียงเลือกตั้งนะครับเราแบ่งเป็น2ห้วงด้วยกันคือห้วงแรกคือ180วันอีกห้วงนึงก็คือเมื่อครบวาระไปแล้วนะครับจะต้องมีการจัดการเลือกตั้งภายใน45วันนะครับทีนี้การหาเสียงเนี่ยสามารถหาเสียงได้นะครับวันสุดท้ายเนี่ยคือวันก่อนวันเลือกตั้งนะครับภายใน18นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งนะครับดังนั้นระยะเวลาของการหาเสียงทั้งหมดนะครับจึงเริ่มตั้งแต่วันที่31พฤษภาคม2568จนถึง18นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งนั่นเองนะครับทีนี้เราก็ต้องมารุ้นกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าวันที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยจะเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นห่วงระยะเวลาของการหาเสียงนะครับของผู้สมัครรับเลือกตั้งส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับนั่นก็คือระยะเวลาในการคำนวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งเมื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับมีการหาเสียงไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังการหาเสียงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการผลิตไวนิลการจ้างคนมาช่วยหาเสียงนะครับการหาเสียงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับจะมีเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซึ่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละท่านนะครับจะต้องมีการยื่นค่าใช้จ่ายนะครับที่ใช้ในการเลือกตั้งด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่านะครับผู้สมัครแต่ละรายเนี่ยจะใช้เงินนะครับในการหาเสียงเลือกตั้งกันอย่างไม่มีขีดจำกัดนะครับเรามีขีดจำกัดให้ว่าผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยจะต้องใช้จ่ายในกรณีครบวาระเนี่ยไม่เกินเท่านี้บาทหรือในกรณีของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับใช้จ่ายในการเลือกตั้งกรณีครบวาระ
จะต้องมีค่าใช้จ่ายไม่เกินจำนวนเท่านี้บาทนะครับเดี๋ยวเรามารู้กันเรามาพูดถึงเรื่องของระยะเวลาในการคำนวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งกันดีกว่านะครับตามกฎหมายเนี่ยบอกว่าการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระนะครับให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่180วันก่อนวันที่จะครบวาระนะครับจนถึงวันเลือกตั้งดังนั้นระยะเวลาการคำนวณค่าใช้จ่ายจึงมีผลบังคับตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมนะครับ2568จนถึงวันเลือกตั้งนั่นเองนะครับเอาละเรารู้กันไป3ห้วงเวลาแล้วนะครับห้วงเวลาแรกก็คือห้วงระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ไม่ถึง180วันนะครับซึ่งจะไม่จัดให้มีการเลือกตั้งก็ได้นะครับนั่นก็คือระหว่างวันที่2มิถุนายน2568นะครับจนถึงวันที่27พฤศจิกายน2568นะครับห่วงระยะเวลาที่2ก็คือห่วงระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับสามารถกระทำได้ตั้งแต่180วันก่อนวันครบวาระหรือครบอายุนะครับจนถึงเวลา18นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งนะครับดังนั้นระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งจึงเริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันที่31พฤษภาคม2568นะครับจนถึงวันก่อนวันเลือกตั้งและห่วงระยะเวลาที่3นะครับนั่นก็คือระยะเวลาในการคำนวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับอันเนื่องมาจากกรณีการครบวาระเนี่ยให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่180วันก่อนวันที่ครบวาระนะครับจนถึงวันเลือกตั้งดังนั้นระยะเวลาคำนวณค่าใช้จ่ายนะครับจึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่31พฤษภาคม2568นะครับจนถึงวันเลือกตั้งนั่นเองนะครับในจังหวัดลพบุรีของเรานะครับคุณผู้ฟังก็ได้มีประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีนะครับเรื่องกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับซึ่งในการคำนวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยเราแบ่งเป็น2กรณีคือ1ละกรณีการครบวาระ2คือกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างหรือว่าเหตุอื่นๆนะครับอันนี้การคำนวณก็จะมีความแตกต่างกันไปเรามาพูดกันในเรื่องของกรณีการครบวาระก่อนซึ่งจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน45วันนะครับนับแต่วันครบวาระนะครับทีนี้ทวนนิดหนึ่งนะครับกรณีเป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระเนี่ยให้คำนวณค่าใช้จ่ายไปนะครับตั้งแต่180วันก่อนวันที่จะครบวาระจนถึงวันเลือกตั้งนะครับในกรณีครบวาระนะครับค่าใช้จ่ายก็จะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ1ค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละคนนะครับว่าในการเลือกตั้งครั้งนึงเนี่ยจะต้องใช้จ่ายได้ไม่เกินจำนวนเท่าไหร่นะครับกับอีกกรณีหนึ่งนะครับนั่นก็คือกรณีการครบวาระเช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละคนนะครับว่าจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยไม่เกินจำนวนเท่าไหร่นะครับเรามาดูกันก่อนแล้วมาดูของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระนะครับจะต้องใช้จ่ายไม่เกิน1,650,000 บาทนะครับ 1,650,000 บาทอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในกรณีของการครบวาระนะครับส่วนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระจะต้องใช้จ่ายไม่เกินนะครับคนละ 243,800 บาท 243,800 บาทนะครับนี่ก็คือตัวเงินนะครับของ
การใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละประเภทนะครับดังนั้นแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับหรือว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะครับรู้อย่างนี้แล้วนะครับในช่วงของการออกอากาศไปนะครับก็จะเข้าสู่ในห้วง180วันนะครับระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งอยู่แล้วนะครับเมื่อคุณผู้ฟังนะครับได้มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการหาเสียงเลือกตั้งนะครับคุณผู้ฟังจะต้องนะครับจดบันทึกนะครับรวมถึงเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆเพื่อที่จะต้องใช้ยื่นประกอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนะครับของผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะครับคุณผู้ฟังเมื่อได้รับฟังรายการของเราไปนะครับแล้วก็อาจจะนะครับมีความสนใจที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลคราวนี้ก็ได้นะครับเอาล่ะคุณผู้ฟังครับเรื่องราวนะครับที่ได้หยิบมาเล่าเอามาคุยในวันนี้นะครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าจะมีประเด็นอะไรนะครับหยิบมาเล่าเอามาคุยกันอีกนะครับต้องรอติดตามรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้รายการรอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรีและผมรัชวิทย์สำรวมใจนะครับต้องลาคุณผู้ฟังไปอีกหนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับและรายการของเราได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณพลตรีพิสิทธิ์ปัญญานะผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ที่ได้ให้การสนับสนุนเวลาออกอากาศให้กับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่าลืมรับฟังรายการรอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรีในสัปดาห์หน้ารับรองว่าเรามีหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังแน่นอนครับแล้วพบกันใหม่ทุกวันอังคารเวลา 12:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันอังคารที่8กันยายน2569ดิฉันมาศณัฐมนพักธนานาถค่ะ
2: ครับณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันฮะคุณผู้ฟังคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณธีรเทพพวงเงินแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรที่เราต้องคุยกันหลากหลายเรื่องราวนะครับเรื่องของประเด็นน้ำเรื่องของสถานการณ์ฝนแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงนี้มาฝากกันครับ
1: วันนี้แล้วด้วยนะคะที่รัฐบาลเนี่ยจะโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมให้ประชาชนที่ประสบภัยที่น่านค่ะจำนวนกว่า 15,215 ครัวเรือนเลยนะคะก็ได้กันครัวเรือนละ 9,000 ตอนนี้ก็รอบแรกนะคะไปถึงแล้วจากธนาคารออมสินเนี่ยส่งโอนเข้าไปใช่มั้ยคะ
2: ครับ
1: ส่งไปที่บัญชีของแต่ละท่านก็ต้องตรวจสอบกันด้วยนะว่าบัญชีเราเป็นยังไงนะคะเป็นเข้าทางบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนก็ต้องไปตรวจสอบการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยด้วยนะคะก็ยินดีกับทุกท่านที่ได้เงินเยียวยานี้ไปนะคะวันนี้ข่าวสารของเราก็หลากหลายแล้วก็อาจารย์ชยาค่ะมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะทุกวันอังคารกับข่าวสารดีๆต้องคอยติดตามชมค่ะ
2: ครับก็ในส่วนของพี่น้องชาวนาเนี่ยก็ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็คึกคักเลยทีเดียวนะฮะมีการโอนเงินเข้าในบัญชีของผู้ประสบภัย 15,000 กว่าครัวเรือน
1: นะครับ 9,000 บาท
2: ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับก็คือหลักเกณฑ์การโอนคืออย่างนี้นะฮะก็คือพื้นที่ที่ประสบกับอุทกภัยเนี่ยนะครับที่ไม่เกิน7วันแต่ว่ามีความเสียหายในทรัพย์สินที่อยู่บริเวณรอบบ้านเราเนี่ยนะฮะอันนี้ได้แล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คืออยู่ในพื้นที่ที่มีความที่เกิดน้ำท่วมเกิน7วันอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็พื้นที่นั้
1: น
2: เป็นที่ประกาศนะครับพื้นที่ประสบอุบัติภัยพิบัติเนี่ยตามที่จังหวัดได้มีการประกาศนะฮะ
1: เริ่มโอนเข้าบัญชีตั้งแต่ตีสองของวันนี้เลยนะ
2: เด้งปุ๊บเลย
1: ใช่แล้วตีสองถึงหกโมงเช้าเข้าไปแล้วนะคะที่บัญชีของทุกท่านค่ะ
2: ครับแล้วก็ในเรื่องของพระกรุณาธิคุณนะครับเรื่องของความช่วยเหลือจากสถาบันนะครับที่ได้พระราชทานแล้วก็มีการช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับวันนี้เราเริ่มด้วยกันที่จากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับเชื่อว่าหลายคนก็ยังจำได้แหละเพราะว่าเกิดเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะหนักเลยทีเดียวนะฮะส่งผลกระทบใน10อำเภอกว่า 27,000 ครัวเรือนนะครับความนี้นะครับได้ทราบถึงสมเด็จพระนางเจ้าน้องนางขออภัยนะครับความนี้ได้ทราบถึงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีจึงทรงโปรดให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้มีการเชิญสิ่งของพระราชทานล่าสุดนะครับในช่วงที่ผ่านมากว่า 2,000 ชุดมอบให้แก่ผู้ประสบภัยจังหวัดน่านก็เมื่อวานนี้นะครับจัดขึ้นที่หอประชุมท่าวังผาโดยมีทางด้านของนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านซึ่งเป็นผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีมอบนะครับแล้วก็ภายในการจัดพิธีมอบในครั้งนี้นะครับมีทางด้านของพลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38ร่วมในพิธีด้วยสำหรับพื้นที่ที่มอบให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ได้แก่อำเภอท่าวังผา 1,000 ชุดอำเภอภูเพียง500ชุดและอำเภอเมืองน่านอีก500ชุดด้วยกันครับ
1: ค่ะก็ท่านก็คงจะได้รับกันแล้วดูจากในภาพนะคะมีหลายครัวเรือนหลายครอบครัวนะคะ
2: ใช่ครับ
1: มารับสิ่งของพระราชทานค่ะค่ะจากสถานการณ์อุทกภัยทางภาคเหนือนะคะก็ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนนี้นะคะยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลของร่องมรสุมภาคเหนือตอนบนแล้วก็ตอนล่างเนี่ยยังคงเผชิญกับฝนสะสมอยู่นะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะจังหวัดน่านที่เราพูดถึงไปเชียงรายเชียงใหม่โอ้เชียงรายนี่ก็หนักนะแม่สายนะคะเชียงใหม่แล้วก็ลำปางค่ะความเสี่ยงหลักที่เกิดขึ้นก็คือจะเป็นลักษณะที่ดินเนี่ยอิ่มน้ำจากฝนนะคะที่ตกสะสมก็ทำให้เสี่ยงเกิดน้ำ ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาได้สำหรับมวลน้ำเนี่ยทิศทางฝนก็เริ่มขยับลงสู่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางในช่วงเขาบอกว่าเนี่ยนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง10มิถุนายนจะเริ่มขยับและนะคะ
2: ก็ติดตาม
1: ติดตามกันต่อไปสำหรับพื้นที่หลังจากนี้นะคะ
2: คุณผู้ฟังครับแล้วก็จากที่เราได้ดูข่าวคุณมาณัฐมนคุณเห็นไหมที่แม่สายเชียงรายเนี่ยโอ้สถานการณ์น้ำน่ากลัวนะครับไอ้ฝั่งเราเนี่ยยังไม่เป็นอะไรเพราะว่ามีการซ่อมแซมมีการปรับปรุงอยู่ตลอด
1: ใช่แต่ทางเมียนมาเนี่ย
2: โอ้โหเรียกว่า
1: หนักเลยนะ
2: ทะลุน้ำทะลุทะลวงเข้าสู่พื้นที่เขาไปแล้วเนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องมีการติดตามนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าฝนตกเยอะด้วยไอ้ฝนเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยนะครับที่ทำให้
1: น้ำใช่ไหมคะ
2: น้ำเพิ่มน้ำลดเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะครับ
1: เมื่อวานช่วงเย็นเหมือนรู้สึกว่าน้ำฝนน้อยลงก็ใจชื้นลงหน่อยนะสำหรับแม่สาย
2: ครับ
1: แต่ตอนนี้ต้องเรียกว่าต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะ
2: เรื่องของสภาพอากาศเนี่ยมันต้องดูกันในแต่ละวันไปเนี่ยนะครับแล้วก็เมื่อช่วงเย็นแล้วก็เมื่อคืนนี้ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครว่าฝนเบาบางลงนะแต่เมื่อช่วงกลางดึกก็ตกลงมาอยู
1: ่ใช่ตกกลางคืนค่ะ
2: แล้วค่อนข้างเยอะด้วยนะครับคุณผู้ฟังพื้นที่ที่ติดกับริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับพื้นที่ท้ายน้ำเนี่ยก็ต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆด้วยนะครับทางด้านของกรมชลประทานเองทางด้านของสทช.เข้าใจว่าในขณะนี้น่าจะมีการประสานไปยังหน่วยราชการจังหวัดให้ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วเนี่ยนะครับเอาไปดูในเรื่องของฝนกันบ้างคุณผู้ฟังครับบริเวณภาคเหนือนะครับระหว่างวันนี้จนถึงวันที่12กันยายนนะฮะขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้อันนี้เป็นไปตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับทางนี้สามารถที่จะติดตามแล้วก็อัปเดตสถานการณ์กันได้แบบเรียลไทม์เลยตลอด24ชั่วโมงสายด่วนก็ได้นะครับหรือว่าจะติดตามที่เว็บไซต์ของกรมอุตุก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ในพื้นที่ไหนนะคุณผู้ฟังที่เจอกับเรื่องของสถานการณ์น้ำมันมีน้ำป่าไหลหลากมันมีฝนตกหนักแล้วมันลำบากอ่ะนะก็ติดต่อไปที่ป
1: ภ.
2: นะครับคุณผู้ฟังสายด่วนปภ.นะฮะก็ติดต่อได้ที่1784ตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะมีในส่วนของเรื่องของทางหลวงด้วยนะคะก็มีสายด่วน1586ถ้าพบว่ามันมีเหตุนะคะฉุกเฉินบนทางหลวงค่ะก็มีหลายสายนี่ทางกรมทางหลวงชนบทด้วย1146โทรฟรี
2: ครับ
1: นะคะ
2: ก็เรียกว่าทุกหน่วยงานแหละเขาก็จะตั้งใจความพร้อมเนี่ยนะครับเพราะว่าในช่วงนี้มันเกิดเหตุขึ้นบ่อยจริงๆนะครับเรื่องของอุทกภัยฝนตกหนักเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะเอามาดูด้านการช่วยเหลือประชาชนของทางกองทัพภาคที่3กันบ้างในส่วนของทหารนะคะทหารพรานที่32ก็มีการบรรเทาภัยดินสไลด์บนถนนแล้วก็อำนวยความสะดวกการจราจรในพื้นที่อำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกค่ะเมื่อวานนี้ค่ะกองกำลังผ่าเมืองโดยกองร้อยทหารพรานที่3203นะคะหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่32แล้วก็มีในส่วนของกองกำลังผ่าเมืองนะคะก็จัดชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับทางปภ.อบต.บ่อภาคผู้นำท้องถิ่นประชาชนบ้านเทิดชาติบ้านรักชาตินะคะก็ร่วมกันในส่วนของอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกนำดินที่สไลด์เนี่ยออกจากผิวถนนแล้วก็อำนวยความสะดวกการจราจรให้กับผู้ที่สัญจรบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1237นะคะระหว่างบ้านเทิดชาติหมู่10ถึงบ้านรักชาติหมู่14ตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกภาพเนี่ยที่เห็นเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่ยากลำบากมากเลยดิฉันดูจากภาพที่ปรากฏในทางเพจของอาร์มี่เรดิโอเนี่ยนะคะรถลาที่ไปเนี่ยติดลมดินโคลนกันหมดเลย
2: ครับก็ภาพที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นภาพถนนนะครับบริเวณที่คุณมาณัฐมนได้บอกไปนะครับมันมีรถสวนกันนะครับแล้วก็มีในส่วนของน้ำป่าแล้วก็ดินโคลนดินสไลด์เนี่ยที่มันสไลด์มาทับบริเวณพื้นที่ทางการจราจรเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นภาพของกำลังพลจิตอาสาพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนน่ะเขาถือจอบกันแบบนี้นะเคลียร์ดินออกจากพื้นที่ยากลำบากนะ
1: ใช่แล้ว
2: โอ้เห็นใจนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็ในปัญหาในลักษณะนี้ในช่วงนี้เกิดขึ้นบ่อยดังนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับอยู่ในพื้นที่ที่เป็นป่าเป็นภูเขาโอ้โหเนี่ยนะเกยดินเลยนะฮะ
1: ช่วยกันร่วมแรงร่วมใจ
2: นะครับ
1: แล้ว
2: ถนน
1: รถ
2: ถนนเนี่ยเป็นถนนคือแบบเส้นเดียวอ่ะรถสวนก็ได้คือแบบผ่านไปผ่านมากันได้แบบเลนละคันเนี่ยนะครับ
1: แล้วบางทีขับมาไม่รู้นะว่าจะเจอดินโคลนในช่วงเนี้ยเพราะฉันมองไกลๆเนี่ยถนนทางด้านอื่นมันยังดีปกติไงรถก็ขับมาเรื่อยๆค่ะแต่พอเจอแบบนี้เอาจะถอยกลับก็ไม่ได้ละ
2: ครับ
1: จะทำยังไงอ่ะนะคะ
2: กลายเป็นประสบเหตุไปเลยเนี่ยนะครับเป็นกำลังใจให้กันคุณผู้ฟังก็ขณะนี้ก็มีการเคลียร์ทางกันอยู่เนี่ยนะครับก็จะให้แล้วเสร็จเพื่อที่จะเปิดเส้นทางให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้โดยเร็วที่สุดเพราะว่าในเส้นทางดังกล่าวเนี่ยนอกเหนือจากพี่น้องประชาชนจะใช้สัญจรไปมาแล้วนะครับดูจากข้างทางเมื่อสักครู่เนี่ยเขามีเกษตรกรที่เขาปลูกข้าวโพดด้วยเขาก็ต้องใช้ในการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรไปขายเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับเอาเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่นะครับเช่นเดียวกับที่จังหวัดเชียงรายคุณผู้ฟังครับในส่วนของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่37เขาเป็นหน่วยทหารในพื้นที่นะครับก็ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับมีการติดตามสถานการณ์น้ำกันอยู่ตอนนี้ก็ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็หน่วยถามไปแล้วก็บอกว่าเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงนะครับเมื่อได้รับการประสานร้องขอเนี่ยเขาพร้อมที่จะสนับสนุนปภ.แล้วก็องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในทันทีครับ
1: ตามอย่างต่อเนื่องเลยนะคะต้องดูระดับน้ำกันด้วย
2: ครับเนี่ยที่แม่สายเชียงรายเนี่ยไอ้ฝั่งเราเนี่ยไม่เป็นไรหรอกนะเพราะก็มีบิ๊กแบ็คมีอะไรเนี่ยกั้นโอ้มันมีสิ่งพวกเศษซากอะไรเนี่ยมากัดน้ำ
1: เหมือนที่เคยเจอเมื่อหลายปีก่อนไหมที่เป็นโคลนเข้ามาโอ้โห
2: แล้วคุณดูสีน้ำนะครับสีของน้ำเนี่ยมันขุ่นแดงนะครับอันนี้คือมันเป็นสัญลักษณ์ของการเกิดน้ำป่าเลยเนี่ยนะฮะขุ่นแดงแล้วมีสิ่ง ใดๆก็ตามแต่สิ่งไม้สิ่งปฏิกูลใดๆเนี่ยนะฮ
1: ะ
2: มากับน้ำเนี่ยให้ระมัดระวังนี่ไงอันนี้คือพื้นที่ฝั่งเมียนมาซึ่งน้ำเนี่ยทะลักเข้าไปแล้ว
1: เข้าไปที่เขาแล้ว
2: เรายืนดูที่ฝั่งเรา
1: บิ๊กแบ็ก
2: นะครับ
1: ปลอดภัยอยู่นะคะขอให้ปลอดภัยกันทุกๆคนนะคะแล้วก็เอาใจให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยค่ะอ้าวในช่วงนี้คุณณัฐะเราพักฟังเพลงกันดีกว่าค่ะเอาใจแฟนเพลงของพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันต์กันสักหน่อยนะคะเขาเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายแล้วพี่เขาอายุเท่าไหร่รู้มั้ย70กว่าแล้วนะคุณดูดียัง
2: ในตำนาน
1: ยังออกคอนเสิร์ตได้แต่ครั้งนี้เขาบอกว่าขอย้ำชัดๆวลีเด็ดนะอยากจะย้ำชัดๆครั้งสุดท้าย
2: เพลงอะไรฮะวันนี
1: ้วันนี้เพลงลาก่อนนี่แหละมีวลีเนี้ยคอยฟังนะคะเชิญรับฟังค่ะ

0: นะครับ
1: อยากจะย้ำชัดๆ
0: ย้ำชัดๆ
1: ครั้งสุดท้ายแล้ว
0: นะฮะ
1: นะคะ
0: 70กว่าปีแล้วโอ้ศิลปินในตำนาน
1: เนี่ย
0: น
1: ะครับ
0: ฮะมาดูกันต่อคุณผู้ฟัง
1: ไปค่ะก็มาในส่วนของไปทางอีสานกันหน่อยนะคะก็มีคณะ AOT นะคะก็คือคณะผู้สังเกตการอาเซียนเมื่อวานเขาก็ได้ไปติดตามดูพื้นที่โอสเม็ดช่องจอมจังหวัดสุรินทร์นะคะชายแดนไทยกัมพูชางานนี้เนี่ยสื่อมวลชนมากมายเลยนะคุณ มีทั้งสื่อไทยสื่อต่างชาติมาดูกับพร้อมๆกับทางคณะ AOT นะคะก็เมื่อวานนี้ค่ะทางคณะจากฟิลิปปินส์มาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียพร้อมกับสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณโอสเม็ดช่องจอมจังหวัดสุรินทร์เพื่อตรวจสอบพื้นที่ฐานปฏิบัติการของเครือข่ายสแกมเมอร์แล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติไปดูมาให้เห็นเลยว่ามันมีจริงๆนะบางทีก่อนหน้านี้คือเขาก็ไม่เชื่อจริงเขาก็เอ๊ะมีหรอขนาดนี้เลยหรอ
0: เหมือนเพลงเมื่อกี้เลยย้ำชัดๆเอาให้เห็นกันตา
1: เลยนะคะ
0: เนี่ยนะฮะ
1: ซึ่งทหารไทยก็ควบคุมพื้นที่ไว้ได้เนี่ยกว่า500ไร่นะคะหลังเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชา2ครั้งที่ผ่านมาพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาก็ระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยมีเป้าหมายให้คณะผู้สังเกตการแล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยได้เห็นสภาพพื้นที่จริงล่าสุดซึ่งทหารไทยเนี่ยยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ไม่ให้ฝั่งกัมพูชาเนี่ยบุกรุกเข้ามาพร้อมทั้งเป็นการเปิดหลักฐานเชิงประจักษ์ทั้งการปลูกสร้างแล้วก็ข้อมูลต่างๆเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ซึ่งก็เป็นภัยคุกคามข้ามชาติเลยนะคะจำเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขโดยก็ย้ำกับทาง AOT นะคะว่า AOT เนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องรวบรวมข้อมูลแล้วก็สะท้อนข้อเท็จจริงแต่ไม่ใช่ผู้ตัดสินว่าใครถูกหรือว่าใครผิดไม่มีห้องเฮิร์ทอะไรเนี่ยเหมือน
0: โร
1: งพยาบาล
0: นี่เอาให้เห็นชัดๆเลยเนี่ยนะคุณผู้ฟัง
1: ชัด
0: ๆเมื่อกี้พาดหัวข่าวก็เขียนมาว่าอาณาจักรสแคมเมอร
1: ์
0: เนี่ยนะครับโอ้มันอยู่กันเป็นนิคมอย่างนี้เลยอ่ะมันเป็นนิคมสแคมเมอร์เลยน
1: ะ
0: คุณมาธนมนค
1: ุ
0: ณ
1: ผู้ฟังมีภาพจำลองเยอะมากเลย
0: นะครับในห้อง
1: สถานีตำรวจธนาคาร
0: นะ
1: โรงพยาบาลอะไร
0: ไอ้ส่วนราชการน่ะนะที่มันเป็นองค์ประกอบที่มาใช้หลอกลวงพี่น้องประชาชนเนี่ยมันมีทุกอย่างคุณผู้ฟังอยู่ในนั้นเนี่ยนะครับจากด้านของพันโทขยากรนะครับโชติพนัทผู้บังคับกองพันทหารราบที่25หน่วยเฉพาะกิจที่2กองกำลังสุรนารีท่านก็ระบุถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับ โดยเฉพาะในพื้นที่ช่องจอมโอสเม็ดจังหวัดสุรินทร์บอกว่าขณะนี้ยังคงมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดที่ผ่านมาเขาบอกอย่างนี้นะครับ พบว่าฝ่ายกัมพูชามีความเคลื่อนไหวนะครับในลักษณะก่อกวนอยู่บ้างขณะนี้ได้มีการติดตั้งผ้าใบตะข่ายแล้วก็สแลนบริเวณทางเข้าจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมเพิ่มเติมหลังจากพบว่ากัมพูชาเนี่ยพยายามสังเกตการเข้าไปในพื้นที่ฝั่งไทยสอดส่องเข้ามานี่แหละเนี่ยนะฮะเออทั้งนี้กองกำลังสุรนารีนะครับก็มีการเปิดพื้นที่ควบคุมบริเวณชายแดนช่องจอมโอสเม็ดซึ่งพบอาคาร157แห่งนะครับโดย29แห่งเนี่ยถูกระบุว่าเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ก็แน่นอนละเมื่อกี้เราเห็นภาพกันแล้วเนี่ยนะฮะมีทั้งพื้นที่ทำงานห้องพักโอ้น่าตกใจมีห้องคุมขัง12ห้องอะนะสำหรับกลุ่มสแกมเมอร์ที่ฝ่าฝืนกฎหรือไม่สามารถทำยอดได้ตามเป้า
1: น่าสลดใจจังเลย
0: ใช่แล้วอยู่ในนั้นอะมันไม่มีกฎไม่มีระเบียบมันเหมือนกับขอโทษนะคุณผู้ฟังมันเหมือนลังโจรอะจะทำอะไรก็ได้เนี่ยนะฮะอันตรายจริงๆ
1: ขณะที่บางพื้นที่นะคะก็พบลักษณะคล้ายศูนย์ปฏิบัติการหลอกลวงออนไลน์ที่มุ่งเป้าเหยื่อจากหลายประเทศเช่นออสเตรเลียบราซิลแล้วก็เวียดนามรวมทั้งอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ก็คือโรงพยาบาลที่ข้อมูลของหน่วยงานด้านความมั่นคงชี้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์แล้วก็ค้าอวัยวะด้วยที ่ผ่านมานะคะคณะ AOT เนี่ยก็ยังไม่เคยเข้าไปสำรวจภายในพื้นที่ฐานสแกมเมอร์กว่า500ไร่บริเวณชายแดนโอสเม็ดแต่จะสังเกตการเฉพาะบริเวณทางเข้าจุดผ่านแดนเท่านั้นจึงถือว่าเป็นครั้งแรกที่ตัวแทนคณะ AOT จาก3ชาติจะได้เข้าไปสำรวจในพื้นที่จริงค่ะ
0: ครับอันนี้ก็บรรยากาศนะครับนำมาฝากกันเป็นพอหอมปากหอมคอคุณผู้ฟังยังคงต้องติดตามกันต่อในเรื่องนี้แต่เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าท่านอาจารย์ชยารออยู่เป็นที่เรียบร้อยครับ
2: พบกับการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงสุดยิ่งใหญ่แห่งปีรวมศาสตร์และศิลป์อันวิจิตรการตาของเครื่องแต่งกายหัวโขนและความอ่อนช้อยของท่วงท่าการร่ายรำ อันเป็นมรดกภูมิปัญญาแห่งบรรพบุรุษไทยกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรวม55รอบโดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่12สิงหาคมนี้ทางเว็บไซต์ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือโทร02-262-3456ซึ่งบัตรมีราคาตั้งแต่600บาท800บาท1,000 บาท 1,800 บาทและ 2,000 บาทส่วนบัตรรอบนักเรียนมีราคา200บาทโดยนักเรียน20คนใช้สิทธิ์ครูราคาเดียวกัน1คนค่ะสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1จับตอนตั้งแต่พระลักษมีอวตารเป็นนางสีดาได้ราชาพิเศษกับพระรามผู้เป็นพระนารายณ์อวตารครั้นเมื่อติดตามพระรามออกผนวดในป่าจึงถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปยังกรุงลงกาพระรามพร้อมพลวานรจึงยกทัพไปสังหารเหล่ายักษ์และทศกัณฐ์จนสำเร็จนางสีดาผู้ถูกลักพาตัวไปอยู่ในเมืองยักษ์มานานหลายปีเมื่อกลับมายังกรุงอโยธยาจึงต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์จึงทำพิธีเดินลุยไฟเพื่อพิสูจน์ตนและด้วยความรักแท้อันบริสุทธิ์ของนางสีดาจึงไม่ถูกไฟร้อนต้องกายพร้อมทั้งมีดอกบัวรองรับทุกย่างก้าวพระรามจึงรับนางสีดาและครองกรุงอโยธยาด้วยความสงบสุขแต่เรื่องราวยังไม่จบลงเพียงเท่านี้เหตุใดนางสีดาจึงต้องจำจากไปอาศัยอยู่กลางป่าพร้อมพระโอรสผู้เก่งกล้าอีก2พระองค์ซึ่งผู้ชมจะได้ติดตามอย่างสมบูรณ์ผ่านการแสดงครั้งนี้ค่ะ
0: ช่วงกลางวันของวันอังคารนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เรามาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองข่าวสารเศรษฐกิจการเมืองการต่างประเทศกันสักนิดหนึ่งนะครับเราอยู่กับท่านอาจารย์ชยาหรือว่าศาสตราจารย์ดร.ชยายิ้มวิไลนักวิชาการและสื่อสารมวลชนสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณแอนคุณณัฐาครับ
0: ครับ
3: และท่านผู้ฟังนะครับก็วันนี้ไม่น่าเชื่อนี่นะครับวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วก็จะมีการสภาผู้แทนราษฎรก็เริ่มตกงบประมาณปี2570เนี่ยนะครับ
0: ครับ
3: ท่านเอกนิติเนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยื่นให้มีการปรับลดแก่ประมาณ 11.16 ล้านบาทเนี่ยนะครับสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องคุ้มค่าเพื่อผลประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับแล้วก็งบประมาณรายจ่ายประจำปี70เนี่ยก็ประมาณ 37.8 ล้านบาทวาระ2และวาระ3ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนแล้วก็แปรปรวนแล้วก็มีความเสี่ยงสูงขัดแย้งในกรณีของตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อหนี้สาธารณะแล้วก็มีการปรับลดงบประมาณลงมา 11.16 ล้านกว่าบาทนะครับ
0: ครับ
3: คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยนะครับก็ซัดในเรื่องของงบประมาณปี2570เนี่ยต่อว่าผิดต่อรัฐธรรมนูญแล้วก็ท่านคุณวิเศษเนี่ยเสนอตันก็ประมาณ 500,000 กว่าล้านบาทเนี่ยนะครับเพราะว่าเงินนอกระบบเนี่ยประมาณการว่าจะตัดงบไปเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาประเทศตลอดจนกู้เงินเติมในระบบอีก 200,000 กว่าล้านบาทเนี่ยเนื่องด้วยเหตุสาธารณะเกือบชนไปดานและก็นี่รัฐวิสาหกิจธนาคารรัฐเนี่ย NPL เนี่ย 80% ขณะนี้เนี่ยคุณแนนคุณนัทธาครับ
0: ด้
3: วยว่าในเรื่องของ NPL ก็ดีนี่ครัวเรือนก็ดีเนี่ยเกือบ 90% เนี่ยนะครับจะชนเพดานแล้วของ GDP เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราก็คงจะต้องเรียกว่ามีการระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินทองเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเนี่ยก็ขอปรับลดงบประมาณปี70อีกเช่นเดียวกันจำนวน31ประมาณ 3.78 จากจำนวนงบประมาณเนี่ยนะ
0: ครับ
3: ทั้งมี78ล้านบาทเนี่ยลดลงประมาณ 100,000 กว่าล้านบาทก็ลดเหลือประมาณ 3.68 ล้านบาทซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่าจะปรับลดได้ขนาดไหนนี่นะครับอย่างไรก็ตามประชาชนก็ใช้รายจ่ายประจำวันอยู่ที่ประมาณ 73.6% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งสูงมากแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ถึง 76% ก็ได้เงินสมทบกบข.เนี่ยค่ารักษาพยาบาลราชการก็ขาดอยู่ที่ 147,780 กว่าล้านบาทเป็นงบประมาณที่เกี่ยวกับบุคลากรดังนั้นเนี่ยคิดว่าต้องปฏิรูปในส่วนของระบบราชการนะครับศูนย์เงินเดือนกว่า 852,000 กว่าล้านบาทนะครับก็ลดลงอย่างรวดเร็วค่าบำเหน็จบำนาญค่าขาดอยู่ประมาณ40กว่าล้านบาทหรืออย่างรักษาค่าพยาบาลเงินสมทบชดเชยกบข.ในกับปรับลดในปี ปีจัดสูเนี่ยอยู่ที่ 71,400 กว่าล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ 46,540 กว่าล้านบาทเพราะว่าตามมาตรา72เนี่ยในส่วนของรัฐบาลก็ตัดงบจำนวนไม่น้อยกว่า 20% ของงบประมาณนะครับและเงินเฟ้อปีนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 2.53% จากราคาน้ำ

0: ขึ้นเยอะมากครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ยังถล่มอิหร่านอย่างต่อเนื่องและไตรมาสที่4เนี่ยอาจจะแตะถึง 2.7% นะครับแล้วก็ในเรื่องของค่าอาหงอาหารต่างๆในเรื่องที่ดูต้องดูแลกันเนี่ย 2.99% แล้วก็ค่าน้ำมันเนี่ย 2.23% ในขณะเดียวกันนะครับวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ย14กรกฎาคม69เนี่ยนะครับก็จะเป็นวันตัดสินพร้อมทั้งตัดสินคณะในเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องพวสวเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวผมขอพูดเรื่องนี้ก่อนเนี่ยฮะเรื่องฟรีวีซ่า30วันเพื่อการท่องเที่ยว60ประเทศก็ดีเดย์จะเริ่มวันที่15กันยายนนี้เนี่ยนะครับในขณะเดียวกันก็เรื่องของโอเคเรื่องของในเรื่องวันที่14กันยายนเนี่ยครับจะพิจารณาตัดสินรู้สึกว่าคุณแสวงบุญมีเนี่ยอาจจะให้บอกว่ายกฟ้องไปทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับก็ไม่น่าเชื่อว่าจะยกฟ้องเรื่องหัวสวเรื่องคดีก็ในกรณีเขากระโดงเนี่ยมันทุกคนก็เฝ้ารอคอยกันดูอยู่แล้วคุณสนธิลิ้มทองคุณก็ประกาศเนี่ยนะครับในช่วงวันเนี้ย11โมงเนี่ยก็ใกล้เวลาแล้วเนี่ยอีกประมาณ1ชั่วโมงกว่าเนี่ยก็ประกาศว่าจะเอาม็อบลงถนนแต่คำถามสำคัญก็คือว่าจะจุดติดหรือจุดติดหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็คงต้องดูกันแต่ผมมั่นใจนะว่าคงจะจุดไม่ติดไม่เหมือนเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราต้องดูกันว่าการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมาในเรื่องของจุดติดหรือไม่เนี่ยก็ผมคิดว่าคงไม่ติดและคงจะไม่ลุกลามใหญ่โตเหมือนอย่างเมื่อคราวก่อนๆเนี่ยนะครับเพราะคุณสนธิเนี่ยคุณสนธิเนี่ยแกก็วิพากษ์วิจารณ์ในส่วนของรัฐบาลมาตลอดเวลานะครับแล้วก็หมอดูทั้งหมอเดาเขาบอกว่ารัฐบาลนี่อาจจะอยู่ไม่ครบ3ปีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงว่าก็ทำงานก็ได้ดีเนี่ยนะครับแต่มีคุณเนวินชิดชอบดีซึ่งอยู่เบื้องหลังฉากเนี่ยผมคิดว่าก็คุณเนวินชิดชอบเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคุณก็คุณเนวินเนี่ยคุณหรือนิกเนมยังดั้งเดิมยี่ห้อย120เนี่ยก็ยังอยู่เบื้องหลังฉากแต่บอกว่าปฏิเสธไม่ยุ่งเกี่ยวกับพรรคการเมืองแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็อยู่ที่การตัดสินใจของพี่น้องประชาชนส่วนจะมีรัฐประหารอะไรต่างๆเนี่ยก็ผมเชื่อมั่นว่าไม่มีการทำรัฐประหารอย่างเด็ดขาดนะครับเห็นน้ำท่วมน้ำท่วมต่างๆก็คงจะต้องดูกันในขณะเดียวกันเนี่ยครับข่าวสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องของมาตรการเรื่องการท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับก็บอกว่าวีซ่า60วันสำหรับ93ประเทศนะครับเริ่มใช้วันที่15กรกฎาคมเนี่ยก็จะเข้าเดินทางเข้าไทยประกอบด้วยวีซ่าการท่องเที่ยวสำนักเมืองไม่เกิน30วันรวม60ประเทศได้แก่ออสเตรเลียออสเตรียบาห์เรนเบลเยียมบัลแกเรียมีหลากหลายประเทศเนี่ยนะครับทั้งไอร์แลนด์อิสราเอลอินเดียต่างๆแล้วก็จะกำหนดใช้สิทธิ์เดียได้ไม่เกิน2ครั้งต่อปียกเว้นผู้ถือหนังสือเดินทางเข้าของมาเลเซียบรูไนอินโดนีเซียและสิงคโปร์นะครับแล้วก็ยกเว้นวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวพำนักไม่เกิน15วันจำนวน2ประเทศประกอบไปด้วยสาธารณรัฐเชเชลกับสาธารณรัฐมอริเชสเนี่ยนะครับก็ไม่เกิน2ปีนะครับแล้วก็3ขอ VOA หรือ Visa on Arrival เนี่ยตรวจการคนเข้าเมืองจำนวน3ประเทศประกอบด้วยอาเซอร์ไบจานเบลารุสและก็เซอร์เบียด้วยโดยใช้ BOA โดยการพำนักไม่เกิน15วันเนี่ยนะครับแล้วก็ยกเว้นการตรวจตรงตาสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาอีก3ประเภทประกอบไว้ด้วย1พพ14จำนวน2ประเทศได้แก่กัมพูชาและเมียนมาเฉพาะทางอากาศเนี่ยนะครับก็ถือว่าเอาละครับก็เพื่อจะดูให้มีการท่องเที่ยวกันครั้งสุดท้ายจริงๆเลยเนี่ยนะครับโพสต์สถิติต่างชาติเที่ยวไทย8เดือนแรกเนี่ยปี69สะสมประมาณ20กว่าล้านถึงเกือบจะ21กว่าล้านคนติดลบ 3% เนี่ยนะครับเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยสภาวะในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับมีคนจีนมาเที่ยวมากที่สุดคนมาเลเซียคนอินเดียชาวรัสเซียชาวเกาหลีใต้ชาวไต้หวันและชาวสหรัฐอเมริกาคนอังกฤษก็มาเที่ยวกันคนญี่ปุ่นก็มาเที่ยวกันเยอะมากเนี่ยครับทั้งนี้เนี่ยเยอรมนีผมก็ไปมาบุญคลองมาโดยประมาณสัก2-3 วันก็ไปทีเนี่ยนะครับก็มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวอย่างมากมายทีเดียวก็ถือว่ามาช่วยเร่งในเรื่องของกระเป๋าตังค์ของบรรดาผู้ประกอบการทั้งหลายครับคุณนายคุณดัชชาครับ
1: ครับวันนี้ต้องข

0: คุณท่านอาจารย์มากๆเลยนะครับในการอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจในช่วงนี้นะครับให้กับเราทุกคนได้รับทราบขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ชยาค่ะ
0: ครับแล้วก็ในรายการของเรานะครับรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับคงต้องถือโอกาสนี้ดำนากันนะครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกองทัพอากาศนำส่งมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือแก่ชาวเนปาลและสีหศักดิ์หารือทูตอิสราเอลแก้ปัญหาชาวอิสราเอลทำผิดกฎหมายไทยชี้ต้องเคารพเกียรติภูมิของไทยหากทำผิดดำเนินการเด็ดขาดสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
6: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟ

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: อย่าองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กองทัพอากาศดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในประเทศเนปาลคุณเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
3: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเมื่อวันที่5กันยายน2569นั้นเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ทั้งนี้เมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาทางกองทัพอากาศได้ดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในประเทศเนปาลถึงประเทศดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพชรพนีแสงเพชรรายงานค่ะ
2: ไทยและอิสราเอลร่วมวางแนวทางแก้ปัญหานักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามบานปลายกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: นายศิหาศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังจากที่นางอาโรนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเข้าพบหารือว่าได้มีการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาถึงประเด็นที่เป็นความกังวลของคนไทยขณะนี้เกี่ยวกับชาวอิสราเอลที่มาอยู่ในประเทศไทยและมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกระทบต่อความรู้สึกวัฒนธรรมประเพณีซึ่งหากเกิดการกระทำความผิดกฎหมายไทยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่ใช่การเลือกปฏิบัติแต่ดำเนินการตามกฎหมายโดยเด็ดขาดทุกกรณีทั้งนี้ไทยและอิสราเอลต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ให้สถานการณ์บานปลายส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเพราะแม้ไทยจะให้ความสำคัญกับรายได้จากการท่องเที่ยวแต่ก็ให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีของประเทศไทยเช่นเดียวกันในขณะที่ทูตอิสราเอลระบุว่าได้รับทราบปัญหาและยืนยันว่าฝ่ายอิสราเอลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้ทางอิสราเอลได้มีการทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลสิ่งที่ไม่ควรทำหรือควรทำแจกจ่ายที่กรมการกงสุลอิสราเอลสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยบริษัททัวร์และสายการบินให้กับชาวอิสราเอลที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยยศวัฒน์พงประภาสเลยกันครับ
2: ได้ทั้งประสบการณ์ความท้าทายกองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวบ่ายดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

0: วงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดูแลด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากผักผลไม้บลูเบอร์รี่อะเซโรล่าเชอร์รี่บินเบอร์รี่และสารสกัดจากดอกดาวเรือง wow. วัตถุดิบเกรด A สกัดเข้มข้นเห็นผลไวเพื่อดวงตาที่แจ่มกระจ่างใสชัดเจนยืดอายุการใช้งานของดวงตาด้วยโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
1: พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยดูแลสุขภาพและกระชับสัดส่วนทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายพลอยสีทองชื่อนี้ DJN พุทธสิริรับประกันคุณภาพด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาผิวพรรณและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีสารสกัดจากชาเขียวเกรด A ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญอาหารและนอกจากนี้ยังมีคอลลาเจนที่ดีที่สุดจากปลาทะเลน้ำหรือร้อมด้วยสารสกัดจากมะเขือเทศบำรุงผิวพรรณป้องกันผิวเหี่ยวย่นหลังน้ำหนักลดทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาสุขภาพ

0: ไอ้ทีทข้าวดีดในนาเองหายไปไหนหมดรุ่นที่แล้วอกขาวเต็มทุ่งไปหมด
1: เอ้าลุงไม่รู้ซะแล้วจะข้าวดีดข้าวเด้งป้าการเขามีวิธีกำจัดสูตรใหม่ไม่ต้องเสียเวลาหมักตั้ง20วันเหมือนข้าวก่อนนี่หมักแค่10วันเท่านั้นข้าวดีดตายแน่นอนนะลุง
0: งั้นแนะนำให้ลุงรู้จักกับป้าการหน่อยสิ
1: จดเบอร์เลยนะลุง
2: 0851787279 0851787279
0: ขอบใจมากนะไอ้ทิศเอ้ย

0: สวัสดีรอบบ่ายค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้บ่ายโมงถึงบ่ายสองวสป.711ลพบุรีและค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีพอบ่ายสองถึงบ่ายสามก็จะเป็น693เสียงอดิสรสระบุรีแล้วก็855ค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีนะคะ2ชั่วโมง3คลื่นข่าวชาวบ้านเรื่องทั่วไปหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสดเดลินิวส์แล้วก็มติชนออนไลน์นะคะและสำหรับบ่ายวันนี้วันอังคารที่8กันยายนค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจนะคะอากาศถามว่าดีไหมถ้าถามว่าอากาศดีไหมก็มีแดดอยู่นะคะแต่ว่าเป็นแดดที่ไม่ร้อนนะคะจ้าอยู่แต่ว่าไม่ร้อนก็ถือว่าโอเคอุณหภูมิตอนนี้33องศาที่บอกว่าจะมีฝนมีฝนใดๆหายไปหมดแล้วค่ะหายไปจนถึงพรุ่งนี้ที่เมื่อเช้าบอกจะมีฝนตอนนั้นตอนนี้ตอนนี้นะคะก็หน้าโทรศัพท์เนี่ยหายไปหมดแล้วนะคะหายไปยันพรุ่งนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีฝนก็ดีนะคะเพราะว่าวันนี้จัดข่าวเสร็จต้องนะคะเดินทางเข้ากทม.ค่ะเนาะพบแพทย์มีนัดตลอดนะคะพบแพทย์เนาะอ่ะก็หลังจากนี้ไปก็อาจจะทิ้งห่างไปสักหน่อยหนึ่งนะคะก็ค่อยยังชั่วเพราะว่ารู้สึกเดินทางพบแพทย์ถี่มากๆเลยค่ะเดี๋ยวแอนบ้างนะคะเดี๋ยวลูกบ้างนะคะเดี๋ยวผู้จัดการบ้างเนาะของน้องตินก็อีกหลายเดือนเหมือนกันนะคะ6เดือนเขานัดทีหนึ่งนะก็ไม่มีปัญหาอะไรน้องตินไม่ได้ป่วยนะคะเดี๋ยวพอบอกพบหมอป่วยเป็นอะไรกันไม่ได้ป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บใดๆอย่างแอนก็แบบหมอฟันนะคะน้องตินก็จะมีหมอฟันแล้วก็หมอเท้าเนาะผู้จัดการก็หมอฟันเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่ก็ปัญหาประมาณอย่างนี้นะนอกนั้นเราก็แข็งแรงกันดีก็หวังว่าจะแข็งแรงกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็แข็งแรงกันไปนานๆคุณผู้ฟังก็เช่นกันนะคะขอให้แข็งแรงกันทั่วหน้าทั้งกายทั้งใจเนาะหยุกยาอาหารเสริมใดๆจากรายการของเราช่วยเหลือได้ก็ขอให้นึกถึงกันวันนี้โปรโมชั่นเดือนกันยายนนะคะอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1เบ็ดเสร็จแล้ว12ตัวนะคะยอดสั่งซื้อรวมกันนะคะถึง 2,000 ส่งฟรีแถม CE COVID ต้านไวรัสนะคะถ้ารวมกันแล้วถึง 3,000 โปรโมขออภัยโปรโมชั่นที่2รวมแล้วถึง 2,500 ได้ของแถม2ชิ้นคือ CE COVID แล้วก็คอลลาเจนเปปไทด์นะคะได้2อย่างเลยคือปกติถ้าซื้อครบ 2,000 ได้อย่างหนึ่งครบ 2,500 ได้อย่างหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ว่าไปเนาะแต่ว่ารอบเนี้ยเขาให้พิเศษก็คือซื้อครบ 2,500 ก็ได้ของแถม2อย่างเลยนะคะแล้วก็โปรโมชั่นที่3ก็คือโปรโมชั่นเดิมๆนะคะฮอตฮิต4แถม1อันนี้รวมไม่ได้ซื้อตัวไหนก็รับของแถมเป็นตัวนั้นซื้อ4ได้5นั่นเองนะคะหมดเขตวันที่30กันยายนเนาะวันนี้ก็วันที่8แล้วเผลอปั๊บเดียวก็มาผ่านไปละ1สัปดาห์นะคะส่วนกาแฟแอนด์คอฟฟี่ขั้นต่ำ4กล่อง10แถม1ราคาพิเศษก็อยู่ที่1หลังนะคะสอบถามสั่งซื้อ0819474708 0819474708นะคะมาที่เรื่องของข่าวอ๋อสำหรับข่าวเอาดูที่ไทยรัฐกันก่อนก็แล้วกันนะคะไล่เลียงกันไปตามภาพข่าวเหมือนเดิมเนาะอ้าวก่อนอื่นนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์แม่มะลิก่อนแม่มะลิฮิปโปโปเตมัสวันนี้ครบ61ปีเต็มอายุยืนที่สุดในประเทศไทยแม่มะลิจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะแหมกำลังหม่ำอะไรนะแหมเขาทำเป็นผลไม้นะคะทั้งกล้วยนะทั้งข้าวโพดแล้วก็แก้วมังกรนะคะแก้วมังกรก็หั่นเป็นหยักๆเหมือนดอกไม้ซะสวยเลยนะแครงแครอทใดๆโอ้ยก็ทำน่ากินเนาะผักกองเบอร์เริ่มเทิมนี่แม่มะลิกินหมดเลยเหรอเนี่ยมีหน้าละแม่มะลินะคะแม่มะลิยักษ์มากเลยเนาะอ่ะนะอร่อยในวัย61ปีกินได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะ ก็เขาก็บอกว่าบรรยากาศก็คึกคักอบอุ่นแฟนคลับนักท่องเที่ยวก็มาร่วมกันร้องเพลงอวยพรแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับแม่มะลิพร้อมกับเค้กผลไม้ยักษ์สุดพิเศษนะคะตั้งแต่ 9:30 นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาชลบุรีนะคะก็เรียกว่าเป็นฮิปโปโปเตมัสเพศเมียขวัญใจมหาชนค่ะอายุยืนยาวที่สุดในประเทศไทยนะคะโอ้ยเขายืนกินแครอทกับคนเลี้ยงเขาอะกับพี่เลี้ยงเขาเนี่ยเขาดูอารมณ์ดีนะเขาดูไม่ดุร้ายอะไรเด้อเลยนะคะบอกว่าในงานก็เต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยรอยยิ้มนะคะในการมอบเค้กมอบผลไม้ให้กับแม่มะลิแอปเปิ้ลกล้วยมันเทศองุ่นแครอทหญ้าสดซึ่งทันทีที่แม่มะลิเดินขึ้นมาจากบ่อน้ำก็มาลุยเค้กเลยแต่ว่าก็กินค่อยๆกินเรื่อยๆตามวัยนะคะ FC ก็ร้องเพลงอวยพรวันเกิดนะคะกล่อมไปด้วยนะคะกินไปด้วยฟังเพลงอวยพรวันเกิดไปด้วยดูดีๆเนาะแม่มะลิเนาะก็นอกจากนี้นะคะก็มีคุณคิมเบอร์รี่นะคะกับคุณมุทิตานะคะก็ได้มอบเงินสดสนับสนุน 10,000 บาทภายใต้โครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่าเพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพเค้กวันเกิดให้กับแม่มะลินะคะแล้วก็จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นิทรรศการประวัติของแม่มะลิแล้วก็กิจกรรมเขียนคำอวยพรแล้วก็เกมแจกรางวัลให้กับแม่มะลิด้วยค่ะอุ๊ยเขาทำน่ารักเนาะเลข61ก็ทำมาจากแตงโมนะคะที่เป็นอายุอะเลข6กับเลข1เนี่ยนะคะทำมาจากแตงโมแล้วก็มีจานก็ทำมาจากฟักทองดอกไม้ก็ทำมาจากแก้วมังกรอะไรเงี้ยแหมเขาทำสวยจังเลยเนาะอ่ะแม่มะลินะคะเธอเป็นไม่ใช่สาวไทยนะจ๊ะเธอเป็นนู่นสาวต่างประเทศนะเธอโดยตรงมาจากสวนสัตว์ทิวเบิร์กเนเธอร์แลนด์ค่ะเมื่อวันที่8มิถุนายน2510ซึ่งตอนนั้นนะเธอมีอายุ1ปีก็คือเธอจริงๆเธอเกิดพ.ศ. 2509นะคะโดยเข้ามารับการดูแลที่สวนสัตว์ดุสิตแล้วก็ย้ายมาต่ออยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเมื่อปี61ระยะเวลากว่า6ทศวรรษแม่มะลิให้ลูกมาแล้ว14ตัวปัจจุบันแม่มะลิแข็งแรงได้รับการดูแลจากทีมสัตวแพทย์และผู้เลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีลุ้นสร้างสถิติเป็นฮิปโปโปเตมัสที่อายุยืนที่สุดในโลกด้วยนะตอนนี้อายุยืนที่สุดในประเทศไทยไม่พอจะอายุยืนที่สุดในโลกด้วยนี่ทำไมบอกว่าอายุ61ก็มองไม่ออกเหมือนกันละค่ะนะแต่ก็เห็นวี่แววว่ามีความชราตรงที่สีเขาด่างนอกนั้นเหมือนเดิมหน้าตาก็เหมือนน้องหมูเด้งตอนโตนี่แหละนะคะที่จะรู้อายุมากก็คือสีผิวที่มันซีดลงก็คงถ้าเป็นผมก็เหมือนผมงอกสีอันนี้เขาไม่มีผมใช่ไหมสีผิวเขาก็แบบซีดลงเป็นสีชมพูสลับกับสีเดิมๆนะคะก็คือเทาๆดำๆขอให้เป็นฮิปโปโปเตมัสที่อายุยืนที่สุดในโลกนะจ๊ะแม่มะลิชื่อเป็นชื่อที่แอนชอบมากเมื่อก่อนอยากจะตั้งชื่อน้องตินตินว่ามะลิแต่ว่านะไม่มีใครสนับสนุนผู้จัดการไม่สนับสนุนนะคะลูกสาวสุดสวาดขอตั้งชื่อเองก็เลยได้เป็นน้องตินตินนะคะอ่ะตามนั้นอะไรก็ได้นะถ้าชื่อมะลิก็เพราะว่าแม่ชอบดอกมะลิไงถ้าชื่อมะลิก็เนี่ยแหละได้เหมือนกันกับแม่มะลิชื่อมะลิน่ารักดีออกเนาะที่จริงแอนชอบนะคะน้องมะลิไทยๆดีนะคะบ่ายโมง23นาทีค่ะหลังจากข่าวมุ้งมิ้งผ่านไปเราก็จะไปต่อกันที่ข่าวอื่นๆนะคะเราจะไปต่อกันที่ภาพข่าวอื่นๆมีอะไรกันอีกอ่ะจากเรื่องของฮิปโปไปต่อกันที่เรื่องของหมาค่ะวันนี้เองนะคะมีรายงานบอกว่าพ่อของสาวน้อยวัย17มาร้องทุกข์ผ่านสื่อค่ะลูกสาวขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านฝูงหมานะคะก็เป็นหมาจรน่ะ ปรากฏว่าเจอแก๊งหมาจรวิ่งไล่เสียหลักรถล้มเลยค่ะได้รับบาดเจ็บต้องเย็บแผลถึง40เข็มโอ้โหค่ารักษาพยาบาลปาเข้าไปตั้ง 50,000 วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาสุนัขจรจัดในพื้นที่ซึ่งมีจำนวนหลายร้อยตัวแล้วก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนหวั่นว่าปล่อยไว้ก็อาจจะเกิดอันตรายที่รุนแรงกว่านี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่5ที่ผ่านมานี่เองนะคะตอนเที่ยงคืนค่ะบริเวณเส้นด้านหลังบ้านเอื้ออาทรมุ่งหน้าไปทางโรงเรียนเมธาพัฒน์ตำบลหนองบัวศาลาอำเภอเมืองโคราชนางสาวป๋อมแปมนะคะน้องป๋อมแปมอะนะอายุ17ค่ะขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านหลังจากเอาโทรศัพท์มือถือไปให้เพื่อนที่บ้านเอื้ออาทรระหว่างทางนะคะฝูงหมาจำนวนมากวิ่งไล่น้องก็พยายามเร่งรถเพื่อที่จะหลบหนีแต่ปรากฏว่าหมาไล่ตามมาติดๆความตกใจอะเนาะรถก็เสียหลักนะคะมอเตอร์ไซค์ก็ล้มทำให้เกิดอาการบาดเจ็บค่ะทั้งใบหน้าทั้งคิ้วหัวไหล่แล้วก็ขาโอ้โหคือยิ่งบิดหนีเร็วเวลาล้มมันก็ล้มแรงก็เลยบาดเจ็บเยอะนะคะซึ่งนายวุฒิพรอายุ53ปีพ่อของน้องก็บอกว่าหลังเกิดเหตุลูกถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนอนพักรักษา1คืนก่อนจะออกจากโรงพยาบาลช่วงเย็นวันที่6กันยามีแผลหลายจุดเย็บแล้วรวมประมาณ40เข็มแล้วก็ตอนนี้ยังมีอาการเจ็บที่คิ้วด้านขวาใบหน้าขาหัวไหล่รวมถึงอาการระบมตามร่างกายค่าใช้จ่ายเนี่ย 48,000 แล้วยังมีค่าทำแผลเพิ่มเติมอีก 1,300รวมแล้วก็ประมาณเกือบ 50,000 ซึ่งบริเวณดังกล่าวฝูงหมาจรอาศัยกันเยอะแล้วก็มีพฤติกรรมวิ่งไล่ประชาชนที่เขาสัญจรผ่านเส้นทางอยู่เป็นประจำก็เลยต้องการร้องทุกข์ผ่านสื่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการโดยเร่งด่วนแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำกับประชาชนรายอื่นรวมทั้งฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องหมาด้วยอยากให้แก้ปัญหาให้มันจบเพราะประชาชนต้องใช้เส้นทางนี้แล้วก็ไม่ควรจะต้องมาคอยหวาดหวั่นกับการถูกสุนัขวิ่งไล่นะคะน้องก็ขาถลอกปอกเปิกหลายจุดเลยทีเดียวค่ะนางธรรมกรอายุ59ปีก็บอกว่าหมาจรที่ตำบลหนองบัวศาลากับตำบลหัวทะเลมีมานานแล้วแต่ว่าระยะหลังเนี่ยรู้สึกว่ามันเพิ่มจำนวนมากขึ้นก็คงไม่ได้ทำหมันนะคะเนาะมันก็ผสมพันธุ์กันแล้วก็ออกลูกออกเต้ากันมาอีกเยอะตอนนี้ก็เริ่มสร้างปัญหาให้กับประชาชนหมาบางตัวก็ดุร้ายชอบวิ่งไล่มอเตอร์ไซค์ก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็อันตรายต่อชีวิตประชาชนได้ไม่อยากให้เป็นปัญหาแล้วก็กลายเป็นความขัดแย้งระหว่างคนกับหมาหรือเป็นปัญหากับกลุ่มที่คอยดูแลให้อาหารแต่เห็นว่าทุกฝ่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าจะร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะการลดจำนวนประชากรหมาจรจัดนะคะก็อยากให้ภาครัฐเนี่ยอย่างเช่นปศุสัตว์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการเชิงรุกนำหมาที่ไม่สามารถจับได้ไปตรวจสุขภาพทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าดูแลเห็บหมัดสุขอนามัยและหลังจากทำหมันก็มีระบบดูแลหมาจรจัดในช่วงพักฟื้นก่อนจะนำกลับคืนที่เดิมแล้วก็หาผู้รับเลี้ยงหาบ้านใหม่ลดจำนวนสุนัขในชุมชนแล้วก็ควรให้ความสำคัญกับหมาที่เกิดใหม่จัดหาบ้านแล้วก็ควบคุมการขยายพันธุ์โดยเฉพาะหมาตัวเมียพอถึงวัยที่มันจะเข้าสู่กระบวนการทำหมันนะคะคือวัยเจริญพันธุ์แล้วอ่ะเป็นสาวแล้วอ่ะนะเดี๋ยวมันก็จะผสมพันธุ์กันก็ไปทำหมันซะก่อนอะไรประมาณนี้อยากให้แก้ปัญหาแบบยั่งยืนเชิงรุกไม่อยากให้รอจนเกิดเหตุแล้วค่อยแก้เพราะหากปล่อยให้สุนัขเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆปัญหาก็ยิ่งแก้ยากแล้วก็กระทบทั้งความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็สาธารณสุขในชุมชนอีกด้วยค่ะก็ที่จริงถ้าจะแก้มันก็ไม่ได้ยากนะแต่ว่ามันก็อาจจะติดขัดหลายเรื่องมั้งงบประมงประมาณอะไรใดๆทำหมันเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะไม่เหมือนแบบต่างประเทศเขาเนาะเขาก็จะมีแบบเหมือนกับ สุนัขที่เป็นไม่มีเจ้าของหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็จะมีหน่วยงานที่ดูแลนะเท่าที่แอนเคยเห็นเนาะเคยเห็นเพราะว่าแอนก็คือไม่ได้รู้ดีนะคะไม่ได้รู้ละเอียดแต่เห็นเขามีแบบนั้นนะเออเขาก็อาจจะเอาหมาไปจัดเก็บเอาไว้ยังไงแล้วก็รอหาบ้านหาช่องให้อะไรอย่างเงี้ยคนที่อยากเลี้ยงหมาเขาก็ไปหาหมาแบบเนี้ยมาเลี้ยงนะคะดูแล้วมันก็เป็นระบบระเบียบดีนะคะหมาก็ดูจะมีอนาคตหน่อยของบ้านเรามันก็วิ่งกันเกลื่อนไปหมดนะคะทำหมันก็ไม่ได้ทำเดี๋ยวมันก็ผสมกันอีกแล้วแล้วก็เกิดปัญหานะคะแล้วยิ่งตอนนี้บางจุดบางแห่งบางที่เริ่มมีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้ามันก็ยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่นะถูกงับถูกกัดถูกอะไรเข้าไปเนาะคือมันก็น่าสงสารนะคะแต่ว่ามันก็เป็นปัญหาที่ไม่รู้เหมือนกันว่าควรจะให้หน่วยงานไหนดูแลแก้ไขให้มันจบๆไปเนาะคนที่มีจิตเมตตาเขาก็ไม่ได้มีกำลังทรัพย์เยอะนะบางทีเขาก็แค่สงสารไม่อยากให้มันหิวแต่อย่างอื่นเขาก็ช่วยไม่ไหวนะถ้าคนที่เมตตาส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้บางคนก็รับอุปการะทำหมงทำหมันใดๆกันไปแต่บางทีก็เป็นปัญหาเหมือนกับจะไปไม่รอดก็มาขอบริจาคเยอะแยะอย่างที่แอนได้ร่วมบริจาคไปบ่อยๆนะคะแอนก็บริจาคทุกเดือนน่ะแต่ว่าเราก็ช่วยเขาได้แค่นั้นนะเนาะคนที่เขาดูแลจริงๆเขาก็ปัญหาหลากหลายเหมือนกันไหนจะ เรื่องสุขภาพมันไหนจะวัคซีนไหนจะอะไรต่อมีอะไรนะก็เป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปจบลงตรงไหนนะคะก็ไม่อยากให้คนกับหมามีปัญหากันเนาะแต่เห็นน้องเขาเจ็บเยอะขนาดนี้ก็น่าสงสารนะคะยิ่งตกใจคนกลัวนะตกใจยิ่งบิดแล้วพอล้มไปกันใหญ่โอ้โหเย็บตั้ง40เข็มขอให้หายวันหายคืนหายไวๆนะคะมีข่าวความคืบหน้าก็เดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบกันค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งอุ้ยอายุ61เท่าแม่มะลิ ปิดเตาแก๊สหลังจากอุ่นอาหารทิ้งไว้เกิดบึ้มสนั่นบ้านพังเจ็บไป2รายนี่เขายังไงคะเนี่ยปิดเตาแก๊สนะไม่ใช่เปิดทิ้งไว้นะคุณผู้ฟัง เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืน3ทุ่มครึ่งตำรวจสภ.พระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการได้รับแจ้งมีเหตุแก๊สหุงต้มระเบิดในบ้านพักมีคนเจ็บ2รายก็ประสานเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.ในคลองบางปรากฏและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเดินทางเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ให้การช่วยเหลือที่เกิดเหตุในหมู่บ้านเป็นทาวน์เฮาส์นะคะอยู่ที่ตำบลในคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการจุดเกิดเหตุเป็นชั้นล่างเป็นห้องครัวด้านหลังคนเจ็บ2รายชื่อว่านางแดงอายุ61บาดเจ็บที่แขนข้างขวาทั้งปวดทั้งบวมแล้วก็โดนน้ำร้อนลวกคนที่2นายโกศลอายุ64บาดเจ็บมีอาการแน่นหน้าอกจากแรงระเบิดค่ะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งให้การปฐมพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวัสดิ์ยานนท์ทางเจ้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจสอบในบ้านนะคะข้าวของกระจายกระจกแตกถังแก๊สหุงต้มหนัก15กิโล1ใบกระเด็นออกมาจากเคาน์เตอร์ห้องครัวช่องเก็บถังแก๊สค่ะโดยที่เคาน์เตอร์ครัวเนี่ยตรงหัวแก๊สยังมีหม้อหุงอาหารตั้งอยู่ส่วนสาเหตุคาดว่าชุดถังแก๊สหุงต้มเนี่ยน่าจะรั่วนะจึงทำให้เกิดเหตุดังกล่าวขึ้นสอบถามก็บอกว่าอยู่กัน4คนมีพ่อแม่ลูกสาวลูกเขยขณะเกิดเหตุทั้ง4คนนะอยู่ข้างล่างเตรียมจะกินอาหารเย็นกันก็แม่แดงนี่ก็เข้าไปในครัวไปอุ่นอาหารโดยได้ตั้งอุ่นอาหารไว้ที่หัวเตาแก๊สบนเคาน์เตอร์ครัวผ่านไป10กว่านาทีก็เดินเข้าไปในห้องครัวจะไปปิดหัวแก๊สที่อุ่นอาหารเสร็จแล้วก็เลยเกิดระเบิดขึ้นจนทำให้ได้รับบาดเจ็บ2รายนะคะตัวแม่กับพ่อเนาะทรัพย์สินในบ้านเสียหายก็เบ็ดเสร็จแล้วก็ประมาณสัก 30,000 บาทนะคะส่วนสาเหตุก็คาดว่าน่าจะเกิดจากแก๊สหุงต้มรั่วแต่ยังไงก็ตามเจ้าหน้าที่เขาก็ประสานกองพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุเพื่อนบ้านบอกตอน 20:45 ก็กินข้าวอยู่ในบ้านของตัวเองเหมือนกันแล้วได้ยินเสียงดังตุ้มตกใจมาก นึกว่าตู้เสื้อผ้าล้มหรืออาจจะมีหมาแมววิ่งเล่นกันในบ้านจากนั้นตนก็เดินออกจากบ้านพักมาดูพบว่ามีเศษกระจกเนี่ยกระจายเต็มพื้นถนนและฝั่งตรงข้ามแล้วก็เจอคุณตาข้างบ้านเดินออกมากลิ่นแก๊สนี่ฟุ้งเลยนะคะเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้คุณตากับคุณยายเจ้าของบ้านบาดเจ็บคุณตาก็บาดเจ็บจากเศษกระจกเพราะว่านั่งอยู่ริมประตูส่วนยายคาดว่าน่าจะโดนแรงกระแทกขณะไปปิดแก๊สหุงต้มดีที่บ้านตนก็ไม่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้สำหรับนางแดงก็เล่าบอกว่าช่วงเวลาเกิดเหตุเนี่ยได้เปิดแก๊สอุ่นกับข้าวอยู่15นาทีแต่ก็ไม่ได้เปิดแรงนะแค่เปิดอุ่นกับข้าวปกติซึ่งขณะเกิดเหตุกำลังเตรียมจะไปปิดแก๊สนะคะแต่ขณะเดียวกันแก๊สเนี่ยมันบึ้มขึ้นก่อนแล้วก็มีแสงเพลิงอย่างรวดเร็วนะคะลูกสาวชื่อนางสาวดวงกมลก็บอกว่าคนที่บ้านอยู่กัน4คนแม่อุ่นกับข้าวแล้วก็กำลังจะเดินไปปิดแก๊สแต่ว่ายังไม่ทันได้ปิดก็บึ้มซะก่อนนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช้เวลาอุ่นกับข้าวนานแค่ไหนแต่ก่อนที่จะเกิดเหตุตนกับทุกคนในบ้านก็ไม่ได้กลิ่นผิดสังเกตอะไรซึ่งตนตกใจกับเหตุการณ์นี้เพราะว่ากำลังเล่นอยู่กับแมวนะคะช่วงที่แก๊สระเบิดพอดีนายวรยศรปภ.มาก่อนเลยก็บอกว่าดูแลรักษาความปลอดภัยอยู่ได้รับแจ้งว่าแก๊สระเบิดก็รีบเข้ามาบ้านหลังเนี้ยไฟดับสนิทไปแล้วมีแสงเพลิงเหลือเล็กน้อยที่หัวแก๊สแล้วก็ดับไปแต่ว่ากลิ่นแก๊สน่ะฟุ้งไปทั่วเลยในบ้านก็เศษกระจกแตกเต็มเลยนะคะตนก็รีบนำถังแก๊สเอาออกมานะคะแล้วก็ปิดวาล์วจากนั้นก็นำถังแก๊สออกมาไว้หน้าบ้านให้มันโล่งๆที่เกิดเหตุดังกล่าวก็มีคนได้รับบาดเจ็บก็คือลุงกับป้า2คนนะคะอ้าวก็ถือว่าบาดเจ็บไม่มากนะคะเพราะว่าฟังว่าระเบิดบึ้มขนาดนี้เนาะแต่ว่าบาดเจ็บไม่มากก็ยังถือว่าโอเคนะคะสาเหตุก็น่าจะเกิดจากแก๊สรั่วเนาะคอยหมั่นสังเกตสังกานะคะใช้วันนี้ไม่เป็นไรวันต่อไปนะคะขยับไปขยับมาหรืออะไรยังไงก็ต้องคอยหมั่นดูเนาะไม่งั้นก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันมันอาจจะไม่ใช่แค่บาดเจ็บแล้วก็เสียข้าวของเสียหายมูลค่าน้อยๆนะคะมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงก็เป็นได้เนาะอันนี้ก็จากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะส่วนภาพข่าวอื่นๆมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างไล่เลียงกันต่อไปนะคะมีภาพข่าวของคุณหมอค่ะคุณหมอจุคุณหมอจุจากไปนะคะได้บริจาคทั้งไตทั้งดวงตาทั้งลิ้นหัวใจผิวหนังกระดงกระดูกโอ้โหบริจาคเยอะเลยค่ะสดุดีคุณหมอจุนะคะคุณหมอเสียชีวิตกระทันหันค่ะก็เรียกว่างานนี้คุณหมอบริจาคหลายอย่างนะคะเรียกว่าเป็นกุศลใหญ่ครั้งสุดท้ายช่วยผู้ป่วยหลายชีวิตที่รอคอยความหวังอยู่สภากาชาดไทยก็ได้โพสต์ข้อความบอกว่าสดุดีคุณหมอผู้ให้บริจาคอวัยวะและดวงตาให้กาชาดฝากชีวิตไว้ให้ผู้คนได้ก้าวต่อสภากาชาดไทยขอสดุดีและไว้อาลัยแด่เพศหญิงแพทย์หญิงเกตจุธามากรดหรือหมอจุแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลสนามชัยเขตหลายวันก่อนขณะที่หมอจุกำลังปฏิบัติหน้าที่ตรวจคนไข้อย่างเต็มกำลังเกิดอาการป่วยกระทันหันจนอาการทรุดและเข้าสู่ภาวะวิกฤตท่ามกลางความโศกเศร้าและช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดครอบครัวได้แสดงความเข้มแข็งด้วยการตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะบริจาคอวัยวะเพื่อส่งต่อชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยที่ยังรอคอยความหวังความตั้งใจอันแน่วแน่ของครอบครัวทำให้วันนี้ไตดวงตาลิ้นหัวใจผิวหนังกระดูกของหมอจุได้ถูกส่งมอบเพื่อต่อลมหายใจให้กับผู้ที่รอรับบริจาคอีกหลายชีวิตเป็นที่เรียบร้อยการจากไปของหมอจุสร้างความอาลัยยิ่งนัก แต่ขณะเดียวกันก็สร้างปาฏิหาริย์ให้คนอีกหลายคนได้ก้าวเดินต่อไปแม้คุณหมอจะไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วแต่คุณงามความดีจะถูกจดจำไปอีกนานแสนนานอย่างน้อยผู้ที่รับบริจาคจะรำลึกเสมอว่ามีใครคนหนึ่งเคยต่อลมหายใจให้พวกเขาหมอจุจะไม่เป็นเพียงถูกจดจำในฐานะจุเกตจุธาลูกสาวที่น่ารักเพื่อนที่แสนดีหรือแพทย์ผู้อุทิศตนแต่จะถูกจดจำยกย่องในฐานะผู้ให้ชีวิตใหม่อย่างแท้จริงตลอดกาลสภากาชาดไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวและเพื่อนของแพทย์หญิงเกตจุธาขอให้อานิสงส์แห่งบุญกุศลจากการต่อลมหายใจเพื่อนมนุษย์ในครั้งนี้ได้นำพาดวงวิญญาณของคุณหมอไปสู่สุคติในสัมปรายภพนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็ขอให้คุณหมอจุไปสู่สุคตินะคะก็ไม่ได้แจ้งชัดเจนว่าคุณหมอจากไปด้วยอะไรแต่บอกว่าในขณะที่กำลังตรวจคนไข้อยู่เกิดอาการป่วยกระทันหันแล้วก็คุณหมอก็ทรุดจนเข้าสู่ภาวะวิกฤตนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะคุณผู้ฟังเรื่องของสุขภาพร่างกายคุณหมอจุจากในภาพเนี่ยก็ยังเป็นคุณหมอที่ไม่ได้อายุมากนะคะยังไม่ได้สูงวัยนะเพราะฉะนั้นอวัยวะต่างๆของคุณหมอก็เรียกว่าอยู่ในสภาพที่บริจาคส่งต่อให้กับทุกคนได้เยอะเลยทีเดียวบุญใหญ่ครั้งนี้เนาะให้คุณหมอได้ไปสู่สุคตินะคะเสียใจไปกับคุณครอบครัวเพื่อนฝูงแล้วก็คนไข้ของคุณหมอด้วยค่ะบ่ายโมง39นาทีนะคะบ่ายโมง39นาทีประกันมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเรานะคะเบอร์โทรศัพท์0806264419และ0879934626นะคะประกันบอกว่าที่ด่านมะขามเตี้ยปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีทั้งสูตรรองพื้นและสูตรดอกดกมีนะไปรับได้เลยนะคะโทรมาหาประกันเอาเบอร์กับประกันไปนะไปรับได้ที่ไหนที่ด่านมะขามเตี้ยนะคะโทรหาประกันก่อนเดี๋ยวประกันบอกให้ว่าร้านเขาอยู่ที่ไหนยังไงนะคะโทรหาประกันที่0806264419และ0879934626นะคะปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีกระสอบสีฟ้าค่ะสำหรับใครที่สั่งสูตรรองพื้นกับดอกดกนะคะสูตรรองพื้นกับดอกดกคู่กันนะคะอย่างละกระสอบนะคะกระสอบบรรจุ25กิโลน้องนุ๊กเกอร์จัดให้พิเศษเอาไปเลยนะคะ2กระสอบเนี่ยนะคะ2สูตร 1,000 บาทเท่านั้นขนส่งเอกชนให้ค่ะโอนสตุ้งสตังนะคะติดต่อไปที่น้องนุ๊กเกอร์0879934626 0879934626คือตัวอื่นเนี่ยเก็บเงินปลายทางได้หมดนะคะยกเว้นปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีที่บรรจุ25กิโลอันนี้ต้องชำระเงินก่อนเพราะว่าจัดส่งโดยขนส่งเอกชนค่ะเพราะฉะนั้นติดต่อน้องนุ๊กเกอร์โดยตรงเลยนะคะเรื่องการโอนเงินโกนทองนะคะประการไม่สะดวกนะน้องนุ๊กเกอร์เขาจะได้บอกหมายเลขบัญชีอะไรให้เรียบร้อย0879934626ค่ะราคาทองบ่ายวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะในคอลัมน์ในกระแสนะดูราคาทองกันนิดนึงนะคะก็สำหรับวันนี้ตั้งแต่เช้ามาจนถึงบ่ายโมง20นาทีปรับไปแล้วทั้งหมด17ครั้งนะคะบวก100บาทนะคะบวก100บาททำให้ราคาทองคำแท่งขายออกบาทละ 68,650 ราคาทองรูปพรรณขายออกบาทละ 69,450 แต่ถ้าเราเอาทองรูปพรรณของเราไปขายที่ร้านทองเราจะขายได้บาทละ 68,450 นะคะตามนี้เนาะเวลาลงก็หวบห้าบเวลาขึ้นก็ ค่อยๆไต่ขึ้นไปนะแอนก็สังเกตเอาเป็นจุดที่ว่า 70,000 นะคะไม่ถึงสักทีถึงแวบๆเอาเดี๋ยวร่วงลงมาอีกแล้วช่วงนี้นะคะแม้ก่อนหน้านั้นช่วงนู้นนะโอ้โหนะคาดการกันถึงขั้นว่ามันจะต้องทะลุแสนอย่างแน่นอนเลยทีเดียวขนาดบาทแล้วเท่าไหร่นะ 80,000 ใช่ไหมยังมีคนซื้อ ซื้อเสร็จปั๊บร่วงเลยถึงตอนนี้ 60,000 นะคะทองคำแท่ง 68,650 ค่ะอ้าวก็มาดูที่ภาพข่าวอื่นๆกันต่อนะคะลองเข้าไปที่คอลัมน์อาชญากรรมกันบ้างค่ะคอลัมน์อาชญากรรมก็มีข่าวความคืบหน้านะคะมอบตัวแล้วค่ะผัวเก่าที่ไปยิงอดีตเมียกับชายคนใหม่ตาย2ศพในวัดตำรวจเร่งค้นปืนแล้วก็ตรวจหลักฐานนะคะที่วัดไสงามหมู่1ตำบลเสนาอำเภออุทัยพระนครศรีอยุธยาเมื่อช่วงค่ำวันที่7ยิงกันทำให้นายอเนกอายุ44ถูกยิงตายในรถกระบะแล้วก็นางสาวสุภวินีอายุ44บาดเจ็บสาหัสแล้วต่อมาก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลอุทัยนะคะก็ยิงเข้าแสกหน้าหมดเลยอะค่ะทำให้งานนี้นะคะทั้ง2คนเนี่ยก็เสียชีวิต2ศพและจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยคนขับรถบัสรับส่งพนักงานซึ่งเขาเห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าว่ารถบัสรับพนักงานจากอำเภอวังน้อยสุภวินีเนี่ยก็เป็นผู้โดยสารคนสุดท้ายพอเธอพอมาส่งปั๊บเธอก็ลงรถนะคะที่เข้ามาจอดภายในวัดไสงามแล้วเธอก็ลงจากรถเนี่ยแล้วก็เดินมุ่งหน้าไปที่รถกระบะที่จอดรออยู่ที่บริเวณศาลาขณะนั้นเองกระบะอีกคันนึงก็ขับเข้ามาจอดขวางด้านหน้าผู้ชายคนนึงลงจากรถพร้อมอาวุธปืนยิงใส่สุภวินีหลายนัดขณะที่กำลังจะขึ้นรถปิกอัพจนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ล้มลงข้างประตูจากนั้นคนร้ายก็หันไปยิงในอเนกซึ่งนั่งรออยู่ในรถจนตายแล้วก็ขับรถหลบหนีไปพันตำรวจเอกมนัสผู้กำกับสภ.อุทัยก็บอกว่าหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็เร่งตรวจสอบแล้วก็สอบปากคำพยานเบื้องต้นรู้ตัวผู้ก่อเหตุคาดว่าน่าจะเป็นอดีตแฟนของสุภวินีเชื่อว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยขับรถติดตามสุภวินีมาตั้งแต่โรงงานนะคะแล้วก็ตามมาถึงวัดแล้วก็ลงมือก่อเหตุที่น่าสะเทือนใจก็คือหลังจากใช้ปืนยิงสุภวินีกับอเนกแล้วผู้ก่อเหตุยังถ่ายภาพส่งภาพของสุภวินีเนี่ยไปให้ญาติของเธอดูจากนั้นก็ขับรถหลบหนีไปหลังก่อเหตุไม่กี่ชั่วโมงนายณัฐวุฒิหรือนายเอ็กซ์อายุ40ปีผู้เกาะผู้ต้องหาก็ให้ญาติเนี่ยพาตัวพามามอบตัวกับตำรวจที่สภ.เสาไห้สระบุรีก่อนที่ชุดสืบสภ.อุทัยจะเดินทางไปรับตัวแล้วก็คุมตัวกลับมายังสภ.อุทัยเพื่อสอบสวนแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วเมื่อคืนนี้ตอน 5:30 ก็มีการนำตัวนายณัฐวุฒิมาถึงสภ.อุทัยทางรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ทางผู้กำกับก็สอบปากคำในณัฐวุฒิเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็เก็บพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จากตัวผู้ต้องหาพิมพ์ลายนิ้วมือเก็บตัวอย่าง DNA ตรวจหาคราบขม่าวดินปืนที่มือทั้งสองข้างนำไปเปรียบเทียบกับหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุส่วนอาวุธปืนที่ใช้ในณัฐวุฒิบอกว่าโยนทิ้งระหว่างทางขณะหลบหนีตำรวจก็เตรียมตัวลงพื้นที่ตรวจค้นหาอาวุธดังกล่าวเพื่อ นำมาเป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดีทางด้านน้าสาวของณัฐวุฒิก็บอกว่าหลานชายคบกับสุภวินีมา10กว่าปีมีลูกด้วยกัน2คนแล้วทั้งคู่ก็แยกทางกันได้ไม่นานโดยตนก็ไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาของทั้งคู่น้าสาวก็กล่าวบอกว่าตกใจมากหลังหลานชายเดินทางมาแล้วบอกว่าเอาปืนยิงอดีตเมียและชายอีกคนจึงบอกให้กลับมาพบที่บ้านในสระบุรีก่อนจะพามามอบตัวกับตำรวจเพื่อเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายขณะเดียวกันทางโรงพยาบาลอุทัยก็รายงานกับตำรวจว่าสุภวินีวัย44ปีจากตอนแรกเป็นคนเจ็บตอนนี้ก็เป็นผู้เสียชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาลหลังจากรับมาเนื่องจากว่าอาการสาหัส นะคะจากการถูกยิงตำรวจเขาก็ประสานมูลนิธิร่วมกตัญญูนำทั้งสองศพส่งชนะสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมจังหวัดปทุมธานีเพื่อหาสาเหตุการตายแล้วก็ตรวจพิสูจน์หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีและตำรวจก็สอบสวนผู้ต้องหารวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบเส้นทางหลบหนีรวมถึงเร่งค้นหาอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเพื่อเอามาประกอบสำนวนแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปโอ้โหอยู่กันมา10กว่าปีมีลูกด้วยกัน2คนเพิ่งจะแยกทางกันไม่นานนะคะแล้วเขาผู้หญิงก็ไปมีสามีใหม่เนาะไปมีแฟนใหม่อย่างนี้แล้วกันแล้วลูก2คนโอ้โหนะแม่ก็ตายพ่อก็ต้องไปติดคุกนะคะลูก2คนนี้จะยังไงกลายเป็นเรื่องเศร้าเลยทีเดียวเนาะแล้วสาเหตุที่เขาต้องไปยิงอดีตเมียกับแฟนใหม่เนี่ยมันคือยังไงหึงหวงหรือว่าคับแค้นแบบไหนถึงขั้นยิงเสร็จก็ถ่ายรูปส่งไปให้ทางครอบครัวอดีตเมียดูอีกด้วยนะคะใจคอติดตามข่าวความคืบหน้ากันต่อไปค่ะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างนะคะสำหรับทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะทางด้านไทยรัฐนะคะศาลฎีกาสั่งประหารชีวิตแก๊งค้ายา5คนค่ะฟอกเงินซื้อขายรถประเทศเพื่อนบ้านชี้เป็นภัยร้ายแรงนะคะก็ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติดเป็นโจทฟ้องนางสาวปิยชัดวัชระดีลกจำเลยที่1นายกฤตพงษ์อุเทนสุดจำเลยที่2นายอัมพรหีมหมันอายุจำเลยที่3นายสมบูรณ์นิติอมรรัตน์จำเลยที่4นายกรกฎกันทะใจจำเลยที่5ฐานสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสนับสนุนช่วยเหลือผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสมคบกันโดยตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินคือทางปส.เนี่ยเขาก็เข้าจับกลุ่มการเงินเครือข่ายยาเสพติดชายแดนไทยเมียนมาสปป.ลาวเมื่อปี62ยึดทรัพย์ได้หลายรายการเลยบ้านพร้อมที่ดิน4หลังบ้าน4หลังเนี่ย76ล้านคอนโดอีก2แห่งอีก3ล้านกว่ารถยนต์อีก3คันโตโยต้าอันพาดปอร์เช่พานาเมร่าแล้วก็เบนซ์220Dแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์อีก4คันนะคะฮัลโหลค่ะค่ะ
1: เคร
0: ื่อง
1: เนื่องจากฝนฟ
0: ้
1: าคะนองนะคะ
0: อ๋อโอเคค่ะค่ะขอบคุณค่ะ855ปิดเครื่องก่อนนะคะฝนฟ้าคะนองตอนนี้ถ้าเกิดฟังอยู่ก็จะเป็น711นะคะเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปก็ฟัง693เนาะอันนี้ทางสถานีแจ้งมานะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าฝนฟ้าหยุดคะนองเมื่อไหร่นะคะพอจะออกอากาศได้ก็ค่อยฟังกันต่อเนาะอ่ะสำหรับมูลค่าทรัพย์สินนะคะก็มีบ้าน4หลัง76ล้านคอนโด2แห่ง3ล้านกว่ารถยนต์3คันนะคะเด็ดๆทั้งนั้นเลยโตโยต้าอันพาดปอร์เช่พานาเมร่าแล้วก็เบนซ์นะคะ 220D แล้วก็มอเตอร์ไซค์อีก4คันแถมมีฮาร์เลย์นะคะมี Honda NSX รวมก็2ล้าน2ทรัพย์สินอื่นๆอีก5ล้านเบ็ดเสร็จแล้วทรัพย์สินทั้งหมดประมาณ100ล้านจับกุมได้ที่หมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งบนถนนรัชดารามอินทรากรุงเทพนะคะหลังจำเลยทั้ง5วางแผนแบ่งหน้าที่กันทำในการจัดหายาเสพติดลำเลียงยาจำเลยที่1ก็ทำหน้าที่เป็นคนเก็บรักษายาเสพติดแล้วก็เอายาเสพติดไปให้ผู้ที่ต้องการยามีจำเลยที่2ที่3คอยทำตามคำสั่งจำเลยที่1แล้วก็ทำธุรกรรมทางการเงินส่วนจำเลยที่4ที่5ช่วยสนับสนุนโดยการนำเงินที่ได้จากการขายยาเนี่ยไปซื้อขายรถยนต์ที่เมียนมาเป็นการซุกซ่อนปกปิดแหล่งที่มาเป็นการฟอกเงินนั่นเองนะคะจำเลยทั้ง5ปฏิเสธศาลชั้นต้นพิพากษาว่าทำผิดตามฟ้องลงโทษประหารชีวิตทั้ง5ศาลอุทธรณ์แผนกคดีอาแผนกคดียาเสพติดพิพากษายืนจำเลยที่2ถึง5โดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดียาเสพติดตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้วรับข้อเท็จจริงรับข้อเท็จจริงนะคะรับฟังเป็นยุติว่าเมื่อเดือนกุมภาปี57ผู้ต้องหาในคดียาเสพติดที่ยังหลบหนีและไม่ได้นำมาฟ้องร่วมกันมียาเสพติดประเภทที่1อีก5ล้าน2แสนเม็ดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและคดีนี้ในส่วนของจำเลยที่1ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกาจึงให้ลงโทษประหารชีวิตตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยคือจำเลยที่2ถึง5ทำความผิดตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์หรือไม่เห็นว่าจำเลยที่2ที่3พยานของโจทมีน้ำหนักรับฟังได้ว่าสมคบกับจำเลยที่1ทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจำเลยที่4ก็มีความผิดฐานฟอกเงินจำเลยที่5ก็เปิดบัญชีรับโอนเงินค้ายาจากจำเลยที่1เรียกว่าเป็นขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่และพยายามปิดบังเส้นทางการเงินเป็นการทำผิดมูลฐานปกป้องแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาศาลฎีกาก็เห็นพ้องเมื่อฎีกาของจำเลยที่2และ5ฟังไม่ขึ้นจำเลยทั้ง5สมคบกับผู้ต้องหาที่หลบหนีร่วมกันมียาเสพติด5ล้าน2แสนเม็ดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายถ้าหากว่าแพร่เข้าสู่ชุมชนจะเป็นบ่อเกิดของปัญหาอาชญากรรมทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจสังคมสุขภาพเป็นวงกว้างถือเป็นภัยร้ายแรงที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐพิพากษาว่าจำเลยทั้ง5ทำความผิดเป็นกรรมเดียว

0: นเพียง5คนค้าขายยาเสพติดมากมายมหาศาลทำให้ชาวบ้านชาวช่องเขาเดือดเนื้อร้อนใจกันขนาดไหนนะคะวันนี้เจอลงโทษประหารชีวิตทั้ง5คนเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งนะคะ855ก็ยังออกอากาศไม่ได้เดี๋ยวรอฝนหยุดก่อนถ้าเกิดเดี๋ยวช่วงต่อไปหมุนไปทางซ้าย693นะคะหมุนไปทางซ้าย693เสียงอดิสรสระบุรีเนาะฟังกันไปจนถึงบ่าย3ส่วนตอนนี้อ่ะฟังสปอตแป๊บหนึ่งค่ะ
1: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขายไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
2: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
1: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
3: สวยจนล้นไป
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลลงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
5: ไทยได้ทุก
6: คนนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
8: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ผมมารวยทีวี
7: ใช่ดีจริงๆ
12: นะขอบคุณครับแม
13: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
1: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใด
14: สถานีวิทยุเรตาร์หันสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14 นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะรัฐบาลเพิ่มกอบเยียวยาชายแดนไทยกัมพูชาอีก240 ล้านบาทเร่งช่วยประชาชนเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงและตำรวจแพร่สกัดจับรถบรรทุกซุกยาบ้า10 ล้านเม็ดสักครู่มาติดตามค่ะ

0: ีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จับมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาก
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอ่ะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: รัฐบาลเพิ่มกรอบเยียวยาชายแดนไทยกัมพูชาอีก240ล้าน 750,000 บาทริ่งช่วยประชาชนเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
7: นางสาวลันดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีก240ล้าน 750,000 บาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึงวันที่23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับกรอบวงเงินดังกล่าวใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นโดยแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหม166ล้านบาทสำนักงานตำรวจแห่งชาติ9ล้าน 500,000 บาทซึ่งทั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้การจัดสรรครั้งนี้เป็นการต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30ธันวาคม2568ซึ่งได้เห็นชอบหลักเกณฑ์และกรอบวงเงินเยียวยาเดิม577ล้านบาทสำหรับผู้ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่3สิงหาคมถึง25ธันวาคม2568โดยกำหนดว่าหากมีผู้ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมและวงเงินเดิมไม่เพียงพอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอขอรับการจัดสรรเพิ่มเติมตามขั้นตอนจดสวัสดิ์คงประภาสเลยนะครับ
6: ตำรวจภูธรห้วยไร่จังหวัดแพร่สกัดจับรถบรรทุกซุกยาบ้า10ล้านเม็ดซ่อนอำพรางมากับเข่งไม้ไผ่ผู้ต้องหาอ้างว่ารับงานขนส่งจากกลุ่มไลน์คุณชัชวาลวังทิยองรายงานค่ะ
8: นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เดินทางไปติดตามการจับกุมยาเสพติดรายใหญ่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจยาเสพติดห้วยไร่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ที่สามารถสกัดจับกุมขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดนภาคเหนือเข้าสู่พื้นที่ภาคกลางโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบพบรถบรรทุกสีเหลืองหมายเลขทะเบียนจังหวัดราชบุรีบรรทุกเข่งไม้ไผ่มาเต็มคันรถมีนายทิตินันอายุ38ปีเป็นผู้ขับขี่ขับเข้ามาที่ด่านตรวจบนถนนสายเด่นชัยอุตรดิตถ์จากการสอบถามเบื้องต้นนายทิตินันให้การว่ารับจ้างขนเข่งไม้ไผ่มาจากอำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยาเพื่อนำไปส่งในพื้นที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีแต่แสดงท่าทางมีพิรุธเจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจสอบสินค้าและพบกระสอบต้องสงสัยจำนวน40กระสอบซุกซ่อนอยู่ก่อนนำรถบรรทุกเข้าเครื่องเอ็กซเรย์เพื่อสแกนตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าสิ่งที่บรรจุอยู่ในกระสอบเป็นยาบ้ารวมประมาณ10ล้านเม็ดซึ่งผู้ต้องหาอ้างเพียงว่ารับจ้างขนสินค้ามาจากกลุ่มพ่อค้าที่ติดต่อผ่านทางกลุ่มไลน์แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อจึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบเส้นทางการลำเลียงรวมถึงเครือข่ายค้ายาเสพติดที่เกี่ยวข้องและติดตามจับกลุ่มมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปชัชวาลวังทิยองรายงาน
6: ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมชมการฝึกซ้อมย่อยฝึกจัดรูปกระบวนครั้งที่4ในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปลูกง่ายขายเป็นดำเนินรายการโดยดีเจสุกัญญาค่ะ
10: เป็นอะไรหน้าบูดเชียว
11: โอ้ยเครียดก็ดูแปลงผักที่บ้านข้าวในท้องนาสิผลผลิตน้อยแถมต้นยังโทรมอีกขนาดใส่ปุ๋ยแล้วนะทำไมของบ้านพี่โน่ทุกแปลงยังดูสวยผลผลิตก็เยอะมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าเนี่ย
10: พี่แค่เลือกใช้อาหารเสริมพืชที่มีคุณภาพเท่านั้นเอง
11: อา าหารเสริมพืชมันก็เหมือนกันหรือเปล่าพี่โน่ไหนๆของพี่มันแตกต่างยังไง
10: อาหารเสริมพืชบรูมิโน่ที่พี่ใช้ช่วยให้ลำต้นดอกใบแข็งแรงช่วยลดความเครียดให้กับพืชทำให้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โทรมหลังเก็บเกี่ยวด้วยนะและถ้าอยากให้ประสิทธิภาพดีขึ้นไปอีกลองใช้คู่กับไลฟ์07ช่วยให้ต้นแข็งแรงใบเขียวหนาขึ้นนวลทนต่อโรคและแมลงแถมทนต่อทุกสภาวะอากาศที่สำคัญยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะ
11: โอ้โหมีน่าล่ะแปลงผักข้าวในนาของพี่โน่ถึงได้ทั้งสวยและไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวนอีกแหมมีของดีก็ไม่บอกกันเลยนะ
10: อ้าวก็ไม่ถามเนี่ยจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลฟ์07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยคู่หูเกษตรกรยุคใหม่อย่างพวกเราจริงๆอ้าวนั่นจะรีบไปไหนอ่ะ
11: ก็จะรีบไปซื้อบลูมิโน่กับไลน์07นะสิคะพี
10: ่โอ้ยของเขาสั่งง่ายแค่โทร
3: 089-478-0889
10: บลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัย
11: โอเคพี่โน่เดี๋ยวโทรเลย
3: 089-478-0889
11: ใช้คู่กับไลน์07นะคะ
12: จะเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวเนี่ยรู้ไหม
13: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังค่ะมาแล้วนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการปลูกง่ายเป็นเจอกันเป็นประจำนะคะเรื่องราวของการเกษตรค่ะคุณผู้ฟังค่ะกับบรูมิโน่ไลน์07Impact แล้วก็ลามูดฝาเขียวพร้อมด้วยคาเลนกับการย่อยสลายต่อสั่งข้าวดีดข้าวเด้งลืมไม่ได้สำหรับสึนามิของเรากับการปรับในเรื่องราวของโครงสร้างดินเน้นเกี่ยวกับการดูแลระบบรากนะคุณผู้ฟังคะแก้ไขปัญหาพืชผักยืนตายต้นขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจกับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะคะ0894780889ค่ะ0894780889ย้ำเบอร์โทรศัพท์กับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ยาขานอนยาขาแมลงเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆเราก็มีจัดจำหน่ายเพียงแค่โทรเข้ามาพูดคุยกันนะคะ0894780889ค่ะรอสายออนแอร์พูดคุยกับคุณเจ้าไก่กันเนาะคุณผู้ฟังคะในช่วงรายการของเราในเรื่องราวของการเกษตรยามบ่ายๆเจอกันทุกๆวันนะคะคุณผู้ฟังคะพร้อมด้วยในเรื่องราวของราคากลางจากตลาด4มุมเมืองนำมาฝากทุกวันเลยราคามีปรับขึ้นปรับลงมีนะคะเวียงไปเวียงมาเราก็เอามาฝากสำหรับเกษตรกรที่ติดตามรับฟังในเรื่องราวของข่าวสารเป็นประจำว่าราคาวันนี้เป็นอย่างไรนะคะปรับขึ้นปรับลงมากน้อยแค่ไหนและเราเนี่ยต้องทำอย่างไรให้การเกษตรของเราเนี่ยนะคะมีผลผลิตเยอะๆนะคะแล้วก็ทำยังไงเนาะจะปลูกแล้วจับจังหวะได้ช่วงราคาดีๆค่ะ0894780889ค่ะ0894780889จดทันหรือยังถ้าไม่ทันเดี๋ยวย้ำอีกหลายๆรอบเลยสำหรับเบอร์โทรศัพท์นะคะ0894780889รับสายออนแอร์พูดคุยกับคุณเจ้าไก่กันก่อนสวัสดีจ้า
14: สวัสดีครับคุณสุกัญญาครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเราก็กลับมาพบกับปลูกง่ายขายเป็นเหมือนเดิมครับทางคุณสุกัญญาปอแปะปอแปะยังครับ
13: แดดร้อน
14: ของผมปอแปะปอแปะเนี่ยครับอ่ะแม่มาก็ไม่มีเวลานะครับสำหรับฝนนะอยากจะตกก็ตกครับอยากจะหยุดก็หยุดอยากจะร้อนก็ร้อนเข้าใจยากนะคุณสุกัญญา
13: ใช่ฟ้าฝนเดี๋ยวนี้อู้แล้วแต่เขาเลยทำใจแล้ว
14: ทำใจแล้วเหรอ
13: ใช่
14: ผมนี่ตกได้ตกดีเลยดีกว่าคุณสุภัญญาช่วงบ่ายเย็น
13: อุ้ยนี่แดดร้อนเปรี้ยงเลย
14: ภาพสภาพอากาศแต่ละพื้นที่ก็เป็นยังไงกันบ้างเนาะครับ
13: แถวบ้านนู้นเป็นไงสุพรรณบุรีแถวนู้นน่ะนครปฐมเป็นไงกันมั่งเน
14: าะไหนพูดแถวบ้านนู้นเป็นยังไงมีหลายบ้านหรือยังไงครับ
13: อ้าว
14: บ้านนี
13: ้บ้านนี้ฉันมีทุกที่แหละ ไปไหนเขาก็บอกมานี่ใส่ตะกัญญาแวะมากินข้าวบ้านนี่มาไหนแม่
14: ดีเนาะคนชวนกินข้องกินข้าว
13: อุ้ยดิฉันไม่ค่อยมีเวลาไปหรอกเนี่ยทุกวันนี
14: ้ครับอยู่เฝ้าแต่สถานีใช
13: ่
14: ไหม
13: ใช่บ้านนั้นก็จะให้ไปบ้านนี้ก็จะให้ไปหา
14: อุ้ยฮอต
13: เขาเรียกว่าเช็คเรตติ้งเรตติ้งดี
14: เช็คเรตติ้งเหมือนลำใหญ่เหมือนคุณลำใหญ
13: ่ทำไมอ่ะ
14: เรตติ้งดีครับเขาก็เรตติ้งดีไง
13: เ
14: ป
13: ็
14: นคอนเสิร์ตที่ไหนคนก็ไปดูเยอะนั้น
13: เนาะไม่ได้
14: ครับผมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับทุกๆท่านที่ออกไปออกมาออกตรวจช่วงนี้เราก็เตือนกันบ่อยเหมือนกันนะช่วงนี้
13: ใช่ใช่เราบอกกันบ่อย
14: ไข้หวัดเยอะไข้หวัดเยอะครับแล้วก็โควิดก็ยังกลับมาระบาดในหลายพื้นที่นะครับก็ระวังเป็นโรคซ้ำซ้อนอ่ะเพราะบางทีเราอายุเยอะๆแล้วนะภูมิต้านทานเราก็ลดลงไปตามอายุเหมือนกันคร
13: ับ ใช่อายุยิ่งเยอะภูมิคุ้มกันก็น้อยลงน้อยลงคุณผู้ฟังก็ต้องระวัง
14: กระดูกกระเดี่ยวข้อตรงข้อต่อก็เริ่มจะปืนนะ
13: อู้ใช่กระดูกกระเดี่ยวก็อุ้ยนุกกระนังก็โอ้ยลูกก็โอ้ยทุกวันนี
14: ้โอ้ยทุกอริยบท
13: มันก็ไม่ใช่มั้งแม
14: ่สำหรับท่านที่สั่งคาเลนไปวันนี้ก็มีคุณลุงเขาถามมาว่ามันยังไม่ค่อยย่อยดีเลยคือมันไม่ได้ฉีดพ่นแล้วหมักแล้วมันจะดุ้ยเปื่อยให้เราเห็นชัดเจนคุณสุกัญญา
13: ค่ะ
14: คือพอเรามาทำงานการตีการไถเนี่ยมันจะลุ้ยกว่าเดิมครับจะย่อยกว่าเดิมครับคือถ้าคืออย่างที่บอกของเรามันเป็นจุลินทรีย์นะมันไม่ใช่เหมือนแบบพวก
13: ไม่ใช่สารเคมีนะ
14: ไม่ใช่พวกไฮเปอร์พวกน้ำยาล้างห้องน้ำอะไรเงี้ยแบบลาดไปปุ๊บมันก็กัดอย่างนี้ไม่ใช่ครับมันจะค่อยๆทำงานไปเรื่อยๆแต่เดี๋ยวมันย่อยอยู่แล้วครับก็ใจเย็นๆสำหรับหลายๆท่านที่สั่งไปใช้นะครับวันนี้ก็มีคุณป้าอยู่ไหนนะอ้อสุบักตายพระนครศรีอยุธยาถ้าจำไม่ผิดนะ
13: ยายสมโนครัวอีกแล้วสมังป้าเอ้ย
14: ป้าแกก็สั่งไปหมักเหมือนเดิมครับแต่แกบอกว่ามันมีอยู่จุดหนึ่งคุณสุปัญญาอันนี้ก็เป็นข้อมูลเล่าให้ฟังนะก็ไม่รู้ว่ามันติดที่หรือมันมาใหม่หรือยังไงคือนา20ไร่มันจะมีเนี่ยตรงเนี้ยข้าวปนมันจะอยู่ตรงเนี้ย
13: อ
14: ยู่ประจำ
13: มัน
14: ไหลมารวมกันไหมครับหรือยังไงคุณสุปัญญาม
13: ันน่าจะเป็นดินที่แบบว่ามันสูบอะไรที่ไม่ดีเข้ามาไว้รวมกันน่ะ
14: ผมก็ลืมถามป้าไปว่ามันเป็นที่ปลายนาปลายน้ำหรือเปล่าครับ
13: น่าจะอยู่มุมนาน่ะมุมนาปลายนาแหละไอ้ปวดส่วนมากแล้วจะเป็นแบบนั้น
14: ไอ้ที่ลุ่มๆที่ต่ำๆอ่ะนะ
13: เออ
14: เพราะว่าอะไรก็แล้วแต่มันก็ชอบจะไหลไปรวมกันตรงนั้นนะครับ
13: เออ
14: ก็ป้าก็บอกไถให้มันเยอะๆได้ไหมล่ะบอกได้มันมีอยู่ประมาณตรงนั้นอยู่ประมาณแอ่งประมาณ
13: นี้เออกระจุกนึงแหละ
14: เออก็เลยสั่งไปเพิ่มโดสไปอีกเลยหายไปเยอะๆเลยแต่โดยรวมๆก็แกก็บอกมันก็ไม่ค่อยดีนะมันไม่ค่อยดีครับเรื่องยงเรื่องยาเออตายแกบอกแล้วมันพวกกบพวกอะไรมันตายได้ไหมคือมันไม่ใช่ยาฆ่าหญ้าคุณสุกัญญาคือมันจะย่อยอยู่ใน
13: กบไม่ตาย
14: เมตา
13: เขียดยังอยู่ปูก็ยังล่าเริงคุณป้าขา
14: พวกผักปอดอะไรเนี้ยมันไม่ตายนะแต่ถ้ามันอยู่ใต้น้ำแล้วเราหมักไว้เนี่ยแล้วมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่ง
13: หอยเหยอะไรนี่ย่อยไม่ได้นะ
14: ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็แต่แกก็เข้าใจแล้ว
13: ค
14: ่
13: ะ
14: ก็ต้องฉีดเก็บมาเหมือนเดิมครับพวกนั้นนะก็คือการทำงานคือมันช่วยย่อยสลายตอซังย่อยสลายเม็ดวัชพืชได้สลายเม็ดข้าวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่บนผิวดินและอยู่ใต้น้ำปัญญา
13: แต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายเพราะว่ามันไม่ใช่สารเคมี
14: ช่ครับ
13: มันเป็นจุลินทรีย
14: ์
13: เออแต่มันจะค่อยพัฒนาแล้วก็ดีขึ้นเรื่อย
14: ๆครับเพราะหลายๆท่านก็มันมีเยอะแต่มันก็เบาบางลงไปเรื่องดินเนี่ยมันจะดีขึ้นมันก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะคุณสุกัญญา
13: ต้องใช้ต้องใช้ตลอดไหมอ่ะก็ใช้ตลอดได้ก็ดี
14: ใช่
13: เพราะเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ให้
14: สามรุ่นอ่ะผมว่ามันก็น่าจะดีแล้ว
13: เขาไม่ให้จุดฟืนจุดฟางแล้วไงเดี๋ยวนี
14: ้ครับก็จุดฟืนจุดฟางจุดไฟอย่างเงี้ยบางทีถ้าถามว่ามันก็เกลี้ยงอยู่นะแต่บางทีมันก็ไม่ได้เป็นผลดีกับสภาพแวดล้อมเราเขาก็
13: มันไม่ได้เป็นผลดีกับหน้าดินเราหรอกนะความร้อนน่ะคุณผู้ฟัง
14: ใช่ครับใช่ก็ค่อยๆปรับเอาครับเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นครับใจเย็นๆเพราะบางท่านเนี่ยเอาไปใช้อยู่ประมาณ3รอบคุณผู้ฟังใช่เขาบอกว่ามันเริ่มน้อยลงไปอย่างชัดเจนครับ
13: ค่ะ
14: แต่ต้นข้าวเนี่ยมันงามงามกว่าเดิมงามโดยที่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยครั้งแรกเนี่ยมันก็แข็งแรงครับเนี่ยมันก็ต้องค่อยๆนะเพราะบางทีแต่ละพื้นแต่ละนาของเรามันความเกลี้ยงความสะอาดความอะไรเนี่ยมันต่างกันนะนะทุกคนนะครับ
13: ใช่
14: บางพื้นที่ก็อยู่ที่สภาพแวดล้อมเราแต่ใช้ลองใช้เถอะครับมันได้ผลดีไปเรื่อยๆแหละอย่างน้อยๆสภาพดินเราก็ไม่ลดความเป็นกรดลดความเป็นสารเคมีแล้วของเราก็ใช้ง่ายทุกคนนะไปไหนก็ไปครับไม่ดื้อ
13: ผสมน้ำอย่างเดียวฉีดพ่นแค่นั้นแหละง่ายสะดวกสบาย
14: ใช่ครับผมก็ลองดูต่อมาก็ลองเอาบูมิโนกับลายสูตรเจ็ดไปฉีดพ่นดูคุณสุพัญญาก็ช่วยได้เยอะนะหลายๆท่านก็ใช้ตั้งแต่เล็กแล้วมีคุณป้าคุณอาคุณน้าที่เขาฟังมานานแต่ว่ายังไม่เคยใช้แล้วก็เพิ่งจะสั่งไปใช้เขาก็ถามผมว่าแล้วรอบนานเนี่ยมันควรจะฉีดสักกี่ครั้งดี
13: อันนี้อะไรบูมิโนไลศูนย์เจ็ดเหรอ
14: ใช่แล้วก็พวกลาบุตรฟ้าเขียว
13: อีกครั้งแรก
14: อันถ้า 2-3 ครั้งอ่ะกำลังสวยคุณสุภัญญาถ้าท่านทุนน้อยฉีดช่วงข้าวเล็กกับรับท้อง
13: แต่ถ้าทุนเยอะหน่อย
14: ทุนเยอะหน่อยก็ข้าวเล็กรับท้องรับรวงแต่ถ้าโอ้ตังเยอะเว้ยก็ข้าวเล็กข้าวโตรับท้องรับรวงอย่างนี้ก็ได้ครับอันนี้มันก็อยู่ที่เราเพราะบางท่านเนี่ยฉีด5ครั้งก็ยังมีเลยคุณปัญญาอย่างของลุงชัยนะ
13: จ้ะ
14: แกก็ฉีด5ครั้งนะแต่ข้าวแกได้ก็ได้ดีอ่ะ
13: ม
14: ันก็ได้เกิดนาไปเยอะอันนี้ก็แล้วแต่เราไปลดปุ๋ยเอาครับบางทีหลายท่านบอกอย่างนี้มันก็เปลืองสิปุ๋ยลดปุ๋ยสองลูกก็ได้แล้ว
13: ใช่ไหม
14: นะคุณสุภัญญา
13: ป
14: ุ๋ยสองลูกก็2,000กว่าแล้วนะ
13: โอ้หนักไหม
14: เราเนี่ยสองลูก2,000กว่าเนี่ยก็ได้ประมาณนะตีว่า4 ไร่อ่ะไร่ละครึ่งลูกใช่ไหม
13: จ้า
14: แต่ของเราชุดหนึ่งถ้าเต็มชุดเลยนะ1,840บาทก็ได้15-20 ไร่แต่ถ้าจะโตมันก็ลดต้นทุนไปเยอะแหละแต่มันแข็งแรงนะครับปบรากการเจริญเติบโตใบเบยอะไรพวกนี้มันจะแข็งแรงแล้วก็ลดปัญหาเรื่องไวรัสในข้าวด้วยหลายท่านก็ยังไม่รู้นะคุณสุชาติว่าข้าวเป็นไวรัสได้ด้วยหรอเป็นตั้งแต่เล็กเลยเพราะว่าเป็นยังไงอ่ะก็ตอนแรกเริ่มแล้วท่านหว่านไปเนี่ยข้าวเล็กๆเนี่ยท่านต้องฉีดยาฆ่าเชื้อไฟใช่ไหมไม่งั้นก็จะกินใบต้มใบเหลืองต้นแย่อันนั้นแหละคืออาการของไวรัสคุณสุชาติอันก็ถามว่ามันก็แค่กาเพียแล้วมันจะเป็นไวรัสได้ไงคือเพลียมันเป็นพาหะของไวรัสครับพอมันไปดูดน้ำเลี้ยงมันปล่อยเชื้อเนี่ยน้ำลายมันเนี่ยมันก็สู่ต้นข้าวเราเนี่ยต้นมันก็จะแจ้ไม่โตใบต้มใบเหลืองต้นแคระแกรนพวกนี้แล้วก็ระบาดไวมากนะมันจะระบาดได้ง่ายคือมันปลิวไปตามลมครับเชื้อไวรัสเกือบทุกชนิดอ่ะมันปลิวไปตามลมหรือว่าการที่เราไปโดนต้นที่เป็นแล้วก็ไปจับต้นที่ไม่เป็นมันก็เป็นพาหะที่นำพาตอนนั้นก็จะเป็นเราแล้วคุณสุภัญญาอย่างพวกตระกูลพืชผักนะมันจะเป็นอย่างนั้นแต่นาข้าวมันก็ลมครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลมที่พัดไปพัดมาพวกนี้จากเป็นเบื้องนี้นิดหน่อยก็เริ่มขยายขยายขยายไปเรื่อยนี่แหละครับคือตัวที่เราก็ต้องป้องกันก็ตัวลายสูตรเจ็ดนะคุณสุภัญญาฉีดไว้หลายท่าน ก็ชมมาว่าเฮ้ยฉีดไปแล้วมันไม่ค่อยมีปัญหาเหมือนแต่ก่อนเพราะว่ามันได้ทั้งกระตุ้นการเจริญเติบโตแล้วก็ได้ทั้งป้องกันพวกไวรัสพวกแบคทีเรียไปในตัวได้ด้วยแต่พวกยาหนอนยาแมลงพวกนี้ท่านก็ต้องใส่ด้วยนะเพราะว่ามันไม่ใช่พวกยาฆ่าหนอนฆ่าแมลงนะครับหลายท่านฟังรายการเราบ่อยๆก็เฮ้ยอย่างนี้ยาฆ่าหนอนยาฆ่าแมลงเราก็ไม่ต้องใช้ดีวะเห็นมันพูดว่าฉีดแล้วมันแข็งแรงติดดกติดอะไรใช้นะครับใช้เหมือนเดิมเพราะว่าก็ผลิตภัณฑ์จากทางรายการเราไม่เป็นเคมีอ่ะแล้วก็ไม่ได้ไปฆ่าพวกนี้ปัญญาครับฉะนั้นพวกยาพวกนี้ท่านก็ต้องผสมฉีดพ่นปกติของท่านแต่มันอาจจะลดลงเพราะว่ามันแข็งแรงไปมันจะหนามันจะแข็งพวกเลี้ยพวกหนอนมันก็จะเข้าไปทำลายได้ช้าหน่อยแล้วก็ยากหน่อยท่านก็จะป้องกันกำจัดได้ง่ายขึ้นนะครับวิธีการทำงานเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเราคือพอหลายๆท่านฟังแล้วก็ถามเนี่ยมันก็อยู่ที่หลายท่านจับใจความจากทางรายการเราอย่างไรนะคุณสุกัญญาหรือเราหัวร้อนเยอะไปวะลองเอาไปไอ้ปรับดูแต่ถ้าท่านไม่เข้าใจโทรถามได้นะเพราะหลายๆลุงหลายๆป้าก็โทรกลับมาถามอีกทีว่ามันยังไงมันผสมยังไงอะไรยังไงแล้วมันต้องฉีดตอนไหนผสมกับอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยท่านก็สอบถามได้ครับเพราะว่าของเราก็บริการ24ชั่วโมงนะครับแต่ช่วง8ชั่วโมงช่วงค่ำเนี่ยการบริการอาจจะติดขัดก็ต้องหลับก็ต้องนอนนะคุณสุกัญญา
13: ใช่
14: แต่หลายท่านตื่นเช้ามากเลย
13: ตื่นเช้าตีสี่ตีห้าเกษตรกรตื่นแล้วถ้ามีอะไรก็โทรมาพูดคุยกันคุณผู้ฟังบางทีคุณเจ้าไก่ยังไม่ตื่นนะรอสักประมาณ 2 โมงกว่าก็ได้ค่ะ
14: บางที7โมง 6 โมงครึ่งก็ตื่นแล้ว
13: ตื่นแล้วใช่ไหม
14: ใช่ครับอ่ะก็เป็นอันที่น่าจะเข้าใจกันท่านใดที่ไม่เข้าใจก็โทรมาสอบถามอย่างที่บอกนะครับ
13: ค
14: ่
13: ะ
14: ส่วนตอนนี้นี่หลายท่านก็สั่งไป4อย่างเยอะคุณสุภาญาครับเพราะว่ามันช่วยให้ดกขึ้นเลยอ่ะหลายท่านก็ตกใจแต่โดยเฉพาะพืชผักเนี่ยตัวมะเขือพริกถั่วบวบมะระพวกเนี้ย
13: ค่ะ
14: มันดกขึ้นดกหลายท่านก็งงนะดกขึ้นได้ไง
13: อ้าวก็ถ้าใช้ครบแก๊งนี่ไม่ต้องกลัวเลยนะคุณผู้ฟังนะ
14: ใช่ครับใช่คือเราก็จะสมบูรณ์ขึ้นการปรุงอาหารการลำเลียงอาหารการติดดอกออกผลพวกนี้ก็จะสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็ติดลูกติดผลออกมาก็จะสวยนะคุณปัญญาหลายท่านก็ชมว่าเฮ้ยปักทำไมมันตรงจังลูกทำไมมันสวยจังรสชาติก็ดีด้วยครับก็ลองเอาไปใช้ดูครับชุดเล็กก็มี850บาทถ้าท่านแบบทุนน้อยหน่อยนะแต่หลายท่านก็สั่งชุดใหญ่เยอะนะคุณบุญดา
13: ค่ะ
14: เพราะว่าบางทีหลายท่านก็ทำหลายอย่างนะไม่ใช่นาข้าวเดียวพืชผักก็ปลูกหลายอย่างครับไม่ใช่แบบพืชชนิดเดียวอย่างที่เราแนะนำบ่อยๆเลยว่ามันต้องผสมผสานนะครับเพราะบางทีทำหน้าเดียวเนี่ยโอกาสที่ราคาจะถูกจะแพงเนี่ยมันก็มีแค่ครั้งเดียวด้วยแล้วถ้าพืชอายุนานๆเก็บเกี่ยวผลผลิตแค่ครั้งเดียวก็มันก็โอกาสก็เสี่ยงก็มีฉะนั้นท่านก็ต้องวางแผนพวกชนิดพืชที่เราอยากจะปลูกนะครับตอนนี้หลายท่านก็อยากจะปลูกพริกนะคุณสุกัญญา
13: อุ้ยพริกราคาดีนะ
14: แค่ไหนแม้แล้วปลูกตามกระแสอีกแล้วว่าเขาปลูกตามกระแสแล้วคุณสุกัญญาก็เพิ่งราคาดีปลูกดีกว่าผมก็เห็นราคามันเริ่มจะดีปลูกดีกว่า
13: เนี่ยอย่าไป
14: ตีเดือนต่อมา
13: โอ้โหราคาลดลงฮวบเลยปลูกกันเยอะจัด
14: ได้แหละครับมันจะเป็นอย่างนั้นท่านต้องเพื่อที่มันแบบกลางๆแต่ปีนี้กะเก่งยากมากคุณผู้ชมคือสภาพอากาศนะ
13: ค่ะ
14: ไม่รู้ว่ามันจะหนาวแบบหนาวเหน็บเลยหรือเปล่า
13: ไม่รู้ว่ามันจะร้อน
14: ไม่หนาวเลย
13: ไม่เหน็บอะร้อนหรือเปล่าก็ไม่รู
14: ้ใช่ใช่
13: แต่ที่แน่ๆกลางวันอาจจะมีเช้าอาจจะมีอากาศเย็นบ้างกลางคืนนะเช้ากับกลางคืนน่ะแต่กลางวันรับประกันร้อนน่าดู
14: ร้อนน่าดูใช่ไหมก็ต้องติดตามครับตอนนี้นี่สภาพเขาเรียกว่าสภาพความเปลี่ยนแปลงของทั่วโลกมันค่อนข้างจะเปลี่ยนผมเห็นข่าวแป๊บๆทะเลเจนีน่าน้ำหายไป
13: อ้าวหายไปไหน
14: ซาอุดิอาระเบียทะเลทรายมีน้ำแก่โลกน่าจะเริ่มเอียงท่านต้องติดตามข่าวพวกนี้ด้วยนะมันมีผลกับเราแค่ไหนแล้วท่านจะบอกจะไปติดตามตรงไหนวะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเจอเดี๋ยวผมก็มาเล่าให้ฟัง
13: ได
14: ้เออนะก็มันเป็นข่าวที่เราก็ควรจะต้อง
13: ตาม
14: แต่ผมคาดว่าปีนี้มันน่าจะหนาวเย็นคุณสุขนะเพราะว่าพายุเข้าที่จีนเยอะหลายลูกแล้วก็น้ำก็ท่วมผมคิดว่ามันน่าจะหนาวแบบหลายวันหน่อย
13: เดี๋ยวกลับไปต้องไม่รีบเอาเสื้อมาซักแล้ว
14: รีบเลยรีบเลยรีบเลยครับ
13: เพราะคุณเจ้าไก่บอกหนาว
14: ผมคิดว่าอย่างนั้นนะทำไมผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะ3ปีที่แล้วมันร้อนจัดตอนช่วงต้นปีเนี่ยตอนปลายปีมันหนาวมันก็อาจจะแต่อันนี้การคาดคะเนนะครับก็อาจจะเป็นสูตรเดียวกันก็ได้คือตอนต้นปีโคตรร้อนตอนปลายปีมันก็จะหนาวเย็นมากกว่าปกตินิดนึงฉะนั้นท่านก็เตรียมไว้พวกตระกูลผักลูกทั้งหลายมีราคาหมดเลยคุณดูเนี่ยถ้ามันหนาวนะ
13: จ้า
14: ท่านเลือกได้เลยว่าจะปลูกอะไรก็มันได้ราคาดีแล้วแต่มันก็แลกมาด้วยการดูแลที่ยากขึ้นครับเพราะการเจริญเติบโตในช่วงหน้าหนาวมันก็ยังจะทำยากครับแต่ถ้าท่านปลูกแล้วมีปัญหามีคำถามก็สอบถามได้ครับเราก็มีตัวช่วยดีๆหลากหลายนะครับที่จะช่วยให้พืชท่านมีผลผลิตในช่วงอากาศที่มันปรับเปลี่ยนก็แนะนำไว้ครับเผื่อท่านได้วางแผนการปลูกได้ถูกส่วนเรื่องราคาก็ไปตามตลาดเลยคุณสุพัญญาผักมากราคาก็ถูกครับผักน้อยราคาก็แพงแต่วันสองวันนี้ราคาผักหลายชนิดก็เริ่มขยับนะครับแต่บางพืชก็ยังถูกอยู่ถูกก็เป็นเรื่องธรรมดาละคนปลูกเยอะนะคุณสุพัญญาครับมาเริ่มจากผักใบเบอร์สวยเหมือนเดิมวันนี้กวางตุ้งก็ราคาจะได้นะครับ14บาทนะครับขึ้นช่าย60คณะก็ขึ้นมาอย่างนี้ครับวันนี้14บาทคณะต้นนะครับคณะยอด18บาทประกาศหอมราคาดีมากเลยวันนี้45บาทนะครับผักบุ้งจีน24บาทใบกระเพรา35แมงลัก50โหระพา15ถึง20ต้นหอมกับผักชีวันนี้100บาทนะครับผักชีลาว30ประกาศขาวลุย21บาทกะหล่ำปลี9บาทก็เป็นผักใบเบอร์สวยผักลูกเบอร์สวยวันนี้ตังกวาตังร้านตังไนอ่อน12ถึง14บาทตัวผักยาว24บาทมะเขือเปราะ32บาทมะเขือยาว25บาทมะระจีน28บาทมะละกอดิบนะครับ14บาทมะเขือเทศสีดา24บาทพริกขี้หนู50บาทขี้หนูสวนกับกะเหรี่ยง110บาทยำแดงยำเขียว30พริกเหลือง80บัวเปลี่ยม14บาทฟ้าเขียวอ่อน13บาทมะเขือพวง35บาทก็เป็นราคาผักในตลาดสินเมืองสำหรับวันนี้นะครับปลูกอยู่ตอนนี้พยายามดูแลดีๆนะครับคิดอะไรไม่ออกก็โทรมาบอกกันครับแล้วก็ลองสั่งผมก็แนะนำให้สั่งไปทั้งชุดก็ดีคุณสุพัญญาเพราะตระกูลผักลูกนะ
13: ใช
14: ่หนูทำได้บูบิโน่ลาสุนเจตลาโมสกับอินแทคใช้ได้ผลดีครับแต่ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องฝนตกดินแฉะเดี๋ยวอากาศกลับมาร้อนต้นไม่สดใสดูแล้วเฉาๆน่าจะเป็นที่ระบบรากตัวนี้ก็เอาซูนามิไปฉีดพ่นได้ครับผสมรวมกับบูมิโนลาย07ลามูสอิมแพคได้เลยนะสำหรับตัวซูนามินะครับถ้าท่านอยากจะใช้หลายท่านเอาไปใช้ก็บอกได้ผลดีมากนะคุณสุพัญญา
13: ค่ะ
14: ตัวซูนามิเบอร์โทรก็ตามที่คุณสุพัญญาบอกไว้ทุกๆวันนะครับจดไม่ทันก็ค่อยๆจดไปวันละตัวครับใจเย็นๆครับฟังรายการเราทุกวันเดี๋ยวก็ครบใช่ไหมคุณสุพัญญา
13: ใช
14: ่วันนี้หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้ขอบคุณคุณสุพัญญาและท่านผู้ฟังมากนะครับที่ติดตามรับฟังรายการวันนี้สวัสดีครับ
13: สวัสดีค่ะขอบคุณคุณเจ้าไก่ค่ะกับรายการช่วงต่อไปเลยนะคะมารอแล้วกับรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยคุณอเนกพันธุรัตน์ค่ะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
6: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกาย พืชดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันกับบทเพลงรักเธอที่สุดนี่แหละครับต้นฉบับที่ TikTok เอาไปร้องเอาไปแปลงครับเดิมทีต้นฉบับแรกนั้นอยู่ที่เสียงร้องของพี่ต้อมเสรีรุ่งสว่างและตอนนี้ปัจจุบันลิขสิทธิ์อยู่ที่พันธุรัตน์เรคคอร์ดเสียงร้องจากน้องวาเลนวงเทวันพันธุรัตน์ครับมีทั้งผู้หญิงผู้ชายขับร้องถ้าเป็นผู้หญิงก็น้องมิ้นมินทวันพันธุรัตน์ผู้ขับร้องที่ออกรายการไมค์หมดนี่15สมัยนี่แหละครับนักร้องของเราล่ะส่งเข้าประกวด จะไปบอกเขาทำไมเป็นนักร้องค่ายเป็นนักร้องไมค์หมดนี่15สมัยครับก็ฟาดเงินรางวัลมาค่อนข้างจะเยอะแยะอยู่ครับน้องมิ้นมินทวันขับร้องเป็นผู้หญิงนะครับรักเธอที่สุดครับจะเข้าไปใน YouTube ช่องพันธุรัตน์เรคคอร์ดกดไลค์กดแชร์ก็ได้นะครับก็เพลงนี้จริงๆแล้วทำมาสัก 5-6 ปีแล้วล่ะนะครับก็เปิดบ้างไม่เปิดบ้างเพราะว่างานเพลงมันเยอะนะครับและตอนนี้ก็ออกมาเป็นรูปแบบของ AI Cover ก็มีครับเดี๋ยวให้ฟัง AI Cover ก็ได้ซึ่งมันเป็นลักษณะของความแตกต่างจากดนตรีสดๆแต่เมื่อสักครู่นี้นะครับก็อาจจะฟังปิดท้ายฤดูเวลาก่อนนะครับถ้ามีเวลาถึงเวลาที่วอสปอร์ต711เราพบกันประมาณ25นาทีตรงนี้เราก็มีสิ่งละพันละน้อยมาฝากคุณผู้ฟังข่าวประกอบเพลงครับด้วยความปรารถนาดีครับจากทางด้านของอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็นครับ 100% เขามีกันชนิด2ชนิดเขาก็ขายกันได้แหละน้ำมันงาดำก็ขวดหนึ่ง30เม็ดน้ำมันกระเทียมขวดหนึ่ง30เม็ดน้ำมันมะพร้าว30เม็ดขวดหนึ่งแต่เราขาย60เม็ดเอาทั้ง9ชนิดมารวมไว้ในเม็ดแคปซูลเดียวกันครับนั่นคือน้ำมันสกัดเย็น 100% ครับเพราะฉะนั้นท่านมีปัญหาเรื่องอะไรอ่ะเขาเรียกว่าครอบจักรวาลครับทั้งความดันไขมันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจหลอดเลือดครับหรือบำรุงโรคตับโรคไตลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกบำรุงผิวพรรณปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายหลับลึกหลับสบายไม่ต้องลุกขึ้นมาฉี่ในกลางคืน3รอบ4รอบนี่แหละครับรับประทานน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474ครับเดี๋ยวเข้าข่าวก่อนแล้วกันนะครับผู้ฟังครับเรื่องราวของชาวยิวครับหลังจากที่ชาวบ้านไม่พอใจประท้วงแล้วใบอนุญาตก็หมดแล้วแต่ทำไมมีศพใหม่มาฝังอีก4ศพท่านมท.2ครับท่านพลพีสวรรณชวีผมจำไม่ผิดท่านสั่งเลยให้ย้ายออกโดยด่วนทำผิดกฎหมายปล่อยได้ยังไงผู้ว่าก็พูดอย่างหนึ่งชาวบ้านก็พูดอย่างหนึ่งนายกอบต.ก็พูดอย่างที่บางคล้าฉะเชิงเทราเลยมท.2เลยบอกสั่งด่วนให้เอาออกศพ4ศพใหม่ปูนยังใหม่ๆอยู่เลยสี่ศพออกด่วนเลยครับวันนี้มีข่าวเลยครับจะเอาศพออกภายใน7วันและท่านจังบอกว่าเดี๋ยวไปอยู่ที่กรุงเทพอีกถ้าไปดูที่กรุงเทพอีกว่าที่ว่ามันเต็มแล้วอ่ะโหเป็นพันๆศพเนี่ยมันผิดกฎหมายกันหรือไม่ถ้าผิดกฎหมายก็ต้องสั่งเก็บศพโดยด่วนครับเพราะขณะนี้หนังสือพิมพ์หรือข่าวสารก็บอกว่าเป็นชาติที่ทั่วโลกรังเกียจรังเกียจยังไงลองฟังละเอียดดูนะครับ
1: การเมืองเริ่มกลับมาระอุขึ้นเมื่ออดีตแกนนำผู้ชุมนุมออกมาประกาศเดินทางไปสถานทูตอิสราเอลท่ามกลางเสียงคัดค้านชาวอิสราเอลในประเทศไทยที่ดังกระหึ่มโดยเป้าที่ถูกจับตาคงหนีไม่พ้นทูตคนสำคัญค่ะที่ต้องรับมือกับเรื่องนี้ทั้งนี้หากย้อนกลับไปค่ะเมื่อวันที่3กันยายน69ที่เพจอิสราเอลอินไทยแลนด์โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความถึงความเคลื่อนไหวของสถานทูตอิสราเอลว่าดร.อโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยให้สัมภาษณ์กับคุณวัชรินทร์เศรษฐกุดันผู้ประกาศข่าวต่างประเทศและผู้อำนวยการฝ่ายข่าวต่างประเทศสำนักข่าวไทยช่อง9ณสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยการสัมภาษณ์ที่พูดคุยในหลายประเด็นค่ะรวมไปถึงเรื่องของชาวอิสราเอลที่เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทยและผู้ที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวล่าสุดวันนี้ค่ะ7กันยายนนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแถลงทิศทางการเคลื่อนไหวทางการเมือง ั้งใหม่ภายใต้แนวคิดเอาประเทศไทยของเราคืนมาช่วงหนึ่งประกาศกำหนดการเบื้องต้นค่ะว่าในวันที่10กันยายนนี้เวลา 9:30 นจะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลไม่ว่าทางสถานทูตจะออกมารับหนังสือหรือไม่ก็จะอ่านแถลงการซึ่งจะเป็นแถลงการที่คนยิวประเทศอิสราเอลฟังแล้วเจ็บเพราะว่าเป็นประเทศที่ทั่วโลกรังเกียจไม่หยุดแค่นั้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเดินทางไปประท้วงจีนเทาที่ชลบุรีต่อด้วยแล้วก็เดินสายให้ความรู้ประชาชนตามภูมิภาคต่างๆรวมทั้งจะจับตาวันที่14กันยายนซึ่งอาจจะเป็นจุดสำคัญต่อทิศทางการเคลื่อนไหวหากว่ากกต.มีมติ5-2ไม่ส่งฟ้องใครเลยหรือส่งฟ้องไม่กี่คนตามที่มีกระแสข่าวออกมาก็จะมีการชุมนุมอย่างแน่นอนนายสนธิกล่าวอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้24สิงหาคม69กลุ่มไทยไม่ทนได้เดินทางมาที่สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อยื่นหนังสือถึงเอกอัครราชทูตขอความร่วมมือให้ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้พำนักชาวอิสราเอลให้เคารพกฎหมายขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยขณะที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่สถานทูตไม่รับหนังสือดังกล่าวโดยตรงโดยแจ้งให้ตัวแทนกลุ่มนำเอกสารไปวางไว้บริเวณด้านหน้าตึกสถานทูตตัวแทนกลุ่มจึงนำหนังสือไปวางเอาไว้ตามที่ได้รับแจ้งหนังสือดังกล่าวระบุถึงข้อร้องเรียนจากประชาชนในหลายพื้นที่ค่ะโดยอ้างถึงกรณีนักท่องเที่ยวและผู้พำนักชาวอิสราเอลบางรายถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามหรือมีข้อพิพาทกับประชาชนและผู้ประกอบการไทยรวมไปถึงปัญหาด้านธุรกิจและอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะเกาะสมุยและเกาะพะงันรวมไปถึงอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนกลุ่มไทยไม่ทนย้ำว่าการยื่นหนังสือครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาเหมารวมหรือว่ากล่าวโทษชาวอิสราเอลทั้งหมดแต่ต้องการให้กรณีที่มีการกล่าวหาว่ากระทำผิดได้รับการตรวจสอบตามกฎหมายไทยพร้อมกับขอความร่วมมือจากสถานทูตในการกำชับชาวอิสราเอลให้เคารพกฎหมายและกติกาของประเทศไทย
2: คุณุปการของพี่ปุ๊กคือคุณุปการที่ทำอธิปไตยของคนไทยกลับมาโดยยึดแผนที่หนึ่งต่อข้ามในยุคนั้นในสมัยนั้นมวลชนทั้งหลายรวมทั้งคอปทอทุกทุกคนเคลื่อนไหวให้ยกเลิก MOU 2543มันเป็นกระแสที่สูงมากสูงจนกระทั่งอนุทินและก็ทีมงานของพรรคภูมิใจไทยในระดับผู้ใหญ่จะต้องเกาะกระแสไปด้วยก็คือเห็นด้วยทำไมต้องเห็นด้วยเพราะว่ากระแสมันรุนแรงอยากได้คะแนนแต่พอได้เป็นรัฐบาลแล้วก็เริ่มพลิ้วทำตัวเป็นปลาไหลไม่สำคัญไม่เห็นด้วยการดูสันดานนักการเมืองในเมืองไทยดูไม่ยากนะฮะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังพยายามที่จะแข่งกล้าวต่อเขมรซึ่งยึดที่ของเราไปแต่ก็ตอบคำถามไม่ได้ว่าถ้าเรายึดถือพื้นที่1-2 แสนที่เขมรยึดแผ่นดินไทยที่เราได้ที่ผ่านนั้นก็ต้องถือที่เขมรแต่เนื่องจากฝ่ายทหารกองทัพภาคที่2โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ทัพภาค2คนที่แล้วและคนปัจจุบันไม่ยอมบอกว่าประเทศไทยยึดพื้นที่1-50,000ก็ยังคง1-2 แสนต่อไปโดยไม่มีเหตุผลในการอธิบายว่าทำไมถึงต้องใช้อันนั้นทั้งที่ไม่มีประโยชน์เลย IO และเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นก็พยายามพูดตามอนุทินชาญวีรกุลด้วยจนไส้แตกผมไม่ได้สนใจเรื่องนี้
0: ครับเป็นเรื่องของนายสนธิที่จะไปยื่นให้กับทูตของอิสราเอลหลังจากที่นายกรีเนรเทศชาวอิสราเอลไปแล้ว1แล้วล่าสุดก็เนรเทศฝรั่งเศสอีก1ครับเป็นคู่เขาเรียกว่าคู่รักคู่แค้นเจ้าของสวนสัตว์ที่มีปัญหากับชาวอิสราเอลคือธงติดอยู่ในสวนสัตว์เลยว่าห้ามชาวอิสราเอลเข้าก็เลยมีปัญหากันภรรยาเป็นคนไทยแล้วเขาก็บอกว่าก็เข้ามาแล้วก็ไม่จ่ายค่าเข้าชมเขาแล้วก็ไม่ซื้ออาหารให้สัตว์เขาแถมยังเอา นมที่เขาขายไปสลัดให้สัตว์เขาแบกปื้นด้วยแล้วก็ตบหัวนกเขาด้วยก็เลยมีปัญหาครับแสดงอาการข่มขู่กลับก็เลยถูกเนรเทศออกนอกประเทศทั้งสองคนทั้งฝรั่งเศสและก็ทั้งอิสราเอลครับอิสราเอลในข่าวบอกเป็นชาติที่ทั่วโลกรังเกียจมีประเทศไทยประเทศเดียวครับที่ใจกว้างเหลือเกินเขาบอกว่าที่ชอบมาประเทศไทยเพราะประเทศไทยอิสระในการนับถือศาสนาครับหลุมฝังศพต้องเก็บศพโดยด่วนจากพี่น้องชาวฉะเชิงเทราไม่ยอมท่านมท.2ท่านพลพีสุวรรณชวีก็เลยสั่งให้ผู้ว่าก็เลยสั่งให้เก็บศพ4ศพด่วนภายใน7วันเห็นไหมล่ะครับไม่ฟังเสียงชาวบ้านครับผู้ว่าก็พูดอย่างนึงนายกอบต.ก็พูดอย่างแต่ชาวบ้านไม่ยอมแล้วกลัวอะไรเขาล่ะเข้าไปก็ถ่ายรูปไม่ได้มันหมายความว่ายังไงครับพื้นที่คนไทยกฎหมายไทยมันต้องใช้ในประเทศไทยไม่ใช่เรามาใช้กฎหมายของเขาในประเทศไทยใช้ไม่ได้ห้ามถ่ายรูปเอ้ากฎหมายของเขาห้ามถ่ายรูปในสุสานก็มันอยู่ในประเทศไทยอ่ะทำไมเราจะใช้กฎหมายไทยไม่ได้ผู้สื่อข่าวเขาก็แย้งว่าอย่างนี้ครับเอาละครับฟังครับให้คุณผู้ฟังพอเวลาครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการเดี๋ยวถ้ามีเรื่องราวอะไรข่าวต่อไปก็จะได้นำเสนอวันและเล็กแรนอนเป็นข่าวประกอบเพลงครับคุณผู้ฟังครับเราคงต้องส่งท้ายด้วยงานเพลงอีกสักหนึ่งบทเพลงก็แล้วกันนะครับกับความปรารถนาดีของเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับอาหารเสริมที่ดูแลสุขภาพร่างกายของท่านไม่ว่าท่านจะเป็นโรคร้ายๆชนิดใดเรียกว่าครอบจักรวาลครับปีที่30ปีนี้ครับสำหรับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับสนใจสั่งซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ซื้อ4แถม2ครับสนใจเอนไซม์บายอเนกตราไบโอที่ตอบโจทย์โรคร้ายคุณได้ทุกๆโรคครับทำไมเรายืนหยัดขายอยู่ได้ถึง30ปีครับทั้งบอกความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพาตแขนขาอ่อนแรงเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสหืดขอบลิ้นสะดวงหรือจะเป็นพาร์กินสันหรือจะเป็นสะเก็ดเงินสารพัดที่คุณจะรับประทานเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับมีวางขายที่ร้านเจมูป่าโมกอ่างทองร้านเดียวและนอกนั้นต้องสั่งซื้อผมโดยตรงครับระมัดระวังของเลียนแบบและแอบอ้างนะครับฝาขวดต้องมีรูปดร.อเนกเท่านั้นคุณจะได้ของแท้ครับ0817577474สั่งซื้อ0817577474หรือจะเรื่องของน้ำมันสกัด 100% สกัดเย็นเป็นน้ำมันรวม9ชนิดครับทั้งความดันเบาหวานทั้งมวมปอดหัวใจทั้งไตทั้งตับสารพัดครอบจักรวาลเช่นเดียวกับเอนไซม์ก็สั่งซื้อมาได้เช่นเดียวกันนะครับขอบพระคุณครับกับการติดตามรับฟังรายการรับรากันด้วยบทเพลงเพราะๆอีกสักหนึ่งบทเพลงครับแล้วก็เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการขอขอบคุณสวัสดีครับ

0: ดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ้าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกหลางตำบลลงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
2: ใครชายใด
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะไปข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมปุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ผมมารวยทีวี
4: ใช่ดี
9: จริงๆนะขอบคุณนะแม
10: ่ปุ๋ยหอมปุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะพลพีสั่งปูพรมตรวจสุสาน 1,200 แห่งทั่วประเทศขยายผลเครือข่ายการฉบาดและกระทรวงศึกษาแจ้งสถานศึกษาสกัดวงจรพฤติกรรมเลียนแบบในสถานศึกษาสักครู่มาติดตาม

0: ตามค่ะ
1: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
2: เสียวอะไรหรอครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาย
2: าอมผสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งปูพรมตรวจสุสานทั่วประเทศขยายผลเครือข่ายการฉบาดปมนอมินียันผิดกฎหมายดำเนินคดีหมดเตรียมลงพื้นที่ฉะเชิงเทราพร้อมนัดหารือตำรวจ DSI บูรณาการสางทุนเทา15กันยายนนี้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานชาวยิวในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราว่าได้มีการออกหนังสือให้ย้ายสุสานออกจากพื้นที่แล้วโดยผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งจะมีการย้ายออก3จาก4ร่างส่วนอีก1ร่างขอเวลาในการพิสูจน์ว่าที่ผ่านมาในระยะเวลานั้นมีใบอนุญาตหรือไม่ถ้าเป็นหลังปี2566ก็ต้องย้ายร่างออกไปด้วยแต่อย่างไรก็ตามที่แห่งนี้คงไม่ใช่สุสานอีกต่อไปเพราะระยะห่างจากแหล่งน้ำและถนนผิดข้อบังคับชัดส่วนสุสานในพื้นที่ถนนเจริญกรุงของกรุงเทพนั้นมีศพชาวอิสราเอลที่ถูกนำไปฝังอยู่49หลุมซึ่งมีความเชื่อมโยงกับพื้นที่อีกสุสานหนึ่งที่ใช้กำแพงกั้นเฉพาะชาวยิวจึงให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยไปตรวจสอบข้อมูลว่าสามารถทำได้หรือไม่ซึ่งการใช้กำแพงกั้นจะแบ่งสุสานออกเป็น2แปลง1แปลงมีใบอนุญาตแล้วอีก1แปลงอาจจะไม่มีใบอนุญาตก็ได้กระทรวงมหาดไทยกำลังเร่งตรวจสอบอย่างไรก็ตามสั่งการให้ตรวจสอบสุสานทั่วประเทศเพราะจากการที่ได้รับรายงานพบว่าสุสานที่ชาปนศพทั้งหมดในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 1,200 แห่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขอรายละเอียดจากแต่ละที่ว่าหมดอายุแล้วหรือไม่และใครเป็นผู้ขอรวมไปถึงแยกออกว่าเป็นศาสนาใดบ้างขณะเดียวกันในวันที่10กันยายนนี้ตนจะลงพื้นที่ไปฉะเชิงเทราเพื่อติดตามความคืบหน้าของสุสานด้วยว่าเป็นอย่างไรและในวันที่15กันยายนนี้จะหารือร่วมกับปปท.ปปง. DSI และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องทุนเทาสแกมเมอร์และโนมินีเพื่อที่จะรายงานต่อนายกรัฐมนตรีให้ทราบต่อไปยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ปิดท้ายที่กระทรวงศึกษาธิการมีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งไปยังทุกสังกัดที่มีสถานศึกษาในกำกับให้เร่งดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงในสถานศึกษาหลังพบการส่งต่อเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงหรือข้อความที่สร้างความหวาดกลัวผ่านช่องทางออนไลน์เสี่ยงพัฒนาไปสู่การก่อเหตุจริงคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานกรรมการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการลงนามกำหนดมาตรการดังกล่าวพร้อมแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ่ายทอดแนวปฏิบัติไปยังสถานศึกษาทุกแห่งโดยเร่งด่วนโดยมาตรการสำคัญประกอบด้วย5ด้านได้แก่การยกระดับเฝ้าระวังในสถานศึกษาติดตามพฤติกรรมและสัญญาณบ่งชี้ความเสี่ยงรวมถึงการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์และกลุ่มสนทนาที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาโดยดำเนินการอย่างเหมาะสมเคารพสิทธิเสรีภาพและความเป็นส่วนตัวของนักเรียนจัดระบบแจ้งเหตุและรายงานเหตุเร่งด่วนตลอด24ชั่วโมงสร้างความเข้าใจถึงผลทางกฎหมายให้นักเรียนครูผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักว่าการเผยแพร่ส่งต่อหรือส่งข้อความภาพหรือข้อมูลที่มีลักษณะข่มขู่คุกคามหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายอาจจะมีความผิดทางกฎหมายอาญาป้องกันการลอกเรียนแบบและการผลิตซ้ำของความรุนแรงและให้คุ้มครองดูแลและช่วยเหลือนักเรียนอย่างเหมาะสมพร้อมติดตามพฤติกรรมการล้อเลียนดูหมิ่นเหยียดหยามข่มขู่คุกคามและกลั่นแกล้งผ่านสื่อออนไลน์อย่างใกล้ชิดกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำว่าพฤติกรรมที่เริ่มจากการล้อเล่นส่งข้อความหรือการเรียนแบบบนโลกออนไลน์อาจสร้างความหวาดกลัวกระทบสิทธิและความปลอดภัยของผู้อื่นรวมทั้งนำไปสู่ผลทางกฎหมายและเหตุรุนแรงในชีวิตจริงได้ทุกสังกัดจึงต้องดำเนินการทั้งด้านป้องกันและเฝ้าระวังรวมทั้งช่วยเหลือและบังคับใช้กฎหมายควบคู่กันอย่างเป็นระบบธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพดำเนินรายการโดยคุณสุภสิทธิ์อนันตสาราค่ะ
7: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่ เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุ้ยหลานใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
8: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
9: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจะส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
10: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตสาลา

พบเพลงแห่งเมืองชลบุรีและก็ได้นะฮะสร้างผลงานเพลงลูกทุ่งชอยแลทำกวนนาคเพลงอีเซลโอ้มากมายเลยสิ่งหลายอย่างเลยสำหรับวัยพจน์เพชรสุพรรณนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าสายเปรสายใจนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงยะที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การฐานปืนใหญ่วสป.711กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นย่านภาคกลางฟังได้อย่างชัดเจนแน่นอนครับแม้กระทั่งที่สูตรสงครามสมุทรสาครก็ฟังได้สมุทรปราการก็ฟังดีดังนั้นชาวลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาฟังกันอย่างสบายเลยนะครับส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั้นก็ท่านมีความสุขมากมีความสุขเยอะนะครับในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์เจอกันทุกวันครับเวลาดีๆแบบนี้15นาฬิกาถึง16นาฬิกาภาษาบ้านเราคือ3โมงเย็นถึง4โมงเย็นนะครับเจอกันเป็นประจำนะครับไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกจะร้อนจะหนาวสักเพียงใดก็มาเจอกันและนำผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ดีๆในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมาบอกเก่าเล่าขานให้ญาติเพื่อนญาติได้รับทราบรับฟังหลายท่านเป็นลูกค้าเก่าหลายท่านเป็นลูกค้าใหม่หลายท่านทานทุกอย่างและดื่มกาแฟทินชัยกาแฟมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถกาแฟทินชัยกาแฟแล้วก็วิสันผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตานะครับหลายท่านของใกล้จะหมดหลายท่านหมดแล้วสามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมกันได้จะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดแล้วก็แถมแล้วก็มาถึงผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนี่แหละนะกาแฟเชนชัยกาแฟวิสันนี่แหละนะหลายท่านอยากทดลองก็ซื้อน้อยๆไปก่อนก็ได้ถ้าประทับใจและซื้อตามโปรนี่คือผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะติดตามข่าวสารสารพัดประเทศไทยแต่ละวันพันเหตุการณ์นะมีการทำร้ายร่างกายมีการฆ่าแกงกันไม่ว่าจะใช้อาวุธสารพัดชนิดมีดพระกระบองไม้แม้กระทั่งอาวุธปืนในการห้ามหันกันไม่ว่าจะเป็นการหึงหวงก็ทำร้ายกันเนาะไม่เมื่อไม่นานนี้นะนักมวยลูกครึ่งฝรั่งหรือฝรั่งนี่แหละที่ไปทำร้ายนะครับแฟนสาวนะถึงกับเสียชีวิตเลยนะคงจะหมัดหนักฝรั่งก็ตัวใหญ่อยู่แล้วด้วยนะครับก็มากมายหลายสาเหตุเนาะหลายท่านบอกว่าติดยาเสพติดติดยาบ้าน้ำกระท่อมกัญชาสารพัดแม้กระทั่งเมื่อข่าวเมื่อเช้านี้สุภสิทธิ์ดูนะครับหนุ่มอายุ17นะครับหนุ่มน้อยเลยล่ะอายุ17ซึ่งคุณแม่นะครับโดนทำร้ายไม่รู้พอใจอะไรแม้ว่าหนุ่ม17คนนี้จะไปแต่งงานแต่งการเดี๋ยวนี้แต่งงานได้แล้วนะจดทะเบียนสมรสได้ชายหญิงอายุ17ปีขึ้นไปได้รับการยินยอมจากบิดามารดานะครับจดทะเบียนสมรสได้ก็ไปหาเงินให้ไปแต่งสาว 40,000 บาทนะครับแต่ว่าคงจะไปอยู่ร่วมคู่กันแล้วล่ะตอนนี้มาที่บ้านเนาะเตะถังน้ำกระจายแล้วก็ไปเตะและทำร้ายผู้ที่เป็นแม่ซึ่งอายุไม่มากนะครับคุณแม่ก็อายุไม่มากประมาณ40นี่แหละนะขาดเกินไม่เท่าไหร่นะครับปรากฏว่าคุณแม่นั้นไปแจ้งตำรวจนะครับให้ตำรวจจัดการนะในความผิดฐานทำร้ายร่างกายนี่แหละแล้วไม่ทราบด้วยว่าจะติดยาเสพติดหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นยาบ้าหรือจะเป็นกัญชาอะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าน่าจะเป็นยาบ้าแล้วก็
หายตัวไปเลยหนุ่ม17ตรงนี้ปรากฏว่าตายายก็เป็นห่วงตามหาหน้าดูเลยเพราะว่าหลานตัวเองในสายตาคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนั้นยังเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลานะครับก็ไปตามหาแล้วก็เรียกร้องให้กลับบ้านนะก็ยังหนีอยู่นะฮะตำรวจยังไม่ได้จับนะครับก็อย่างไรก็แล้วแต่ติดตามข่าวสารตรงนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์เป็นตัวอย่างมากมายหลายสาเหตุทำร้ายกันยิงกันเพียงคำพูดคำจารถตัดหน้ากันมากมายจริงๆแต่ละวันพันเหตุการณ์นะครับและเรื่องราวของการเมืองการวิวาทกันของนักการเมืองต่างๆก็ไม่อยากจะพูดถึงเพราะหลายท่านดูข่าวสารอยู่แล้วเป็นเรื่องที่ยาวมากรายละเอียดเยอะนะครับสุภาษิตนำข่าวดีๆมาฝากนิดนึงก่อนที่จะลงรายละเอียดสำหรับผลิตภัณฑ์วิชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับนั่นก็คือเป็นข่าวต่างประเทศนะครับที่ประเทศอเมริการัฐแคลิฟอร์เนียนะครับฝนที่ตกมาอย่างต่อเนื่องเร็วๆนี้เป็นเหตุที่ให้คนงานคนหนึ่งพลัดตกลงไปในส่วนจัดแสดงลิงชิมแปนซีในรัฐแคลิฟอร์เนียลิงชิมแปนซีนี่นะครับหลายท่านบอกว่าเป็นอย่างไรล่ะก็คือลิงพันเดียวกับไม้หรือสุสูส่วนสัตว์สาแก้วนั่นเองนะครับวันนี้ไม้สุสูนั้นเสียชีวิตแล้วมีลูกนะครับลืมชื่อซะแล้วว่าลูกชื่ออะไรที่อยู่ส่วนสัตว์สาแก้วในปัจจุบันนี้เช่นเดียวกันบอกว่าตกพลัดตกไปในส่วนจัดแสดงลิงชิมแปนซีในรัฐแคลิฟอร์เนียอเมริกาพนักงานทุกพนักงานคนดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจเช็คทางเดินซ่อมบำรุงก่อนจะลื่นราวจับที่เปียกน้ำจนพลัดตกลงไปในข้อกักและก็ศีรษะกระแทกเข้ากับกำแพงคอนกรีตอย่างแรงเขานอนหมดสติอยู่ข้างคูน้ำที่มีน้ำท่วมขังในจุดที่พนักงานคนอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงมองไม่เห็นโชคดีที่มีลิงชิมแปนซีตัวหนึ่งยังออกมาอยู่ด้านนอกและก็ตรงเข้าไปหาเขาทันทีก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับเผยให้เห็นว่าลิงชิมแปนซีได้จับแขนทั้งสองข้างของคนงานแล้วลากเขาพ้นจากระดับน้ำที่กำลังสูงขึ้นก่อนจะยืนสองขาขึ้นแล้วส่งเสียงเรียกร้องเรียกไปยังประตูทางเข้าของเจ้าที่ซ้ำๆนะครับเมื่อพนักงานคนอื่นได้ยินเสียงร้องจึงรีบวิ่งมาดูและก็พบเพื่อนร่วมงานยังคงมีชีวิตอยู่ข้างๆสัตว์ที่เพิ่งช่วยชีวิตเขาไว้เจ้าที่ระบุว่าชายคนดังกล่าวกำลังพักฟื้นและเขาอาจจะไม่รอดอาจจะเสียชีวิตหากชิมแปนซีตัวนี้ไม่ได้สังเกตและเห็นเขาเสียก่อนนะครับนี่คือเรื่องราวนะลิงยังนะมีจิตใจที่ดีงามนะครับแล้วก็ช่วยเหลือมนุษย์ได้ขนาดนี้และรู้เรื่องขนาดนี้และคนที่นะก่อเหตุนะร้ายต่างๆแล้วก็ประพฤตินะครับสิ่งต่างๆที่มันส่งผลเสียต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั้นคงจะต้องดูเป็นตัวอย่างกันแล้วล่ะครับนี่คือเรื่องราวข่าวสั้นจากอเมริกามาให้ญาติแผ่นยุทธยาได้รับทราบรับฟังกันเป็นอุทาหรณ์สอนใจดังนั้นคนเราควรใจร่มใจเย็นๆจะดีที่สุดนะครับ

0: ลธนสุนทรกับเพลงที่ชื่อว่าใจอ่อนนะครับเดี๋ยวสุประสิทธิ์จะบอกกล่าวเล่าขานเรื่องราวของสุดยอดสุนภัยไทยสุดหนึ่งสุประสิทธิ์ไรวิชั่นนะครับเป็นยาบำรุงร่างกายหญิงชายเวทองไวกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรื่องมีแรงสู้ไม่ถอยเหมือนไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลปวดหัวมีเกรนภูมิแพ้หอบผืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับนะครับหลายท่านมีเบาหวานกับน้ำเค็มมันเอาไปทานได้เลยนะครับท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งฉี่ลดขากางเกงเนี่ยเข้าสู่วัยทองแล้วนะครับนะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่มีปัญหาต่อมลูกมานะครับฐานสุดหนึ่งสุประสิทธิ์เวชั่นเป็นตัวช่วยแล้วก็สุดหนึ่งนี้สำหรับท่านหญิงก็เลือดจะไปลมจะมามันว้าวุ่นก่อนมีประจำเดือนหรือเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนนะครับนั่นก็คือว่ามีประจำเดือนตั้งแต่นะอายุน้อยๆ นะฮะนั่นคือเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แล้วก็นั่นคือหลายท่านปวดประจำเดือนนะครับแล้วก็ช่วงเปลี่ยนพรานที่จะเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนคือวัยทองมันว้าวุ่นทางร่างกายและจิตใจผิวหนังที่เคยตึงๆก็กลับไปหิวย่นย่นยานนะครับก็ทาน2แคปซูลก่อนนอนนะครับทุกท่านเลยทานเหมือนกันครับ2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทฉลากสีแดงชื่อว่ายาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์วิชั่นนะครับแล้วมารู้จักกับสูตร2ครับสูตร2ยาแก้กระแสตรารุ่งฟ้าโอสถนะครับยาแก้กระแสตรารุ่งฟ้าโอสถเป็นยาแก้กระแสทั้งปวง24ชนิดบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆบรรเทาการปวดเมื่อยชาประมือปลายเท้าปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่ปวดทั่วสารพางกายกินไม่ได้นอนไม่หลับประสาทกระปิกกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมือกมันดรัมซ้ายให้ฟุตเซเลนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆบำรุงสมองวิวผิวพรรณให้สดใสตัวกว่าวัยกินเข้าได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีชีมีมีสุขไม่ปวดเมื่อยไม่ทุกทรมานนะปวดแข้งปวดขาปวดข้อปวดเข่าทานสูตร2รุ่งฟ้าโอสถ3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นยาอายุวัฒนะด้วยก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็น3แคปซูลกระปุกละ350บาทบรรจุ60แคปซูลกระปุกสีน้ำเงินครับถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคือไรหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้นะครับหลายท่านเป็นเกาต์รูมาตอยหลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านไม่มีเรี่ยวมีแรงนะฮะสารพัดสารพันหายใจยังเจ็บนะฮะหลายท่านมีโครงการผ่าตัดเข่าข้อเข่ากระดูกผุกระดูกพุนทาน2สูตรร่วมกันเลยนะครับกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,400 กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นมีทะเบียนยามีออยมีคุณภาพสูงและปลอดภัยถูกและก็ดีด้วยสุภสิทธิ์ขอรับประกันครับจะรวมกันมาได้ทั้ง2สูตรก็ได้นะครับ6กระปุกนี้หรือจะสั่งสูตรใดสูตรหนึ่งก็แล้วแต่ท่านนะครับคิดเงินเพียง 1,400 บาท6กระปุก 1,400 บาทอยากท่านได้ทานอยากท่านได้ลองของดีคุณภาพสูงมีอยู่จริงในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับ
1: โดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
2: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: มาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่2กล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: เออหลาย
1: ไกลเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได
1: ้หลานมันเอาไปกินอีกกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยเพราะตาตังไม่อิ่มเออเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจเออกี่กล่องเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาฉันนะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็เมื่อจ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวขาวอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเน
1: า
0: ะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยาก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าสั่งแล้วพี่เอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: นอะก็น้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับคุณป้าครับที่กล่องเขาไป700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
3: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงคูณ
2: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
3: ทับน้ำหมู่5
2: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือ
3: ล่ะด้วยกาแฟด้วย
2: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊
3: ะ
2: ต้องมาซื้อกาแฟสุภาพของคุณสุประสิทธิ์อร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
3: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
2: อ๋อนะจ๊
3: ะ
2: ก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเกี่ยวกับพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
3: โอ้ซื้อเต็มหมูประจำ
2: จ้าขอบคุณคุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุประสิทธิ์พูดเพราะไหม
3: เพราะ
2: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
3: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
2: จริงด้วยจริงด้วย
3: ฟังทุกวัน
2: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อคลายหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุฟเฟ่ต์สันนิวาสเลยค่ะ
4: ผมแ
2: ข็
4: งแล้วบอกไม่มีแรง
0: ไม่มีกาแฟเทียนฉายกาแฟนี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกว่าชื่นใจด
0: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เขาพี่เขาเพิ่งไปกินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
0: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้าจ้า
0: เนาะ
4: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
0: ผม
4: ไปช่วยดี
0: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นเนี่ย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
0: เออ
4: จริงหนาขา
0: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
0: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงหวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
0: แล้วมีคนมาทักว่าผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
0: กาแฟเทียนฉายกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
4: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
0: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออฟฟิศก็บอกผมตั้งตื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
0: โอ้โหสาธุขอบคุณ
4: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้
0: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
0: ้สิบกล่อง2,000บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
4: ่
0: เกียรติทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: โอ้โหนี่คุณเครื่องบินนี่มันบินสูงจริงๆนะคุณลองมองลงไปดูพื้นข้างล่างสิจะเห็นคนตัวเล็กจังกับมดเนี่ย
1: ไหน
0: โน่นไหนเดินกันเป็นแถวๆเชียว
1: สงสัยนี่คุณถ้าจะไม่เคยขึ้นเครื่องบินนะ
0: ไม่เคยหรอกครับ
1: คุณรู้ไหม
0: ยังไง
1: ที่คุณเห็นว่าคนตัวเท่ามดน่ะความจริงมันก็มดนั่นแหละ
0: เหรอ
1: ตอนนี้เครื่องบินมันยังไม่ขึ้น
0: เอ๊ะก็เห็นติดเครื่องตั้งนานแล้วนี
1: ่โอ้เขาอุ่นเครื่อง
0: มีหน้าล่ะนึกแล้วว่าทำไมไม่แจกร่มชูชีพ

0: มืองซาอุเนี่ยน้ำมันเยอะจริงๆนะขนาดนั่งอยู่อย่างนี้ยังเหม็นน้ำมันจนใจจะขาดผมว่าถ้าผมอยู่นานๆผมคงจะเหม็นน้ำมันตายแน่
1: ๆถ้าผมเป็นคุณผมก็ขาดใจ
0: ทำไมล่ะ
1: ก็เดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่ใต้แท้งเก็บน้ำมันดิบ
0: เ
1: ลอแล้วบังเอิญตรงที่คุณนั่งอยู่เนี่ยแท้งมันรั่ว
0: เล
1: อน้ำมันหยดลงหัวคุณแหมะแหมะเนี่ยจนหัวคุณเปียกหมดแล้วเนี่ย
0: แหมแล้วก็ไม่บอก
1: ก็นึกว่าชอบสิ
0: ชอบอะไรเหม็นจะรากแตก

0: คุณระวังนะกฎหมายเมืองนี้เขาเฉียบขาดจริง
1: ๆเฉียบแค่ไหนขาดแค่ไหน
0: อ้าวก็ยกตัวอย่างง่ายๆบทลงโทษเกี่ยวกับคดีลักทรัพย์เนี่ยลักทรัพย์ครั้งที่1ตัดมือซ้าย
1: โอ
0: ้ครั้งที่2ตัดมือขวา
1: วาย
0: ครั้งที่3ตัดขาซ้าย
1: อืม
0: ครั้งที่4ตัดขาขวา
1: เออ
0: ครั้งที่5คุณรู้มั้ย
1: ไม่รู
0: ้ก็ตัดคอ
1: เออแล้วคอซ้ายหรือคอขวาครับ
0: บ้าคนเรามันก็มีอยู่คอเดียวเท่านั้นแหละหามส่งเดชไปได
1: ้อืมเฉียบขาดจริงๆนะขโมยครั้งที่5ตัดคอแล้วครั้งที่6ล่ะ
0: เอ๊ะเค้าก็ไม่ได้บอกไว้แต่มันก็ต้องหาที่ตัดของมันจนได้นั่นแหละ
1: โอ้เสียวเสียว

0: เพื่อนจดหมายมาจากเมืองไทยส่งมาถึงแกนะ
1: เลยดีเหลือเกินอ้าวจดหมายใครช่วยอ่านให้หน่อยเราอ่านหนังสือไม่ออก
0: ฟังให้ดีนะเขียนจากบ้านโคกอีแรง
1: ใช่บ้านเรา
0: ถึงบุญมีเพื่อนรักการมีข่าวจะบอกกับแกว่าพอแกเดินทางมาซาอุได้3วันเมียแกก็ทิ้งลูกไว้คนเดียวแล้วก็หนีไปอยู่กับชู้เขาบอกให้เราเขียนจดหมายมาถึงแกว่าเขาสบายดี
1: โธ่พอแล้วพอแล้วเราจะกลับเมืองไทยแล้วเพื่อนขอให้นายโชคดีนะ
0: อ้าวเฮ้ยจะไปยังไงพรุ่งนี้ถึงจะมีเครื่องบินออกนะ
1: ไม่รอแล้วมันช้าวิ่งไปดีกว่าไปแล้วเพื่อนโชคดี
0: อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเสร็จแล้วเพื่อนเราวิ่งกลับเมืองไทยแต่ดันหันหน้าไปทางอเมริกาโธ
2: ่มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุ้ยหลานใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
3: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
4: หวานจุดติดลิ้นอร่อยจุดติดใจต้องยกให้กับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นดื่มได้ดื่มดีอร่อยด้วยกลิ่นยั่วยุใจด้วยกล่องละ250บาท2กล่อง500บาทส่งให้ฟรีกล่องหนึ่งบรรจุ10ซองนะครับถ้าซื้อ4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรีนะครับแล้วก็วิซอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนปวดตาเครื่องตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต่อจอประสาทตาเสื่อมวินัยตาเสื่อมจอประสาทตารุนลอกประวัติขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเป็นเด็ดต้องทานวิซอนกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทนะครับทานได้3เดือน13กล่อง 2,700 บาทแล้วแถมให้1กล่องฮะกลายเป็นทานได้4เดือน120วันตกกล่องละ600กว่าบาทรวมกันมาก็ได้หารกันมาก็ดีนะครับอย่าท่านได้ทานอย่าได้ลองทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงเห็นผลไว้ได้ผลจริงตรงปกไม่โกหกไม่จกตาไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารมีทะเบียนยาอย.มีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นกาแฟเทียนฉายกาแฟวิซอนดูแลดวงตาสูตร1สุภสิทธิ์หรือชั้นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับโทรมานะครับมากน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดแล้วก็แถมโทรมาที่0836931999ครับร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายใครดีทุกวันครับร้านจมูกป่ามกอ่างทองนะครับร้านจมูกป่ามกอ่างทองเอาภาพส่งมาให้สุภสิทธิ์ด้วยนะครับซึ่งเป็นหลานสาวคุณสมควรอายุ77ปีฮะซื้อไปให้นะฮะบอกว่าดื่มดีด้วยนะได้ผิวพรรณดีมีออร่าได้ร่างทองกลับมาเมื่อวัย77ปี บอกว่าดีทุกสิ่งเหมือนสุภสิทธิ์โฆษณาเลยที่ร้านจมูกป่าม่วงอ่างทองแล้วก็ท่านลุงคุณลุงสำเริงอายุ83ปีสุขภาพแข็งแรงดูดีกว่าคนรุ่นเดียวกันนะอายุ80กว่ายังแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับโอ้นะฮะดูยังหล่อเหลาออกการเลยฟังดีเจสุภสิทธิ์เป็นประจำด้วยนะครับหิ้วกาแฟ5กล่องเลยนะครับแล้วก็คุณครูวิทยาเอ็มอนันต์เคยสอนหนังสือโรงเรียนในอำเภอป่าโมกนะครับท่านก็กาแฟทินชัยกาแฟ5กล่องนะครับแล้วก็คุณอีเธออยู่บ้านสวนงองแงซิตี้ปลูกผักขายด้วยทำการเกษตรเป็นแม่ค้าด้วยนะครับรวยครบวงจรเลยอยู่แถวหน้าโรงพยาบาลอ่างทองนะครับถือสุด2รุ่งฟ้าสดและกาแฟทินชัยกาแฟด้วยขอบพระคุณครับร้านเจบุกป่าโมกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าโอเกวัตันอีกป้าประหันร้านสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์สักรุปรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านธงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีบัวเพศสัตว์โคกสำโรงคลังยาชุมชนโคกสำโรงมีครบทุกอย่างบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟชินชัยกาแฟจีวันจันทร์ช่องแคร์ตะครีนครสวรรค์มีชวาวิสันใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วซื้อสุภาษิตเลยโทรมาที่0836931999และท่านมี Facebook มี LINE ก็มาทางนั้นก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะส่งให้นะครับขอบคุณคุณป้าละไอสิงหาภิสารนะสั่งชุดใหญ่ไฟกระพริบวิวัฒน์วิสันสีกอง2007สูตร1สุภาษิตเลยวิชั่น3กระปุกสูตร2รุ่งฟ้าสด3กระปุก1,400 บาทกาแฟ5กล่อง 1,000 บาททั้งหมด 5,100 บาทท่านสั่งมาแบบนี้ประมาณ10ชุดได้แล้วนะเล็ดอย่าง5กล่องอะไรประมาณเนี้ยอะไรก็สั่งมาอีกหลายเที่ยวตำบลบ้านแพรกอำเภอบ้านแพรกพระนครศรีอยุธยาบอกว่าโอ้โหที่อายุยืนยาวนี่แหละด้วยสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นลุงฟ้าโอสถกาแฟแล้วก็วิสันนี่แหละขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับบอกซื้อแต่ละอย่างในลูกหลานชมเชยบอกว่าเปลี่ยนแปลงที่ทางทิศทางที่ดีขึ้นนะคุณประชุมเคนสุขตำบลตากฟ้าเพื่อตากฟ้านครสวรรค์สูตร1สูตร2อย่างละกระปุก700บาทคุณสวรรค์พักดีทวนจากศรีเพื่อเมืองสิงห์บุรีกาแฟชินชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทครับคุณอาบปากเกร็ดตำบลไผ่เขียวสว่างอารมณ์อุทัยธานีสูตร1สูตร2อย่างละ3กระปุก1,400บาท6กระปุก 1,400 บาทคุณบุญชูมั่นใจตำบลระแหงลาดหลุมแก้วปทุมธานีวิสันหนึ่งกล่องกาแฟ2กล่องรุ่งฟ้าโอสถ1กระปุก 1,750 บาทคุณสวัสดิ์อินทโกสุมโคกพุทธาอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองกาแฟทินชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณป้านิจจันทร์สนิทต้นเทวราชอยู่อ่างทองกาแฟทินชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทที่เหลือยกย่อยไปประกาศในวันพรุ่งนี้เวลาหมดแล้วก่อนจากกันไปขอทุกท่านปรับเป็นเงินจะเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านนะครับอยากได้อะไรครับย้ายเพียงย้ายยาครับโทรมาเลยนะครับ0836931999ส่งความสุขนะกับเพลงส่งท้าย15หยกหยกชัยเมืองสิงห์ครับจบเพลงจบรายการสุภาษิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: แม่กลีบบัวตุ่น

0: ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระแสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ93ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม
1: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียม

0: 1999
1: หมดปัญหากวนใจนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
2: 0894780889
1: มิโน่ลาย07
3: 07นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
5: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะไปข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ผมมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริงๆ
9: นะขอบคุณครับแม
10: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
12: รักไปห่วงใยไตดูแลร่างกายด้วยโปรมิทออย
13: สถานีวิทยุเจริญทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะรัฐบาลวางมาตรการสกัดทุจริตสอบราชการโกงสอบไล่ออกสถานเดียวและสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจัดงานฉลองวันเกิดแม่มะลิฮิปโปโปเตมัสอายุครบ61ปีอายุยืนที่สุดในไทยสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบน

0: ทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: เติม

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สนับสนุนโดย
2: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: รัฐบาลวางมาตรการสกัดทุจริตสอบราชการโกงสอบไล่ออกสถานเดียวจัดทำแบ็คลิสต์กลางทั่วประเทศเตรียมเปลี่ยนสอบภาคกอบเป็น e-exam และออกกฎหมายเอาผิดทั้งขบวนการคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยถึงรัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบรับราชการให้เข้มงวดและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบหลังสำนักงานกพ.ตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคกย้อนหลังปี59จนถึงปัจจุบันรวม114กรณีโดยเฉพาะการสวมตัวสอบซึ่งบางกรณีก็มีผู้เข้าสอบแทนบุคคลอื่นหลายรายและพบว่าช่องว่างของระบบเดิมยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยทุจริตในหน่วยงานหนึ่งสามารถที่จะเวียนไปสมัครสอบในหน่วยงานอื่นได้อย่างไรก็ตามคณะกรรมการกพ.เสนอให้ครม.พิจารณามาตรการสำคัญทั้งการกำหนดมาตรฐานทางวินัยและการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้ที่เคยทุจริตการสอบเข้ารับราชการหรือว่าติดแบ็คลิสต์เอาไว้และมีการดำเนินการทั้งแผนระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ในการทุจริตโดยมาตรการสำคัญคือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบที่ได้รับบรรจุไปแล้วถือว่ามีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วร้ายแรงและกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องการแต่งตั้งนายเอกภพเพียรพิเศษให้ดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพร้อมแต่งตั้งนางสาวรัชดาธนาดิเรกเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีโดยนายเอกภพเปิดเผยหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งโฆษกรัฐบาลคนใหม่ว่าทีมโฆษกรัฐบาลจะเพิ่มความเข้มข้นในการสื่อสารโดยเน้นความรวดเร็วและข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนไม่เน้นการโต้วาทีหรือใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่จะตอบโต้ข้อมูลเท็จด้วยข้อมูลจริงพร้อมย้ำว่ารัฐบาลทำงานเพื่อประชาชนทุกกลุ่มนอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งนางโปรดปรานสมานมิตรให้เป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง31มีนาคม2572ตามมติคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยและเมื่อเช้าวันนี้ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีนายณรงค์วิทย์ชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานนักท่องเที่ยวและแฟนคลับร่วมกันจัดกิจกรรมฉลองวันเกิดครบ61ปีให้แก่แม่มะลิฮิปโปโปเตมัสเพศเมียขวัญใจมหาชนซึ่งถือเป็นฮิปโปโปเตมัสที่มีอายุยืนยาวที่สุดในประเทศไทยไฮไลท์ของงานคือการมอบเค้กผลไม้ก้อนยักษ์สุดพิเศษของโปรดแม่มะลิท่ามกลางเสียงร้องเพลงอวยพรวันเกิดและเสียงปรบมือจากผู้เข้าร่วมงานสำหรับประวัติของแม่มะลิได้รับมอบมาจากสวนสัตว์ทิวเบิร์กประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อวันที่8มิถุนายน2510ขณะมีอายุเพียง1ปีโดยเข้ามารับการดูแลที่สวนสัตว์ดุสิตหรือเขาดินวนาก่อนจะย้ายมาต่อที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเมื่อวันที่18ธันวาคม2561ตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษแม่มะลิได้ให้ลูกมาแล้วถึง14ตัวปัจจุบันแม่มะลิยังมีสุขภาพแข็งแรงได้รับการดูแลจากทีมสัตวแพทย์และผู้เลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดและมีลุ้นสร้างสถิติเป็นฮิปโปโปเตมัสที่มีอายุยืนที่สุดในโลกในอนาคตอีกด้วย
5: กตัญญูต่อพ่อแม่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

0: สวัสดีครับพบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569นะครับพี่แบงค์ณัฐฐาพร้อมกับพี่เอ็กซ์บุญส่งนะครับอยู่พูดคุยกับน้องๆและคุณผู้ฟังรายงานตัวกันเป็นประจำในช่วงเย็นแบบนี้นะครับเป็นเพื่อนกันครับคุณผู้ฟังมีหลากหลายเรื่องราวหลากหลายประเด็นนะครับที่เป็นประโยชน์เป็นสาระมีความบันเทิงมาฝากกันให้ได้ติดตามกันตลอดทั้งรายการในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะครับหลายคนหลายท่านก็ออกมาพูดกันถึงเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้นะครับบอกฝนตกเยอะเลยพี่แบงค์นะครับหนูจะไปออกกำลังกายผมจะไปทำกิจกรรมใดๆก็ตามแต่ช่วงเย็นเจอฝนตลอดเลยนะครับถามกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าช่วงนี้ฝนตกเยอะนะฮะต้องระมัดระวังไปจนถึงวันที่13กันยายนนี้โดยเฉพาะหนูๆน้องๆนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบก่อนนะครับแล้วก็ภาคอื่นๆเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบตามมาอย่างไรก็ตามที่ต้องเป็นห่วงกันเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของสถานการณ์น้ำเพราะว่าหลากหลายพื้นที่ระดับน้ำเพิ่มขึ้นแล้วก็บางพื้นที่เจอแล้วนะครับกับเรื่องของอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากต่างๆนะฮะเป็นกำลังใจให้กันละกันแล้วก็จากที่ติดตามดูข่าวเนี่ยนะครับอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากก็จะในพื้นที่ของเหนือตอนล่างกลางตอนบนนะครับแล้วก็มีในส่วนของภาคเหนือในบางจังหวัดที่ก็เริ่มเจอกับสถานการณ์แล้วขณะเดียวกันพื้นที่ที่ทำการฟื้นฟูกันอยู่ก็ยังคงดำเนินการกันต่อไปนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตกันได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับวันนี้ก็มีข่าวดีนะครับนิดนึงแล้วก็ละกันนะฮะสำหรับเงินเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับวันนี้ในส่วนของรัฐบาลนะครับเขามีการโอนเงินช่วยเหลือให้เข้าบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ 15,215 ครัวเรือนวงเงินรวมกว่า136ล้านกว่าๆนี่นะครับโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก่อนหน้านี้เขามีการสำรวจรายชื่อแล้วก็มีการส่งให้กับธนาคารออมสินซึ่งก็ถือว่าเป็นธนาคารกลไกของรัฐบาลนะครับมีการดำเนินการโอนเงินไปยังพี่น้องประชาชนก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่ช่วงตีสองที่ผ่านมาจนถึงเวลา6โมงเช้านะฮะดีใจกับพี่น้องชาวน่านด้วยนะครับที่ได้รับเงินช่วยเหลือในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ครัวเรือนละ 9,000 บาทคุณผู้ฟังครับซึ่งก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์นะครับที่ก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังได้มีการออกมาพูดถึงโดยเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทเนี่ยเขาจะจ่ายในกรณีที่อยู่อาศัยประจำนะครับถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันแต่ว่ามีทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือว่ามีน้ำท่วมขังในพื้นที่เกิน7วันขึ้นไปนะครับแล้วก็พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยได้รับการประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติหรือว่าพื้นที่สาธารณภัยให้ได้รับความช่วยเหลือก็จะได้รับเงินดังกล่าวครัวเรือนละ1ครั้งนะครับก็จำนวนเงิน 9,000 บาทต่อครัวเรือนนั่นเองนะฮะอันนี้ดำเนินการไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับรอบแรกนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่อื่นๆนะฮะก็ยังคงมีการเฝ้าระวังกันขณะเดียวกันที่แม่สายนะครับเหนือสุดแดนสยามนะครับเกิดในเรื่องของฝนตกหนักทางตอนเหนือของเมียนมานะฮะมันก็ทำให้ระดับแม่น้ำสายเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มีการพัดพาดินโคลนต่างๆซากกิ่งไม้สิ่งต่างๆนะฮะมันมากับน้ำซึ่งในส่วนนี้นะครับกองทัพภาคที่3แล้วก็ปภ.จังหวัดเขาก็มีการเฝ้าระวังกันอยู่แต่ว่าทางฝั่งตรงข้ามของเรานั่นก็คือทางเมียนมาเนี่ยเห็นว่าได้รับผลกระทบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราตามสถานการณ์กันในช่วงนี้น้องๆก็ต้องย้ำเตือนกันนะครับว่าพื้นที่ใดที่เจอกับเรื่องของอุทกภัยหนูยะแอบคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองไปเล่นน้ำนะครับเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดเรื่องของอุบัติเหตุการจมน้ำหรือว่าใดๆก็ตามแต่ที่เราไม่คาดฝันเนี่ยเกิดขึ้นก็เป็นได้นะครับขณะเดียวกันเรื่องของฟืนไฟเรื่องของไฟฟ้านะครับต่างๆในพื้นที่ที่ต้องเจอกับน้ำท่วมก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของไฟที่มันอาจจะรัดวงจรหรือว่าไฟที่มันมามันอยู่ในกระแสน้ำนะครับระมัดระวังกันด้วยครับมาดูกันที่ในช่วงของเมื่อวานนี้ช่วงเย็นกันบ้างนะครับมีข่าวดีสำหรับบุตรกำลังพลนะครับที่สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารได้เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้นะครับที่กองบัญชาการกองทัพบกพลเอกชิษณุพงษ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลให้แก่บุตรข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานราชการในสังกัดของกองทัพบก ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศได้สำเร็จนะครับซึ่งก็มีทั้งหมด62นายด้วยกันแบ่งเป็นเหล่าทหารบก51นายทหารเรือ2นายทหารอากาศ4นายและตำรวจ5นายนะครับทั้งนี้รองผู้บัญชาการทหารบกได้มีการมอบเงินรางวัลซึ่งเป็นการจัดสรรจากกองทุนสวัสดิการกองทัพบกให้แก่บุตรกำลังพลที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารได้จำนวนรายละ 10,000 บาทสำหรับการมอบเงินรางวัลในครั้งนี้นะครับกองทัพบกก็มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ความอนุเคราะห์และแบ่งเบาภาระผู้ปกครองตามนโยบายของกองทัพบกที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการศึกษาของบุตรกำลังพลให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไปซึ่งในโอกาสนี้นะครับรองผู้บัญชาการทหารบกท่านได้กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับบุตรของกำลังพลกองทัพบกที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจและมีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีจนกระทั่งสามารถสอบคัดเลือกเข้าสู่รั้วโรงเรียนเตรียมทหารได้สำเร็จซึ่งก็นับเป็นความภาคภูมิใจของตนเองแล้วก็ครอบครัวเป็นอย่างมากและนี่ก็นับเป็นก้าวแรกนะครับของการเป็นนายทหารและนายตำรวจท่านก็ขอให้ทุกคนตั้งใจฝึกฝนและพัฒนาตนเองมุ่งมั่นเป็นนักเรียนเตรียมทหารที่มีคุณภาพมีความรู้คู่คุณธรรมที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของชาติในอนาคตต่อไปนั่นเองนะครับปราบปลื้มคุณผู้ฟังครับเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองเนี่ยนะครับเราเห็นบุตรหลานของเราประสบความสำเร็จได้มีเส้นทางการเรียนได้เข้าศึกษาต่อยังสถาบันที่มีเกียรตินะครับแล้วก็มีในส่วนของบทบาทหน้าที่ที่สำคัญเนี่ยโอ้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับแล้วก็กองทัพบกเรายังคงดำเนินนโยบายที่ดูแลช่วยเหลือนะครับแล้วก็ส่งเสริมในทุกมิตินะครับก็เพื่อเป็นการดูแลยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลนั่นเองนะฮะอันนี้ก็นำมาฝากกันถือว่าเป็นเรื่องราวดีครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้นะครับมีเรื่องของการซักซ้อมการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคประจำปี2569เพื่อการเชิญภาพพระกฐินเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งกำหนดจัดพระราชพิธีขึ้นในวันที่6พฤศจิกายน2569ตรงกับวันศุกร์นะครับกองทัพเรือได้มีการกำหนดการจัดฝึกรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้ให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติสูงสุดนะครับแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมรับชมการฝึกซ้อมรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งในวันนี้นะครับเขามีการซ้อมกันตั้งแต่ช่วง 3:00 นที่ผ่านมานะครับ 15:00 นแล้วก็จะแล้วเสร็จจนกว่าการซักซ้อมจะสิ้นสุดลงของวันนี้นะครับในขณะที่ในเดือนกันยายนนี้นะครับจะมีการซักซ้อมอีก2ครั้งนะครับนั่นก็คือในวันที่17กันยายนและวันที่23กันยายนหลังจากนั้นนะครับในเดือนตุลาคมจะมีการซ้อมย่อย3ครั้งคือวันที่2ตุลาคม8ตุลาคมและ15ตุลาคมหลังจากนั้นจะเป็นการซ้อมใหญ่นะครับครั้งที่1คือในวันที่21ตุลาคมและซ้อมใหญ่ครั้งที่2ครั้งสุดท้ายในวันที่28ตุลาคมนะครับโดยเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนจากบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา 15:00 นและสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารสำหรับพื้นที่สาธารณะนะครับที่พี่น้องประชาชนสามารถรับชมได้ก็บริเวณที่ฝั่งทนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่บริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชแล้วก็ที่บริเวณท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับส่วนฝั่งพระนครคือที่บริเวณสวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมนท่ามหาราชท่าช้างนะครับส่วนวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับชมพระบารมีและเฝ้ารับเสด็จได้นะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของกองทัพเรือเนี่ยล่าสุดเขามีการเปิดให้พี่น้องประชาชนนะครับสามารถที่จะลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมาร ในโอกาสสำคัญ3วันนะครับได้แก่วันซ้อมใหญ่ครั้งที่1คือวันที่21และวันซ้อมใหญ่ครั้งที่2วันที่28ตุลาคมนะครับแล้วก็ในวันเสด็จพระราชดำเนินคือวันจริงวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนะครับสำหรับพื้นที่นั่งชมนะครับพี่น้องประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะเข้าได้ที่บริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์นะครับหอประชุมกองทัพเรืออาคารราชนาวิกสภานะครับก็อันนี้จะเป็นเฉพาะวันซ้อมใหญ่เท่านั้นนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนแต่ละคนมีสิทธิ์รับบัตรได้ไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นส่วนวิธีการขอรับบัตรนะครับเดี๋ยวเราให้เบอร์ติดต่อทางโทรศัพท์ไว้นะครับคุณผู้ฟังอันนี้เขาติดต่อทางโทรศัพท์เท่านั้นนะฮะก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์2เบอร์ครับเบอร์แรกคือ0982790903นะครับ0982790903และอีก1เบอร์นะครับ0982790914 0982790914ตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่16กันยายน2569ติดต่อในวันเวลาราชการนะครับคุณผู้ฟังเวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:30 นเว้นวันหยุดราชการนะครับแล้วก็เข้ารับบัตรด้วยตนเองนะครับที่ชั้น1อาคารกรมกิจการพลเรือนกองทัพเรือนะครับซึ่งสามารถเข้ารับบัตรกันได้นะครับที่บริเวณชั้น1อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือนะครับแห่งใหม่ก็คือที่บริเวณถนนอรุณอมรินทร์แขวงสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพนะครับตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายนเวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:30 นกองทัพเรือเขาดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้พระราชพิธีดังกล่าวออกมาสมพระเกียรติและพร้อมเพรียงอย่างมากที่สุดนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปติดตามกันต่อกับช่วงของนิทานเรื่องร่านิทานภาษาอังกฤษนะครับซึ่งก็จะมามอบความรู้คู่กับความบันเทิงให้กับน้องๆและคุณผู้ฟังเช่นเคยวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังพร้อมกันเลยครับ
1: Bilingual Book Club
2: นิทานเรื่องร่า
1: Alfred
2: เรื่อง Alfred

0: This is the story of a little elephant named Alfred, who has a very long trunk.
1: นี่คือเรื่องราวของเจ้าช้างน้อยตัวหนึ่งซึ่งมีนามว่าอัลเฟรดมันมีงวงยาวมาก
0: Alfred lives in a zoo. He is kind and friendly, but he does not look like the other elephants.
1: Alfred อาศัยอยู่ในสวนสัตว์มันใจดีและเป็นมิตรแต่หน้าตาของมันไม่เหมือนกับช้างตัวอื่น
0: ๆ You see, Alfred has a very, very, very long trunk.
1: ก็ดูสิ Alfred

0: Poor little Alfred tries everything to hide his long trunk.
1: Alfred น้อยที่น่าสงสารพยายามทุกวิถีทางที่จะซ่อนงวงยาวๆของมัน
0: He curls it up.
1: มันม้วนงวงขึ้น
0: He hides it in a bag.
1: มันซ่อนงวงไว้ในถุง
0: He ties it up into knots.
1: มันมัดงวงให้เป็นปม
0: ๆ He even covers it with leaves and flowers.
1: มันทำแม้กระทั่งบดบังงวงด้วยใบไม้ดอกไม
0: ้ But it's no use. He cannot hide his long trunk.
1: แต่ก็ไร้ผลมันไม่สามารถซ่อนงวงยาวๆของมันได้
0: Alfred feels ashamed. He's too shy to talk to the other elephants.
1: Alfred รู้สึกอับอายมันอายเกินกว่าจะพูดจากับช้างตัวอื่น
0: ๆ So every day he hides behind the bushes. And every day he cries.
1: ดังนั้นมันจึงหลบซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้ทุกวันและมันก็ร้องไห้ทุกวัน
0: All day long, Alfred watches the other elephants play.
1: ตลอดทั้งวัน Alfred ได้แต่เฝ้ามองช้างตัวอื่นเล่นกัน
0: He wishes he had a normal-sized trunk.
1: มันอยากให้ตัวเองมีงวงขนาดปกติ
0: One day, as usual,Alfred is sitting all by himself.
1: วันหนึ่งเหมือนเช่นทุกวันอัลเฟรดนั่งอยู่ตามลำพัง
0: Suddenly, he hears a shout. Help!
1: ทันใดนั้นเองมันได้ยินเสียงร้องตะโกนช่วยด้วยค่ะ
0: He looks through the bushes.All the animals are running to the slide.
1: มันมองผ่านพุ่มไม้ไปบรรดาสัตว์ทุกตัวกำลังวิ่งไปที่ไม้ลื่น
0: A small girl is at the top. She's too scared to slide down.
1: เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งอยู่บนนั้นเธอกลัวเกินกว่าจะลื่นลงมาได
0: ้She cries again.
2: ช่วยด้วยค่ะ ช่วยหนูด้วย
1: เธอร้องอีก
0: But no animal can help her. No animal can climb up the steps.
1: แต่ไม่มีสัตว์ตัวไหนสามารถช่วยเธอได้ ไม่มีสัตว์ตัวไหนสามารถไต่ขึ้นบันไดได้
0: Alfred knows he can help. He runs to the slide.
1: Alfred รู้ว่ามันสามารถช่วยได้มันจึงวิ่งไปที่ไม้ลื่น
0: Then he reaches his long trunk up to the top of the slide.
1: แล้วมันก็ยืดงวงยาวๆของมันขึ้นไปถึงข้างบนสุดของไม้ลื่น
0: Hold on, he says.
2: เกาะไว้นะ
1: มันพูด
0: The girl wraps her arms around Alfred's trunk. Gently, he lifts her down.
1: เด็กหญิงกอดงวงของอัลเฟรดไว้มันค่อยๆยกตัวเธอลงมาอย่างทนุถนอม
0: Alfred thinks, "How lucky I am to have a long trunk."I can do things the other elephants cannot do.
1: Alfred คิดฉันทั้งโชคดีที่มีงวงยาวๆฉันสามารถทำในสิ่งที่ช้างตัวอื่นๆไม่สามารถทำได
3: ้ Thank you. You saved me.
0: Says the little girl.
2: ขอบใจนะเธอช่วยฉัน
1: เด็กผู้หญิงพูด
0: Thank you. Soon, Alfred and the little girl became the best of friends.
1: ไม่ช้าไม่นาน อัลเฟรดกับเด็กหญิงตัวน้อยก็กลายเป็นเพื่อนรักกัน
0: You are a hero! Shout the animals.
1: เธอคือวีรบุรุษ สัตว์ทั้งหลายส่งเสียงแซ่ซ้อง
0: Alfred isn't shy anymore.
1: อัลเฟรดไม่รู้สึกอายอีกต่อไป
0: Every day he plays with the other elephants.
1: ทุกๆวันมันเล่นกับช้างตัวอื่น
0: ๆ He thinks, I'm happy to be different.
1: มันคิดว่าฉันมีความสุขที่ไม่เหมือนใคร
0: Alfred, keywords.
1: คำศัพท์น่ารู้
0: Elephant, elephant, elephant.
1: ช้าง
0: Trunk, trunk, trunk.
1: งวง
0: Zoo, zoo, zoo.
1: สวนสัตว
0: ์ Friendly, friendly, friendly.
1: เป็นมิตร
0: Paw.Paw, paw.
1: น่าสงสาร
0: Knot, knot, knot.
1: ปม
0: A shame, a shame, a shame.
1: อาย
0: Slide, slide, slide.
1: ไม้ลื่น
0: Normal.Normal, normal.
1: ปกติ
0: Reach, reach, reach.
1: เอื้อมยืด
0: Bushes, bushes, bushes.
1: พุ่มไม
0: ้ Shout, shout, shout.
1: ตะโกนส่งเสียง
0: FriendFriend, friend.
1: เพื่อน

0: Alfred. Story and illustrations by Francesca Vignaga. Translated to Thai by Anun. Published by the Thai Watana Panit Company. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องและภาพโดย Francesca Vignaga. แปลโดย Anun. บริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชย์จำกัด เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: นิทานเริงร่า
1: คำศัพท์น่ารู
2: ้ Elephant L-E-F-A-N-T Elephant
1: ช้าง
2: Trunk T-R-U-N-K Trunk
1: งวง
2: Zoo Z-O-O Zoo
1: สวนสัตว์
2: Friendly, friendly, friendly.
1: เป็นมิตร
2: Paw, paw, paw.
1: น่าสงสาร
2: Not, not, not.
1: ปม
2: Ashame, ashame, ashame.
1: อาย
2: slide slide slide
1: ไม้ลื่น
2: normal normal normal
1: ปกติ
2: reach reach reach
1: เอื้อมยืด
2: bushes bushes bushes
1: พุ่มไม
2: ้ shoutout shout
1: ตะโกนส่งเสียง
2: friend friend friend
1: เพื่อน

คุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับไปดูกันที่เรื่องของการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกันบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยเห็นว่ามีการเปิดรอบทำการแสดงเพิ่มเติมนะครับให้พี่น้องประชาชนได้มีการจับจองกันต้องรีบไปดูที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับเพราะว่าการเปิดรอบทำการแสดงกี่รอบเนี่ยต้องเรียนตามตรงว่าบัตรโซเอาท์นะครับหรือว่าเต็มทุกรอบซึ่งก็สะท้อนถึงการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งพี่น้องประชาชนแล้วก็น้องๆเยาวชนรุ่นใหม่ที่ก็ให้ความสำคัญแล้วก็ใส่ใจกับศิลปะการแสดงโขนเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับซึ่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับได้มีการจัดแสดงโขนรามเกียรติ์ตอนสีดาขึ้นนะครับซึ่งจะมีการเปิดรอบการแสดงให้ได้รับชมกันอย่างเป็นทางการคือระหว่างวันที่5พฤศจิกายนจนถึงวันที่10ธันวาคมนะครับที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถที่จะจับจองบัตรกันได้แล้วนะครับที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับที่น่าสนใจนะครับนั่นคือในเรื่องของการแสดงตอนสีดาเนี่ยได้มีการดำเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1 นะครับถ่ายทอดเรื่องราวสำคัญจากมหากาพย์รามยณะหรือว่ารามเกียรติ์ผ่านตัวละครสำคัญอย่างเช่นนางสีดาสตรีผู้ถือกำเนิดมาพร้อมความบริสุทธิ์และกลายเป็นศูนย์กลางของเรื่องราวแห่งความรักการพลัดพรากการรอคอยและการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีนะครับนอกเหนือจากจะได้ชมศิลปะการแสดงการร่ายรำที่งดงามเบื้องหน้าเวทีแล้วนะครับการจัดแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเนี่ยยังเป็นเวทีสำคัญในการสืบทอดองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทยและการสืบสานนะครับงานช่างศิลป์ไทยให้แก่คนรุ่นใหม่อีกด้วยก็เปิดโอกาสนะครับให้กับศิลปินแล้วก็ช่างฝีมือได้ร่วมกันอนุรักษ์แล้วก็ส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไปและอย่างที่เรียนไปนะครับบัตรมีการเปิดจองเปิดจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลากหลายราคาด้วยกันนะครับที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับไม่ว่าจะเป็น 2,000 บาท 1,800 บาท 1,000 บาทนะครับมีราคา800บาท600บาทนะครับส่วนรอบนักเรียนนักศึกษาจำหน่ายบัตรราคา200บาทเท่านั้นนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะไปติดต่อสอบถามกันได้นะครับที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาให้เบอร์โทรศัพท์กันไว้สักนิดหน่อยดีกว่านะครับที่เบอร์โทรศัพท์022623456นะครับ022623456นะครับพลาดไม่ได้ถือว่าเป็นการแสดงแห่งปีนะครับคุณผู้ฟังครับเอามาดูกันที่ในส่วนของกองทัพบกกันบ้างไม่ช้าไม่นานนี้นะครับก็จะมีการเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570นะครับถือโอกาสนี้เชิญชวนเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับชายไทยที่มีอายุระหว่าง18ถึง26ปีบริบูรณ์ที่มีความสนใจนะครับเขาเปิดรับ2ห้วงอายุนะคุณผู้ฟัง18ถึง26ปีก็จริงนะครับห้วงแรกเนี่ยก็คือ18ถึง20ปีนะครับก็คือน้องๆที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือกก็คือยังไม่ได้เกณฑ์ทหารนี่แหละนะครับสมัครใจสามารถที่จะเข้ารับใช้ชาติได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งห้วงคือ22ถึง26ปีบริบูรณ์นะครับในกลุ่มนี้ก็คือผ่านการตรวจเลือกทหารหรือว่าการเกณฑ์ทหารแล้วแต่จับได้ใบดำนะครับก็สามารถที่จะกลับเข้ามาสมัครใจได้นะครับโดยพลทหารอาสาเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นในลักษณะของการสมัครใจเข้ามาดำเนินการในรูปแบบของพลทหารนะครับซึ่งก็มีสัญญาจ้างระยะเวลา4ปีนะครับจำนวนทั้งหมด 18,784 อัตรานะครับซึ่งสามารถเลือกพื้นที่ประจำการเลือกหน่วยเลือกผลัดได้นะฮะอันนี้คือสิ่งที่กองทัพบกดำเนินการให้อย่างเต็มที่นะครับพลทหารอาสานะครับคือทหารกองประจำการที่สมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะของการทำสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา4ปีแต่ก็ได้รับในเรื่องของเงินเดือนแล้วก็เบี้ยเลี้ยงอย่างครบถ้วนมีการดูแลการเสริมคุณวุฒินะครับการต่อยอดทางการศึกษาเรื่องของการฝึกทักษะอาชีพเรื่องของการเจ็บป่วยรักษาพยาบาลมีสิทธิเบิกได้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเมื่อครบระยะเวลา4ปีแล้วเนี่ยหากน้องๆคนไหนนะครับสนใจอยากจะเข้าสู่เส้นทางการรับราชการของกองทัพบกต่อเนี่ยเรามีที่นั่งหรือว่าโควต้าการสอบเข้าสู่โรงเรียนในสิบทหารบกให้ถึง 80% นะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีคะแนนพิเศษในกรณีที่น้องๆ นะครับปลดประจำการไปแล้วไปสอบในส่วนของการบรรจุรับราชการ ในส่วนของกองทัพบกต่อไปอันนี้ก็มีคะแนนพิเศษเพิ่มให้นะครับซึ่งสามารถที่จะสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ง่ายๆนะครับคุณผู้ฟังไปที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th นะครับหรือว่าจะไปที่หน่วยสัสดีใกล้บ้านให้ดำเนินการให้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับระหว่างวันที่10กันยายนวันพฤหัสบดีนี้นะครับไปจนถึงวันที่24มกราคม2570เราดูแลให้เราดำเนินการเปิดโอกาสให้กับน้องๆชายไทยที่มีใจรักนะครับอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับกองทัพบกมีโอกาสมีการต่อยอดให้เราเปิดโอกาสให้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับไปติดตามรับฟังเพลงกันดีกว่านะครับพี่เอ็กคุณผู้ฟังครับมีเพลงเพราะๆมาฝากกันนะฮะพี่เอ็กเตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ
1: 1 2 3 4

0: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืช6ชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขายไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
1: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
0: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร
3: ่จ้ะ
4: และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ

0: สั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
1: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
2: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
3: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
0: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
1: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
2: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
1: กระสอบสีเขียว
3: ผมมารวยทีวี
0: ใช่ดีจริงๆ
4: นะขอบคุณนะแม
5: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
6: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691
2: ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17:00 นกับสรมนธรรมรัฐค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
4: เลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
6: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
7: ไม่จริง
6: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
7: ไม่จริง
6: แล้วอะไรจริงอะ
8: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ1,990 บาท
6: เส้นละ1,990 บาท
8: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี
6: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
8: ๆสอบถามโทร1153
9: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
4: เลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
4: สสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวร
10: สเสียวฟันน่ะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: กองทัพเรือเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในโอกาสสำคัญ3วันคือวันซ้อมใหญ่21และ28ตุลาคม69และวันเสด็จพระราชดำเนิน6พฤศจิกายน69จองทางโทรศัพท์โทร09-8279-0903และ09-8279-0914ตั้งแต่วันนี้ถึง16กันยายน69รองนายกรัฐมนตรีพิพัฒน์นำประชุมครม.ที่สภาแทนนายกรัฐมนตรีชงชื่อโฆษกรัฐบาลคนใหม่ตั้งเอกภพเป็นโฆษกรัฐบาลพร้อมโยกรัชดานั่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีขณะที่โปรดปานสมานมิตรเป็นผู้ว่ากกท.ครม.ขอเพิ่มกรอบเยียวยาชายแดนไทยกัมพูชาอีก240ล้านบาทเร่งช่วยประชาชนเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงส่วนมาตรการสกัดทุจริตสอบราชการโกงสอบไล่ออกสถานเดียวจัดทำแบ็คลิสต์กลางทั่วประเทศออกกฎหมายเอาผิดทั้งขบวนการผู้ว่าฉะเชิงเทราออกคำสั่งทางปกครองให้สุสานและชาปนกิจสถานเจวิสซิมิทรีไทยแลนด์รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพที่ฝังหรือเก็บไว้ภายใน7วันด้านพลพีสั่งปูพรมตรวจสุสานทั่วประเทศขยายผลเครือข่ายการชาบาทปมนอมินียันผิดกฎหมายดำเนินคดีหมดรับที่เจริญกรุง49หลุมมีกำแพงกั้นอาจมีแปลงไร้ใบอนุญาตเตรียมลงพื้นที่ฉะเชิงเทรานัดหารือตำรวจ DSI บูรณาการสางทุนเทา15กันยายนนี้ศรีหศักดิ์หารือทูตอิสราเอลแก้ปัญหาชาวยิวทำผิดกฎหมายไทยชี้ต้องเคารพวัฒนธรรมประเพณีศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของไทยย้ำหากทำผิดดำเนินการเด็ดขาดหวั่นกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยันไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่านักท่องเที่ยวสัญชาติไหนด้านกลุ่มปกครองพื้นแผ่นดินภูเก็ตเขายื่นหนังสือถึงผู้ว่าภูเก็ตคัดค้านการจัดงานปีใหม่ยิวและพิธีชำระล้างบาปที่ซาบัดป่าตองและโรงแรมในพื้นที่11กันยายนนี้ยันไม่ได้คัดค้านเชื้อชาติสัญชาติหรือศาสนาแต่กังวลเรื่องความปลอดภัยและความสงบของพื้นที่เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังเสียงประชาชนกรมการปกครองแจ้งเหตุในประเทศเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสชี้มีพฤติการคุกคามทำร้ายผู้อื่นย้ำใช้มาตรฐานเดียวไม่เลือกปฏิบัติด้านสัญชาติกทม.เร่งระงับเหตุน้ำมันรั่วซึมท่อระบายน้ำพระราม3ชี้ไม่ได้โยง Data Center เร่งหาสาเหตุขณะที่กรมควบคุมมลพิษเร่งกำจัดน้ำเสียตะกอนปนเปื้อนน้ำมัน Data Center พระราม9เรียบร้อยแล้วพร้อมลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศยืนยันไม่พบสารพิษตกค้างรัฐมนตรีอว.เร่งยุติความรุนแรงอุเทนถวายปทุมวันชี้ต้องคุยกับกลุ่มแกนนำเหตุมีคนเจ็บหวาดกลัวกระทบท่องเที่ยวนัดถกทุกฝ่ายพรุ่งนี้ยึดกฎหมายพร้อมเปิดทางย้ายวิทยาเขตอุเทนปรับพื้นที่พิพาทเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาสั่งกรมประมงและหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมภายใน180วันสุภจีเผยเจรจาภาษีสหรัฐเป็นไปได้ดีมั่นใจอีกหนึ่งสัปดาห์ชัดเจนเชื่อได้ตามดีลเดิมเผยหากลงตัวพร้อมต่อสายอนุทินคุยทรัมป์ปิดเจรจาทันทีสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจัดงานฉลองวันเกิดแม่มะลิฮิปโปโปเตมัสอายุครบ61ปีอายุยืนที่สุดในไทยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและอบอุ่นมีแฟนคลับนักท่องเที่ยวร่วมร้องเพลงอวยพรพร้อมมอบเค้กผลไม้ยักษ์สุดพิเศษ
2: ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา21นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินค่ะ
4: Thank you. านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับเราก็ยังอยู่ด้วยกันกับรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินกับกระผมพันโทไพโรจน์พนารินเจ้าของผลิตภัณฑ์นำสิ่งดีๆมาพูดมาคุยมาเล่าสู่กันฟังท่านผู้ฟังมีบางคนเคยถามว่าคุยกันนะครับว่ากินยาเนี่ยถ้าไม่กินน้ำตามเนี่ยจะเป็นอะไรไหมบางคนก็บอกว่ากินน้ำชาแทนได้ไหมนะครับคือข้อเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าน้ำเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการละลายของยาส่วนใหญ่นะครับไม่ถึงยาทั่วไปยาเม็ดยาอะไรนะครับแม้แต่น้ำมังคุดนี่เหมือนกันนะครับน้ำนี่จะช่วยในการดูดซึมนะครับคือในกระเพาะของเราเนี่ยมันก็มีน้ำอยู่แล้วส่วนหนึ่งคือถ้าเราไม่กินน้ำตามก็ได้แต่ว่ายามันอาจจะละลายต่ำลงดูดซึมได้น้อยลงหรือว่าช้าลงนะครับทีนี้บางคนเนี่ยกินน้ำชาแทนน้ำนะครับกินยาเข้าไปกินน้ำชาแทนน้ำหรือแม้แต่กินน้ำมังคุดเข้าไปแล้วก็กินน้ำชาอันนี้ผมไม่แนะนำนะครับก็คือชานี่มีสารที่เป็นส่วนประกอบหลายประเภทนะครับเช่นอัลคาลอยด์แทนนินนะครับพ่นเป็นพวกคาเฟอีนนะครับคาเฟอีนอาจจะมีปฏิกิริยากับยาบางตัวแม้แต่น้ำมังคุดเองเนี่ยก็จะลดการดูดซึมนะครับหรือว่าอาจจะเพิ่มหรือว่าลดฤทธิ์ของยาในช่วงที่ดื่มน้ำมังคุดเองเนี่ยก็ไม่ควรดื่มน้ำชากาแฟก่อนหน้าหรือหลังประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับก็ไม่ควรดื่มทางที่ดีก็ดื่มน้ำเปล่าดีที่สุดครับนะครับแล้วก็คนที่ดื่มน้ำน้อยบางคนเนี่ยเวลากินยากินน้ำน้อยบางทียาบางชนิดมันกัดกระเพาะนะครับถ้าดื่มน้ำอย่างอื่นแทนเนี่ยบางทีมันก็อาจยาอาจจะไม่ให้ผลเต็มที่ก็ฝากเอาไว้ครับท่านผู้ฟังถือว่าเป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายเราเองถ้าเราไม่ห่วงก็ไม่รู้ใครจะห่วงห่วงเอาไว้บ้างนะครับตายเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวก็คือมันเจ็บมันป่วยมันทรมานก่อนตายครับท่านผู้ฟังถ้าหากว่าท่านผู้ฟังท่านใดมีปัญหาเรื่องสุขภาพน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินก็ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่รักครับ

0: ท่านผู้ฟังครับในชั่วโมงนี้เรามาเริ่มต้นด้วยเรื่องเล่าสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเชิญรับฟังครับ
1: คุณสมคิดถามอาจารย์วิชัยว่าพระโพธิสัตว์กวนอิมองค์นี้ท่านอาจารย์สร้างไว้หรือครับพระอาจารย์วิชัยจึงลำดับความหลังให้ฟังถึงความเป็นมาของพระโพธิสัตว์องค์นี้อย่างละเอียดระหว่างที่เดินกลับกุฏิคือมีผู้หญิงเป็นเจ้าของร้านขายสินค้าปลีกและส่งแต่ปรากฏว่าตอนหลังยอดขายเขาลดลงแล้วก็ทำทีว่าจะไปไม่รอดโยมเขาเป็นอุปถาของอาตมาแล้วก็เป็นผู้บริจาคเงินทนุบำรุงวัดเป็นประจำวันนั้นโยมมาพบอาตมาแล้วปรารภการค้าขายขาดทุนกำลังจะต้องเซ็งร้านเพื่อไปทำมาหากินอย่างอื่นอาตมาก็เลยนึกขึ้นได้ว่ามันเหมือนมีพลังอะไรมาดลใจโยมจะเชื่อไหมล่ะสร้างรูปพระโพธิสัตว์กวนอิมไว้ที่วัดนี้สิแล้วทุกอย่างจะคลี่คลายอาตมาพูดไปแล้วถึงนึกขึ้นได้ว่าตายแล้วเราพูดอะไรออกไปถ้าหากเขาสร้างแล้วกลับไม่ดีขึ้นเราไม่มุสาวาทหรือแต่ว่าทุกอย่างสายไปแล้วเจ้าของร้านชำเขาก็บอกว่าได้เจ้าค่ะดิฉันมีเงินก้อนสุดท้ายอยู่ในธนาคารท่านอาจารย์จะให้สร้างที่ไหนก็บอกดิฉันจะไปหาช่างออกแบบและช่างก่อสร้างมาทำให้สำเร็จพระอาจารย์วิชัยก็เลยให้ไปหาช่างออกแบบส่วนการก่อสร้างจะใช้พระเนนในวัดช่วยกันจะได้ประหยัดเงินไปส่วนหนึ่งเมื่อทุกอย่างลงตัวพระโพธิสัตว์กวนอิมก็ปรากฏขึ้นดังที่เห็นคุณสมคิดก็เลยถามต่อไปว่าสร้างสำเร็จแล้วโยมที่สร้างเขาเป็นยังไงบ้างท่านก็บอกว่าโยมมีเงินเหลือในธนาคารเพียง10,000 บาทเท่านั้นเองมันก็แปลกกิจการกลับดีขึ้นลูกค้าปลีกและลูกค้าที่มารับสินค้าไปขายต่อเพิ่มมากขึ้นจนต้องสั่งของเพิ่มและสามารถใช้หนี้สินได้ทั้งหมดลูกเจ้าจบการศึกษาก็มาเปิดร้านขายของดำเนินรอยตามเพิ่มอีก2 สาขากิจการดีตลอดจนทุกวันนี้เป็นคหบดีมีคนนับหน้าถือตาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวัดอย่างเต็มที่โยมบอกว่าทุกวันนี้อยู่รอดได้เพราะบารมีเจ้าแม่กวนอิมและอาตมาพระอาจารย์วิชัยท่านเล่าต่อไปว่ามีผู้หญิงม่ายสามีตายทิ้งหนี้สินไว้ให้แกก็ลำบากมากไม่รู้จะไปพึ่งใครก็เลยออกมาจุดธูปกลางแจ้งบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนจะช่วยให้มาบอกจะได้ไปขอความช่วยเหลือได้ถูกต้องตกดึกคืนนั้นก็ฝันว่ามีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมมาลอยอยู่เหนือศีรษะมีเสียงพูดว่าก็ไม่ไกลจากบ้านเจ้ามีองค์ของเราอยู่เจ้าก็เคยผ่านไปผ่านมาแต่มือไม่ยกไหวหางตาก็ไม่แลแล้วอย่างนี้ใครจะไปช่วยเหลือพอตกใจตื่นก็นึกขึ้นได้ว่าที่วัดถ้ำผาจมมีรูปเจ้าแม่กวนอิมอยู่ก็เลยอาบน้ำอาบท่าไปดูว่าเหมือนองค์ที่มาเข้าฝันหรือเปล่าปรากฏว่าเหมือนกันเป๊ะจึงเข้าไปกราบนมัสการแล้วก็หมั่นมาขอพรไม่ช้าก็มีผู้มาบอกให้เซ้งแผงลอยขายของในทำเลที่ดีพอเซ้งแล้วทำการค้าขายมีฐานะดีขึ้นเธอก็เลยนับถือเจ้าแม่กวนอิมเป็นอย่างยิ่งคุณสมคิดถามว่านอกจากรูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิมแล้วยังมีรูปปั้นอื่นอีกไหมพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าเชิญทางโน้นเลยโยมท่านก็ออกเดินนำหน้าไปยังที่ประดิษฐานรูปปั้นของพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระพระอาจารย์วิชัยเล่าว่าหลวงปู่พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านเป็นอาจารย์ใหญ่สอนวิปัสสนาแม้มรณภาพไปแล้วบารมีก็ยังปรากฏในหมู่นักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่ถ้ำผาจมเนี่ยเมื่อทำสมาธิจนถึงขีดแล้วติดขัดอะไรก็จะปรากฏนิมิตของหลวงปู่มั่นมาแนะนำให้ปฏิบัติเสมอมาแม้แต่อาตมาเองก็นิมิตถึงท่านอยู่เสมอวันหนึ่งมีเงินบริจาคอยู่ก้อนหนึ่งก็เลยเกณฑ์พระเนนมาทำการผูกเหล็กแล้วก็ปั้นรูปของท่านจนสำเร็จลงสีให้เหมาะสมประกอบพิธีอัญเชิญขึ้นประดิษฐานเป็นการถาวรขณะที่ทำพิธีอัญเชิญท้องฟ้าก็ปรากฏนิมิตท้องฟ้าที่แจ่มใสกลับมีเมฆจากทิศต่างๆปรากฏว่ามีฝนโปรยลงมาเป็นละอองตลอดเวลาจนกระทั่งเสร็จพิธีท้องฟ้าก็แจ่มจ้าสดใสอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นต่อมาในวันเพ็ญนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็เห็นมีแสงสว่างสุขใสลอยมาจากทางด้านทิศตะวันออกของวัดแล้วลอยวนอยู่รอบวัด3 รอบจึงพุ่งวาบหายเข้าไปในรูปหล่อของอาจารย์มั่นเป็นอัศจรรย์ ซึ่งทุกคนลงความเห็นว่าพระธาตุของพระอาจารย์มั่นลอยมาประดิษฐานในรูปหล่อของท่านเสร็จแล้วไม่นานนักอาตมาก็ได้รับพระธาตุส่วนท่อนแขนของท่านพระอาจารย์มั่นจากท่านอาจารย์สว่างคัมภีโรซึ่งอาตมาได้นำมาประดิษฐานไว้บนโต๊ะหมู่บูชาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจปรากฏว่าในคืนนั้นเองทุกคนในวัดก็แตกตื่นเมื่อปรากฏแสงสว่างพวยพุ่งคือจากรูปหล่อของท่านหลวงปู่มั่นเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจพวยพุ่งอยู่ประมาณหนึ่งอึดใจก็หายไปผู้ที่ปฏิบัติธรรมที่นี่หากติดขัดอาจารย์มั่นจะปรากฏในนิมิตแก้ไขให้จนสามารถบรรลุถึงการปฏิบัติที่ติดขัดอยู่แต่สำหรับผู้ที่มาขอโน่นขอนี่อย่ามาขอเลยไม่ได้ผลหรอกเพราะพระอรหันต์ท่านไม่ข้องเกี่ยวกับเรื่องทางโลกหรอกยิ่งไม่ทำอะไรได้แต่ขอโน่นขอนี่นะไม่สำเร็จแน่ดูแต่ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ธรรมวิตโกสิท่านยังเคยบอกว่าทำดีดีกว่าขอพรท่านว่าอย่างนั้นคุณสมคิดก็ถามว่านอกจากเจ้าแม่กวนอิมแล้วยังจะไปขอพรบนบานศาลกล่าวที่ไหนอีกพระอาจารย์วิชัยท่านก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าเขาจะไปหาหลวงพ่อสายรุ้งกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดขอให้ไปในทางสุจริตแล้วเป็นได้ทั้งหมดตั้งแต่เรื่องทำมาค้าขายจนถึงเรื่องถูกใส่ความบนบานศาลกล่าวกันจนดอกไม้กองพันเนินต้องเอาออกไปทิ้งซะบ้างไม่งั้นไม่มีที่จะวางพ่อค้าแม่ขายที่แม่สายเขาถนัดนักเรื่องการบนหลวงพ่อสายรุ้งนี่เขาบอกกันว่าหลวงปู่สายรุ้งท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆตอนหนึ่งของการสนทนาพระอาจารย์วิชัยก็ถามคุณสมคิดว่าคุณเคยเชื่อเรื่องพญานาคไหมล่ะหากคุณไม่เชื่อก็ลองฟังดูนะหรือถ้าเชื่อก็เจริญศรัทธาเพิ่มขึ้นอาตมาขอบอกกับโยมว่าพญานาคนั้นมีมาเป็นเวลานานก่อนพุทธกาลซะอีกเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาทรงบำเพ็ญสมาธิหลังจากตรัสรู้แล้วเป็นเวลา7วันฝนฟ้าตกหนักจนน้ำท่วมพญามุจลินนาคราชชำแรกพื้นดินขึ้นมาขนดวงรอบพระวรกายป้องกันน้ำท่วมแล้วก็แผ่พังพานเจ็ดเสียนแผ่ออกมาป้องกันละอองฝนเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกแม้ปัจจุบันพญานาคก็ยังมีอยู่และที่อาตมาได้ประสบนั้นเขาแปลงเป็นมนุษย์ได้เมื่อเขาแปลงเป็นมนุษย์จะไปแตะต้องตัวเขาไม่ได้หากไปแตะเข้ามือจะพองเพราะพิษของเขาร้ายกาจนักเมื่อเขาแปลงเป็นมนุษย์เขาจะมีผ้าแดงคาดหัวอยู่ด้วยถ้าแปลงเป็นงูก็จะเป็นงูสีทองเหลืองอารามและจะแสดงฤทธิ์ด้วยการเลื้อยทะลวงเข้าไปในผาหินได้เหมือนกับก้อนหินเป็นพองน้ำและเขาจะมีลูกแก้วประจำตัวจะสำรอกออกมาก่อนจึงจะสามารถเหาะขึ้นไปบนอากาศได้คุณสมคิดก็ถามบอกว่าอาจารย์รู้ขนาดนี้แสดงว่าเคยพบเคยเห็นมาด้วยตัวเองเหรอครับไม่ใช่ว่าอาตมาจะพบจะเห็นคนเดียวแต่มีผู้พบเห็นกันมาก่อนแล้วพระธุดงค์ในสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตหลายองค์ก็เคยพบผ่านพญานาคมาแล้วหลายลักษณะแล้วก็ได้เล่าไว้เป็นสำคัญหลายตอนด้วยกันหากโยมเป็นนักอ่านเรื่องธรรมะปฏิบัติคงจะเคยผ่านตาเดี๋ยวอาตมาจะเล่าให้ฟังแต่โยมก็จงใช้วิจารณญาณเอาเองเถอะว่าควรจะเชื่อหรือไม่เชื่อยังไงเพราะมันเป็นสิ่งที่ญาติโยมแล้วก็อาตมาได้ประสบมาอาตมาไม่ได้บังคับให้คุณเชื่อนะแต่เห็นว่าเมื่อคุณชมวัดและรู้สึกสนใจในวัดถ้ำผาจมพอสมควรแก่ตัวเองแล้วจึงจะขอเล่าให้ฟังว่าพญานาคที่นี่นะมีอยู่จริง
2: สักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดตราพนารินนี่ก็ถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ผมพอใจมากๆ 6-7 ปีมานี้ก็แนะนำแต่น้ำมังคุดขายแต่น้ำมังคุดยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ของเราเองแหละถามว่ายี่ห้อก่อนๆมันดีไหมก็ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้แต่ว่าตราพนารินนะครับขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินนี่เป็นน้ำมังคุดที่ตั้งใจทำตั้งใจผลิตมากๆแล้วก็เป็นงานเขาเรียกภาษาฝรั่งเรียก R&D นะครับก็คืองานวิจัยแล้วก็พัฒนาว่าทำยังไงมันจะได้ดีออกมาดีเท่าที่เราจะทำได้ทำให้มันดีเท่าที่เราจะทำได้ดีที่สุดเท่าที่ความสามารถมีก็พยายามทำออกมาคืออยากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรตินะครับได้กินสิ่งที่ดีๆก็ขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.เดือนรุ่งเบญจมาศนะครับแล้วก็หลายๆคนที่ช่วยกันหลายๆฝ่ายก็จะเป็นน้ำมังคุดออกมาในโอยากบางทีน้ำมังคุดมันขาดตลาดเนื้อมังคุดมันขาดตลาดนะมีคนถามผมบอกอุ้ยผู้พันเอาเนื้อมังคุดมาจากไหนมังคุดแพงก็แพงก็เนื้อมังคุดเราซื้อใส่ถุงท่านผู้ฟังซ ื้อเอาเนื้อเนี่ยแคะใส่ถุงแช่เย็นเอาไว้กิโลหนึ่งเนี่ยค่าแช่เดือนละ1บาท1บาท30สตางค์นะครับช่วงค่าไฟแพงๆต่อกิโลแช่แข็งเอาไว้ช่วงไหนที่ไม่มีน้ำมังคุดแช่แข็งเอาไว้นะเวลาจะเอามาทำนี่ก็เอามาตั้งให้มันละลายวัน2วัน3วันกว่ามันจะละลายนะครับจึงจะเอามาปั่นเป็นน้ำให้ท่านผู้ฟังได้ดื่มได้กินกันนะครับก็ต้องพยายามพอสมควรนะครับการเก็บน้ำมังคุดกันเพราะว่าต้องไม่ให้มันขาดต้องให้มันดีเก็บในอุณหภูมิที่เย็นที่แข็งคุณภาพก็ไม่เสียถ้าอุณหภูมิไม่พอมันเสียมันบูดแล้วคุณภาพมันเสียท่านผู้ฟังครับแล้วก็สมุนไพรที่นำมาใส่ก็จัดสรรมาเป็นพิเศษนะครับถือว่าเป็นสมุนไพรที่เข้าตำรับยาหลายๆตัวหลายๆท่านก็คงรู้จักนะครับในชื่อสมุนไพรที่ประกาศออกไปเข้าตำรับยาได้หลายตัวก็จัดมาในส่วนที่เหมาะสมพอดีพอประมาณกว่าจะเป็นน้ำมังคุดตราพนาลินนำเข้าบรรจุในขวดแก้วเพราะว่าไม่อยากให้ลมเข้าฝาล็อกนะครับฆ่าเชื้อไม่ใส่สารกันบูดต้องการให้เป็นเขาเรียกว่าคลีนฟู้ดนะครับภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าคลีนฟู้ดจริงๆนะครับอาหารที่ดีต่อสุขภาพต้องการให้เป็นอย่างนั้นลองดูนะครับท่านผู้ฟังนะครับดูแลร่างกายของเราด้วยสิ่งที่ดีๆเพราะว่าร่างกายของเราถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดนะครับต้องได้สิ่งที่มีคุณค่าจึงจะคู่ควรน้ำมังคุดตราพนารินทร์ครับ
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังสนุกสนานเชิญรับฟังครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ันว่าพญานาคในวรรณคดีได้กล่าวไว้ว่าอยู่ในทะเลสีทันดรอันเป็นเขตแดนที่แบ่งโลกมนุษย์กับพิมพานมีเพียงพญาครุฑเท่านั้นที่บินข้ามได้ด้วยว่าพญานาคอยู่กันแล้วคายพิษไว้ไม่ว่าจะเป็นเรือที่ทำด้วยเหล็กไม้หรือแก้วแล่นไปในทะเลสีทันดรก็ละลายหมดเพราะทนทิศพิษไม่ไหวพญาครุฑนั้นจับนาคกินเป็นอาหารแต่ตอนแรกๆจับไม่ได้เพราะเมื่อคว้าคอพญานาคพาบินไปหิมพานต์ปรากฏว่าหิ้วไม่ไหวต้องปล่อยพญานาคลงเพราะหนักตัวเองอาจจะหล่นลงไปในทะเลสีทันดรได้ก็แปลงกายไปหาฤาษีที่พญานาคเคารพไว้วางใจแล้วก็หลอกล่อด้วยเครื่องล่อใจต่างๆพญานาคได้บอกความลับกับพระฤาษีที่รับเครื่องล่อใจจากพญาครุฑด้วยความเคารพว่าพญานาคนั้นมีแก้วพญานาคอยู่ลูกหนึ่งสำรอกออกได้หากต้องการจะเหาะไปในอากาศถ้ามีอันตรายแก้วพญานาคจะคุ้มครองพญาครุฑที่จับพญานาคกินไม่ได้ก็เพราะไปจับทั้งหัวถ้าจับค่อนไปในทางหางแล้วแก้วจะหลุดจากท้องแล้วก็ออกจากปากตกลงไปในทะเลพญานาคก็หมดฤทธิ์พญานาคบอกกับฤาษีว่าหากแพร่งพรายให้พญาครุฑรู้ศีรษะของฤาษีจะแตกออกเป็น7เสียงฤาษีก็เรียกรับเครื่องล่อใจจากพญาครุฑแล้วก็บอกความลับศีรษะของฤาษีก็แตกออกเป็น7เสียงในฐานะละเมิดคำสาบานนับแต่นั้นพญาครุฑก็จับนาคกินโดยสะดวกเพราะพญานาคเผยความลับกับบุคคลที่สองนั่นเองที่ถ้ำผาจมนั้นวันดีคืนดีจะมีดวงไฟสีเขียวเรืองสว่างนวลลอยออกมาจากถ้ำผาจม2ลูกลอยวนทักษิณาวัด2รอบแล้วร่างของพญานาคก็จะลอยออกจากปากถ้ำไปว่ายเวียนอีก3รอบลูกแก้วจะกลับลงก่อนแล้วก็พญานาคจึงจะลงมาทีหลังมีคนเห็นกันมากมายเป็นร้อยๆเขาก็เชื่อกันว่านั่นคือพญานาคที่ปล่อยลูกแก้วออกมาก่อนจะลอยตัวขึ้นบนอากาศก็ลูกแก้วพญานาคที่วัดพักโคจังหวัดสงขลานั่นแหละที่พญานาคมาคายถวายหลวงปู่ทวดเมื่อยังเป็นเด็กอยู่ในเปลเมื่อหลวงปู่ทวดจะไปจากวัดก็ได้ทิ้งลูกแก้วไว้เป็นที่ระลึกถึงในวัดพักโคตราบจนกระทั่งทุกวันนี้คุณสมคิดก็ถามว่าแล้วสำหรับตัวของอาจารย์เองเนี่ยเคยพบเห็นพญานาคบ้างหรือเปล่าครับสำหรับตัวอาตมาเองนั้นมีประสบการณ์อย่างนี้นะเมื่ออาตมาอยู่ถ้ำผาจมไม่นานนักกำลังจำวัดก็ต้องตกใจตื่นเพราะได้ยินทำวัดสวดมนต์ดังมาจากศาลาที่ตื่นตกใจเนื่องจากคิดว่าเราไม่เคยตื่นสายจนต้องนอนฟังเขาทำวัดเพราะปกติเป็นคนมีสติอยู่เสมอทั้งหลับทั้งตื่นทีเดียวมองดูนาฬิกาอ้าวมันเพิ่งตีสามเองแล้วใครมาทำวัดสวดมนต์ก็ลุกขึ้นคลองผ้าให้เรียบร้อยหูยังได้ยินเสียงคนทำวัดอยู่เลยรีบเปิดประตูกุฏิวิ่งออกไปที่ศาลาปรากฏว่าเสียงทำวัดเงียบไปมีแต่เสียงจักจั่นเรไรแทนที่เดินกลับไปกุฏิเข้าไปข้างในปิดประตูเสียงทำวัดก็ดังอีกก็เข้าที่นั่งสมาธิแล้วเพ่งไปยังศาลาอธิษฐานว่าผู้ใดมาทำวัดสวดมนต์ก็ให้ปรากฏในนิมิตก็เห็นมานพนั่งอยู่เต็มศาลามีผ้าแดงคาดศีรษะมีหัวหน้านำสวดมนต์พอถอนจิตออกจากฌานก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ด้วยหูของกายเนื้อพักใหญ่อาตมาก็เลยเชื่อว่าที่ครูบาอาจารย์พูดเรื่องพญานาคนั้นไม่ได้เป็นเรื่องเหลวไหลเลยแล้วคนอื่นมีใครได้พบแบบพระอาจารย์ไหมครับก็มีอยู่คนหนึ่งชื่อกุศลคนเนี้ยมาทอดกฐินที่วัดได้ยินเขาเล่าลือว่ามีพญานาคเมื่อมาทอดกฐินแล้วก็หลบเข้าไปในถ้ำที่ประดิษฐานของหลวงพ่อสายรุ้งนั่งสมาธิจนถึงฌานโยมกุศลรายนี้ปฏิบัติสมาธิจิตก้าวหน้ามากเธอเล่าให้อาตมาฟังว่าก่อนที่จะนั่งสมาธิก็ได้กราบพระทำวัดต่อหน้าหลวงพ่อสายรุ้งแล้วเปล่งวาจาดังๆว่าหากพญานาคมีอยู่หน้าถ้ำผาจมนี้จริงเมื่อข้าพเจ้าเข้าถึงฌานที่จะมองเห็นท่านแล้วจงได้แสดงนิมิตด้วยพอนั่งถึงฌานดิ่งดีแล้วพญานาคก็ปรากฏร่างให้เห็นในนิมิตคือพุ่งผ่านผนังถ้ำหนาๆออกมาส่วนหัวของขนาดสูงเท่าตึกสองชั้นดวงตาแดงกล่ำอ้าปากเห็นเขี้ยวขาวเกล็ดสีเขียวปื้อเลยพอเห็นเต็มตาก็รู้สึกว่าตัวเองเหลือเท่ามดก็เลยตกใจถอนจิตออกจากสมาธิเสียงของพญานาคก็หดแทรกผนังถ้ำกลับไปออกจากฌานแล้วก็ยังเหงื่อแตกพรักๆสำหรับนักปฏิบัติธรรมกรรมฐานแล้วไปนั่งในถ้ำผาจมส่วนที่ประดิษฐานหลวงพ่อสายรุ้งเมื่อเข้าสมาธิดิ่งดีแล้วจะได้ยินเสียงหายใจแรงๆเหมือนอย่างคนจำนวนเป็นร้อยหายใจพร้อมๆกันจนจิตสถานหลายคนต้อง ตกสมาธิหลายคนประคองจิตออกจากสมาธิทุกคนบอกว่ากลัวมากแต่ก็ดีใจที่มีพญานาคมารู้เห็นการบำเพ็ญทางจิตมีคณะปฏิบัติธรรมที่เป็นศิษย์ของท่านอาจารย์วิชัยเรียกตัวเองว่ากลุ่มนางพยาบาลปฏิบัติธรรมได้เหมารถบัสปรับอากาศมาปฏิบัติธรรมประจำทุกปีครั้นเมื่อจิตเป็นกุศลครบกำหนดที่จะต้องกลับแล้วหัวหน้าคณะจึงนำทุกคนกล่าวอำลาถ้ำผาจมและร้องขอให้พญานาคช่วยคุ้มครองการเดินทางพอรถเคลื่อนออกจากวัดทุกคนในรถบัสปรับอากาศได้ยินเสียงคนเป็นร้อยสวดมนต์แล้วก็ดังตลอดทางที่รถแล่นมาสิ้นสุดเสียงสวดมนต์เอาที่จังหวัดพะเยาเพราะว่าสิ้นสุดเขตของท่านพญานาคแล้วทุกวันนี้กลุ่มพยาบาลปฏิบัติธรรมแห่งโรงพยาบาลรามาธิบดีก็ยังคงมาปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกปีมีเด็กสาวชาวแม่สายรายหนึ่งไปสอบเอนทรานซ์ที่กรุงเทพแล้วก็สอบติดก็เลยต้องเดินทางไปรายงานตัวพ่อแม่ก็เป็นห่วงเพราะไม่เคยมากรุงเทพแม้ว่าจะมีญาติมารับแล้วก็ให้ที่พักก็เกรงว่าจะพลัดหลงกันก็เลยพาลูกสาวมาที่วัดผาจมมาหาท่านอาจารย์วิชัยท่านก็ให้ไปหาปู่พญานาคที่ในถ้ำพ่อแม่ก็พาลูกสาวไปไหว้ขอความคุ้มครองพอเดินทางไปถึงกรุงเทพมีญาติมารับพอถึงบ้านเธอก็เข้าห้องน้ำปรากฏว่าพอมองกระจกก็ต้องตกใจเพราะรอบคอจนถึงแผ่นหลังมีรอยคล้ายๆเกล็ดงูหรือใครเอางูที่ลอกคราบแล้วไปปิดไว้เอาน้ำราดก็ไม่ออกที่สุดก็นึกขึ้นได้ว่าพ่อปู่พญานาคคงจะตามมาคุ้มครองเธอก็เลยยกมือขึ้นจรดหน้าผากแล้วก็บอกว่าลูกหลานปลอดภัยแล้วพ่อปู่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเจ้าค่ะลูกหลานจะระลึกถึงพ่อปู่อยู่เสมอชีวิตฝากให้พ่อปู่ดูแลกล่าวจบไม่ต้องถูก็ไม่ต้องล้างรอยเกล็ดงูก็หายไปทันทีโทรศัพท์ทางไกลมาบอกพ่อแม่พ่อแม่ก็มาบอกให้ท่านอาจารย์วิชัยรู้อีกทอดหนึ่งก่อนที่คุณสมคิดจะออกจากวัดถ้ำผาจมพระอาจารย์วิชัยได้ฝากมาว่าอุโบสถหลังเดิมสร้างไว้ในที่ต่ำหรือว่าลุ่มมากต่อมาภูมิประเทศได้เปลี่ยนไปที่ตั้งโบสถ์ก็เลยไม่เหมาะสมถึงจะต้องมีการสร้างขึ้นใหม่ได้ทำการหาทำเลที่จะย้ายโบสถ์ขึ้นมาให้เหมาะสมอีกประการหนึ่งโบสถ์หลังเก่าก็เล็กไม่เหมาะสมจะทำสังฆกรรมเมื่อจำนวนพระภิกษุมากขึ้นแล้วก็มีกุลบุตรมาอุปสมบทในพรรษากันเพิ่มมากขึ้นทุกปีก็เลยขอบอกบุญยังสาธุชนนะพระอาจารย์วิชัยนี่เดิมชื่อวิชัยนามสกุลคล่องแคล่วเกิดเมื่อวันที่25มิถุนายน2488ที่บ้านหินลาดตำบลกุดชมพูอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีบัพชาเป็นสามเณรเมื่อปี2506อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2508ออกธุดงค์แต่พรรษาแรกโดยมุ่งไปทางพระราชอาณาจักรลาวมีอาจารย์กรรมฐานธุดงควัดคือหลวงพ่อไพเดินธุดงไปปากเซอัตตปือแล้วก็ไปศึกษากรรมฐานอยู่หลายวัดด้วยกันแม้แต่สวนโมกก็เคยไปปฏิบัติธรรมกับท่านพุทธทาสมาแล้วมาภาคเหนือได้ปฏิบัติธรรมในสำนักครูบาอินทจักรวัดน้ำบ่อหลวงไปจำวัดที่วัดอุโมงค์ได้นิมิตถึงถ้ำผาจมจึงได้เดินธุดงมาจนพบแต่เจ้าสำนักเดิมไม่ยอมให้อยู่ก็เลยต้องธุดงไปจนกระทั่งได้กลับมาจำวัดและพัฒนาวัดถ้ำผาจมในปัจจุบันจากวันนั้นจนถึงวันนี้ภาพแห่งถ้ำผาจมและภาพของพระอาจารย์วิชัยเขมิโยก็อยู่ในความทรงจำของคุณสมคิดผู้เล่าเรื่องนี้ตลอดก็ขออนุโมทนาส่วนกุศลกับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ได้ตัดติดตามฟังเรื่องนี้มาจนจบนะครับ
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแม่นิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับฟังแล้วก็ได้ข้อคิดสะกิดใจอาจารย์ยอดท่านก็พูดได้ดีพูดได้เพลินนะครับมีคติธรรมสอนใจเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีฟังบ่อยๆใจมันจะอ่อนโยนมันจะกลัวบาปกลัวกรรมนะครับคือคนเราเนี่ยจะดีขนาดไหนก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังถ้าไม่เชื่อเรื่องบาปเรื่องกรรมไม่เชื่อว่าทำดีได้ดีไม่เชื่อว่าทำชั่วได้ชั่วผมเองก็ถือว่าคนคนนั้นนี่คบไม่ได้เพราะเขาจะทำดีต่อเมื่อมีคนเห็นรับหลังเราเขาอาจจะทำชั่วก็ได้เมื่อมีผลประโยชน์จงใจอาจจะทำชั่วก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาเชื่อว่าเอ้ยทำอะไรมันมีกรรมทำไม่ดีก็ต้องมีผลทำชั่วก็ต้องได้ชั่วต่อหน้าและรับหลังเขาจะเป็นคนดีผมเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับฉะนั้นคนนี่จะเสียอะไรเสียได้แต่อย่าเสียเรื่องความเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะครับ 1. มีความกตัญญูต้องมีความกตัญญู 2. เชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วผลแห่งบุญแห่งบาปมีจริงถ้าหากว่าเราจะคัดคนสักคนมาเป็นเพื่อนมาเป็นลูกน้องมาเป็นคู่ชีวิตมาเป็นภรรยามาทำงานด้วยกันเนี่ยขอให้มีสัมมาทิฏฐิขอให้มีความเชื่อแบบนี้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะครับบุญก็ได้บุญบาปก็ได้บาปให้ละอายต่อบาปคนแบบนี้นี่เป็นคนที่น่าคบท่านผู้ฟังนามังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาดินผมก็ถือว่ามีความจริงใจกับท่านผู้ฟังในผลิตภัณฑ์ที่ทำออกไปคุ้มทั้งเรื่องเงินในเรื่องราคาคุ้มในเรื่องคุณภาพรสชาติคุณภาพนี่ผมมั่นใจว่าคุ้มแน่นอนนะครับต้องกินก่อนนะไม่กินไม่รู้ว่ามันคุ้มบางคนเสียดายตังค์โอ้แพงนะครับมีอย่างอื่นที่แพงกว่านี้นะครับท่านก็ซื้อขวด 1,500 2,000 บางคนก็ซื้อมาแล้วลองขวด360บาทดูไม่ต้องไปเร่งให้กินให้แล้วสุขภาพมันดีไวนะครับค่อยเป็นค่อยไป15วัน20วันดีขึ้นไม่ใช่ดีขึ้น 100% ดีขึ้น 20 30 40 50 60 70% แค่นั้นก็เพียงพอแล้วครับท่านผู้ฟังไม่ต้องดี 100% ดื่มดูครับน้ำมังคุดตราพนารินครับท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดอุดรธานีนะครับฟังเสียงของผู้ที่ตาเป็นต้อเขาให้สามีกินดื่มแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับ
2: ฮัลโหล
3: ครับขอเรียนสายพีซูนี่ครับผม
2: จ้า
3: ครับผมพันโทไพโรจน์จากหน้ามังคุดครับ
2: อ๋อจ้าสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีจ้าโทรมาถามเห็นว่าไปสื่ออยู่นานไทยเจริญก็เลยโทรมาถามว่าเป็นยังไงนะ
2: อันแล้วอันบ่พุ่นนี่นะคะกับว่าเป็นผู้กินแต่ว่าบ่พุ่นนี่ก็กินน้ำกันอยู่ก็กินยอมยอมดอก
3: ครับผมเป็นอย่างผู้ผัวเพิ่นเป็นอย่าง
2: จ้ากับว่าแน่ผัวหันเพิ่นกาเพิ่นเป็นตอเนี่ยนะจ้า
3: อืมคือบ่ไปพาไปหลอกออก
2: อันกะว่าสิไปพาอยู่จากบ้านนี้ไปแล้วบัดนี้หมอบ่นัดเพิ่นจักเทีย
3: เอา
2: ไปหาหมอโรงพยาบาลนี่ล่ะจ้า
3: ครับ
2: อันนี้ตั้งแต่เพิ่นให้ยาอันมาหยอดซื้อแล้วเพิ่นก็บ่นัดว่าให้ไปอีกแต่ว่าอันกะพัดว่าเป็นหลายอยู
3: ่เป็นต้อ
2: หลายจนว่าเขาตาดำมูลต้อเนื้อจ้า
3: อ๋อครับผมอืมครับเอาที่นี่ว่ากินแบบเป็นจังไดเนาะว่าโทรมาถาม
2: อันเพิ่นก็ว่าส่งไข่อยู่หันลาอันตะกี้อันน่ะเลี้ยไม้จังสีเพิ่นไปตีไม้บรรทัดเพิ่นก็ว่าเพิ่นบ่เห็นเดี๋ยวนี้ผัดซ้อยไม้ได้อยู่จ้า
3: อ๋อก็ตาแจ้งขึ้นอยู
2: ่จ้า
3: ก็ดีใจน้ําเนาะ
2: จ้า
3: ก็บ่ได้หวังว่ามันต้องหายขาดตาใสขึ้นเล็กน้อยเด็กหนุ่มแต่ว่าดีขึ้นก็คือแน่มดีขึ้น
2: จ้า
3: อ
2: ันก็กลับเพิ่นว่าย่ามื้อเช้าเพิ่นลุกไปกี่ก้อนสิกินยาเพิ่นก็ว่ามันอยากลูกยากนะ
3: ครับ
2: แต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นก็ว่าเพิ่นเบาโตเพิ่นอยู่ลูกง่ายว่าซั่นว่า
3: ครับอ๋อเพิ่นไปใส่นอกบ่ได้คุยกับเพิ่นนี
2: ่อันตอนนี้เพิ่นอยู่ในห้องน้ําจ้ะ
3: อ๋อ
2: เพิ่นอาบน้ําอยู่จ้ะ
3: โอ้บ่เป็นหยังคุยกับพี่ซุนี่ก็ได้ครับอยู่บ้านอยู่ไสครับนี่อยู่
2: อันอยู่บ้านอันอยู่บ้านมากตูมจ้ะหมู่16จ้ะ
3: บ้านหมากตูมหมู่16
2: ตำบลนาคาจ้ะ
3: นาคาอำเภอ
2: นาคาอำเภอเมืองจ้ะ
3: เมืองอ๋อยมเพื่อเมืองนี่จังหวัดอุดรเฮานี่เนาะครับ
2: จ้า
3: โทรมาถามมาคุยว่าเป็นจังได๋พาลังเทียว่ากินแล้วมันดีบ่ดีจังได๋ก็สิค่อยๆแก้กันไปก็ถือว่าถูกอยู่เพิ่นก็กินถูกอยู่เนาะ
2: จ้าเพิ่นก็ว่าเพิ่นอยากกินอีกอยู่หั่นล่ะ
3: อืมแล้วเจ้าได้กินอยู่บ
2: ่อันก็กินน้ําอยู่แต่ว่ากะกระใจก็บ่อยากกินน้ําเพิ่นบัดไหนดอกคือญาติเพิ่นกินนะนะมันมีเงินหน่อยจ้ะจ้ะ
3: ครับ
2: เว้าไปแล้วก็เว้าความจริงจังซี่ล่ะไป
3: ความจริงก็กินทีละหน่อยบ่เป็นหยังเอาจังซี่ล่ะก็ถือว่าก็ไข้กลัวแบบบ่เฮ็ดหยังเลย
2: จ้ะ
3: นะครับอย่างที่หายมันดีขึ้นมาจักน้อยก็ยังดีได้กินไปจักขวดเนาะนี่เน
2: า
3: ะ
2: อันขวดที่4จ้ะขวดที่4ค่าอยู่นี่ล่ะ
3: ครับก็
2: ให้ได้ยังบ่ทัน มี
3: เพิ่นก็ส่งดีขึ้นอยู่เพิ่นว่า
2: จ้าอันก็ว่าสิไปซื้ออีกอยู่บ้านนี่อันให้เจ้าของร้านเพิ่นละโทรมาบอกว่าอย่าเฝ้ามาเด้อว่าซั่นสิลงกรุงเทพอยู่ว่าซั่นว่า
3: เพิ่นบ่อยู่ 2-3 มื้อแล้ววะเพิ่นบอก
2: จ้าเพิ่นนัดไปอันคันสิมามามื้อวันพุธเด้อว่าซั่นเพิ่นว่า
3: ครับ
2: จ้าก็เลยว่าหมู่บ้านพูดก็สิไปหาเพิ่น
3: เอาน้อจังได๋ก็ดีใจน้ําจังได๋กินถือก็ดีใจ
2: จ้าจ้าก็ว่าส่งไข่อยู่ล่ะจ้า
3: ก็โทรมาถามโทรมาสัมภาษณ์แล้วก็เว้าสู่พี่สู่น้องฟังหาลางเทื่อผู้ฟังวิทยุอยู่ก็ได้ฟังเฮาก็เว้าตามความจริงบ่เว้าหยังเกินไปเนาะพี่สุนี่เน
2: า
3: ะ
2: จ้าจ้า
3: เว้าตามความจริงถือว่าเฮาก็สบายใจ
2: ถือว่าไข่ล่ะแต่ว่ามันก็ก็แพงจักน้อยอยู่ก็จังได้ยอมกินนั่นล่ะ
3: กินทีละหน่อยขวดนึง360บาทกินมื้อละเทื่อก็ได
2: ้จ้าจ้า
3: สิกิน2เทื่อกินทีละซ้อน2ซ้อนก็ได
2: ้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นก็กินมื้อละเทื่อล่ะก็ขอว่ายอมกินนั่นล่ะ
3: มื้อละเทื่อกับปุ้นได้ครึ่งเดือนพุ่นนะ
2: จ้า
3: แช่ตู้เย็นให้ปิดดีๆแช่ตู้เย็นไว้อย่าลืม
2: จ้าแช่ตู้เย็นนะจ้า
3: เออๆเอาครับก็ดีใจกับพี่ซุนี่นะครับ
2: กับ
3: ซื้อหยังก็คือผู้แฟนลืมถาม
2: อันซื้อบุญเวิร์นจ้า
3: บุญเพิ่น
2: บุญเวิร์นจ้าบุญเวิร์นใบพริกจ้า
3: บุญเวิร์นเนาะครับผม
2: จ้า
3: ครับผมเอาขอบคุณหลายๆฝากความคิดฮอดเพิ่นเด้อ
2: จ้า
3: บอกว่าผู้พันเพลโรดผู้จัดรายการโทรมาคุยน้ำบ่อยู่
2: จ้าเพิ่นแม่นฟังประจำอยู่ฟังวิทยุประจำก็ได้ฟังวิทยุนี่ล่ะบ่ได้ยินจากไผฟังวิทยุ
3: ครับผมครับอ่าโอเคเนาะครับผมคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองครับผมครับ
2: จ้าสาธุสมพรจ้า
3: ครับครับ

0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินมาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญครับ
1: ย้อนหลังไปเมื่อปีพุทธศักราช2516วัดชายนาอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพระภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งฉายาว่าเขมิโยนามของท่านก็คือวิชัยเขมิโยคร่ำเคร่งอยู่กับการปฏิบัติวิปัสสนาสมาธิด้วยการกำหนดอานาปานสติสู่ความดิ่งลงในฌานตามลำดับแห่งการปฏิบัติก่อนหน้าที่ท่านจะบวชญาติโยมก็ต้องการให้เรียนปริยัติเพื่อหวังความก้าวหน้าในทางธรรมเพื่อไปสู่ทางโลกคือปริญญาทางปริยัติธรรมจนสุดที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ด้วยพุทธศาสนบัณฑิตแต่ท่านกลับเปลี่ยนใจมาเรียนปฏิบัติเมื่อสมาธิดิ่งลงสู่ญาณนิมิตก็เกิดขึ้นมันเป็นภาพของหุบเขากว้างมีแมกไม้มากมายทิวเขาที่โอบล้อมเหมือนลำตัวมังกรมองเห็นถ้ำภายในประดิษฐานพระพุทธรูปอันงดงามมีรัศมีเปล่งออกมาเรืองรองแล้วก็มีเสียงดังก้องอยู่ในโสตประสาทที่จับความไม่ได้ครั้นออกมาจากสมาธิแล้วท่านก็ยังคงครุ่นคำนึงถึงภาพที่เห็นก็เลยไปปรึกษากับพระอาจารย์ผู้สั่งสอนท่านบอกว่าทำกรรมฐานอย่าไปติดยึดกับนิมิตพยายามกำจัดออกไปให้พ้นนั่นคืออุปสรรคแห่งการบรรลุสู่สิ่งที่ปรารถนาหลังจากนั้นท่านก็พยายามกำหนดจิตเพื่อกำจัดนิมิตแต่จนแล้วจนรอดก็พบกับนิมิตนั้นมาโดยตลอดที่สุดเมื่อออกพรรษาแล้วจึงขอธุดงควัตจากพระอาจารย์ผู้สอนกรรมฐานเพื่อจะแสวงหาสถานที่ที่พบในนิมิตแต่ไม่กล้าบอกอาจารย์ออกจากวัดชายนาก็เดินธุดงสลับกับการนั่งรถไฟถือเอากรุงเทพเป็นจุดหลักเดินธุดงสลับกับการขึ้นรถไฟเป็นระยะจนถึงเชียงใหม่จากเชียงใหม่เดินธุดงมุ่งสู่แม่สายเหมือนกับมีอะไรบางอย่างดลใจให้มุ่งหน้าไปทางแม่สายตอนนั้นก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะพบสถานที่แห่งนั้นได้ที่ไหนจนมาถึงแม่สายจึงได้สอบถามพระท้องถิ่นได้ความว่ามีอยู่แห่งหนึ่งเขาเรียกผาจมมีผู้มาสร้างกุฏิเป็นสำนักสงฆ์อยู่แล้วท่านก็เดินแบกกรดตามเส้นทางที่มีผู้ชี้จนบรรลุถึงสำนักสงฆ์ผาจมเมื่อเห็นเต็มตาท่านก็บอกกับตัวเองว่านี่แหละคือนิมิตที่เห็นจริงเข้าไปพบกับเจ้าสำนักสงฆ์นมัสการท่านได้สนทนาวิสาสะกันจนในที่สุดก็แสดงตนว่าจะขออยู่ในสำนักสงฆ์เพราะตรงกับนิมิตแต่เจ้าสำนักสงฆ์กลับบอกว่าพักที่นี่ไม่ได้เพราะเป็นสถานที่ที่เจ้าสำนักได้มาพบและลงทุนสร้างศรัทธาจะให้พักก็เฉพาะที่มาบวชที่นี่หรือว่าบรรดาผู้ที่เป็นพระจากบ้านเดียวกันกับเจ้าสำนักเท่านั้น เมื่อเห็นความคับแคบของจิตเจ้าสำนักที่เกรงว่าพระอาจารย์วิชัยจะมาทำตัวเหนือกว่าจะกลายเป็นมากลบบารมีของตนที่ทำมาก่อนท่านก็เลยนมัสการลาธุดงไปยังเขาจลุยอันเป็นสถานที่วิเวกมีเถื่อนถ้ำมากมาย2ปีเต็มที่อยู่ในเขาจลุยครั้นแล้วก็เกิดนิมิตอีกเป็นถ้ำผาจมเหมือนเดิมแต่รกร้างว่างเปล่าพระในถ้ำเศร้าหมองออกจากนิมิตจึงระลึกว่าอาจจะเกิดเหตุที่ผาจมท่านก็เลยรวบรวมบริขารเดินทางกลับมาที่สำนักสงฆ์ผาจมอีก2ปีที่ผ่านไปมีแต่ความรกร้างเจ้าสำนักทิ้งสำนักไปแต่ตัวกับบริขารพระอาจารย์วิชัยจึงปวารณาตัวที่จะปรับปรุงสำนักใหม่ให้มีความเจริญกุฏิสงฆ์ที่เป็นไม้ไผ่มุงแฝกจำรุดทรุดโทรมใช้การไม่ได้ต้องหาไม้มาเปลี่ยนหาแฝกมามุงใหม่พอเห็นมีพระมาอยู่ใหม่ชาวบ้านก็พากันมาใส่บาตรตามแต่จะหาได้พระอาจารย์วิชัยก็ได้ทำการบูรณะปรับพื้นที่เพื่อจะทำให้ผาจมกลายเป็นสำนักสงฆ์และวัดในที่สุดผาจมนี้เป็นชื่ออันเกิดจากถ้ำที่อยู่ลึกลงไปในพื้นดินเหมือนจมอยู่ในภูเขาจึงได้ชื่อว่าถ้ำผาจมพระอาจารย์วิชัยเดินสำรวจดูถ้ำพบว่าแบ่งออกเป็น3ชั้นชั้นแรกเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิชาวบ้านบอกว่าไม่รู้ความเป็นมาตั้งแต่เกิดมาจำความได้ก็เห็นกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายศิลปะแบบล้านช้างฝั่งประเทศลาวที่เรียกกันว่าศิลปะเชียงรุ้งชาวบ้านให้นามท่านว่าหลวงพ่อสายรุ้งเมื่อเดินไปไม่ไกลนักจะเห็นทางลงไปยังถ้ำชั้นที่2ที่นั่นพระอาจารย์วิชัยบอกว่ามีพระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่ไม่ทราบผู้สร้างแต่เป็นศิลปะยุคหลังจากหลวงพ่อสายรุ้งนับร้อยปีในถ้ำชั้นที่2นี้พระอาจารย์วิชัยปรับพื้นที่ให้เรียบสามารถรองรับสาธุชนได้ประมาณ 60-70 คนสบายๆพระพุทธรูปองค์นี้ชาวบ้านให้นามท่านว่าหลวงพ่อทองทิพย์มีทางเดินลงจากถ้ำชั้นที่2ไปยังชั้นที่3ซึ่งอยู่ลึกลงไปแล้วก็อับชื้นไม่เหมาะแก่การเจริญธรรมถ้ำแห่งนี้มีผู้ค้นพบและดูแลชื่อพระขาวตาแต่ว่าชาวบ้านมักจะเรียกท่านว่าพระตาเพราะถือศีลเหมือนพระเป็นคนตาบอดตาใสแต่แปลกคือสามารถเดินไปไหนมาไหนได้ไม่ต้องมีคนจูงพระตาเป็นคารวาสเชื้อสายจีนฮ่อพระตาผู้นี้มีอิทธิฤทธิ์หลายอย่างมีตาทองสุขชาวบ้านแถวนั้นคอยเอาใจใส่เรื่องอาหารการกินพระตาดูแลถ้ำผาจมอยู่เป็นเวลานานวันหนึ่งจึงได้เรียกตาทองสุขมาสั่งว่าเออนี่ตาทองสุขไปบอกชาวบ้านว่าฉันจะจากไปแล้วขอลาทุกคนและขอบคุณได้ให้ข้าวน้ำมาโดยตลอดขอให้ช่วยกันรักษาถ้ำผาจมนี้ให้ดีต่อไปข้างหน้าจะมีผู้มาสร้างเป็นวัดเมื่อตาทองสุขไปบอกชาวบ้านแล้วก็วิ่งตามหาพระตาจนมาพบว่าท่านกำลังเดินลงไปในแม่น้ำโขงขณะที่ตาทองสุขกำลังจะข้ามตามไปก็มีน้ำผุดขึ้นมาข้างตัวพระตาและมีแท่นหินโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำพระตาก้าวขึ้นไปเหนือแท่นหินนั้นพระตาโบกมือให้ตาทองสุขแล้วแท่นหินก็ยุบหายลงไปในน้ำโขงพร้อมกับพระตาตาทองสุขอะไรรักถึงกับเกลือกลิ้งตัวไปมาบนพื้นดินกว่าจะทำใจได้แล้วก็เดินกลับบ้านเพราะว่าพระตาเคยบอกกับตาทองสุขว่าถ้ำชั้นที่3กว้างขวางมากจุคนได้ถึง 2,000-3,000 คนเป็นทางเดินไปสู่นาคพิภพไปยังถ้ำผาปูนในพม่าแล้วก็แยกไปบึงมังกรที่คุนหมิงในประเทศจีนแต่ปัจจุบันชาวบ้านได้ปิดทางขึ้นลงเพราะว่าเกรงว่าผู้คนจะเข้าไปแล้วทำผิดจะได้รับอุบัติภัยเหตุที่ปิดก็เพราะว่ามีหนุ่มสาว2คู่เดินลงไปแล้วหายไปไร้ร่องรอยไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือร่องรอยการถูกสัตว์ลากไปกินแต่หายไปเฉยๆชาวบ้านจึงช่วยกันปิดทางลงไปถ้ำชั้นที่3ที่เชื่อกันว่าอยู่ลึกลงไปใต้ระดับน้ำแม่สายแล้วก็มีพญานาคอาศัยอยู่พระอาจารย์วิชัยท่านเล่าให้คุณสมคิดที่ไปหาท่านให้ฟังบอกว่าเมื่อท่านมาอยู่นั้นมักจะได้ยินเสียงสวดมนต์ดังมาจากภายในถ้ำที่ปิดไว้ในวันพระเวลาประมาณ10นาฬิกาแล้วก็ตอนเย็นก็ดังอีกชาวบ้านเขาเชื่อว่ามีพญานาคอยู่ด้วยกัน2ตัวสำหรับพญานาคนี้พระอาจารย์วิชัยเล่าว่าชอบสวดมนต์ดังเช่นคืนหนึ่งขณะท่านจำวัดสนิทพลันหูก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ดังกลางวันแล้วก็มีแสงสว่างคล้ายฟ้าสาง จึงตกใจคิดว่านอนเพลินจนไม่ตื่นลงมาทำวัดเช้าจึงครองผ้าแล้วรีบเดินมาที่ศาลาปรากฏว่าไม่มีผู้คนอยู่เลยเอ๊ะนี่มันอะไรกันแน่ก็เลยนั่งลงเข้าสมาธิกำหนดจิตดูนิมิตภาพที่เห็นก็คือพญานาคในร่างของมานพกำลังสวดมนต์กันใหญ่ก็เลยกลับกุฏิดูนาฬิกาปรากฏว่าเพิ่งจะตีสามเศษๆเท่านั้นเองครั้งหนึ่งมีคณะพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดีมาทอดผ้าป่าที่วัดถ้ำผาจมขากลับผู้นำของคณะจุดธูปบอกขอให้พญานาคถ้ำผาจมช่วยคุ้มครองป้องกันภัยปรากฏว่าพอขึ้นรถทุกคนก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ของคนเป็นร้อยๆดังมาจากถ้ำผาจมได้ยินกันทั่วทุกคนเชื่อว่าพญานาคสวดมนต์ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยให้คุ้มครองผู้ที่จะเดินทางกลับนั่นเอง
0: ท่านผู้ฟังครับผมพูดอยู่เสมอว่าการบูชาเทวดาการไหว้เทวดาเนี่ยท่านเมื่อถูกเราไหว้ถ้าเรานับถือท่านท่านก็จะมีอุปการะคุณเมตตาเราตอบนะครับปฏิการะเมื่อไหว้ท่านท่านก็ไหว้ตอบบูชาท่านท่านก็บูชาตอบหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะจะไหว้เทวดาอะไรที่ไหนยังไงเทวดาที่เราควรบูชานะครับเราพยายามบูชาเทวดาที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานะครับให้ใกล้ก่อนนะเพราะว่าใกล้ๆนี่ท่านช่วยง่ายถ้าไปไกลเกินนี่บางทีท่านอาจจะช่วยไม่ถึงหรือว่าท่านไม่มีโอกาสได้ช่วยเหมือนกับเราให้ทานเนี่ยครับท่านผู้ฟังนะครับให้คนใกล้บ้านให้คนรู้จักกันให้ญาติคนเหล่านั้นเวลาเรามีอะไรท่านก็เขาก็สามารถที่จะช่วยเราได้เพราะอยู่ใกล้กันทีนี้เทวดาที่ท่านอยู่ใกล้เราเนี่ยจะมีใครบ้างนะครับก็มีเทวดาที่เป็นพระภูมิเจ้าที่ภูมิมัทธะเทวดานะครับเกิดในใกล้บ้านเทวดาที่เราอัญเชิญท่านมาอยู่ในรถลาของเราที่เราเรียกว่าแม่ยานางเทวดารักษาตัวนะครับสำหรับบางท่านจะมีเทวดารักษาตัวอาจจะเป็นญาติเก่าเป็นพ่อเก่าเป็นบิดามารดาในชาติที่แล้วมีความผูกพันเคยสร้างกรรมร่วมกันมาท่านเป็นห่วงเป็นใยเราท่านก็มาอยู่กับเราก็มีนะครับเทวดารักษาบ้านเทวดารักษารถอย่างตอนที่พระเนนท่านจะเจริญพุทธมนต์เนี่ยท่านจะอัญเชิญเทวดามานะครับท่านก็ไม่ได้อัญเชิญไกลนะครับท่านผู้ฟังสัพเพกาเมจะรูเปนะครับเป็นเทวดาชั้นกามาวจรชั้นรูปประพบรูปนี่เชิญมาไม่ได้แต่ว่าคิริสิกรัตเตจันตลิเควิมานเนอยู่ตามหุบเขาอยู่ตามป่าอยู่ตามวิมานต่างๆนะครับอยู่ตามดวงจันทร์อยู่ใกล้ๆนะครับท่านก็จะนิมนต์มาตามถนนหนทางท่านก็จะเชิญเทวดามาเพื่อที่จะให้สดับตรับฟังพระธรรมเทศนานะครับพอเทวดามาแล้วนี่เหมือนผู้มีฤทธิ์มาเหมือนพระเจ้าแผ่นดินเสด็จนะท่านผู้ฟังนะถ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จมาทางไหนเนี่ยพวกความปลอดภัยมันก็เกิดตำรวจก็จะมากันคนร้ายออกไปคนยากคนจนขอทานคนจรจัดวัยรุ่นขี้เหล้าเมายาไม่มีแถวนั้นนะครับจะถูกกันออกไปโดยฤทธิ์ของผู้มีฤทธิ์เหมือนกันนะครับพอเทวดาท่านมาเยอะๆถึงว่าเราอัญเชิญเทวดามาที่บ้านเราเนี่ยท่านมาท่านก็มีฤทธิ์มีศักดิ์มีเดชมากสิ่งที่มีศักดิ์มีเดชน้อยก็ต้องถอยห่างๆก็หลบไปค่อยๆหมอบค่อยๆคลานห่างไปหนีไปถ้ามาเยอะก็หนีไปไกลก็จะเป็นในลักษณะนั้นนะครับความสิริมงคลมันก็เกิดขึ้นทีนี้เทวดาอีกท่านหนึ่งไม่ใช่ท่านหนึ่งสิ4ท่านที่มีอำนาจอยู่ใกล้มนุษย์ที่คนไทยคุ้นเคยแล้วก็รู้จักกันดีเขาเรียกว่าเท้าจตุโลกบาลจตุมมหาราชิกะราชาเทวดาที่รักษาโลกทั้ง4ทิศคือเรื่องเท้าจตุโลกบาลเนี่ยในศาสนาพุทธนี่นับถือกันทุกนิกายนะครับไม่ว่าเป็นพม่าจีนเกาหลีญี่ปุ่นเวียดนามทิเบตมองโกลลาวเขมรนี่มีการเคารพนับถือบูชาเท้าจตุโลกบาลถือว่าเป็นเทวดาชั้นที่ใกล้ชิดมนุษย์ที่สุดนะครับจาตุมมหาราชิกะนะครับคือสวรรค์มันมี6ชั้นท่านผู้ฟังจาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิมมาดารดีปรนิมมิตวสวัตตีชั้นจาตุมมหาราชิกะนี่จะมีเท้าจตุโลกบาลนี่เป็นใหญ่อยู่4ท่าน4ท่านนั้นก็คือจะมี1เท้าทศรัตนะครับทศรัตนะครับท่านดูแลด้านทิศตะวันออกทำหน้าที่ปกครองคนทันท้าววิรุณ6ดูแลด้านทิศใต้ปกครองกุมพันธ์หรือกุมภกันท้าววิรูปักษ์นะครับปกครองทางด้านทิศตะวันตกทำหน้าที่ดูแลปกครองพญานาคแล้วก็ท้าวกุเวนหรือว่าท้าวเวสสุวรรณ นะครับทำหน้าที่ปกครองยักษ์ที่เราเห็นท่านปั้นเป็นรูปเอาไว้อยู่ที่วัดโพมีเขี้ยวออกมาเนี่ยนะครับก็เรียกว่าท้าวเวสเป็นเท้าของยักษ์ดูแลยักษ์พูดผีวิญญาณปีศาจทั้งหลายนี่ท่านว่าจะกลัวยักษ์ท้าวจตุโลกบาลเนี่ยในภาษาจีนเขาเรียกว่าสื่อเทียนหวังหรือว่าเซียนต้าเทียนหวังนะครับเป็นสี่มหาราชาแห่งสวรรค์นะครับถ้าภาษาเวียดนามเขาเรียกตื่อเทียนเวืองในมองโกลเขาก็เรียกมหาราชะนะมหารัญจาภาษาทิเบตเขาเรียกกะเยเชียนชีพม่าเขาเรียกสตุลกปาละนะครับเกาหลีเรียกชอนวางหรือว่าซาชอนวางนะครับญี่ปุ่นเรียกว่าชิเทโนนะถ้าไปตามวัดจีนก็จะมีการปั้นเป็นรูปเป็นเทพเจ้าจีนนะครับศิลปะจีนสวยงามมากทีนี้เรื่องเท้าเจ้าตโลกบาลเนี่ยท่านผู้ฟังครับท่านเป็นเทวดาที่อยู่ใกล้มนุษย์คืออยู่ใกล้ก็เอื้อมถึงเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเป็นแล้วก็บริวารของท่านก็จะอยู่ใกล้นะครับฉะนั้นใครที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับในสิ่งที่มอง
2: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชมูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
3: 0894780889
2: มิโน่ไลน์07
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิ

0: ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
0: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบอีกพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
0: ของมารวยทีวี
1: ใช่
4: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
6: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลา

ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินกับผมพันโทไพโรธพนารินเจ้าของผลิตภัณฑ์เราอยู่เป็นเพื่อนกันครับท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าคนเราจะมาเจอกันเนี่ยจะมารักกันได้ก็ด้วยสาเหตุอดีตและก็สาเหตุในปัจจุบันนะครับเราจะไปโทษอดีตกรรมอย่างเดียวก็ไม่ใช่จะโทษปัจจุบันอย่างกรรมอย่างเดียวก็ไม่ใช่บางครั้งอาจจะเกิดจากเหตุอย่างเดียวหรือสองเหตุมันก็ไม่แน่ท่านผู้ฟังสาเหตุสองอย่างนั้นคืออะไรอติเตสันนิวาเสนะนะครับเคยประกอบกรรมดีเคยอยู่ร่วมกันมาในปางก่อนปัจจุบันนะหิเตนวาหรือดีต่อกันมาเกื้อกูลกันในปัจจุบันเอวันตังชายเตเปมังนะครับความรักหรือว่าความพอใจความใคร่เนี่ยเกิดขึ้นด้วยสาเหตุทั้งสองอย่างเหล่านี้อุปลังวะยะโถทะกังนะครับเหมือนดอกบัวนี่อาศัยทั้งตมและน้ำเกิดขึ้นฉะนั้นคนเราถ้าไร้วาสนาต่อกัน

0: ่อให้เดินเจอกันทุกวันก็สวนกันอยู่ดีก็เรียกว่าหมูไม่เข้าตาเจ๊กมองหน้าก็ไม่ถูกชะตาแต่ถ้ามีวาสนาต่อกันต่อให้โลกกว้างสักเท่าไหร่เดินมาก็รู้จักกันอยู่ดีก็เดินมาเจอกันก็เดินมาหากันนะครับถ้าบุญวาสนามันสัมพันธ์กันถ้าเกื้อกูลต่อกันถึงไม่มีบุญในอดีตไม่เคยทำร่วมกันมาแต่ถ้าเกื้อกูลกันในปัจจุบันมันก็มีโอกาสเจอกันโอกาสดีต่อกันรักกันได้ครับท่านผู้ฟังแต่เราก็ไม่รู้นะครับแต่ชีวิตเราไม่รู้ว่าเรามีอดีตกับใครยังไงนะครับของเหล่านี้เราไม่มียานวิเศษที่จะยังรู้ฉะนั้นเราก็ดีกับทุกคนที่เรารู้จักสบายใจท่านผู้ฟังครับช่วงนี้เรามาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันท่านผู้ฟังนิทานดีๆเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ปรีชาเรืองเดชหรือว่าท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ท่านผู้ฟังคนเราเกิดมาทุกคนก็อยากจะร่ำจะรวยด้วยกันเท่านั้นแหละทีนี้วิธีการที่จะร่ำรวยได้ถ้าเราจะศึกษานี่ก็ต้องมองที่คนจีนนี่แหละเพราะใกล้ตัวเราที่สุดแล้วก็มีมากที่สุดให้ศึกษาคนจีนเขาชอบสอนลูกสอนหลานให้รู้จักที่จะดำเนินชีวิตไปในแนวทางที่ดีมุ่งไปสู่ความสำเร็จซึ่งหนทางที่ว่านั้นไม่ยากที่จะทำเลยหากมีความตั้งใจมีอะไรบ้างครับข้อที่หนึ่งอย่าย่อท้อต่อความยากลำบากแม้ว่าไอ้ความยากลำบากนั้นมันจะเป็นเสมือนกับรสขมของชีวิตแต่มันก็เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างคนให้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จมาแล้วมากมายจริงๆความลำบากเนี่ยจะสอนให้คนเรารู้จักรสชาติของชีวิตทำให้คนแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเมื่อพบเจอกับอุปสรรคอะไรก็จะไม่ย่อท้อหรือว่าเกรงกลัวแต่กลับจะสู้ชีวิตต่อไปด้วยใจที่มั่นคงจนสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้อันนี้ข้อแรกเลยคนจีนจะมีความอดทนข้อที่สองไม่เกียจคร้านคนจีนส่วนใหญ่มักจะมีลูกหลานมากมายแล้วก็มักจัดสรรหน้าที่การงานให้แก่ลูกหลานของตัวได้ทำกันไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กๆหรือว่าเด็กโตเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าลูกหลานคนจีนส่วนใหญ่มักจะกระฉับกระเฉงไม่อยู่นิ่งแล้วก็มีความขยันเป็นนิสัยที่ดีต่อตัวมากซึ่งคนจีนนั้นเป็นชนชาติที่ตื่นก่อนนอนทีหลังเสมอการตื่นนอนก่อนใครนั้นก็เหมือนกับการได้รับกำไรของชีวิตมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรการตื่นเช้าทำให้ได้รับอากาศบริสุทธิ์ทำให้มีเวลาเตรียมตัวหรือว่าทำสิ่งต่างๆได้มากขึ้นและทำให้เราก้าวล่วงหน้าคนอื่นไปอีกหลายก้าวด้วยลองคิดดูก็แล้วกันว่า9โมงเช้าแล้วคนหนึ่งยังนอนอยู่อีกคนหนึ่งทำงานเสร็จไป 3-4 อย่างแล้วใครจะเจริญกว่ากันคนที่ไม่ค่อยมีความเจริญในชีวิตสังเกตดีๆจะพบว่าร้อยทั้งร้อยมักจะเกียจคร้าน ประเภทที่ว่าหนักไม่เอาเบาไม่สู้นั่นแหละข้อที่3เห็นถึงความสำคัญของการเล่าเรียนคนจีนนั้นหากพอจะมีเงินทองบ้างก็มักจะส่งเสียลูกเต้าให้ได้เล่าเรียนจบการศึกษาสูงๆแต่ก่อนนี้คนไทยเนี่ยส่งลูกหลานเรียนกันแค่เพียงให้พออ่านออกเขียนได้แล้วก็ออกมาช่วยกันทำไร่ทำนาเท่านั้นแม้ว่าจะมีปัญญาสามารถส่งได้ก็ตามแต่กลับไม่เห็นความสำคัญของการเล่าเรียนนั่นเองเนื่องจากคนจีนรุ่นบุกเบิกนั้นมักจะไม่มีโอกาสที่ดีในการเล่าเรียนได้สูงๆก็เห็นความสำคัญของการศึกษาไม่อยากจะให้ลูกหลานต้องมีชีวิตลำบากเหมือนกับตัวก็นิยมส่งลูกหลานให้เรียนสูงๆกันเท่าที่จะทำได้และข้อที่4ให้รู้จักความกตัญญูกตเวทีเพราะมันเป็นพื้นฐานของคนที่จะประสบความสำเร็จจริงๆเพราะคนที่ไม่รู้จักตอบแทนบุญคุณใครนั้นย่อมหาหนทางที่จะเจริญยากเนื่องจากมีความเห็นแก่ตัวอยู่เต็มหัวใจไม่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้ใดด้วยเท่านั้นเองคนจีนมักสอนลูกหลานในเรื่องของความกตัญญูเสมอไม่ว่าจะเป็นกับใครพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงเจ้านายสังคมที่อยู่อาศัยเหมือนกับเป็นการขอบคุณต่อผู้อื่นหรือว่าสิ่งอื่นที่ทำให้ตัวได้มีวันที่ดีนั่นเองดังนั้นเราจะเห็นบ่อยๆว่าคนจีนเป็นชนชาติที่ชอบทำบุญสุนทานหรือว่าชอบช่วยเหลือการงานการกุศลต่างๆไม่เคยขาดเสมอเรื่องความซื่อสัตย์อีกอย่างหนึ่งต้องมาก่อนเสมอในการจะทำสิ่งใดนั้นคนจีนเขาถือความซื่อสัตย์เป็นหลักการสำคัญที่จะต้องยึดถือปฏิบัติยิ่งกับการทำการค้าด้วยแล้วความซื่อสัตย์ถือเป็นคุณธรรมอันดับแรกทีเดียวอย่าได้คิดว่าการคดโกงเพียงเล็กน้อยหรือว่าการไม่ซื่อสัตย์ที่แนบเนียนนั้นจะสามารถปิดบังใครได้ตลอดไปเพราะว่าความลับไม่มีในโลกนี้และคนที่มีจิตใจไม่ซื่อนั้นสักวันฟ้าดินก็ต้องลงโทษแล้วก็เผยความไม่ดีไม่งามของตัวเองออกมาเพียงแค่การคดโกงเงินทองไม่กี่สิบบาทก็อาจจะทำให้ถูกไล่ออกจากงานหรือว่าหากทำการค้าก็อาจจะทำให้ไม่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าแล้วก็พานทำให้ลูกค้านำความไม่ซื่อสัตย์นี้ไปพูดต่อจนกิจการที่ทำอยู่ย่ำแย่ลงง่ายๆเ พราะฉะนั้นในการจะทำอะไรนะทำแบบตรงๆไม่คดโกงใครจะสบายใจกว่าไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังว่าใครจะจับได้ผู้ที่มีความซื่อสัตย์เป็นนิสัยนะใครรู้ใครเห็นก็เคารพนับถืออยากที่จะส่งเสริมด้วยส่วนคนที่ชอบเอาเปรียบคดโกงคนอื่นนั้นนอกจากคุณจะไม่ได้รับความนับถือแล้วยังจะได้รับการรังเกียจจากคนอื่นอีกด้วยจะคิดจะทำอะไรก็ดูจะไม่เจริญเพราะว่าไม่มีใครต้อนรับสนับสนุนด้วยเมื่อนึกถึงคนจีนในเรามักจะนึกถึงคนค้าคนขายที่นั่งดีดลูกคิดคำนวณกำลีกำไรคนจีนเป็นคนที่มีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างไม่ประมาทแล้วก็มักเกียรติทำบัญชีรายรับรายจ่ายเสมอแล้วก็มีหลักการในการใช้จ่ายคือรายรับควรที่จะหามาได้ให้มากที่สุดแต่กับรายจ่ายเนี่ยควรจะใช้ไปให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นและควรที่จะเก็บเงินส่วนหนึ่งเอาไว้ใช้เป็นทุนรอนในการสร้างเนื้อสร้างตัวหรือว่าใช้ในยามคับขันคนเราเมื่อหาทรัพย์สินเงินทองมาได้ก็ควรจะรู้จักที่จะประมาณในการใช้จ่ายให้เหมาะสมกับตัวเองเพราะหากว่าใช้มากแต่เก็บน้อยมันก็จะเกิดภาวะขัดสนแล้วก็เป็นหนี้ได้แต่หากเอาแต่เก็บโดยที่จะไม่ใช้แม้กระทั่งในเรื่องที่จำเป็นเลยก็ทำให้เกิดความทุกข์ได้เหมือนกันและในสมัยนี้ยิ่งมีการปล่อยเงินกู้ทั้งในระบบนอกระบบกันอย่างแพร่หลายดอกเบี้ยก็มีตั้งแต่เล็กน้อยจนสูงริ้วๆหน้าตกใจให้ได้เลือกใช้บริการกันก็ทำให้มีปัญหาในการใช้จ่ายแล้วก็ตามมาปัญหาในด้านต่างๆของชีวิตนั่นแหละในส่วนของการใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นนั้นรวมไปถึงการรู้จักเก็บหอมรอมริบวันละเล็กวันละน้อยก็สามารถจะทำให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นได้นานวันเข้าเงินเพียงเล็กน้อยนี่แหละก็จะงอกเงยเป็นก้อนใหญ่ได้เองแต่ถ้าหากว่าหามาได้แค่ไหนก็ใช้มันไปจนหมดไม่เหลือเก็บก็อย่าหวังความร่ำรวยจะเดินทางมาหาคุณได้เลย
2: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับท่านผู้ฟังเมื่อกี้ผมนั่งดูไลน์นะไลน์ไปก็มีคนไลน์มาถามผมว่าให้ดูกล่องสีเหลืองนะมีไหมสูตรเป็นยังไงนะผมเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าทางเราเนี่ยมีน้ำมังคุดสูตรเดียวคือกล่องสีน้ำเงินฟ้าไม่มีสีอื่นไม่มีสีเหลืองไม่มีสีใดทั้งสิ้นมีอยู่สีเดียวนะครับไม่มีสีอื่นแล้วก็มีท่านผู้ฟังเขาก็ไลน์มาถามนะครับมาถามผมนี่คือผมเรียนท่านผู้ฟังนะครับเวลาท่านผู้ฟังซื้อน้ำมังคุดไปนี่จะมีโบรชัวร์อยู่ในกล่องแล้วก็สามารถแอดไลน์นะใครมีมือถือมีโทรศัพท์แอดไลน์โดยการยิงบาร์โค้ดหรือว่าพิมพ์ ID ไลน์เข้าไปก็ได้ทั้งนั้นทำไม่เป็นก็ให้ลูกมันทำให้ลูกให้หลานนะพออย่างเราท่านนี่บางคนก็กำกึ่งบางคนก็ทำเป็นแต่บางคนก็ไฮเทคนะที่ผมเจอนะผู้สูงอายุหลายคนนี่ไฮเทคโอ้ใช้คล่องนะแอดไลน์เข้ามามีอะไรก็ถามนะครับถามเข้ามาบางทีผมว่างผมก็ตอบเองผมไม่ว่างก็มีลูกน้องคอยตอบให้นะครับเพราะมันเยอะเป็นต้องเยอะนะครับมันเยอะค่อนข้างเยอะคือเขาถามอย่างนี้เขาถามบอกว่าพี่ชายเขาเนี่ยกินแล้วนี่ถ่ายเหลวออกมาจะเป็นอะไรไหมสองวันแล้วเขาบอกโอ้โหนี่คือเรื่องที่ปรารถนาเลยท่านผู้ฟังทำไมท่านผู้ฟังครับถ้ากินน้ำมังคุดแล้วบางคนนี่ถ่ายนะครับถ่ายเหลวถ่ายเหม็นถ่ายดำสามสี่ห้าวันแรกหรือว่าเยี่ยวบ่อยเยี่ยวอะไรนี่ท่านต้องดีใจเลยนั่นก็คือว่าร่างกายของเรามันขับของเสียยิ่งขับของเสียออกมาได้มากเท่าไหร่นั่นหมายถึงว่าของดีมันจะเหลืออยู่ในร่างกายนะครับสิ่งที่เป็นสารพิษสิ่งที่เป็นมลพิษเนี่ยมันจะถูกขับทิ้งออกมาทางอุจจาระจะถ่ายเหลวถ่ายเหม็นถ่ายดำนั่นต้องดีใจนะครับมันถูกขับออกมาเพราะร่างกายของเราเนี่ยการที่มันจะฟื้นฟูขึ้นมาได้การที่มันจะดีขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องทิ้งของเสียก่อนการทิ้งของเสียเนี่ยทิ้งออกทางไหนทางเหงื่อทางอุจจาระทางปัสสาวะนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยดีขึ้นไวนะครับท่านผู้ฟังฉะนั้นถ้าหากว่าใครกินเข้าไปแล้วมีอาการแบบนี้มีขับมีถ่ายมีเหม็นออกมาทนนิดหนึ่งนะครับ3วัน5วัน7วันแล้วแต่บางคนนี่บางทีสะสมมานานเยอะนะบางคนเยอะก็อาจจะหลายวันหน่อยบางคนวัน2วันสู้ๆนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้น้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินครับ
4: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์ ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสักมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: วงการแพทย์ทั่วโลกค่ะต้องตะลึงค่ะหลังจากที่นักวิจัยไทยค่ะค้นพบสูตรต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีผลไม้ไทยค่ะ
1: เพราะว่าเป็นการจัดงานผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลก
0: ในช่วงที่ราคามังคุดตกต่ำจนก่อให้เกิดปัญหาแก่เกษตรกรชาวสวนมังคุดปี2552คณะนักวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยจึงได้นำเนื้อมังคุดที่มีราคาตกต่ำในช่วงการผลิตสูงสุดไปผลิตเป็นน้ำมังคุดซึ่งพบว่าสามารถช่วยดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาความไม่สมดุลในภูมิคุ้มกันทุกประเภทโดยได้ควบคุมสาระสำคัญ GM1 ในการผลิตน้ำมังคุดให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงส่งผลให้มังคุดได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวางมากขึ้นล่าสุดค่ะมังคุดไทยได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการแพทย์ทั่วโลกอีกครั้งเมื่อศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานแถลงข่าวการเผยแพร่ผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลกโดยงานวิจัยจากมังคุดซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเผยแพร่การนำสารสกัดจากมังคุดไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมซึ่งไม่เพียงส่งผลประโยชน์แค่ในประเทศไทยแต่ยังส่งผลถึงในระดับสากลอีกด้วยทางนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.พงศักดิ์อังกสิทธิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยร่วมกล่าวเปิดงานในครั้งนี้พร้อมด้วยการชมวิดิทัศน์บิมผลงานวิจัยจากมังคุดณโรงแรมสวิสโซเทลเลอคองคอร์ดถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครซึ่งการคิดค้นครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นด้วยฝีมือและมันสมองของนักวิทยาศาสตร์ไทยเริ่มต้นจากการค้นพบ GM1 จากมังคุดราชินีผลไม้ไทยแล้วนำไปผสมกับสารธรรมชาติบิมที่สกัดได้จากฝรั่งงาดำถั่วเหลืองและใบบัวบกซึ่งอาศัยปัญญาที่ได้จากภูมิความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในห้องทดลองกว่า30ปีแล้วทำให้สูตรสารธรรมชาติบิมที่ได้มีประสิทธิภาพในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆจึงน่าที่จะใช้เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งให้หายขาดได้ค่ะ
2: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: คนเรานะเกิดมาก็เกิดมาเพียงคนเดียวอยู่แล้วหากโชคดีก็มีพ่อแม่ญาติพี่น้องคอยอุ้มชูเลี้ยงดูให้อยู่สบายแต่ถ้าหากว่าโชคไม่ดีก็อาจจะเกิดมาโดยต้องอยู่เพียงลำพังมีแต่คนหมางคนเมินพึ่งใครก็ไม่ได้คล้ายๆกับว่าท้ายที่สุดแล้วเราเองก็ไม่มีใครที่จะเป็นเจ้าของเราหรือว่าสามารถที่จะอยู่เคียงข้างกับตัวเราไปได้ตลอดพ่อแม่พี่น้องที่ว่ารักเรานักหนาแม้ว่าอยากจะอยู่กับเราแค่ไหนแต่เมื่อถึงวันที่เขาต้องไปก็ไม่สามารถจะยื้อเวลาอยู่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นการรู้จักพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดจึงเป็นความถูกต้องของชีวิตทำให้เราได้เห็นคุณค่าและความสามารถของตัวเองทำให้เราได้รู้สึกถึงความมีศักดิ์ศรีในตัวเองอีกด้วยเพราะว่าคนที่มีศักดิ์ศรีนั่นก็คือคนที่ไม่งอนง้อขอความช่วยเหลือหรือว่าความเห็นใจจากใครๆอีกทั้งยังไม่คิดจะรอคอยโชควาสนาอีกด้วยและแม้ว่าจะมีคนบางคนที่เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยมีกิจการใหญ่โตเป็นของตนเองก็ไม่ควรคิดที่จะคอยพึ่งพาครอบครัวตลอดไปอย่างคนจีนนะเขามักจะนิยมให้ลูกหลานสืบทอดกิจการของตระกูลกันอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้ปล่อยให้ลูกหลานต้องตัวอยู่อย่างสบายโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยส่วนใหญ่แล้วมักจะมีการฝึกฝนลูกหลานต้องตัวในเรื่องของกิจการครอบครัวตั้งแต่เล็กแต่น้อยลูกหลานก็เลยไม่ใช่ประเภทเจ้านายเศรษฐีที่ทำแต่บัญชีเป็นอย่างเดียวหากกิจการของครอบครัวเป็นกิจการส่งออกเสื้อผ้าลูกหลานก็จะรู้จักตั้งแต่เรื่องของงานระดับล่างๆอย่างการผลิตไปจนถึงงานระดับสูงๆอย่างการส่งออกแล้วก็ทำบัญชีเลยทีเดียวหรือแม้ว่าหากเป็นกิจการในครอบครัวเพียงเล็กๆอย่างการเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวในบ้านลูกหลานก็จะรู้จักทำเป็นตั้งแต่งานล้างจานไปจนกระทั่งถึงการทำก๋วยเตี๋ยวขายการรู้จักพึ่งพาตัวเองนั้นนอกจากจะเป็นการดีต่อตัวเองแล้วยังเป็นที่น่าเคารพนับถือจากคนอื่นอีกด้วยผิดกับคนที่คอยให้คนอื่นช่วยชอบพึ่งพาคนอื่นซึ่งมีแต่จะถูกดูถูกนินทาแล้วก็สบประมาทความสามารถว่าไม่มีเอาเสียเลยจะทำอะไรทีก็ต้องไปพึ่งคนโน้นไปพึ่งคนนี้การพึ่งพาตนเองนั้นจะทำให้เหมือนกับเรายืนอยู่เหนือคนอื่นอีกอย่างน้อยก็หนึ่งก้าวขั้นบันไดทำให้เราสามารถกำหนดทิศทางความเป็นไปของสิ่งที่จะทำได้อย่างเหมาะสมโดยไม่ต้องรู้สึกน้อยอกน้อยใจตนเองหรือว่าเป็นหนี้บุญคุณใครไปตลอดชีวิตด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเวลาท่านผู้ฟังเวลานี่มันเปรียบเหมือนสายน้ำที่ไหลไปโดยไม่มีวันย้อนกลับเพราะฉะนั้นการที่จะทำสิ่งใดเนี่ยโดยเฉพาะหากเป็นเรื่องที่สำคัญการตรงต่อเวลาเนี่ยสำคัญต้องมีมากที่สุดอย่างการนัดหมายทำธุรกิจการค้านั้นยิ่งมีความจำเป็นจะต้องตรงต่อเวลาอย่างมากทีเดียวเพราะว่าขึ้นชื่อว่ามีการนัดหมายแล้วนั่นย่อมต้องมีคำว่ามาทันเวลาและมาสายคุณลองคิดดูว่าคุณอยากที่จะทำธุรกิจการค้ากับคนที่มาทันเวลาหรือว่ามาสายปล่อยให้คุณต้องคอยล่ะการตรงต่อเวลานั้นไม่ได้หมายความเพียงแค่การนัดหมายทำการค้าหรือว่านัดหมายกันในธุระต่างๆเท่านั้นแต่เป็นการตรงต่อเวลาในทุกเรื่องและทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอย่างหากคุณทำการค้าขายคุณก็ควรจะตรงต่อเวลาในการเปิดร้านให้ตรงตามที่กำหนดไว้ตรงต่อเวลาในการชำระหนี้หรือว่าจ่ายเงินเดือนแก่ลูกน้องไม่ว่าจะอยู่ในระดับล่างหรือว่าระดับสูงก็แล้วแต่การตรงต่อเวลาจะช่วยสร้างความนับถือให้เกิดกับตัวคุณแล้วก็ทำให้ผู้อื่นมีความรู้สึกที่ดีแล้วก็เชื่อมั่นในตัวคุณทั้งด้านต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นไม่ควรจะละเลยในจุดนี้ไปทีนี้เมื่อพูดถึงอีกอย่างนึงท่านผู้ฟังไอ้คำตำหนิติเตียนเนี่ยขึ้นชื่อว่าคนแล้วเนี่ยนะครับย่อมจะต้องมีความแตกต่างหลากหลายกันไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความคิดความเห็นยิ่งแตกต่างมากไม่มีใครที่จะทำให้คนอื่นรักใคร่ชื่นชมตัวเองไปเสียทั้งหมดได้ซึ่งนั่นก็หมายความไม่มีใครที่จะไม่โดนคนอื่นตำหนิติเตียนหรือว่าไม่เห็นด้วยกับความคิดที่ตัวเองแสดงออกมาซึ่งสิ่งที่พูดมาเนี่ยก็ถือเป็นความแตกต่างที่ช่วยสร้างสรรค์โลกใบนี้ให้มีความหลากหลายและพัฒนาต่อยอดไปได้หลายอย่างหากคุณคิดที่จะทำสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ย่อมจะต้องมีคนอื่นรับรู้หรือว่ารู้เห็นด้วยเป็นธรรมดาแล้วก็เป็นธรรมดาที่เขาจะต้องแสดงความคิดเห็นส่วนตัวออกมาในรูปแบบต่างๆอาจจะเป็นคำแนะนำคำพูดที่แสดงความห่วงใยหรือว่าเป็นคำพูดที่ไม่เห็นด้วยโดยแสดงออกมาในรูปแบบของคำติเตียนต่างๆซึ่งอาจจะสร้างความไม่พอใจให้แก่คุณได้อย่างมากทีเดียวคำตำหนิติเตียนนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือคำตำหนิติเตียนที่สร้างสรรค์แล้วก็ออกมาจากความหวังดีกับคำตำหนิติเตียนที่ไม่สร้างสรรค์ซึ่งมีแต่ความประสงค์ร้ายอิจฉาริษยาแฝงอยู่คำติเตียนประเภทแรกนั้นถือว่าเป็นสิ่งดีที่คุณควรจะนำมาคิดพิจารณา เหมือนจะเป็นคำแนะนำหรือว่าตัวเลือกอีกทางหนึ่งในการตัดสินใจทำในสิ่งต่างๆแต่กับคำตำหนิประเภทที่สองเนี่ยคุณควรจะปล่อยวางเสียโดยไม่ต้องนำสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์นั้นมาใส่ใจให้เสียสุขภาพจิตหรือว่าน้อยอกน้อยใจหวั่นไหวจนไม่เป็นอันทำอะไรเลยยิ่งหากสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นั้นเป็นงานช้างที่จะต้องใช้แรงกายแรงใจมากๆการเอาเวลามาใส่ใจคำตำหนิติเตียนของคนที่ไม่ประสงค์ดีก็เหมือนกับเป็นการทำลายตัวเองโดยแท้จริงเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณคิดใหม่ว่าคนเหล่านี้เป็นคนประเภทที่เมื่อตัวเองก็ไม่สามารถดีได้ก็เลยเลือกที่จะทำลายผู้อื่นให้ย่ำแย่ย่อยยับลงแบบเดียวกับตัวเองเหมือนกันแล้วก็คนประเภทนี้ก็ไม่มีคุณค่าความหมายอะไรที่เราควรจะเอาใจใส่กับคำพูดในแง่ลบของเขาแต่ถ้าหากว่าเราไปใส่ใจคำพูดของเขาเข้าแล้วเนี่ยทั้งตัวเราและสิ่งที่ทำอยู่ก็จะพังทลายสมกับปากกับใจของเขานั่นเองนะครับก่อนจากกันวันนี้ท่านผู้ฟังขอมอบพุทธภาษิตหนันติโภคาทุมเมทังแปลว่าโภคทรัพย์ย่อมฆ่าคนมีปัญญาสามโภคทรัพย์นับว่ามีค่ามากเพื่อท้องปากกินใช้สบายล้นแต่ทรัพย์นั้นพลันมากลับฆ่าตนให้สิ้นชนเพราะว่าปัญญาสามเหมือนมีมีดคมใส่ไว้ในฝักไม่รู้จักใช้เองหน้าเกรงขามถูกมีดเชือดเลือดไหลไม่ได้ความปัญญาสามกลับกลายทำลายตัวสวัสดีครับ
1: ครับนั่นก็คือท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชท่านก็เล่าได้สนุกสนานคือผมกับท่านอาจารย์ยอดนี่ก็ค่อนข้างสนิทกันนะครับผมก็ร่วมบุญกับท่านทุกเดือนท่านชอบทำบุญเป็นทายกไปเทศไปบรรยายไปพูดธรรมะตรงนู้นตรงนี้ก็ถือว่าท่านได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับพวกเรามากมายนะครับเรื่องราวต่างๆที่ท่านเอามาผมก็ถามบอกอาจารย์เอามาจากไหนบอกส่วนหนึ่งท่านก็บันทึกเอาไว้ท่านบอกเขียนเอาไว้บันทึกเอาไว้ส่วนหนึ่งก็มีคนส่งเอามาให้ท่านนะครับคนนั้นส่งมาคนนี้ส่งมาคืออยากให้ท่านเผยแพร่ท่านก็เล่าได้ดีเล่าแล้วก็ฟังมันก็เพลินไม่อยากให้จบท่านผู้ฟังฉะนั้นก็ผมก็อนุโมทนากับท่านอาจารย์ยอดนะครับอนุโมทนากับท่านแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ทางบ้านทุกคนที่ฟังรายการนี้ที่ซื้อน้ำมังคุดไปกินที่ซื้อน้ำมังคุดไปดื่มหลายคนโทรมาคุยโทรมาหาผมหลายคนที่ผมไปเยี่ยมไปพูดไปคุยนะครับหลายท่านก็คงจะเห็นนะครับว่าไปทุกจังหวัดไปทุกที่ไปเจอเป็นร้อยๆคนนะครับหลายร้อยคน 4-500 คนทุกคนก็พอใจในคุณภาพมากๆแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ซื้อกินซื้อดื่มกันนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ากินดีแล้วขอร้องนะครับก็ขอร้องท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติบอกต่อเป็นบุญนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีสุขภาพดีแล้วเรากินดีสิ่งไหนมันดีเราก็บอกต่อคนที่เรารักบอกพ่อบอกแม่บอกพี่บอกน้องบอกใครก็ได้ที่เราคิดถึงเขาบอกเขาว่านี่ลองกินน้ำมังคุดนี่ดูผู้พันไพโรจน์คนหนึ่ง360 บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปที่ประกาศในรายการท่านผู้ฟังนะครับไปซื้อที่ร้านขายยาที่ประกาศในรายการหรือทุกวันนี้สะดวกนั่งอยู่บ้านนอนอยู่บ้านโทรให้เขามาส่งถึงบ้านกำเงินเอาไว้นะครับกำเงินเอาไว้เขามาส่งถึงบ้านเราก็จ่ายตังเขานะครับจ่ายตังเขายื่นหมูยื่นแมวก็ได้ของสะดวกครับท่านผู้ฟังทุกวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ซื้อน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินไปดื่มไปกินก็ขอบุญกุศลที่ผมกระทำทุกอย่างให้ทุกท่านมีส่วนแห่งบุญที่ผมทำนะครับท่านผู้ฟังช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงของแม่เผาสุขภาพเสื่อมนะครับเป็นหลายอย่างฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ผมได้มีโอกาสมาที่จังหวัดสุโขทัยแล้วก็มาที่บ้านตัวแทนขายน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินนะครับน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผสมสมุนไพร24ชนิดขวดนี้แล้วก็ได้อยู่มีโอกาสกับมาคุยกับคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นเจ้าของร้านอยู่หน้าวัดศรีเฉลียงร้านลุงแก้วนะคุณแม่เนาะ
2: จ้ะ
1: คุณแม่ชื่ออะไรครับแม
2: ่นางเผาน
1: างเผาอายุ
2: 76
1: ครับแม่เผาอายุ76ปีอยู่บ้านเลขที่อะไร
2: 280
1: ตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยคือบ้านนี้สังเกตได้ง่ายนะครับเป็นเขาเรียกบ้านลุงแก้วอยู่ตรงข้ามกับทางเข้าวัดศรีเฉลียง
2: ใช่
1: ครับผม
3: แม่ให้ผมถามหน่อยก่อนที่จะมาดื่มน้ำมังคุดนะครับแม่เภาเป็นอะไร
2: มันเป็นกระเพาะ
3: กระเพาะกระเพาะ
2: ปวดท้อง
3: ปวดท้อง
2: แล้วก็กระดูกทับเส้นมั่งสายตา
3: คือไม่ค่อยดีแล้วแหละ
2: ร่างกายไปหมด
3: รวนแล้วไปแล้วเริ่มไปแล้ว
2: ไปหมดแล้ว
3: ไปแล้วก็คือทั้งกระเพาะก็เป็นปวดหลังกระดูกทับเส้นมั่ง
2: ใช
3: ่สายตาก็เริ่ม
2: เข่าเสื่อม
3: เข่าเสื่อม
2: ค่ะ
3: อ๋อมันก็มันค่อนข้างไม่มันก็เรียกว่ามันซ่อมยากแล้ว
2: ซ่อมยากแล้ว
3: ซ่อมยาก
2: กินบรรเทาบรรเทาไป
3: บรรเทาบรรเทาไปคือแต่ก่อนใช่ไหม
2: เดี๋ยวเที่ยวไปหาหมอจนขี้เกียจจะไปแล้ว
3: อ๋อไปจนรักษามาเยอะแล้ว
2: คลินิกไหนเข้าไปมาแล้วดิดนั่นไม่รู้เป็นปี
3: เป็นปี
2: มากินน้ำมังคุดมั่ง
3: ก
2: ็ดูดีมา
3: ก็คือ
2: พอสายตาก็เจ็มถ้าไม่กินก็ฟาง
3: ฟางแต่ก่อนฟางใช่ไหม
2: ตอน
3: นี้เจ็ม
2: นี่หยุดไปหลายวันก็ดูฟางแล้วเนี่ย
3: แต่กินไปเรื่อยๆ
2: เป็นต่อกระจกแล้วก็ต่อหิน
3: เป็นด้วย
2: เป็น
3: ต่อกระจกต่อหิน
2: จ้ะ
3: แต่ไปลอก
2: ครั้งนี้แต่ลอกแล้ว
3: ลอกแล้ว
2: ข้างซ้ายข้างขวาลอกแล้ว
3: ครับผม
2: ข้างซ้ายได้ยัง
3: ยังแล้วพอกินมานี่สายตามันดีขึ้นไหม
2: ดีมันดูเด็ดดูอะไรมันไม่ฟังไม่มัว
3: แต่ก่อนมันมัว
2: มัน
3: ฟ
2: ัง
3: กินมากี่ขวดแล้วแม
2: ่โอ้ยไม่เยอะแล้วตอนรุ่นก่อน
3: เพราะว่าบ้านเป็นตัวแทนขายอยู
2: ่
3: นะครับแล้วก็ไอ้ที่ปวดเอวเป็นไงดีขึ้นบ้างปะ
2: ไอ้ปวดเอวก็กินแล้วก็หาย
3: ไม่ปวดแล้ว
2: ไม่ปวดแล้ว
3: แล้วหัวเข่า
2: หัวเข่าก็ดีกินเข้าก็ดี
3: ไม่ปวด
2: ไม่ปวด
3: ก็ดีแล้วกระเพาะ
2: กระเพาะก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่หิวอะไรแล้วไม่เป็นอะไรแล้ว
3: ไม่เป็นกดไหลย้อน
2: กินส้มกินอะไรไม่ปวดแล้วท้องอ่ะ
3: อ๋อแต่ก่อนกินส้มปวดนะ
2: ปวดอ่ะกินส้มเข้าไปปวดท้องท้องเดินอันนี้ไม่เป็น
3: กินของเปรี้ยวๆนี่เป็นเลย
2: เป็นเลยตอนนี้ไม่เป็น
3: ตอนนี้กินอะไรก็ได้
2: กินข้าวผิดเวลาก็ไม่เป็น
3: แสดงว่าร่างกายดีขึ้นไหม
2: จ้ะ
3: สังเกตตัวเองมันดีขึ้นเยอะไหม
2: ดีขึ้นมาก
3: เกินครึ่งไหมก่อนกินกับหลังกินเนี่ย
2: ก็ดีมากอ่ะ
3: ดีมากเลยใช่ไหมสายตาก็ดูดีขึ
2: ้นตาก็ดูดี
3: ก็ถือว่าพอใจเนาะ
2: จ้า
3: พอใจภูมิใจ
2: จ้
3: าก็ขอบคุณมากมากขอบค
2: ุ
3: ณแม่เผาที่ได้เลือกน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพนาลินเป็นเพื่อนดูแลตัวเองนะครับเพราะว่าคนเราพออายุมากแล้วเนี่ยมันเสื่อมแทบทุกอย่าง
2: เสื่อมหมดในร่างกายไปหมด
3: นะครับตรงนั้นก็เจ็บตรงนี้ก็ปวดสายตาก็ฟ้าก็ฟาง
2: ก็ฟ้าฟาง
3: ครับพอดื่มน้ำมังคุดเข้าไปมันเหมือนมันฟื้นมีชีวิตขึ้นมาอีก
2: มีขึ้นมาอีก
3: มีกำลังใ
2: จเรี่ยวแรงก็มีดีขึ้น
3: เรียบแรงอ๋อเรียวแรงดีขึ้น
2: ถ้าไม่กินกับเพีย
3: ครับผมครับผมก็ขอบคุณแม่พรมาก
2: มันเพียเลยถ้าไม่กินนะ
3: เพียเลย
2: ก่อนมันเพีย
3: ครับผม
2: แต่กินเขามีเรี่ยวไม่แรงดี
3: ครับผมก็ดีใจกับแม่เผานะครับที่ได้มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์นะครับถ้าท่านผู้มีเกียรตินะครับท่านใดที่อยู่แถวตำบลพงตึกบ้านตึกท้อตีตำบลบ้านตึกเนี่ยนะสงสัยยังไงก็แวะมาคุยกับแม่เผาได้อยู่ที่บ้านลุงแก้วตรงข้ามวัดศรีเฉลียงนะครับแล้วก็มีจำหน่ายน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาลินที่ร้านด้วยขวดหนึ่ง360บาทนะครับก่อนจะซื้อจะหาก็ถามหาแม่เผาพูดคุยถามได
2: ้
3: นะครับเพราะเล่ามาก็ตามจริงเนาะแม่เน
2: า
3: ะ
2: เอาตามจริง
3: เอาตามจริงโอเคขอบคุณคุณแม่มากครับครับผมสุขกายสุขใจครับแม่ครับรวย
4: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ 0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
0: ท่านผู้ฟังศิษย์ท่านอาจารย์มั่นภูริทัตโตอีกรูปหนึ่งก็คือหลวงปู่สามอกินจโนวัดป่าไตรวิเวกอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับตั้งแต่ท่านก้าวเข้าสู่ร่มเงาของผ้ากาสาวพัดเมื่อบวชเป็นสามเณรจนกระทั่งบวชเป็นพระภิกษุที่วัดนาสามจังหวัดสุรินทร์แล้วก็มาแปรยติบวชเป็นพระธรรมยุทธเมื่ออายุ28ปีที่วัดสางโศกอำเภอยโสธรจังหวัดอุบลราชธานีก็เรียกได้ว่าท่านเป็นพระสายปฏิบัติมาโดยตลอดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านเคี่ยวกรรมในการจาริกธุดงค์มาอย่างโชคชนทุกภาคจากอีสานไปสู่ภาคเหนือล่องลงไปภาคใต้ภาคตะวันออกแต่ละพรรษาแทบไม่เคยจำพรรษาซ้ำที่ไม่เพียงแต่มุ่งมั่นปฏิบัติธรรมเพื่อชำระขัดเกลากิเลสในตัวตนให้เจือจางท่านยังอบรมแนะนำชาวบ้านญาติโยมด้วยการเทศแล้วก็สอนการปฏิบัติในทุกที่ที่ท่านจาริกไปถึงทีนี้การประพฤติเคร่งครัดในพระธรรมวินัยของหลวงปู่สามเนี่ยก็ทำให้ท่านงดงามด้วยปฏิปทาเป็นที่เคารพของประชาชนแต่ว่าในบางครั้งเมื่อท่านไปอยู่ในหมู่คนพาลสันดานหยาบก็กลับเป็นสาเหตุทำให้คนเหล่านั้นยิ่งมืดมัวด้วยความอิจฉาริษยากล้าทำการจ้วงจาบหยาบช้าด้วยความหลงตัวลืมตนจนกลายเป็นเรื่องน่าเศร้าครั้งนั้นหลวงปู่สามไปสร้างวัดป่าที่บ้านผาเด้งอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่การสร้างวัดป่าของหลวงปู่สามไม่ใช่หมายถึงว่าจะต้องเรียรายปัจจัยมาสร้างโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนให้มันหรูหราหรือว่าสร้างกุฏิที่พำนักให้มันสะดวกสบายวัดของท่านน่ะคืออาณาเขตที่เต็มไปด้วยศีลธรรมอันเยือกเย็นเสนาสนะของพระภิกษุสามเณรก็เป็นเพียงกระต๊อบมุงบังอย่างหยาบๆพอหลบฝนพ้นจากแดดใช้ประโยชน์ในการภาวนาเจริญธรรมพระภิกษุที่จำพรรษาที่วัดเดียวกับท่านนี่ไม่เพียงแต่มุ่งมั่นภาวนาแสวงหาข้อธรรมมาทำลายกิเลสแล้วก็ยังช่วยชี้ทางสว่างให้ชาวบ้านด้วยด้วยการเทศพรรษานั้นหลวงปู่สามก็จำพรรษาที่วัดป่าบ้านผาเด้งพร้อมกับอาจารย์จันดีแล้วก็หลวงปู่ศรีจันภิกษุทั้งสามนี่ก็คร่ำเคร่งในการปฏิบัติธรรมกันอย่างจริงจังนะอยู่ในกรอบพระวินัยไม่บกพร่องทำให้ชาวบ้านผาเด้งนี่เขาเลื่อมใสมากมาทำบุญใส่บาตรแก่ท่านทั้งสามเป็นประจำจนกระทั่งพระที่วัดประจำหมู่บ้านเดิมเนี่ยแทบจะหาคนใส่บาตรไม่ได้เสร็จแล้วคืนหนึ่งก็มีคนมาเนี่ยภาวนากับท่าน 30-40 คนมันก็ทำให้ลาภสักการะที่จะพึงมีพึงได้ของพระที่อยู่ในวัดเดิมเนี่ยเขาขาดหายไปทีนี้ถึงแม้จะได้ชื่อว่าเป็นพระภิกษุแต่ว่าจิตใจของพระบางรูปก็ยังอยู่ในความเป็นปุถุชนความเข้าใจในความเป็นภิกษุของตัวก็คิดว่าควรจะได้รับการเคารพยกย่องตลอดเวลาแล้วเวลาที่ผ่านไปท่านก็อยู่อย่างสุขสบายโดยว่าอาศัยชาวบ้านอุปการะก็น่าจะถือว่าเพียงพอแล้วแล้วก็ความคิดอย่างนั้นเนี่ยคือความหม่นหมองในพระศาสนาวันหนึ่งสมภารเจ้าวัดเดิมเนี่ยก็เดินทางมาสอบถามพระป่าทั้งสามรูปเนี่ยว่ามาจากไหนศึกษาเล่าเรียนทางธรรมมาหรือเปล่าใบสุทธิประจำตัวพระภิกษุเอามาด้วยหรือเปล่าพระอาจารย์จันดีก็อธิบายให้สมภารองค์ที่ว่าเนี่ยรับรู้จนหายข้องใจแล้วก็กลับไปประมาณวันที่7วันที่8เมษายนปีนั้นเป็นปี2507พระอาจารย์จันดีกับหลวงปู่ศรีจันเนี่ยไปงานบุญสงกรานต์ที่วัดป่าห้วยน้ำรินจังหวัดเชียงใหม่นะก็เหลือหลวงปู่สามอยู่ที่วัดป่าบ้านผาเด้งเพียงรูปเดียวนะพระอาจารย์จันดีกับหลวงปู่ศรีจันไปท ทำธุระเสร็จแล้วก็เลยไปนมัสการหลวงปู่แหวนที่วัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวคืนวันที่12เมษาพระอาจารย์จันดีฝันว่าหลวงปู่สามอาเจียนแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นเลือดนองเต็มกุฏิไปหมดทำให้พระอาจารย์จันดีนึกเป็นห่วงนะว่าอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นก็ปรากฏว่าคืนนั้นเองครับคืนวันที่12เมษายนที่บ้านผาเด้งสมภารเจ้าวัดองค์ที่ว่านั่นเรียกคารวาสสองคนซึ่งเป็นเพื่อนกันนิสัยผ่านเกเรแล้วก็ให้เงินไปซื้อเหล้ามากินกันพอเมาไม้ได้ที่แล้วสมภารผู้มีใจมืดบอดด้วยความอิจฉาริษยาก็ให้เงินเพื่อนทั้งสองคนคนละ4บาทให้เพื่อนไปทำร้ายหลวงปู่สามซึ่งตอนนั้นเหลืออยู่องค์เดียวที่วัดและคืนนั้นไม่มีชาวบ้านญาติโยมมาอยู่ด้วยเนื่องจากแต่ละคนมีภาระจัดเตรียมสิ่งของที่จะนำไปทำบุญในวันสงกรานต์เพราะว่าวันรุ่งขึ้นจะเป็นวันสงกรานต์แล้วเพื่อนสองคนซึ่งมีฤทธิ์สุราเข้าไปครอบงำสติสัมปชัญญะพลอยเห็นผิดเป็นชอบไปด้วยคนเลวสองคนพากันมาที่ข้างกุฏิหลวงปู่สามเวลานั้นหลวงปู่สามกำลังนั่งภาวนาเจริญสมาธิดิ่งอยู่ในความสงบครับคนเลวสองคนนั้นเริ่มทำในสิ่งที่บาปกรรมและชั่วช้าที่สุดเวลานั้นหลวงปู่สามกำลังนั่งภาวนาสมาธิดิ่งอยู่ในความสงบเจ้าคนพาลใช้ก้อนหินขนาดกำปั้นกว้างเข้าไปในกุฏิหินก้อนนั้นทะลุข้างฝาเข้าไปเพราะว่าฝากุฏินี่ใช้ใบตองตึงกั้นเอาไว้เท่านั้นหลวงปู่สามเนี่ยกำลังอยู่ในสมาธิก็เลยไม่รับรู้ความเป็นไปของโลกภายนอกทั้งนั้นเจ้าคนเลวกว้างก้อนหินเข้าไปในกุฏิแล้วแต่ว่าภายในกุฏิก็ยังเงียบสงบก็กำเริบใจขยับเข้าไปใกล้แล้วก็อุ้มก้อนหินขนาดใหญ่ใหญ่เกือบเท่าหัวคนเอาเข้าไปด้วยพอเข้าไปใกล้จนได้ระยะก็ทุ่มหินก้อนนั้นเข้าไปในกุฏิสุดแรงเกิดหินก้อนนั้นลอยไปกระแทกใบหน้าบริเวณปากหลวงปู่สามถึงกับฟันหักไปทั้งหลาย4ตัวท่านฟุบลงไปสลบหมดสติอยู่ตรงนั้นทันทีเจ้าคนเลวสองคนก็พากันวิ่งออกจากเขตวัดป่าแล้วก็หายไปในความมืดโดยไม่ได้สำนึกว่าการกระทำของตัวเองนั้นเป็นกรรมชั่วหนักหนาสาหัสทำร้ายพระอริยสงฆ์ขณะท่านกำลังปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิอย่างนี้พลังแห่งผลกรรมย่อมรุนแรงเกรี้ยวกราดน่ากลัวเหลือเกินหลวงปู่สามสลบไปนานทีเดียวกระทั่งท่านรู้สึกตัวอีกครั้งก็เจ็บที่ปากแล้วก็เปียกๆที่จีวรก็จุดเทียนขึ้นมาส่องดูพบว่าไอ้ที่เปียกจีวรอยู่นั้นเป็นเลือดของท่านเองท่านก็ร้องว่าใครมาทำอะไรที่นี่จากนั้นท่านก็พยุงสังขารเดินไปที่หมู่บ้านเมื่อชาวบ้านเห็นหลวงปู่สามถูกลอบทำร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสก็รีบเข้ามาถวายการปฐมพยาบาลให้ท่านชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งมีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าก็พากันไปที่วัดป่าแล้วก็กระจายกันค้นหาผู้ที่บังอาจทำร้ายพระภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดีแต่ว่าคนเลวสองคนนั้นหลบหนีไปแล้วหากอยู่ที่เก่าแล้วชาวบ้านกำลังโกรธแค้นจับตัวได้สงสัยว่ามันคงเอาชีวิตไม่รอดแน่นอนเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านก็ออกสืบเสาะหาตัวคนลอบทำร้ายหลวงปู่สามไปทั่วหมู่บ้านแล้วก็แสดงอาการโกรธแค้นคนเลวสองคนที่เป็นผู้ลงมือกระทำความชั่วนึกไม่ถึงว่าชาวบ้านจะมีปฏิกิริยารุนแรงขนาดนี้ต่างก็หวาดกลัวว่าความลับของตัวเองจะรั่วไหลก็เสแสร้งแกล้งทำเป็นเดือดเป็นแค้นตามไปด้วยส่วนสัมพันธ์เจ้าวัดเองก็พลอยหวั่นหวาดไม่เป็นสุขเพราะว่าตัวเองเป็นคนอยู่เบื้องหลังการกระทำอันเลวทรามครั้งนี้อีกไม่กี่วันต่อมาผู้ใหญ่บ้านก็สืบทราบว่ามีใครที่ลอบทำร้ายหลวงปู่สามก็มาเรียนปรึกษาท่านวัดจะจับตัวผู้ทำผิดไปลงโทษแต่ว่าหลวงปู่สามท่านห้ามไว้ท่านบอกว่าอย่าทำร้ายเขาเลยให้แล้วกันไปเสียเรื่องจะได้ยุติไม่ต้องจองเวรสร้างกรรมสืบต่อไปอีกเหตุที่เขามากระทำอย่างนี้ก็เนื่องจากไม่รู้ว่าความดีความชั่วเป็นอย่างไรหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปแล้วเขาอาจจะสำนึกผิดไม่ประพฤติตัวในทางชั่วต่อไปแม้จะถูกประทุษร้ายถึงเพียงนี้หลวงปู่สามก็ยังตั้งใจจะจำพรรษาต่อไปไม่ยอมหนีไปอยู่ที่อื่นแต่ว่าพระอาจารย์จันดีเห็นว่าจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจกับชาวบ้านเสียใหม่ก็ขอประชุมชาวบ้านแล้วก็บอกว่าถ้าพวกท่านจะจำพรรษาต่อไปชาวบ้านสัญญาได้ไหมว่าจะไม่ให้มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นทุกคนก็ให้สัญญาเขาก็จัดเวรยามมาดูแลท่านก็จำพรรษาที่วัดป่าผาเด้งต่อไป
1: มีเรื่องจริงที่ผมอยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับมีพระยาคนหนึ่งแกเป็นคนรวยชื่อพระยาไพบูลย์สมบัติสมัยรัชกาลที่6ประวัติแกน่าสนใจนะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงตอนสมัยรัชกาลที่5นะครับมีชาวจีน2คนมาจากเมืองจีนพอมาอยู่เมืองไทยก็มีอาชีพขายขวด
5: นะครับมีแม่คานคนละอันไปหาซื้อขวดตามบ้านมีขวดมาขายซื้อขวดมาขายแลกขนมเล็กๆขนมไข่จิ้งจกเล็กๆนะเอามาแลกขวดให้เด็กหามาผู้ชาย2คนนี้ก็ชื่อเจ็กเฮงกับเจ็กเจงหรือว่านายเฮงกับนายเจงนะครับ2คนอาศัยกุฏิพระที่วัดมหาธาตุท่าพระจันทร์กรุงเทพนะตรงหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลายท่านคงรู้จักที่นั่นจะมีแผงพระเยอะคนชอบพระจะไปกันนายเฮงกับนายเจงนี่ขายขวดได้เงินมาเท่าไหร่ก็มาฝากพระไว้ทั้งสองคนอยากรวยนะครับอยากรวยก็ตั้งสัจจะอธิษฐานทำสัญญากันไว้ว่าถ้าตราบใดขายขวดยังไม่มีเงินถึง80ชั่งจะไม่กินเป็ดกินไก่ตั้งใจกันอย่างนั้นถึงมีกินก็จะไม่กินเด็ดขาดนะครับทีนี้อยู่มาวันหนึ่งนายเฮงกับนายเจงก็ไปเก็บขวดขายต่างคนต่างไปแยกกันไปคนละสายคนละทางแต่นายเจงนี่ก็ไปเจอคนเขาเล่นการพนันไปยืนดูเขาดูสักพักก็อ่ะมีเงินอยู่ให้ลองสักหน่อยลองเล่นดูบังเอิญดวงมันดีครับวันนั้นท่านผู้ฟังเล่นแล้วมันได้ตังค์ได้ตังค์เยอะอ่ะให้รางวัลตัวเองหน่อยเว้ยอยากกินเป็ดกินไก่มานานเดินผ่านทุกวันไม่เคยซื้อกินในร้านนี้มันน่ากินเงินนี้ได้มาฟรีๆคงไม่เป็นไรก็เลยไปซื้อเป็ดซื้อไก่เอามากินนะครับอร่อยส่วนหนึ่งก็ซื้อห่อหนึ่งไว้เอาไปฝากไอ้เจ้าเฮงมันเอามาฝากเพื่อนกินตัวหนึ่งซื้อมาฝากเพื่อนตัวหนึ่งเดินร้องเพลงกลับบ้านนายเฮงเห็นไอ้เจ๊กเจงเนี่ยเดินร้องเพลงกลับมานะครับมาเข้าบริเวณวัดว่าเออทำไมเองมีความสุขจังเว้ยนายเจงนะครับมองไปเห็นเป็ดไก่ก็เลยถามว่านั่นนั่นอะอะไรอะเฮ้ยของฉันเองของฉันเองเนี่ยบังเอิญฉันได้มาฟรีๆเดินผ่านวงพนันแล้วก็ไปหยอดกับเขาได้ตังมาไม่เป็นไรไม่สะทบสะเทือนนะไม่กระทบกระเทือนเงินขายขวดก็ยังอยู่เนี่ยไม่เกี่ยวกันซื้อมาฝากเองเอ้าไหนเราสัญญากันว่าถ้ามีเงินยังไม่ถึง80ชั่งจะไม่กินเป็ดกินไก่เจ๊กเจงก็เถียงอันนี้มันคนละส่วนกูไปรวยการพนันมานะอย่ากินมานานอย่าว่ากันนายเฮงนี่แกก็ไม่พอใจแกบอกว่าเจงแกเนี่ยเป็นมนุษย์ไม่มีสัจจะไม่มีความจริงใจเราน่ะสัญญากันไว้แล้วไม่ใช่เหรอว่าถ้ายังไม่มีเงินถึง80ชั่งจะไม่กินเป็ดจะไม่กินไก่ทำไมมาละเมิดสัญญาแกไม่มีสัจจะแบบนี้นี่แกตั้งตัวไม่ได้หรอกเอาอย่างนี้แกกับข้าแยกกันทำมาหากินข้าไม่กินเป็ดไก่ข้าไม่กินโหดเด็ดตีนขาดไปหาหลวงพ่อเอาเงินมาแบ่งกันทั้งก็เลยไปหาหลวงพ่อเงินมาแบ่งนะเก็บได้ยังไม่เยอะแบ่งกันคนละครึ่งยังไม่ถึง80ชั่งแยกทางกันทำมาหากินนะครับพอแยกทางกันไปนายเฮงนี่แกเป็นคนขยันขันแข็งท่านผู้ฟังทำมาหากินกระเม็ดกระเมประหยัดอดออมนะครับไม่กินเหล้าเมายาไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันจนในที่สุดแกก็ตั้งฐานะร่ำรวยขึ้นมาขยายกิจการค้าขายใหญ่โตในพอถึงรัชกาลที่6นะครับก็ได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระยานะชื่อว่าพระยาไพบูลย์สมบัตินะครับนายเฮงซึ่งแปลว่าพระยาที่มีสมบัติมากส่วนนายเจงเนี่ยค้าขายไปพอได้เงินมาก็เล่นการพนันรวยมั่งจนมั่งนะครับก็ตั้งตัวไม่ได้สักทีสุดท้ายหมดตัวนะครับขายขวดไม่ไหวจนกลายเป็นขอทานกระเซาะกระเซิงมาถึงบ้านพระยาเฮงพระยาไพบูลย์สมบัตินี่คือแกตั้งโรงทานบ้านพระยาเฮงนี่ตั้งโรงทานไว้ที่หน้าบ้านทีนี้ท่านเจ้าคุณเฮงหรือพระยาเฮงเห็นนายเจงแล้วก็จำได้นะแต่ว่านายเจงนี่จำเพื่อนไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าสมัยก่อนมันไม่มีข่าวมีคราวห่างกันไปเป็น10ปีไม่รู้ใครเป็นใครก็เลยบอกลูกว่าอตีนะไอ้คงนี้เนี่ยมันกินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยให้รีบพามันไปหาพ่อลูกก็คอยดูพอนายเจงกินข้าวต้มกินข้าวเสร็จเนี่ยก็พาเข้าไปในบ้านนะครับไปหาพ่อเจ้าคุณเฮงก็ถามว่าเออเป็นยังไงขอทานนี่เหนื่อยไหมนะนายเจงเนี่ยจำเจ้าคุณไม่ได้ แต่เจ้าคุณนี่จำนายเจียงได้เอาอย่างนี้เหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยครับถ้าเหนื่อยหน่อยลื้อไม่ต้องขอทานเอาไหมทำยังไงไม่ขอทานอ้วกก็อดตายสิเอางี้อ้วกจะปลูกกระท่อมให้หนึ่งหลังไปอยู่ข้างหลังในสวนนู่นนะอ้วกจะให้ข้าวลื้อไปหุงกินนะกลับก็จะให้แต่ว่ากลับให้แค่เป็นหัวปลาหัวปลาทูนะครับแล้วก็เครื่องต้มเอาไปต้มกินที่นู่นมันมีต้นมะขามมีใบมะขามอยู่ 4-5 ต้นนะต้นเล็กก็มีต้นใหญ่ก็มีหรือรูดใบมะขามต้มส้มต้มเค็มกินเองเลยหรือได้หรือนะรูดได้นะใบมะขามเนี่ยให้รูดต้นเล็กก่อนนะค่อยรูดต้นใหญ่นี่แล้วถ้าข้าวหมดปลาหมดเองก็มาบอกเดี๋ยวจะจัดสรรไปให้นะครับเอาไหมเอาโอ้ชอบนะครับเพราะว่าไปขอทานในลำบากเสี่ยงเหลือเกินก็ไปอยู่หลังบ้านนะครับอยู่ในสวนที่อยู่หลังบ้านลึกเข้าไปถึงเวลาเช้ามาก็หุงข้าวต้มปลาทูกินมั่งย่างกินมั่งนะครับมีแต่หัวปลาส่วนมากก็ต้มกินนะครับใบมะขามอ่อนรูดทุกวันนะครับพอข้าวสารหมดก็ส่งข่าวไปข้าวสารหมดครับพอหัวปลาหมดก็ส่งข่าวไปหัวปลาหมดครับเขาก็จัดสรรมาให้ทีนี้พอหลายวันเข้าหลายวันเข้าแกก็เลยเรียกเจ๊กเจงคนนั้นนะมาถามเจ้าเจงนะเอ๊ะทำไมข้าวสารหมดหัวปลามันหมดเองมาขอตลอดเลยแล้วมะขามมันไม่หมดเหรอแกก็เลยบอกว่าต้นมะขามนะต้นมันใหญ่ต้นเล็กเนี่ยพอรูดแป๊บเดียวมันก็หมดแต่ต้นใหญ่เนี่ยพอรูดกิ่งนี้หมดทางโน้นมันก็ออกใหม่อีกนะพอรูดกิ่งนี้กิ่งโน้นมันก็ออกไปเลยมันก็เลยไม่หมดสักทีนะท่านเจ้าคุณหัวเราะแล้วก็ถามจริงๆถามนะเจงถามจริงๆเถอะหรือเคยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งใช่ไหมมีครับชื่ออะไรชื่อเฮงแล้วเดี๋ยวนี้เขาไปไหนเองรู้เปล่าไม่รู้ว่ามันไปไหนท่านเจ้าคุณก็เลยหัวเราะบอกว่านี่เจงหรือจำไม่ได้เลยอ้วนี่แหละคือเฮงล่ะเท่านั้นแหละนายเจงเลยแงนดูหน้านึกเขาหน้าเพื่อนเก่าออกน้ำตาไหลร้องไห้ก้มลงกราบเพื่อนนะครับด้วยความตื้นตันใจเจ๊เฮงก็เลยบอกว่าไม่ต้องร้องไห้หรือไม่ต้องเสียใจก็เลยจูงมือนายเจงขึ้นไปห้องพระข้างบนเดี๋ยวพาไปกราบพระแล้วก็พาไปกราบพระที่ในห้องกราบพระเสร็จก็ไปกราบอีกตู้หนึ่งปิดทองเอาไว้ปรากฏว่าในตู้นั้นท่านผู้ฟังครับเป็นไม้คานนะครับไม้คานปิดทองหรือจำได้ไหมเจงไม้คานเนี่ยจำไม่ได้เนี่ยเองไม้คานเนี่ยสมัยที่เราหาบขวดค้าขายขายขวดด้วยกันเนี่ยข้าเนี่ยนึกถึงคุณของไม้คานก็เลยลงรักปิดทองเอาไว้เอาไม้ไว้บูชาจะได้รำลึกว่าครั้งหนึ่งเราเคยลำบากถึงเรารวยเราก็เคยจนมาก่อนให้นึกถึงหัวอกคนจนข้าเลยก็ต้องตั้งโรงทานเนี่ยให้คนได้กินแล้วของลื้อไปไหนโอ้ไม่รู้ว่าทิ้งมันไปไหนเลยไม่รู้กี่อันแล้วเนี่ยเออก็มันเป็นอย่างนี้นะครับต่อแต่นี้ไปเนี่ยอัวจะช่วยสงเคราะห์หรือไอ้ที่อัวเอาลื้อมาไว้ตรงนี้อัวจำได้ตั้งแต่วันแรกแล้วที่อัวให้ลื้อไปอยู่กระต๊อบอย่างนั้นอัวต้องการให้ลื้อได้สำนึกว่าข้าวกับหัวปลาต้มใบมะขามอ่อนน่ะลื้อรู้ไหมทำไมต้องให้กินอย่างนั้นต้นมะขามถ้าต้นเล็กหรือรูดกินไม่ช้ามันก็หมดนั่นมันก็เหมือนกับชีวิตของลือมีเงินน้อยมีเงินนิดเดียวรีบกินมันก็หมดใบมะขามมันก็งอกไม่ทันรีบซื้อปินรีบซื้อเป็ดซื้อไก่มากินตอนนั้นลือจำได้ไหมหรือมันเลยเป็นแค่ต้นมะขามเล็กไม่มีวันใหญ่มันจึงไม่เหลือส่วนอัวเนี่ยที่มันกินไม่หมดเนี่ยอัวมันเหมือนต้นมะขามมันต้นใหญ่แล้วรูดทางนี้ทางนู้นก็ออกรูดทางโน้นทางนี้ก็ออกอัวมีเงินเยอะมีเงินมหาศาลถึงตอนเนี้ยอัวจะกินไก่ทุกวันมันก็ไม่หมดจะซื้อกินวันหนึ่ง4ตัว5ตัวก็ไม่มีหมดเพราะอัวเหมือนต้นมะขามที่ใบมันเยอะแล้วชีวิตของเธอของเองในเจงเนี่ยมันผิดพลาดเพราะเธอนี่ไม่มีความอดทนไม่มีความขยัน ไม่มีสัจจะและติดอบายมุขอีกฉันเนี่ยมีสัจจะฉันไม่เล่นอบายมุขฉันมีความอดทนนะครับนี่ก็แกก็สอนเพื่อนเอาไว้ก็เป็นเรื่องจริงนะครับพญาไพบูลย์สมบัติเนี่ยท่านเอาไม้คานมาปิดทองไว้ในบ้านเอาไว้สอนใจว่าเราเคยจนแล้วก็นายเจงก็กลับตัวกลับใจค่อยๆดำรงตนอยู่ตามอัตภาพนะครับนี่ก็คือประวัติของเศรษฐีทั้งสองท่านเอามาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกัน
1: ครับรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงชั่วโมงนี้ลาไปก่อนเจอกันชั่วโมงหน้าขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

0: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟาทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้ว
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
1: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผม

0: หว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
1: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่แหละอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเมื่อแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเรื่องตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
0: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
1: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
0: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
1: ผมมารวยทีวี
2: ใช้ดีจริงๆ
4: นะขอบคุณนะแม
5: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691 0812901691
7: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนักหยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพของมารวยและไทยทิพย์โอสถเห็นผลไวได้ผลจริงกรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้

ามาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายครับวสป .711 ลพบุรีครับวสป .1449 จังหวัดชุมพรครับเสียงจะค่าจักรพงศ์ครับประจีนบุรี AM 855และนี่คือรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างเวลาที่คุณผู้ฟังรอคอยฟังเพลงเพราะหลายท่านโทรมาบอกแม่อยากฟังเพลงลูกกรุงบ้างหลายท่านก็อยากฟังเพลงลูกทุ่งบ้างเอาเป็นว่าลุงช้างจะจัดสลับกันไปเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งเพลงลูกกรุงขอให้คุณผู้ฟังกลิ้งกลางเข้ามาพูดคุยกันในรายการ0812901691ครับ0812901691ขอบคุณปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวมีขนาดเดียวเท่านั้นที่จะมีทั้งฮอร์โมนฮิวมิกโคโดไลท์นะครับพี่น้องเกษตรกรใช้แล้วไม่ผิดหวังครับใช้ดีแล้วอย่าลืมบอกต่อๆนะนะครับราคาถูกกว่าชาวบ้านเขาครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับ0812901691ครับมาแล้วครับรอรักจากเพชรบุรีวันนี้มอบหน้าที่ให้กับใครเนาะร้องเลยนะไพวัลย์ลูกเพชรครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ขอบคุณมากครับพี่สาวจากตาคลีนครสวรรค์บอกสั่งซื้อโปรมิกออยล์4กระปุก 1,300 เนี่ยไอ้ที่จะแถมโปรมิกออยล์ให้กระปุกหนึ่งขอเปลี่ยนเป็นไทยแคลพัดได้ไหมเอาเอาไปดิให้ใจดีให้ของแพงไม่เอาเอาของไม่แพงได้รีบให้เลยนะไทยแคลพัดอันนั้นครับปวดข้อปวดกระดูกนะครับแต่ถ้าจะบำรุงและฟื้นฟูดูแลไตก็ต้องเป็นโปรมิกออยล์เนี่ยไตถ้าลงเป็นแล้วเนี่ยโอ้โหหาทางรักษายากฟอกไตแล้วจบลีเกลาลงเลยเพราะนั้นควบคุมอาหารให้ดีเรื่องของรสชาติที่มันเค็มอย่างบอกทุกวันครับคุณผู้ฟังอาจจะรำคาญและอาจจะเบื่อแล้วก็ได้แต่รู้ไว้ใช่ว่าครับมีประโยชน์นะกินเค็มมากเกินไปไตพังครับจะเป็นรสชาติที่มันเกินชาวบ้านชาวช่องเขาอะเบาๆหน่อยครับวันนี้โปรมิกออยล์ครับ2กระปุก650บาท1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดก่อนนอนเพื่อการฟื้นฟูครับไปฟังแม่ผ่องร้องครับผ่องศรีวรนุชร้องรอรักจากเพชรบุรีบอกทำไมลุงช้างเปิดแต่เพชรบุรีเพราะว่าคุณผู้ฟังจากเพชรบุรีโทรมากันเยอะเลยขอฟังเพลงเกี่ยวกับเพชรบุรีแต่ไม่เอาสาวเพชรบุรีพอลุงช้างเปิดบ่อยแล้วสาวเพชรบุรีนะครับรอรักจากเพชรบุรีครับ

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: ฮะนี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ยาย่าบริงเนี่ยตัวแทนจำหน่ายไม่ได้มีเยอะนะมีร้านเจ๊หมูป่าโมกมีร้านน้ำบัวน้ำบัวเภสัชโคกสำโรงมีจิ๋งว่านจันช่องแคร์แล้วก็บ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูมสั่งซื้อเอาก็ได้ครับ1กระปุก60เม็ดราคา800บาทครับตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จทานเลย2เม็ดนี่วันละครั้งเดียวพอแล้วกระปุกนึงมี60เม็ดชาวบ้านเขามีเท่าไหร่30นี่มี60เลยไทยทิพย์โอสถทำมาแสบมากขอ30จะไม่ลุงบอกใช่เรา60ไปเลยขาย800บาทพอนี่นะครับหรือจะให้ลุงช้างส่งให้ก็โทรมา081-290-1691ครับ081-290-1691กินวันละครั้งเดียว2เม็ดของหมักของดองของทะเลเครื่องในสัตว์เหล้าเบียร์ต้องงดนะไม่งั้นแล้วก็กินกันนู่นเลยครับกินโรงงานหมดยาหมดอาหารเถิมเลยนะก็ต้องดูแลสุขภาพกันนะเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับไปฟังรุ่นคุณแม่ร้องแล้วใช่ไหมเพลงรอรักจากเพชรบุรีเนี่ยนะไปฟังรุ่นเหลนเลยนะรุ่นเหลนเลยน้องยุอะไรนะยุอีไม่ต้องคำหรือไม่หมดนี่นี่แหละรอรักจากเพชรบุรีเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่งท้ายชั่วโมงนี้เลยนะครับขอบคุณสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับที่ทำให้เราได้เจอกันและขอบคุณตัวแทนจำหน่ายทุกที่คุณผู้ฟังครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมีตัวแทนเยอะแยะเวลาไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างและคำว่าลุงช้าง 100% ด้วยขอบคุณไปยังร้านยีน100ในปั๊มน้ำมันจิงโจ้สาขาวังใหม่ที่ชุมพรด้วยนะจ๊ะไปแล้ว

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
2: เรื่องน้ำมันงาดำ
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
5: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะไปข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวมเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ผมมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริง
9: ๆนะขอบคุณครับแม
10: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนกันลูก
2: เสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
3: ร่วมข่าวเด่น
4: เป็นข่าวดัง
5: สารพันเรื่องราว
4: ใน
3: เคาะข่าวค่ำ
4: สวัสดีค่ะ 19:30 น.พบกับเคาะข่าวค่ำนะคะจากกรณีวันอังคารที่8กันยายน2569ค่ะวันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราจะกันทุกวันนะคะทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกค่ะอีก1ช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์ทุกขณะกันด้วยนะคะจบรายการแล้วรับฟังย้อนหลังผ่านทางพอดคาสต์ News เคาะข่าวค่ำเป็นอีก1ช่องทางนะคะวันนี้หลายคนติดตามเรื่องของการขยายผลปมนอมินีที่เข้ามาครอบครองที่ดินในประเทศไทยวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งปูพรมนะคะตรวจสุสานทั่วประเทศเลยค่ะหลังจากนี้จะขยายผลเครือข่ายการชาบัตรด้วยนะคะที่มาใช้นอมินีเอาชื่อคนไทยมาทำทีเป็นซื้อที่ดินเป็นเจ้าของแต่ว่าจริงๆแล้วเข้ามาสร้างสุสานและไม่ใช่ของคนไทยด้วยนะคะหลังจากนี้ก็จะลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็จะมีการนัดหารือกับทางตำรวจแล้วก็ DSI ให้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนด้วยนะคะส่วนเรื่องของการสั่งในประเทศหนุ่มฝรั่งเศสซึ่งเป็นเจ้าของสวนสัตว์ที่สมุยล่าสุดมาไทยออกมาแจ้งถึงปมการสั่งในประเทศแล้วนะคะบอกว่าพฤติการเนี่ยขัดต่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็การที่มีการสั่งในประเทศหนุ่มฝรั่งเศสรายนี้บอกว่าไม่ได้เลือกปฏิบัติด้วยทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายนะคะวันนี้หลายคนอาจจะติดตามเรื่องของการเปิดตัวโฆษกรัฐบาลคนใหม่แต่หน้าไม่ใหม่นะคะก็หลายคนติดตามเรื่องของการประชุมครม.ทุกๆวันอังคารก็จะมีประชุมครม.นะคะก็เปิดตัวโฆษกรัฐบาลคนใหม่ด้วยมีการติดตามประชุมสภาด้วยติดตามพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี70วันนี้วันที่2แล้วก็บางคนเห็นในโลกออนไลน์เหมือนมีแชทหลุดออกมาด้วยนะคะเรื่องของงบประมาณต่างๆก็เห็นแล้วก็ไม่สบายอกสบายใจแต่หนึ่งสิ่งที่ต้องเตือนกันช่วงนี้ปพแจ้ง71จังหวัดทั้งภาคเหนือภาคอีสานกลางใต้กรุงเทพมหานครก็ไม่เว้นนะคะต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากช่วงนี้รวมถึงดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำท่วมขังด้วยช่วงอาทิตย์นี้นะคะ 8-13 กันยายนต้องระมัดระวังให้ดีเพราะกระทบถึง71จังหวัดเลยเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
9: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปจุฬาเฮิร์บ
9: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไป

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
5: วันนี้ทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยค่ะได้พบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยนะคะหารือเรื่องของปัญหานักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมค่ะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ปัญหาลุกลามบานปลายไปกระทบกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนายเสียศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยนะคะหลังจากที่นางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเข้าพบหารือที่กระทรวงการต่างประเทศเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ค่ะโดยบอกว่าการพูดคุยก็คุยกันอย่างตรงไปตรงมาค่ะพูดถึงประเด็นที่เป็นความกังวลของคนไทยเกี่ยวกับชาวอิสราเอลที่มาอาศัยอยู่ในไทยแล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกระทบกับความรู้สึกวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยในหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในจังหวัดพังงาและภูเก็ตก็มีการรวมตัวของชาวอิสราเอลจนเรียกว่าเป็นชุมชนชาวอิสราเอลโดยคุณเสศักดิ์ยืนยันกับนางอโลนาว่าหากเกิดเหตุกรณีที่นักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลเนี่ยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมไทยเนี่ยบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดนะคะซึ่งมันก็ไม่ใช่การเลือกปฏิบัติด้วยเนื่องจากชาวต่างชาติที่กระทำสิ่งที่ผิดกฎหมายในลักษณะนี้ในประเทศไทยเนี่ยจะต้องถูกบังคับใช้กฎหมายในลักษณะเดียวกันอย่างเด็ดขาดทุกกรณีไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นชาวอิสราเอลเท่านั้นเราถึงจะบังคับใช้กฎหมายไม่ใช่นะคะคุณศิษย์ศักดิ์ยังย้ำบอกว่าไทยกับอิสราเอลเนี่ยเราต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้สถานการณ์ซึ่งขณะนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอิสราเอลได้ผลประโยชน์และความร่วมมือระหว่างกันหลายด้านทั้งการเกษตรทั้งเรื่องของแรงงานเรามีความสัมพันธ์และผลประโยชน์ร่วมกันอยู่เยอะค่ะแม้ว่าไทยเราเนี่ยจะให้ความสำคัญกับรายได้จากการท่องเที่ยวนะคะแต่ความสำคัญกับศักดิ์ศรีของประเทศไทยก็ไม่น้อยไปกว่ากันทางด้านอโลนาได้รับทราบถึงปัญหาแล้วก็ยืนยันว่าฝ่ายอิสราเอลนั้นไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้ทางอิสราเอลเขามีการจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ข้อมูล do and don'ts ค่ะสิ่งที่ควรทำสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วก็แจกไปที่กรมการกงสุลอิสราเอลสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยแจกไปที่บริษัททัวร์แจกไปที่สายการบินให้กับชาวอิสราเอลที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่ไทยให้เขารู้ด้วยว่าอะไรทำได้และทำไม่ได้ส่วนเมื่อวานนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรามีการออกคำสั่งทางปกครองนะคะให้สุสานและฌาปนสถานจูอิสเซมาทรีไทยแลนด์ค่ะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เคลื่อนย้ายศพที่ฝังหรือเก็บภายใน7 วันสุสานและฌาปนสถานแห่งนี้อยู่ที่ตำบลเสม็ดใต้นะคะชื่อว่า Jewish Cemetery Thailand อยู่ที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นสุสานที่สถานที่ตั้งเนี่ยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายในอำเภอบางคล้ามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถานและผู้ดำเนินการแทนบริษัทการชาบัตรจำกัดได้ใช้สิทธิ์ทางศาลโดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองระยองนั้นต่อมาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีหลุมฝังศพ4 หลุมค่ะพิจารณาแล้วเห็นว่าเมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ต่อใบอนุญาตการกระทำดังกล่าวก็ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนนะคะเป็นการฝ่าฝืนเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถานดังนั้นนางสาวฉัตรประออนนิยมซึ่งเป็นผู้ว่าฉะเชิงเทราในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็เลยมีคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เคลื่อนย้ายศพที่ฝังหรือเก็บไว้ในสุสานกับฌาปนสถานเนี่ยไปฝังหรือเก็บในสุสานและฌาปนสถานเอกชนที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องภายใน7 วันค่ะและทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็กำชับให้นายอำเภอบางคล้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะคะดำเนินการติดตามเคสเนี้ยอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งรายงานผลให้ทราบทุกระยะทางด้านนายพลพีสุวรรณชวีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย บอกว่าตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้ออกหนังสือให้ย้ายสุสานออกจากพื้นที่นั้นตอนนี้มีการย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกไปแล้ว3จาก4ร่างค่ะส่วนอีก1ร่างขอเวลาในการพิสูจน์ว่าร่างที่นำเข้ามานั้นถูกนำเข้ามาในระยะเวลาที่มีใบอนุญาตหรือไม่อย่างไรก็ตามที่แห่งนั้นคงไม่ใช่สุสานอีกต่อไปเพราะระยะห่างของแหล่งน้ำและถนนผิดข้อบังคับอย่างชัดเจนนี่รัฐมนตรีช่วยท่านพูดนะคะระยะห่างของแหล่งน้ำและถนนกับสุสานผิดข้อบังคับชัดเจนค่ะเดี๋ยว10กันยายนนี้จะลงพื้นที่ฉะเชิงเทราไปติดตามความคืบหน้าด้วยตัวเองอีกที่หนึ่งเป็นสุสานอยู่ในพื้นที่เจริญกรุงตรงกรุงเทพมหานครนะคะถนนเจริญกรุงมีชาวอิสราเอลเนี่ยถูกนำร่างไปฝัง49หลุมค่ะล่าสุดก็ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยไปตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ให้ตรวจสอบสุสานทั่วประเทศเลยนะคะเพราะว่าจากการรายงานที่ได้รับพบว่าสุสานและที่ชาปนกิจศพทั้งหมดในไทยเนี่ยมีอยู่ 1,200 แห่งตอนนี้จึงอยู่ระหว่างการขอรายละเอียดจากแต่ละที่ว่าหมดอายุหรือไม่และใครเป็นผู้ขอรวมถึงให้แยกว่าเป็นของศาสนาใดบ้างสำหรับบริษัทการฉบับจำกัดผู้ถือหุ้นหรือว่าผู้ก่อตั้งบริษัท3คนนี่เป็นชาวอิสราเอลที่มีสัญชาติไทยทั้งหมดนะคะต้องไปขยายผลตรวจสอบจุดไหนที่ผิดกฎหมายก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปซึ่งนายพลพียอมรับว่ามีชาวอิสราเอลไปซื้อที่ดินในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วค่ะมีไปซื้อแล้วนะคะซึ่งมีการพูดคุยกับส.ส.หลายคนที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็เตรียมจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยว่าเป็นอย่างไรส่วนอีกประเด็นนึงคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งในประเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสเจ้าของคาเฟ่สัตว์เลี้ยงและสวนสัตว์บนเกาะสมุยออกนอกราชอาณาจักรไทยนะคะซึ่งทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยออกเอกสารชี้แจงยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวพิจารณาจากพฤติการและผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยเป็นสำคัญค่ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับสัญชาติซึ่งนายเควินนั้นเข้าไปคุกคามแล้วก็ด่าทอเจ้าของและครูของโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่มีการใช้กำลังทำร้ายร่างกายบุคคลสัญชาติตุรกีจนได้รับบาดเจ็บบริเวณขาแล้วก็พกมีดติดตัวด้วยมีพฤติกรรมดูถูกเออะโวยวายและใช้ถ้อยคำหยาบคายบริเวณสถานที่ของเอกชนมีการใช้กำลังทำร้ายร่างกายนำแผ่นป้ายในโยนใส่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมถึงยังใช้ถ้อยคำไม่สุภาพต่อครอบครัวของบุคคลดังกล่าวนอกจากนี้ยังโพสต์ข้อความเชิญชวนผู้ที่ต่อต้านหรือไม่ชอบชาวต่างชาติบางประเทศให้เข้ามาใช้พื้นที่สวนสัตว์ของตนเพื่อแสดงความคิดเห็นในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองและศาสนาได้ซึ่งนี่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกด้านเชื้อชาติศาสนาและการเมืองอีกทั้งยังเคยถูกพนักงานต้อนรับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้นำตัวลงจากเครื่องบินโดยสารภายในประเทศหลังพบว่ามีพฤติการข่มขู่ผู้โดยสารด้วยกันพฤติการดังกล่าวอาจถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีและความผาสุกของประชาชนรวมถึงอาจกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศจึงมีเหตุจำเป็นต้องมีคำสั่งให้นายเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรยืนยันว่าคำสั่งในประเทศใช้มาตรฐานเดียวกันพิจารณาจากพฤติการความผิดเป็นหลักไม่ได้พิจารณาจากสัญชาติและจะบังคับใช้กฎหมายกับชาวต่างชาติทุกสัญชาติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมก่อนจะปิดท้ายช่วงแบกนะคะทีมข่าวเรามีการไปสอบถามความเห็นของชาวเกาะสมุยในเรื่องนี้ด้วยอัปเดตหนึ่งนะคะนายสันทองสุขเป็นชาวเกาะสมุยมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องส่วนบุคคลมากกว่าเป็นเรื่องของเชื้อชาตินะคะเนื่องจากเกาะสมุยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชาวต่างชาติเดินทางมาหลากหลายประเทศค่ะเข้ามาอยู่อาศัยร่วมกันก็มีการกระทบกระทั่งหรือมีทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างอย่างไรก็ดีไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติชนชาติใดที่เข้ามาอยู่อาศัยหรือท่องเที่ยวบนเกาะสมุยทุกคนต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทยอย่างเคร่งครัดไม่สร้างปัญหาให้กับประเทศไทยและชาวเกาะสมุยพร้อมกันนี้ยังได้ฝากถึงประชาชนและผู้รับข่าวสารนะคะบอกว่าให้ช่วยกันแยกแยะระหว่างพฤติกรรมส่วนบุคคลกับภาพรวมของประเทศต้นทางอย่าเพิ่งใช้อคติหรือเหมารวมไปถึงคนทั้งหมดของประเทศดังนั้นเพื่อให้สังคมไทยยังคงเป็นสังคมที่สงบสุขและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสงบสุขนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามการฝึกจัดรูปกระบวนครั้งที่4สำหรับการจัดกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคค่ะพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
6: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: เสียวฟันอะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ังจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: วันนี้มีการฝึกจัดรูปกระบวนครั้งที่4นะคะในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยเรือพระราชพิธีเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8นะคะไปสิ้นสุดการฝึกซ้อมที่วัดอรุณราชวรารามวันนี้ก็มีประชาชนนะคะที่มาเฝ้าชมจำนวนมากในบริเวณที่เขาจัดให้ประชาชนรับชมได้เช่นที่บริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8ส่วนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างๆโรงพยาบาลสิริราชท่านามวัดระฆังโคสิตารามแล้วก็ที่วัดอรุณราชวรารามรวมทั้งฝั่งพระนครนะคะตรงสวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมนท่ามหาราชท่าช้างซึ่งการฝึกซ้อมก็จะมีอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ค่ะจนถึงวันพระราชพิธีถวายพระพักตร์ถิ่นวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569ขยับมาติดตามเรื่องของมติครม.กันบ้างนะคะวันนี้มีหลายเรื่องน่าสนใจแล้วก็ยังมีการเปิดตัวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็คือนายเอกภพเพียรพิเศษซึ่งเปิดใจแนวการสื่อสารงานของรัฐบาลว่าแน่นอนว่าจะมีความเข้มข้นในเรื่องของข้อมูลนะคะความรวดเร็วฉับไวในการให้ข้อมูลให้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลท็อตจริงเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนจริงๆไม่เน้นการโต้เวทีไม่เน้นเรื่องการใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่ว่าจะเน้นการโต้ตอบข้อมูลเท็จด้วยข้อมูลจริงสำหรับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็มีเห็นชอบบันทึกความเข้าใจหรือ MOU นะคะว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานค่ะโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ผู้ประกอบการเรียกร้องมาอย่างต่อเนื่องนะคะได้บอกว่าถ้าเกิดปล่อยไว้นี่อาจจะกระทบต่อห่วงโซ่การผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศได้ซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ชี้แจงว่าการเปิดรับแรงงานศรีลังกาในครั้งนี้ไม่กระทบต่อโอกาสการมีงานทําของคนในประเทศนะคะต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนเพราะหลายคนบอกว่าโอ้โหคนไทยตกงานนี่หลักแสนคนนะคะที่ไปขึ้นทะเบียนว่างงานก็เยอะแต่ว่าทำไมเราให้โอกาสคนต่างชาติเนี่ยเข้ามาทำงานในประเทศไทยเรื่องนี้คุณจุลพันธ์ก็ชี้แจงเลยบอกว่ามันไม่กระทบกับโอกาสการทำงานของคนในประเทศเพราะตำแหน่งที่เปิดรับล้วนเป็นงานระดับปฏิบัติการและต้องใช้แรงงานอย่างเข้มข้นเป็นลักษณะงานที่ตลาดแรงงานในประเทศขาดแคลนอย่างหนักค่ะคนไทยเราไม่ทำแรงงานไทยส่วนใหญ่ไม่ได้เลือกทำหรือสมัครเข้ามาทำงานในตำแหน่งเหล่านี้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นการนำเข้าแรงงานจึงนำเข้ามาเพื่ออุดช่องว่างเพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังตำแหน่งงานอื่นๆของคนไทยในภาพรวมนางสาวรดิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะบอกว่ารัฐบาลได้เตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีก240ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมช่วง26ธันวาคมปี68ถึง23กรกฎาคมปี69นะคะก็เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงแล้วก็สอดคล้องกับสิทธิที่พึงจะต้องได้รับนอกเหนือจากนี้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีการพิจารณาเรื่องร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายวันนี้เป็นการพิจารณาประชุมเป็นวันที่2แล้วนะคะประธานสภาบอกว่าวันนี้เลิกดึกหน่อยนะแล้วก็บอกว่าส.ส.เนี่ยต้องหาข้าวกินเองไม่มีสวัสดิการให้คุณโสภณ สารัมค่ะประธานสภาได้ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2ก็เริ่มล่าช้าแล้วนะคะโดยบอกว่าวางกรอบเอาไว้3วันวันนี้ได้คุยกับรองประธานสภาทั้ง2คนว่าน่าจะต้องอยู่ดึกหน่อยนะแต่ต้องดูว่าถ้าดึกมากจนเกินเหตุวันพรุ่งนี้อาจจะเข้าประชุมช้าหน่อยแต่ยืนยันว่าวันนี้จะจบดึกแน่นอนนะคะรองประธานสภาทั้งสองท่านก็เตรียมขยายเวลาว่าอาจจะเกินเที่ยงคืนได้ส่วนจะล่าช้าไปถึงวันที่10กันยายนไหมค คิดว่าจะทำให้เร็วได้ค่ะ2ทางที่จะทำนะ1คือจะให้ส.ส.อภิปรายตามวาระที่พิจารณาอยู่ไม่ใช่อภิปรายแบบวาระรับหลักการซึ่งเรื่องนี้เตือนอยู่บ่อยครั้งกับ2คือวิปทั้ง2ฝ่ายต้องพูดคุยกันการประชุมจะสำเร็จอยู่ที่การปรึกษาหารือของวิปส่วนที่นายพันธินนุ่มเจิมส.ส.กทม.จากพรรคประชาชนเรียกร้องว่าการประชุมสภาตอนดึกส.ส.ไม่มีข้าวกินควรมีสวัสดิการให้นายโสพลบอกว่าเรื่องนี้ก็วนกลับมาที่เดิมที่มีคนไปพูดว่าผู้แทนกินข้าวฟรีเรื่องนี้มันวนอยู่ที่เดิมถ้าจัดสวัสดิการให้ก็ถูกกล่าวหาว่าอาสามาแล้วมากินข้าวฟรีซึ่งเรื่องนี้กำลังแก้ปัญหาอยู่ดังนั้นขอให้ประชาชนต้องวางบทบาทนักการเมืองให้ถูกว่าเป็นอย่างไรจะให้เขาเป็นจิตอาสาหรือให้เขาเป็นนักการเมืองเรื่องนี้กำลังศึกษาอยู่นะคะและเรื่องนี้มีทางออกอยู่ก็คือซื้อเองซื้อเองนะคะจบๆสวัสดิการไม่มีในเมื่อไม่มีก็ซื้อเองเลยประธานสภาบอกนะคะส่วนการประชุมเมื่อวานมีการตั้งป้ายตัวเลขตอบโต้กันไปมาระหว่างพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาชนแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์นายโสพลบอกว่าก็งงว่าเป็นตัวเลขอะไรสื่อถึงอะไรเพิ่งจะมาเข้าใจภายหลังวันนี้จึงตั้งใจว่าจะไม่แฮวขึ้นแล้วนะคะเนื่องจากผิดข้อบังคับการนำวัตถุอะไรมาแสดงต้องขออนุญาตประธานก่อนซึ่งตลอดการประชุมวันนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีขณะที่ความคืบหน้าเรื่องของโครงการเรือฟริเกตล่าสุดอนุมัติผลการคัดเลือกแล้วนะคะกองทัพเรือยืนยันเรื่องนี้ว่าโปร่งใสคุ้มค่าตรวจสอบได้แล้วก็รายละเอียดเดี๋ยวจะแถลงวันที่18กันยายนนี้พลเรือตรีปารัตน์ รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยค่ะว่าภายหลังจากที่นายกได้ลงนามรับทราบเอกสารสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกตามที่กระทรวงกลาโหมและกองทัพเรือเสนอเมื่อ7กันยายนที่ผ่านมาทางปลัดก็ได้ลงนามอนุมัติผลการพิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะนับเป็นความคืบหน้าที่สำคัญของโครงการจัดหาเรือฟริเกตของกองทัพเรือด้วยแนวคิดสำคัญของโครงการนี้ไม่ใช่แค่ว่ากองทัพเรือได้เรือแต่ประเทศต้องได้ประโยชน์ไปพร้อมกันการลงทุนด้านความมั่นคงครั้งนี้ต้องสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาศักยภาพของคนไทยอุตสาหกรรมไทยและขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของประเทศไทยเพื่อให้ประโยชน์จากงบประมาณที่ใช้ไม่ได้จบลงเพียงวันที่ส่งมอบเรือค่ะแต่ต้องเกิดคุณค่าต่อประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในระยะยาวด้วยแม้ผลการพิจารณาคัดเลือกจะได้รับอนุมัติแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ในห้วงเวลาของการรับเรื่องอุทธรณ์ตามที่กฎหมายและก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้เข้าร่วมการคัดเลือกทุกรายกองทัพเรือจึงกำหนดจัดแถลงผลการพิจารณาคัดเลือกของโครงการจัดหาเรือฟริเกตในวันที่18กันยายนนี้ค่ะก็ภายหลังจากที่ครบกำหนดระยะเวลาการรับเรื่องอุทธรณ์ตามกฎหมายนะคะก็จะเปิดเผยผลการพิจารณาคัดเลือกอย่างเป็นทางการพร้อมชี้แจงหลักการหลักเกณฑ์เหตุผลสาระสำคัญของข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกรวมถึงประโยชน์ที่กองทัพเรือและประเทศไทยจะได้รับด้วยนะคะเพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนและตรงไปตรงมาส่วนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะหลายคนจะเห็นภาพผู้ว่าชัชชาตินะคะลงพื้นที่ไปที่คลองเตยตรงถนนเชื้อเพลิงไปติดตามการแก้ไขปัญหาเกิดน้ำมันรั่วลงท่อระบายน้ำแต่จุดที่ผู้ว่าไปตรวจเนี่ยเป็นจุดเขาเรียกว่าอยู่ปลายทางนะคะเป็นท่อที่อยู่ปลายทางที่จะระบายออกไปทางอุโมงค์ใต้ดินซึ่งต้องบล็อกท่อที่น้ำมันมันรั่วเนี่ยให้อยู่ในวงจำกัดแล้วยังมีกลิ่นน้ำมันแล้วก็ยังมีน้ำมันที่ค้างอยู่ในท่อซึ่งเมื่อตักออกมาจากท่อก็พบว่าเป็นน้ำมันล้วนๆเลยค่ะไม่มีน้ำผสมอยู่เลยจึงต้องอุดท่อทั้งด้านซ้ายและด้านขวาระยะเนี่ยประมาณ50เมตรทางผู้ว่ากทม.ก็กำชับให้ทางเขตต้องหาสาเหตุที่น้ำมันรั่วให้ได้เพราะประชาชนในพื้นที่บอกว่าได้กลิ่นน้ำมันมาเป็นสัปดาห์แล้วนะคะต้องไปตรวจสอบว่ามีใครแอบมาทิ้งหรือว่ามีท่อไหนต่อมาที่ระบบหรือเปล่าดังนั้นต้องพยายามจำกัดวงแล้วก็หาต้นเหตุให้ได้ซึ่งบริเวณนี้ไม่มีอาคารที่เกี่ยวข้องกับ Data Center จึงคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาอื่นบริเวณนี้เมื่อก่อนเป็นคลังน้ำมันแต่ว่าปัจจุบันนั้นย้ายออกไปแล้วต้องเคลียร์ตรงนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ 2-3 วันมีข่าวเรื่องพบ Data Center ที่ยังอยู่ระหว่างการขออนุญาตนะคะแล้วก็มีการเอาน้ำมันเข้าไปเก็บไว้หลายลิตรเลยหลายคนก็เลยกังวลว่าเอ๊ะครั้งนี้มีน้ำมันอยู่ในท่อปลายทางนี่มันมี data center แอบตั้งอยู่แถวนั้นหรือเปล่านี่ผู้ว่าเคลียร์ชัดแล้วนะคะว่าไม่มีส่วนสิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการมีหนังสือด่วนที่สุดคือเขาแจ้งไปยังทุกสังกัดที่มีสถานศึกษาในกำกับให้เร่งระมัดระวังแล้วก็ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงในสถานศึกษาได้ เพราะว่ามีการส่งต่อเนื้อหาเหมือนแชร์กันต่อๆมาเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงหรือข้อความที่สร้างความหวาดกลัวผ่านช่องทางออนไลน์ในกลุ่มนักเรียนหลายพื้นที่เลยนะคะแน่นอนว่ากระทบต่อสภาพจิตใจแล้วก็ยังมีความเสี่ยงที่จะพัฒนาไปสู่การก่อเหตุจริงด้วยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะนายอัครนันท์กันกิตินันท์ในฐานะประธานกรรมการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการลงนามกำหนดมาตรการพร้อมแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนแล้วก็กรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ถ่ายทอดแนวปฏิบัติไปยังสถานศึกษาทุกแห่งโดยด่วนนะคะมาตรการสำคัญเนี่ยจะมีอยู่5ด้านคือการยกระดับการเฝ้าระวังในสถานศึกษาติดตามพฤติกรรมและสัญญาณบ่งชี้ความเสี่ยงรวมถึงการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์และกลุ่มสนทนาที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาโดยดำเนินการอย่างเหมาะสมเคารพสิทธิเสรีภาพและความเป็นส่วนตัวของนักเรียนประมาณเรื่องของการจัดระบบแจ้งเหตุและรายงานเหตุเร่งด่วนตลอด24ชั่วโมงรวมถึงการสร้างความเข้าใจถึงผลทางกฎหมายให้นักเรียนครูผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักว่าการเผยแพร่ส่งต่อหรือส่งข้อความไม่ว่าจะภาพหรือข้อมูลที่มีลักษณะข่มขู่คุกคามหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาได้นะคะส่วนเรื่องของการป้องกันการลอกเลียนแบบและการผลิตซ้ำของความรุนแรงก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่เน้นย้ำและสุดท้ายคือให้คุ้มครองดูแลและช่วยเหลือนักเรียนอย่างเหมาะสมคอยติดตามพฤติกรรมพวกการล้อเลียนการดูหมิ่นการเหยียดหยามการข่มขู่คุกคามต่างๆรวมถึงการกลั่นแกล้งผ่านสื่อออนไลน์อย่างใกล้ชิดซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำเลยค่ะบอกว่าพฤติกรรมเนี่ยที่มันเริ่มต้นจากการล้อเล่นเริ่มจากล้อเล่นนะคะหยอกๆอย่างเงี้ยนะคะการส่งข้อความหรือแม้แต่การเลียนแบบบนโลกออนไลน์เนี่ยอาจสร้างความหวาดกลัวกระทบกับสิทธิ์แล้วก็ความปลอดภัยของผู้อื่นได้รวมทั้งยังนำไปสู่ผลทางกฎหมายและเหตุรุนแรงในชีวิตจริงได้เพราะฉะนั้นทุกสังกัดจึงต้องดำเนินการทั้งการป้องกันการเฝ้าระวังการช่วยเหลือและการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กันอย่างเป็นระบบนะคะปิดท้ายนิดเดียวค่ะวันนี้มีคดีเกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำด้วยนะคะซึ่งทางศาลปกครองกลางก็มีการอ่านคำพิพากษาในคดีที่ผู้ต้องที่ในคดีที่ผู้ฟ้อง54คนฟ้องกรมประมง

0: การปราบปรามฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมโดยต้องกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนภายใน180วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดนอกจากนี้ยังมีคำสั่งเพิ่มเติมไปยังกระทรวงมหาดไทยด้วยค่ะสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดคำสั่งและก็เร่งรัดการสั่งการสั่งไปยังผู้ว่าสมุทรสงครามนะคะให้พิจารณาประกาศให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามประกาศนะคะเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดทางงบประมาณและกฎหมายในการส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเป็นการด่วนด้วยแล้วนะคะนี่เป็นคำสั่งโดยรัฐมนตรีมหาดไทยเลยนะคะสั่งไปยังผู้ว่าของจังหวัดสมุทรสงครามเลยเอาละค่ะแล้วหมดเวลาของรายการเคาะข่าวค่ำแล้วนะคะวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียซึ่งตรงกับวันที่8กันยายน2569ความว่าพนักท่านนางกอรานาซิลยานอฟสกาดัฟโกวาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียกรุงสโกเปียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนอร์ทมาซิโดเนียประเทศไทยและสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียมีความสัมพันธ์ชั้นมิตรอันใกล้ชิดนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2548ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มีความก้าวหน้าในขณะที่เราก็แสวงหาโอกาสใหม่ๆเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่362ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์วันนี้เวลา 14:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสวัฒโนสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่362ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยที่ประชุมมีระเบียบวาระต่างๆอาทิความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุงานบริหารทรัพยากรบุคคลการดำเนินงานของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยความคืบหน้าของคณะกรรมการพัฒนาสถานีกาชาติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570การขออนุมัติยุติการรับบริจาคที่ดินตามพินัยกรรมการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์เพิ่มเติมผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบการถวายภาพพระกฐินสภากาชาติประจำปี2569หนังสือพระราชกรณียกิจประจำปี

0: 2568รายงานประจำปี2568ของสำนักงานจัดการทรัพย์สินและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา133ปีสภากาชาดไทยมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกสถานการณ์โดยยึดมั่นในหลักการช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อมเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขอย่างต่อเนื่องจากภารกิจในอดีตที่มุ่งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามสภากาชาดไทยได้พัฒนาการดำเนินงานให้ครอบคลุมภารกิจสำคัญทั้งการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขการบริการโลหิตการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตลอดจนการดูแลผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลพระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามที่สวดพระอภิธรรมพระศพรอบเวลาสวด 5:30 น.ถึงเวลา 7:00 น.ทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระกิตติยศตามโบราณราชประเพณีเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในการถวายพระตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสริต4รูปและวัดจักรวรรดิราชาวาส4รูปสำหรับการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามในเวลา 6:00 น. 9:00 น. 12:00 น. 15:00 น. 18:00 น. และ21:00 น. มีกำหนด100วันเวลา 17:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดามีพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ประจำเตียงสวดด้านทิศตะวันออกทำนองที่ใช้สวดคือทำนองลากสูงและวัดจักรวรรดิราชาวาสประจำเตียงสวดด้านทิศตะวันตกทำนองที่ใช้สวดคือทำนองกะทำนองเลื่อนและทำนองสารพันยะของทำนองหลวงทั้งอย่างสวดทำนองคุทธราชเหยียบกรวดร่วมด้วยซึ่งเป็นทำนองโบราณประจำวัดจักรวรรดิราชาวาสมีการใช้เสียงสูงต่ำโยกโยนทำนองสลับไปมาโดยยังคงความไพเราะและเวลา 19:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์เป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสะเกษรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะในโอกาสเข้าพบเพื่อรับโอวาทก่อนเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตในการออกรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยผู้แทนสมาคมและผู้แทนนักกีฬาทีมชาติไทยจำนวน351คนเข้ารับโอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นซึ่งคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยเพื่อไปร่วมการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วประกอบด้วยนักกีฬาชาย356คนนักกีฬาหญิง338คนและเจ้าหน้าที่ประจำทีม297คนรวมทั้งสิ้น991คนทำการแข่งขันใน43ชนิดกีฬาโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบโอวาทแก่นักกีฬาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยและเจ้าหน้าที่รวมถึงผู้ฝึกสอนความว่าท่านทั้งหลายกำลังจะเข้าแข่งขันมหกรรมกีฬาซึ่งถือเป็นสนามสำคัญที่ทุกคนรอคอยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาและผู้ฝึกสอนหรือผู้ชมการแข่งขันในประเทศต่างๆของทวีปเอเชียรวมถึงทั่วโลกนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ท่านจะได้แสดงความสามารถของนักกีฬาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แต่ในเกมการแข่งขันก็ย่อมมีอุปสรรคและสภาวะความกดดันที่ท่านทั้งหลายจะต้องเผชิญและต้องฝ่าฟันไปให้ได้เพื่อชัยชนะที่มุ่งหวังจึงขอให้ทุกท่านสมบูรณ์พร้อมด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาโดยเชื่อมั่นในการฝึกฝนเตรียมความพร้อมของตนตลอดการฝึกซ้อมที่ผ่านมาทั้งในด้านสมรรถภาพร่างกายหลักวิชาความรู้ทักษะทางกีฬาและความเข้มแข็งมั่นคงของจิตใจสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานและปัจจัยอันแข็งแกร่งหนักแน่นที่จะช่วยให้ทุกท่านลงสนามแข่งขันได้อย่างสง่างามและไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรแต่ละคนก็สามารถภูมิใจได้เต็มที่ว่าได้ทำหน้าที่ตัวแทนของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์และสมศักดิ์ศรี
1: องคมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือว่าด้วยการยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ MOU ว่าด้วยการยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับกรมราชทัณฑ์โดยมีพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมในพิธีทางนี้สืบเนื่องจากโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ให้ผู้ต้องขังในเรือนจำได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมกันในด้านสาธารณสุขและการแพทย์ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์มีผู้ต้องขังอยู่ในความดูแลมากกว่า 300,000 คนจากเรือนจำทั่วประเทศ143แห่งแต่มีโรงพยาบาลรองรับผู้ต้องขังโดยตรงเพียงแห่งเดียวคือทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์กรุงเทพมหานครซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการในการรองรับผู้ต้องขังป่วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาจึงมีพระดำริให้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสร้างโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2570แต่ยังขาดบุคลากรทางการแพทย์ จากการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการรองรับและดูแลผู้ต้องขังป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังการพัฒนาบุคลากรอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ส่วนขยายให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่นอกจากนี้ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ส่วนขยายยังเป็นพื้นที่แห่งโอกาสสำหรับผู้ต้องขังในการทำงานหรือฝึกงานด้านการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปต่อยอดในการประกอบอาชีพและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณค่าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดน่านสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทั้งยังทรงติดตามและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพล2ครอบครัวมีนายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานซึ่งในช่วงเช้าเดินทางไปมอบแก่ครอบครัว10เอกนิพิธพลอุตยราชนาภูมิลำเนาของ10เอกนิพิธพลบ้านเลขที่48หมู่8ตำบลหนองแดงอำเภอแม่จริมจังหวัดน่านโดย10เอกนิพิธสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่29ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์และต่อจากนั้นไปมอบสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวจ่าสิบเอกอดิศักดิ์ศรีวิชัยณภูมิลำเนาของจ่าสิบเอกอดิศักดิ์บ้านเลขที่103หมู่7ตำบลขึ่งอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านโดยจ่าสิบเอกอดิศักดิ์สังกัดกองพันทหารม้าที่13กรมทหารม้าที่3ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากอุบัติเหตุรถสายพันลำเลียงพลเสียหลักพลิกคว่ำตกสะพานบริเวณพื้นที่ช่องสง่ำตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคในครั้งนี้อย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวกำลังพลทั้ง2ครอบครัวเป็นล้นพ้นหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทพรอำไพรุ่งเรืองขนส่งจำกัดสำนักงานเขตสุขภาพที่5จังหวัดราชบุรีสำนักงานกฎหมายไตรเดนหล่อและโรงเรียนปทุมคงคาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดราชนัดดารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดราชบำรุงวัดหัวป่าวัดหัววังวัดศาลาหลวงบนวัดมะขามเฒ่าวัดศาลาธรรมจังหวัดสงขลาที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นคณะนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่32บริษัทน้ำตาลทรายกำแพงเพชรจำกัดกองทุนเกษตรศาสตร์32ร่วมใจรักและพัฒนามูลนิธิคอนฟิวเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและบริษัทสำนักวิจัยอินราจำกัด ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์สิบรูปจากวัดเปลือยใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ดวัดเทพปุรณารามวัดศรีพิมลวัดศรีสว่างนนทันจังหวัดขอนแก่นวัดหน้าพระบรมธาตุวัดชนสังขรณพิจิตรจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดประเสริฐทรงธรรมวัดสว่างสันติธรรมวัดธาตุมังคลาธรรมและวัดศรีบุญเรืองจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนหนองแหนวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราสมาคมนามทารีสังคาแห่งประเทศไทยบริษัทฟินิชพาวเนจีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์สิบรูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครวัดบึงขุมเงินจังหวัดยโสธรวัดวาผู่แก้วจังหวัดนครราชสีมาวัดธรรมมงคลเท้าบุญญานนทวิหารกรุงเทพมหานครวัดด่านทองประชาสามัคคีจังหวัดบุรีรัมย์วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครและวัดสมณัตวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 น.บริษัท SIP สยามอินเตอร์แปซิฟิกจำกัดสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมสารบัญทหารบกคณะศิษย์พระเทพศิษฐาคมวิหลวงพ่อสายกิติปาโลบริษัทปิยชันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาวันนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลประชาชนและนักเรียนจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแสงอรุณเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีและส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันในวันเดียวกันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาอาทิคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเทศบาลตำบลท่าพระจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนแสงอรุณเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครมูลนิธิคอฟ ฟิวเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระกรณียกิจน้อยใหญ่ซึ่งล้วนมุ่งช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังให้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จิต
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
1: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
1: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกอะ23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไม่สิวใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเรื่องตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: ไม่ต้องเขียวดีจ้ะจะเขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
2: ใช่
6: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 0812901691 0812901691
9: มาลาวมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดกดีมีน้ำหนักหยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพของมารวยและไทยทิพย์โอสถเห็นผลไวได้ผลจริงกรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200มิลลิลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
10: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลก็หายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายวันนี้เอาใจคอเพลงลูกกรุงหน่อยเนาะหลายๆท่านบอกแม่ลุงช้างไม่เปิดเพลงลูกกรุงมานานแล้วให้เปิดลูกกรุงหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ต้องขอบคุณคุณพี่จากบ้านหมี่นะครับขับรถดองแดงดองแดงมาซื้อปุ๋ยกันถึงโกดังมาถึงบ้านกันเลยไม่ยอมเสียค่าน้ำมันรถตัวเองก็ต้องมาอยู่แล้วนะทีนี้ต้องแบกเองแบกไม่ไหวสิอ้าวขอบคุณที่มาครับถือว่ามาเยี่ยมเยียนกันเนาะปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือครับ0812901691ครับใช้ปุ๋ยดีมีเยอะแยะทั่วประเทศไทยแต่วันนี้ถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนฮิวมิกโคลไมด์ต้องปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างถุงสีเขียว50กิโลกรัมครับโอ้ยเสียงดัง

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ูแลกันนะฮะ
1: สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญนะอาหารการกินก็เป็นส่วนหนึ่งละที่จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงหรือว่าร่างกายเราอ่อนแอมันอยู่ที่อาหารการกินเราด้วยนะเป็นหลักๆเลยเขาบอกว่ากินยาเป็นอาหารกับกินอาหารเป็นยาเนี่ยนะมันต่างกันนะเพราะนั้นรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก็ช่วยเราได้เยอะเลยนะครับด้วยความปรารถนาดีจาก Pro Mix Oil 2กระปุกครับ650บาทนะครับทานก่อนนอน2เม็ดเนี่ยได้เดือนหนึ่งคือ1เม็ดเพื่อการบำรุงนะฮะ2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพดีอยู่ที่ตัวเราเองครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคนอายุเยอะๆแล้วเนี่ยนะถ้าเราไม่ดูตัวแลตัวเองใครจะมาดูแลตัวเราเนาะถูกไหมไปฟังดาวใจไปจิตร้องครับส่วนเกินนะ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ให้ยาย่าบริงดูแลสายตาท่านเนาะ1กระปุกมีตั้ง60เม็ดแน่เขาขาย800บาท60เม็ดนะ800บาทไม่เอาไปเปรียบเทียบกับใครนะ โอ้ยเนี่ยจะไปขายแพงจังเนี่ยมัน60เม็ด60เม็ดตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลยถ้าไม่ได้เป็นอะไรนะฮะบำรุงและฟื้นฟูก็เม็ดเดียวพอเนาะนะครับอ้าวโทรหาลุงช้างครับ0812901691เราจะเจอกัน3คลื่นนะวสป .711 ลพบุรีวสป .1449 ชุมพรแล้วก็เสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีครับเราอยู่ด้วยกันแบบนี้เป็นประจำประจำเหมือนพี่เหมือนน้องกันแล้วนะวิสาสาปรมายาติเนาะความสนิทคุ้นเคยเปรียบเสมือนญาติอันสนิทนะฮะบางคนก็เรียกช้างเอ้ยส่งมาให้หน่อย2กระปุกอะไรเงี้ย2กระปุก 1,500 บาทครับกระปุกเดียว800บาทนะฮะอย่าย่าบริ้งทานได้ทั้งหญิงและชายครับ

0: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: เวลาหมดแล้วครับลุงช้างและทีมงานคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะนะครับ25นาทีโดยประมาณขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับขอบคุณสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายได้เยอะแยะเลยนะแต่ก่อนจ่ายเงินจ่ายทองอย่าลืมดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างและคำว่าลุงช้าง 100% ด้วยขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้รูปนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฝังให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
3: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
4: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
2: 0812901691 0812901691
5: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมีโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
6: 0894780889
5: บลูมิโน่ไลน์07
7: ป่วยจนล้มไป คน
8: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกหลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
9: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
10: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
11: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
10: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
11: ข้าว89
10: ค่ะไปข้าวเจ้า
12: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
13: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
14: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
10: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
12: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปครับ
13: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกระปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
14: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม100

0: ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยที่วีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
1: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวด
2: เอต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะกรมการปกครองแจ้งเหตุในประเทศชายฝรั่งเศสพิจารณาจากพฤติกรรมและมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันมีผลพรุ่งนี้ตี 5 สักครู่มาติดตามค่ะ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอา
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
6: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอา
5: สบู่สมุนสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
6: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กรมการปกครองแจ้งเหตุในประเทศเควินเดมิโน่ชี้มีพฤติการคุกคามทำร้ายผู้อื่นย้ำใช้มาตรฐานเดียวไม่เลือกปฏิบัติด้านสัญชาติคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้นายเควินเดมิโน่สัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรโดยยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวพิจารณาจากพฤติการและผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยเป็นสำคัญไม่ได้เกี่ยวข้องกับสัญชาติโดยกรมการปกครองระบุว่านายเควินมีพฤติการหลายกรณีทั้งการเข้าไปคุกคามและด่าทอเจ้าของและครูโรงเรียนสอนภาษาใช้กำลังทำร้ายร่างกายบุคคลสัญชาติตุรกีจนได้รับบาดเจ็บบริเวณขารวมถึงพกพาอาวุธมีดติดตัวและมีพฤติกรรมเอะอะโวยวายใช้ถ้อยคำหยาบคายในพื้นที่เอกชนนอกจากนี้ยังมีพฤติการทำร้ายร่างกายและนำแผ่นป้ายโยนใส่นักท่องเที่ยวต่างชาติรวมถึงใช้ถ้อยคำไม่สุภาพต่อครอบครัวของบุคคลดังกล่าวส่วนอีกกรณีนายเควินเคยโพสต์ข้อความเชิญชวนผู้ที่ต่อต้านหรือไม่ชอบชาวต่างชาติบางประเทศให้เข้ามาใช้พื้นที่สวนสัตว์ของตนแสดงความคิดเห็นในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองและศาสนาซึ่งกรมการปกครองเห็นว่าอาจนำไปสู่การสร้างความแตกแยกกันเชื้อชาติศาสนาและการเมืองรวมถึงเคยถูกพนักงานต้อนรับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวลงจากเครื่องบินโดยสารภายในประเทศหลังมีพฤติการข่มขู่ผู้โดยสารด้วยกันทั้งนี้กรมการปกครองจึงเห็นว่าพฤติการทั้งหมดอาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีความปลอดภัยของประชาชนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับต่างประเทศจึงมีเหตุจำเป็นที่จะต้องมีคำสั่งให้ออกจากราชอาณาจักรพร้อมยืนยันว่าการในประเทศใช้มาตรฐานเดียวกันกับชาวต่างชาติทุกสัญชาติโดยพิจารณาจากพฤติการความผิดเป็นหลักยืนยันไม่มีการเลือกปฏิบัติและจะบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรมนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: ทีมนักตบลูกยางหนุ่มทีมชาติไทยซ้อมเข้มข้นทุกทักษะเน้นเรื่องจังหวะการขึ้นบล็อกก่อนมีคิวแข่งขันนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มในศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026พบไต้หวันวันพรุ่งนี้คุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
4: ทีมลูกยางหนุ่มไทยอันดับ49ของโลกลงฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งจะมีคิวพบกับไต้หวันอันดับ53ของ

0: โลกในนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มสาย C วันพรุ่งนี้เวลา 11:30 น.โดยโค้ชปาร์กีวอนได้ให้นักกีฬาทบทวนทุกทักษะเน้นในเรื่องของการขึ้นบล็อกที่จังหวะแตกต่างจาก2นัดก่อนเนื่องจากความเร็วของทีมไต้หวันไม่เท่ากับเกาหลีใต้ส่วนความสูงก็ต่างจากผู้เล่นกาตาร์โดยความพร้อมของนักกีฬาไทยไม่มีปัญหาอะไรแม้จะล้าจากเกมหนักเมื่อวานที่เล่น1-5 เซตซึ่งแพทย์ประจำทีมก็ได้ย้ำให้นักกีฬาทุกคนพักผ่อนให้เยอะและใช้การฝังเข็มช่วยบรรเทาหากมีอาการบาดเจ็บซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาการที่มีติดตัวมาก่อนหน้านี้โดยสถานการณ์ของทีมชาติไทยเวลานี้เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วซึ่งหากชนะไต้หวันในวันพรุ่งนี้จะเป็นแชมป์สาย4และการันตีที่อันดับ3ในรอบ8ทีมส่วนไต้หวันต้องชนะเท่านั้นเพื่อโอกาสในการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
1: ปิดท้ายที่ปตท.บางจากประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซล70สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดปรับขึ้น80สตางค์ต่อลิตรทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้5 นาฬิกา
2: เหนื่อยนักให้พักก่อนไม่ใจร้อนเพื่อความปลอดภัย
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
4: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้สูงและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
5: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ํา200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
6: 0812901691
7: ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691

เมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

งานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
0: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
0: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกอะ23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
4: ของมารวยทีวี
1: ใช่
0: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691081-290-1691
7: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
8: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวมมีคนมาดูโอ้โหรวมสวยนี่จังที่เนี่ย
9: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
4: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
10: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
7: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691
11: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพยาดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสด
12: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
11: เฮดลิ้นจืดสม
12: เกาเกี๊ยวหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
11: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาเข่าข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
7: 0812901691 0812901691
13: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศนะจ๊ะ
1: สวัสดีทุกท่านทุกบ้านทุกสถานี
0: วสป.711ลพบุรีครับ
1: สวัสดีชาววสป.ด้วยความคิดถึง
0: วสป.1ไม่มีสิ่ง49อ
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีแล้ว
0: ปิดปากไง
1: ปิดสถานีไปแล้ว
0: ชส.1กรุงเทพ
1: ชาวกทม.และปริมณฑลก็สวัสดีก
0: ันตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
1: สวัสดีชาวจังหวัดสตูลนะ
0: ครับแล้วก็สถานีวิทยุตชด.กาญจนบุรี
1: สวัสดีชาวจังหวัดกาญจนบุรี 97.75
0: FM 97.75 นะ
1: FM
0: FM แล้วก็สถานีวิทยุตำรวจตะเวนชายแดนนครศรีธรรมราชทุ่งสง FM 92.5
1: ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะ
0: นครศรีธรรมราชมัจฉราชีมานะ
1: ทุ่งสงทุ่งสง
0: ครับแล้วก็ยังมีที่สถานีวิทยุโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายก 89.75
1: 89.75
0: แล้วก็สถานีวิทยุจังหวัดทหารบกลพบุรี
1: จทล.
0: ครับผม
1: 197นี่นะ
0: วันนี้เราก็เจอกันในช่วงของวันอังคารวันแห่งความสุขสดใสนะบางที่ก็มีฝนบางที่ก็ไม่มีฝน
1: ก็แล้วแต่เขาจะตกกันนะ
0: ครับผมแล้วก็วันนี้ก็ภาคเหนือก็ตกเยอะ
1: ภาคเหนือหรือไง
0: ภาคเหนือร้อนละ70ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ร้อนละ70ภาคกลางลพบุรีเราก็มีด้วยนะร้อนละ60
1: มีตกที่ไหนบ้างอ่ะ
0: นครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและ
1: จังหวัดกาญจนบุรีที่ฟังกันอยู่เนี่ยนะ
0: ครับภาคตะวันออกก็ร้อยละ60
1: มีเหมือนกัน
0: ก็ตกหนักที่นครนายก
1: ปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรี
0: แล้วก็จังหวัดตราดนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกก
1: ็ร้อยละ40ของพื้นที่
0: เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและ
1: จังหวัดนราธิวาสนะ
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตกน้อย
1: ร้อยละ30ของพื้นที่
0: นี่ตกอยู่ที่ระนองกับพังงาเอาสตูลไม่ตกนะ
1: ตกอยู่2จังหวัดนะ
0: เมื่อวานนี้ต้องขอบคุณคุณพี่จากสตูลโทรสั่งซื้อไทยแควพัดนะ
1: ขอบใจนะชาวสตูล
0: อำเภอเดี๋ยวนะอำเภอผมดูแล้วสุดท้ายของสตูลเลยอ่ะอำเภอลืมชื่ออำเภอละ
1: สตูลเนี่ย
0: ที่สตูลนะ
1: คิดถึงนะ
0: คิดถึงครับ
1: ทุกคนเลย
0: อำเภอมะนังอำเภอมะนัง
1: อ๋อจังหวัดสตูลเนี่ยนะ
0: มีมะนังมีท่าแพมีควนกาหลงมี
1: หลาย
0: และตัวเมืองตัวเมืองสตูลก็
1: ม
0: ีแล้วก็อะไรนะบ้านแพควนกาหลงบ้านแพนะครับขอบคุณมากครับที่ให้ความเชื่อใจกับรายการของเราบอกว่าส่วนใหญ่จะฟังกันตอนหัวรุ่ง
1: ฟังกันช่วงเช้า
0: ฟังตอนข่าวน้อยไม่ค่อยมีคนฟังนอกจากพี่ปั้นพี่ปั้นอยู่อุดัยเจริญเนี่ยนะ
1: ฟังอยู่นะ
0: อ้าวคุณผู้ฟังที่กรุงเทพและปริมณฑลครับ
1: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่
0: ครับผมก็ว่ากันไป
1: พยากรณ์อากาศวันนี้นะ
0: ครับส่วนวันนี้ทีมงานเราไม่ได้ไปไหนนะ
1: อยู่ที่โคกตูมาแน
0: ่อยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน
1: เดี๋ยวไปส่งปุ๋ยเขาด้วยนะบิดานะนี่
0: เป็นไปส่งนะไปส่งที่ซับครกอ่ะ
1: เป็นคำสั่ง5ลูกนะส่งให้เขาหน่อย
0: ส่งไปเลย10ลูกไปเลยพรุ่งนี้จะได้เอามาพร้อมกันกับบ้านครูอีทลงสีครูอีทสีมหาโพธิ์อ่ะ
1: พรุ่งนี้ไงไปส่งเนี่ย
0: ขอย้ายไปเป็นพรุ่งนี้แล้ว
1: พรุ่งนี้นะครูอีทนะ
0: ครับ
1: จ
0: ะเป็นตัวแทนด้วยเดี๋ยวเอาปมเอาป้ายเอาดึงลวงไปให้เลยแถม2ลูกเลยนะวันนี้ครูอีทนะ
1: แล้วเขามีลงสีอ่ะ
0: เขามีลงสีไง
1: ใ
0: ช่ถ้าหลังใครอยู่แถวนั้นไปซื้อบ้านครูอีทได้เลย
1: ซื้อบ้านก็ทำไมเขาขายที่ไหนอ่ะ
0: โอ้ผมว่าจะไม่เกลียดใครเพิ่มเลย
1: ไปซื้อข้าวเขาได
0: ้ไปซื้อข้าวไปจ้างเขาสีข้าวไปซื้อปุ๋ยราคาถูก
1: ๆไปที่บ้านครูอิทเลยลงส
0: ีลงสีครูอิทสีมหาโพธิ์หรือสีมหาโพธิ์สีมหาโพธิ์เน
1: า
0: ะ
1: สีมหาโพธิ์ถูกไหม
0: ถ้าสีมโหสถสีมหาโพธิ์ใช่แล้วนะครับ ก็มีเรื่องราวของข่าวที่จะมาเล่าให้ฟังเหมือนกันนะที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ย
1: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: เมื่อตอนเช้าผมเล่าให้ฟังไปรอบมาแล้ว
1: มีข่าวอะไรอ่ะเนี่ย
0: แฟนเก่าเกิดอาการคลั่งบุกยิงสาวซะสาหัสแฟนใหม่ตาย
1: อ้าว
0: ในวัดเลยนะ
1: ยิงในวัดเลย
0: ยิงเสร็จถ่ายรูปส่งให้ญาติฝ่ายหญิงดูอีก
1: โอ้น่าสงสาร
0: โอ้พ่อคุณเอ้ย
1: โหดร้ายเหมือนกันนะเนี่ย
0: สามทุ่มเมื่อคืนนี้ครับ
1: คนอำเภออุทัยแก
0: ครับเหตุการณ์เนี้ยตำรวจรับแจ้งความตอนสามทุ่มนะ
1: เป็นยังไงอ่ะนะ
0: บอกมีคนยิงกันบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตที่วัดแห่งหนึ่งในตำบลเสนา
1: อำเภออุทัยนะ
0: ผู้เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บสาหัสประสานชุดสืบสวนกู้ชีพโรงพยาบาลอุทัย
1: นำส่งไปที่โรงพยาบาลเนี่ย
0: ครับคราวนี้รับการสนับสนุนจากยาย่าบิงและดีแคร์นะ
1: ทั้งสองอย่างนี่ก็ดูแลเรื่องของดวงตา
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็สองเม็ดเลย
1: สำหรับทางด้านยาย่าบิงนี่เป็นแบบแคปซูล
0: กระปุกหนึ่งมี60เม็ด
1: กระปุกหนึ่งก็ขาย800บาทนะ
0: ส่วนดีแคร์เป็นซอฟเยล
1: อันนี้สองกระปุกก็650บาท
0: หกกระปุกสองกระปุกถึงจะได้60เม็ดนะกระปุกมี30เม็ด
1: นั่นเจ
0: 400บาท2กระปุก650
1: ทั้ง2อย่างนี่เกี่ยวกับตา
0: 4กระปุก
1: 4กระปุกก็แถมไป1กระปุก
0: จ่ายเพียง 1,300 บาทราคาเดียวกับโปรมิกซ์ออยล์นะดีแคร์เนี่ยนะ
1: 2กระปุกก็650เหมือนกันโปรมิกซ์ออยล์
0: ไปดูแลไตดูแลตับดูแลภายในกันนั่นแหละนะกิน1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟู
1: เป็นแบบซอฟเยลนะ
0: ถ้าเป็นไม่ได้งดเค็มๆไว้หน่อยนะที่เกิดเหตุเนี่ยที่เกิดยิงกันเนี่ยนะ
1: เป็นไงอ
0: ยู่ตรงศาลาวัดพบรถกระบะสีบรอนซ์จอดอยู่ฝากระโปรงมีร่องรอยกระสุน2นัด
1: แล้วก็ประตูทางด้านคนขับอีก1นัด
0: ภายในรถในรถเบาะคนขับเนี่ยพบร่างของนายอเนก
1: อายุ44ปีเด
0: ้ถูกยิงที่บริเวณขมับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับ
1: ตายซะแล้ว
0: ส่วนข้างประตูรถด้านซ้ายพบนางสาวสุภวินี
1: อายุ44ปี
0: ที่ถูกยิงที่ใบหน้าลำตัวได้รับบาดเจ็บสาหัส
1: เจ้าหน้าที่ก็เร่งช่วยเหลือแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลอุทัย
0: อันนี้โดนนัดเดียวตายนะ
1: น่าสงสารเนาะ
0: สุภวินีได้ทั้งหลายนัดแต่ไม่ตายแต่บาดเจ็บ
1: ก็ได้รับบาดเจ็บน่าสงสารเนี่ย
0: ทีนี้จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า
1: ก่อนเกิดเหตุเนี่ย
0: รถบัสรับส่งพนักงานจากพื้นที่อำเภอวังน้อย
1: ว่าไงอะนะ
0: บอกรถจะเข้ามาจอดในวัดโดยนางสาวสุภวินีเนี่ย
1: ได้ลงมาจากรถแล้วก็เดินไปที่รถกระบะ
0: ที่จอดรออยู่หน้าศาลาวัด
1: อ๋อจอดรออยู่จังหวะเดียวกัน
0: มีรถกระบะอีกคันหนึ่งนะขับมาจอดขวางหน้า
1: แล้วก็มีชายคนหนึ่งลงมาจากรถแห
0: ละพร้อมอาวุธปืนแล้วก็ยิงใส่นางสาวสุภวินีที่กำลังจะขึ้นรถจะล้มลงอยู่ข้างประตูรถ
1: หลังจากนั้นคนร้ายก็หันไปยิงนายอเนก
0: ซึ่งนั่งอยู่ภายในรถจนเสียชีวิตแล้วก็ขับรถหลบหนีไป
1: ตายซะแล้ว
0: ความคืบหน้าล่าสุดนะครับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอุทัย
1: ได้เปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุแล้ว
0: เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายณัฐวุฒิ
1: หรือว่า
0: X
1: เป็นอดีตแฟนเก่าของ
0: นางสาวสุภวินี
1: โดยขับรถไปติดตามเนี่ย
0: มาตั้งแต่โรงงานแล้ว
1: ตามมาจากโรงงาน
0: พอมาถึงวัดก็ลงมือก่อเหตุเลย
1: เขาจะไปกลับบ้านเด้อนะ
0: กลับบ้านนี้มีแฟนมารอรับแฟนใหม่อ่ะ
1: หลังจากนี้
0: ก็ใช้อาวุธปืนยิงนางสาวสุภวินีแล้วก็นายเนกผู้ก่อเหตุก็ถ่ายภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
1: แล้วก็ส่งภาพกับญาติฝ่ายหญิงได้ดูอีกครั้งนึง
0: นี่กูยิงมึงแล้วญาติมึงอ่ะ
1: โ
0: อ้เวลา 4:00 นกว่าๆณัฐวุฒิที่หลบหนีหลังก่อเหตุเดินทางเข้ามอบตัวนู่น
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เสาไห้สระบุรี
0: เออขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
1: โอ้น่าสงสาร
0: ยิงอยู่เสนามอบตัวเสาไห้สระบุรี
1: ข้ามจังหวัดนะ
0: แต่เขาไม่ไกลกันนะถ้าอุทัยเนี่ยร้านยาเฟสมาดนะอยู่หน้าวัดโคกช้างอำเภออุทัยเนี่ยมีสมุนไพรไทยทิพย์โอสถจำหน่ายนะ
1: พูดถึงจังหวัดอุทัยนี่มีที่ไหนบ้างเนี่ย
0: จังหวัดอุทัยนู้น
1: มีขายอ่ะ
0: อันนี้อำเภออุทัย
1: ไม่ที่จังหวัด
0: มีผู้สีศูนย์หนังสืออยู่หนองฉางแล้วก็ร้านยาบุญชัยอยู่ทับทัน
1: โอ้แต่ถ้าอยุธยาเนี่ย
0: อยุธยาโอ้เยอะร้านดีตลาดเจ้าพรมร้านอาม่าขายไข่ไก่แยกกันนันดิเรกร้านยาเฟสมาดหน้าวัดโคกช้างอำเภออุทัยร้านบุญช่วยโอสถตลาดวังน้อยถ้าสาวให้นี่ก็ร้านยาดีหนองแซงไงแล้วก็ร้านท่าช้างเอ็กเพรสหน้าวัดท่าช้างใต้สาวให้ถึงเดี๋ยววันที่หนึ่งพฤศจิกาเขาจะทอดกระถิ่นกันนะ
1: ที่ท่าช้างใต้เนี่ยนะ
0: จะไปมอบตัวนะ
1: มอบตัวที่สระบุรี
0: ไปมอบตัวที่เสาไห้สระบุรีอ่ะ
1: เอาก็ว่ากันไป
0: นะครับ
1: หึงหวงกันน่ะนะ
0: ก็หวงกันรักกันนี่แน
1: ่
0: ยิงสาวกับหนุ่มคนใหม่เสียชีวิตกลางวัดดังอยุธยาเนี่ยเห็นไหม
1: น่าสงสารเนาะ
0: สามทุ่มเมื่อคืนเนี้ยนะครับรัฐวุฒิเนี่ย อายุ40โอ้เด็กกับผู้หญิง4ปีนะ
1: ผู้หญิงอายุ44
0: บอกว่าญาติพาผมไปมอบตัวกับตำรวจเถอะ
1: มามอบตัวที่สพเสาไห้เลย
0: แล้วตำรวจชุดสืบสวนสพอุทัยก็เดินทางมารับตัว
1: คุมตัวมายังสพอุทัย
0: เพื่อสอบสวนและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายครับภายหลังนำตัวมาถึงสพอุทัย
1: เป็นไง
0: รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรอยุธยาอุทัย
1: ก็ร่วมการสอบปากคำนายณัฐวุฒินะ
0: ครับขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
1: ก็ได้ดำเนินการเก็บหลักฐานและก็ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์
0: จากตัวผู้ต้องหา
1: แล้วก็มีการพิมพ์นิ้วมือนะ
0: การเก็บตัวอย่าง DNA ตรวจขาคราบขม่าวดินปืนบริเวณมือทั้งสองข้าง
1: เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุเนี่ย
0: ครับ
1: ทางนิติวิทยาศาสตร
0: ์ใช่อาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุผู้ต้องหาให้ข้อมูลว่า
1: เอาไปไหนอ่ะ
0: โยนทิ้งระหว่างทางและขณะหลบหนีฮะ
1: โยนทิ้งมา
0: เออเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จึงเตรียมลงพื้นที่ตรวจค้นอาวุธปืนดังกล่าว
1: เพื่อนำไว้เป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดี
0: ไม่ได้ต้องหาให้เจอนะ
1: ไม่เจอก็ลำบาก
0: ไม่เจอนี่มันแม่จะไปฟ้องร้องจะอะไรกันไปได้เดินไปหักลำทีหลังกฎหมายนี่มันวุ่นวายไปหมดผักเขาแท้ๆยังว่าไม่ได้ผักนะ
1: ชื่อเดียวกันด้วย
0: เออคือคล้ายๆกันเลยนะส่วนน้าสาวของนัทวุฒิบอกว่าหลานเนี่ยคบกับสุภาวินีมาเกิน10ปีแล้ว
1: แล้วก็มีลูกด้วยกัน2คน
0: ก่อนทั้งคู่จะแยกทางกันไปได้ไม่นานโดยตนก็ไม่ทราบรายละเอียดว่า
1: ความสัมพันธ์ของ2คนเนี่ย
0: มันทะเลาะกันเรื่องอะไรก็ไม่รู้
1: ทะเลาะกัน
0: มันไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องละมั้ง
1: ถึงก็ยิงกันเนี่ยนะ
0: ทางนายคนบอกรู้สึกใจตนกอย่างมากเลยนะ
1: ตกใจ
0: หลานชายเดินทางมาบอกว่าใช้ปืนยิงอดีตภรรยาเขาแล้ว
1: แล้วก็ชายอีกคนนึงด้วย
0: บอกให้กลับมาพบที่บ้านในจังหวัดสระบุรีด้วย
1: ก่อนมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: เพื่อเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายครับ
1: ขณะเดียวกันที่โรงพยาบาลอุทัย
0: ได้รายงานต่อมาว่านางสาวสุภวินีผู้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ
1: ์เป็นยังไงอะนะ
0: เสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลครับ
1: น่าสงสารเน
0: า
1: ะ
0: บอกบาดเจ็บโอ้โหก็ดูว่าอยู่กับทรมานน่ะ
1: แล้วลูกอีก2คนจะอยู่กับใครอ
0: ยู่กับยายอ่ะสิ
1: เ
0: ออหรือให้โชเล่เลี้ยงก็ได
1: ้โอ้ผมก็หลานเยอะแล้ว
0: เฮ้ยมีแต่หลานชายอยากได้หลานผู้หญิงสักคนไม่เล่า
1: หลานผู้หญิงอ่ะ
0: เออไปหัดลิเกจะในสำหรับประสานมูลนิธิร่วมกันตันยูนำร่าง
1: ทั้ง2คนเนี่ย
0: ส่งให้ไปชันสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
1: ที่จังหวัดอุทัยที่จังหวัดปทุมธานี
0: จะได้หาสาเหตุที่แท้จริง
1: แล้วก็ตรวจพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับคดี
0: ตำรวจต้องสอบสวนผู้ต้องหารวบรวมพยานหลักฐาน
1: แล้วก็ตรวจสอบเส้นทางการหลบหนีรวมถึง
0: ต้องเร่งค้นหาอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุครับ
1: เพื่อประกอบสำนวนและก็ดำเนินคดีเนี่ยนะ
0: บอกผมยิงเขาตายผมยิงเขาตายแต่เอาอะไรยิงปืนกระบอกไหนล่ะ
1: ปืนเนี่ยโยนทิ้งไปแล้วที่ไหนก็ไม่รู้
0: ก็ใช่สิมันต้องเจอมันต้องมาเปรียบเทียบกันหมด
1: นี่ก็เป็นทางเทคนิคของคนร้ายเหมือนกัน
0: ครับ
1: ยิงแล้วทิ้ง
0: ยิงแล้วทิ้งบางคนนี่เจอตำรวจในตัวสั่นปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บไม่ได้ทำความผิดอะไรกลัว
1: มีปืนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: มันก็กลัวเด็กกลัวโดนจับมาเด
0: ็กครับผ
1: ม
0: เอางานกฐินให้เขาหน่อยสิงานกฐิน
1: ก็มีหลายวัดทำบุญกันไปนะ
0: ครับ
1: กฐินกองละร้อยบังฮะแอบ500พันนึงก็ทำบุญกัน
0: แล้วแต่แล้วแต่
1: จะออกโรงทานอะไรแล้วก็ติดต่อท
0: างวัดซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถแล้วทำบุญกระปุกละ5บาทนะใครที่ปวดเมื่อร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงปวดเก้าปวดรุมาตอยนะไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมกล่องละ200ชนิดแคปซูลกระปุกละ300 1กระปุก300ได้ทำบุญ5บาท
1: ท่านก็รวมทำบุญนะ
0: ซื้อที่ดินถวาย
1: อันนี้เขาจะมีกฐินด้วยเนี่ย
0: วันที่1พฤศจิกา
1: ที่สำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะวันที่31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลบบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันกบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนกฐินวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหนองแจ้ง ตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่7พฤศจิกายนกฐินธรรมคีวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนกฐินธรรมคีวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก15พฤศจิกายนกฐินธรรมคีวัดเทพอัมภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดสันติวนารามวันที่8ได้แล้วตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก15พฤศจิกายนกฐินธรรมคีวัดตารานเหนือตำบลตาเรือลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนกฐินธรรมคีวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรีและเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระราศีอานที่วัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรีวันที่29 30 31ตุลาคมนะ
0: ครับผม
1: 2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกัน
0: ลิเกอัจฉริยะคณะโชคดี
1: มีสุขนะ
0: ลูกหลานโชเล่นะ
1: ไปดูการไปทำบุญกันด้วย
0: ครับ
1: ปิดทองพ่อพระศรีอาน
0: เพราะผู้สูงอายุนะครับก็ช่วยกันดูแลสุขภาพท่านหน่อยนะหาเอนไซม์ท่านรับประทาน
1: ไบโอดี
0: จะได้สร้างกล้ามเนื้อให้ท่าน
1: สำหรับไบโอดีก็มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: บำรุงฟื้นฟูร่างกายอย่ารอให้ป่วยแล้วกินนะ มันไม่ใช่ยากินแล้วไม่หายหรอก
1: จะได้ซ่อมแซมกันไป
0: มันต้องกินตอนไม่ป่วยนะกินเป็นประจำอ่ะ
1: เติมเต็มกันเข้าไป
0: ไม่ต้องรอให้ป่วยแล้วครับไม่ต้องรอให้หิวนะเหมือนกินข้าวถึงเวลาก็กินนะ
1: รับประทานกัน
0: ถ้ามีคุณหมอหลายท่านบอกว่ามันกินข้าวเนี่ยมันจำเป็นต้องกินวันละ3มื้อหรอกหิวเมื่อไหร่ก็กิน
1: นาน
0: ไม่หิวก็ไม่ต้องกิน
1: อาหารเนี่ยนะ
0: บางทีเรากินกันไปเต็มกระเพาะเลยพอถึงเวลาจะไปกินอีกมันร่างกายมันยังไม่ต้องการ
1: มันก็ยังอิ่มนะ
0: มันยังอิ่มอยู
1: ่
0: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเอาไบโอดีไปรับประทาน
1: มื้อละ3เม็ดนะ
0: ครับชากองวันเย็นนะขวดนึงมี100เม็ด690บาท2ขวด 1,300 นะ
1: แต่ถ้าซื้อ4ขวด1คาราเบลจ่าย
0: 2,000 บาทรับฟรีไป1กระปุกครับ
1: เอาไป1กระปุกฟรีเลย
0: ขอกาแฟใจตนกตกกระจายหมอก็สั่งให้ไม่ให้ดื่มกาแฟเพราะว่าเป็นเบาหวาน
1: ของเราเป็นเบาหวานรับประทานได้
0: เราไม่ได้ใส่น้ำตาลครับ
1: เ
0: ป็นไขมันก็ดื่มได้ไม่เลาะเราไม่ได้ใส่ไขมันทราน
1: เราไม่ได้ใส่
0: นะครับคาเฟอีนเป็นคาเฟอีนธรรมชาติจากกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าเราไม่ได้ใส่เพิ่มนะ
1: กาแฟลิซ่าเอ็ม
0: ครับเรามีส่วนผสมของสมถังเช่าเกากี
1: ้เห็ดลิ้นจือและก็กระชายดำเนี่ยนะ
0: ครับแต่ละอย่างขมสุดๆเลยครับ
1: ส่วนกาแฟลิซ่าเอ็มโกดีเรามีส่วนผสมเพิ่มเข้าไปเ
0: ลยครับนั่นคือคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดนะดูแลรากผมรากฟันทุกอย่างขมหมดอ่ะเราตัดความขมด้วยซูคาโรสครับ
1: ซูคาโรส
0: ไม่ได้ใส่หญ้าหวานนะหญ้าหวานเราใส่ในนู่นช็อกโกแลตชูนุ่นอันนั้นนะแต่ถ้าเป็นกาแฟไม่ได้ใส่เลยหญ้าหวานใช้สุกรสแล้วก็ถั่วขาวนะครับดับกลิ่นของโสมด้วยดื่มกาแฟจ้วบหมดแก้วก็ตามด้วยมะระขี้นกตั้ง2เม็ด
1: มะระขี้นกนะตามไปเลย
0: ใครที่เป็นเบาหวานอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ของเรารับประทานตามไป
0: คู่กับยาโรงพยาบาลก็ได
1: ้
0: รับประทานต่อจากกาแฟลิต้าเอ็มก็ได
1: ้
0: เพราะว่ามะระขี้นกไม่ได้แพงนะ60เม็ด300บาทครับ
1: 2กระปุก600
0: ครับผม
1: ไม่เสียค่าจัดส่ง
0: 4กระปุกแถมฟรีกระปุกนึงนะ
1: แถมให
0: ้ข่าวดีครับ
1: ว
0: ิทยุหมดแล้วครับ10เครื่องเกลี้ยงเลย
1: หมดกันแล้ว
0: ไม่เหลือสักกับเครื่องเดียวเลยนะรอรอบต่อไปกันแล้วกัน
1: คือเมื่อก่อนเขาก็เคยฟังข่าวพอฟังแล้วอ้าวมันไม่มีฟังกันต้องสั่งซื้อฟังช้างกับหมูกันนี่แหละ
0: เตรียมจดไว้เลยเดี๋ยววันจันทร์เข้ามาให้อีกจันทร์หน้าจันทร์หน้า
1: เอามาทีละ10เครื่องพอ
0: ครับผม
1: เป็นเวกกล่องใหญ่
0: ก็นี่โจรนะโดดจักรยานยนต์หนีตายเข้าป่าอ้อยสุดระทึกกลางดึก
1: เปิดไมค์อ่ะ
0: สาวเหยื่อแก๊งคอนเซ็นเตอร์เป็นข่าวดังวลีเด็ดพี่เป็นมิตรแน่
1: พี่เป็นมิตรนะ
0: มิจฉาชีพนะ
1: ไม่ใช่มิจฉาบัญชาม
0: ิจฉาชีพครับนู่นตำรวจจากจังหวัดกำแพงเพชร
1: โอ้
0: นะครับแล้วก็ภูมิกับการสถานีตำรวจภูธรพังกันตายแล้วก็ โอ้ตำรวจไปกันเยอะเลยตำรวจบางกระต่ายก็ไปกันเยอะนะ
1: นำกำลังไปจับใครเยอะน่ะ
0: ไอ้ขวัญอายุอนาม30ปีครับ
1: ขวัญนี่ไปที่ไหนอ่ะ
0: เอ้าหนีไปอยู่ในพื้นที่หมู่6ตำบลสักแก้วอำเภอเมืองกำแพงเพชร
1: หลังก่อเหตุใช้มีด
0: ชี้ชิงรถจักรยานยนต์สาวบนถนนเขานาทองสักแก้วตำบลเขาคีริตอำเภอพังกระต่าย
1: ตอนที่1:40 นาทีของวันเดียวกัน
0: นายขวัญยังอยู่ระหว่างการหลบหนีคดีขโมยรถจักรยานยนต์จากพื้นที่สภ.พระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1: โอ้ไกลเยอะเนี่ย
0: โอ้โหหนีข้ามจังหวัดข้ามภาคเลยนะอีตาคนนี
1: ้จากใต้ไปทางภาคเหนือเลย
0: โน่นจากสุราษฎร์ไปพังกระต่ายเลย
1: ตั้งแต่วันที่3กันยายนหนีไปนะ
0: จากการสอบสวนนายขวัญเนี่ยอ้างว่าทะเลาะกับแฟนที่สุราษฎร์ธานี
1: โอ้พอทะเลาะกับเมีย
0: ครับ
1: ขี่รถจักรยานยนต์กลับไปที่บ้านตำบลสากแก้วอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
0: เดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรกลับนะแม่เป็นสีนะฮัลโหลอ้าวโทรมาไม่พูดซะแล้วฮัลโหลได้ยินไหม
2: ได ้ว่าไงคะ
0: อ้าวโทรหาผมว่า
2: ได้
0: กำลังจัดรายการอยู่เนี่ยโทรหาลุงช้างหรือเปล่า
2: เอ้
0: าไม่ได้โทรอ้าวไม่ได้โทรไม่ได้โทรไงน่ะ
1: คิดถึงหรือไง
0: เออแม่นี่ยังไงเนี่ย
1: ถึงก็มาหากันบ้างสิ
0: อยู่ผักไห่เนี่ย
1: อยุธยาสาวผักไห่อยุธยาม
0: ันก็ที่ละโสมเมื่อกี้เนี่ยโทรมาสั่งซื้อดึงรวงขวดนึงอะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: จะไม่ขายแพงยังละขวดนึงอะตั้ง1,000อะก็ซื้อ2ขวดที่จะได้ไม่แพง
1: ซื้อ3ขวดก็จะไม่แพงไง
0: เออ3ขวด 2,000 น่ะ
1: อ
0: ้าไม่เล่าแหมดึงลวงนี่แต่งตัวแล้วข้าวอ่ะ
1: อ
0: ีตาคนนี้เนี่ย
1: เป็นไงอ่ะ
0: ขี่จักรยานยนต์มานะตัดสินใจชิงรถจักรยานยนต์จากผู้หญิงเลย
1: ยิงชิงได
0: ้ขี่ดองแดงดองแดงมาคนเดียวไง
1: หนีมา
0: จะเอามอเตอร์ไซค์ขี่กลับบ้านน่ะคิดไว้ว่าจะพาหญิงสาวไปมัดไว้ที่บ้านอธิปาไม่ทันได้มัดเลย
1: เป็นยังไง
0: หญิงสาวคิดได้ไวปัญญาก
1: ระโดดหนีลงจากรถแล้วก็หนีนะ
0: กระโดดรถวิ่งหนีเลย
1: ทำอย่างก็กบเหมือนกันเนาะ
0: นะครับผู้เสียหายนี่บอกว่าหลังเลิกงานตอนก็ขับรถจักรยานยนต์กลับบ้านตามเส้นทางปกติละ
1: หลังจากนั้น
0: ใส่หูฟังใส่หมวกกันน็อกไม่ได้ยินอะไรเลยที่นี่ฟังแต่เพลงมาตลอด
1: ฟังเพลงมาตลอดเส้นทางจู่ๆเป็นยังไง
0: ฟังพังกันตายนี่ฟังคุณธนวัฒน์ใช่มั้งขึ้นจากร้านทีวีคลินิกอ่ะ
1: โอ้อยู่แถวนั้นไง
0: ผักกระต่ายก็เป็นตัวแทนขายไทยทิพย์โอสถนะนะ
1: ผักกระต่าย
0: ผักกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรนะนะชาบิเล่าแม่ขี่มอเตอร์ไซค์มาประชิดติดตัวบอกจอดจอดจอดจอด
1: หลังจากนั้นก็เอ่ยคิดว่า
0: พี่มีอะไรให้หนูจอดให้หนูจอดทำไมคนร้ายก็บิดกุญแจดับเครื่องรถแล้วก็บังคับให้คืนรถเข้าไป
1: หลังจากนั้น
0: ใช้มีดบังคับเลยให้ตนเป็นคนขี่ระหว่างทาง
1: ไป
0: ตัวก็มีโทรศัพท์อยู่ในมือด้วย
1: ทำยังไงอ่ะ
0: โทรไป191เลยแม่
1: ขอความช่วยเหลือ
0: ทำไมไม่โทร199แล้ว
1: 199ไม่เคยติดอ่ะ
0: ผมไม่รู้จังหวัดอะไรนะไฟไหม้เขาโทรไม่ติดอ่ะ
1: อ
0: ช่วยบอกหน่อยนะ199ไม่รู้จังหวัดอะไร
1: โอ้นู่นนะจังหวัดนู่นไกลๆนะ
0: ไม่รู้เหมือนกันแต่อยู่ไม่ไกลบ้านโชเล่นะนี่น้องก็คิดได้ไวปัญญา
1: โทรไปที่191
0: ช่วยเหลือหน่อยค่ะ
1: พอคนร้ายรู้เท่านั้นแหละ
0: ก็พาตนแวะเข้าป่าอ้อยกะว่าจะเอาไปมัด
1: หลังจากนั้น
0: ก็โดดสิจ๊ะ
1: หนี
0: ไม่จะไม่โดดมึงทำร้ายกูแน
1: ่ตัดสินใจกระโดดลงจากรถแล้วก
0: ็วิ่งหนีสุดชีวิตเข้าไปในป่าข้างทาง
1: หลังจากนั้น
0: โทร191อีกครั้งนึง
1: พยายามโทร
0: แจ้งพิกัดเลย
1: ให้ตำรวจมาช่วยได้ทันท่วงที
0: ต้องขอขอบคุณตำรวจพังกระต่ายแม่เยี่ยมยอด
1: มาไวเลย
0: ทำมาช่วยแล้วก็จับคนร้ายได้อย่างรวดเร็วซึ่งได้เจอหน้าคนร้ายยกมือขอโทษอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจ
1: ผมไม่ได้ตั้งใจ
0: จะเอารถไปเฉยๆแค่จะเอาไปมัดไว้ในป่าบอกคุณตำรวจ
1: ว่าไง
0: หนูขึ้นโรงพักครั้งนี้ครั้งที่สองแล้วนะ
1: อ้าว
0: ครั้งก่อนหากจำกันได้หนูเคยตกเป็นข่าวถูกแก๊งคอนเซ็นเตอร์หลอกให้โอนเงินจนหมดบัญชี
1: อ้าว
0: พร้อมทิ้งวลีเด็ดไว้ให้ก็คือ
1: นั่นอะไร
0: พี่เป็นมิจฉาชีพไงน้องจนกลายเป็นไวรัลช่วงนั้นกำแพง
1: เดียววันเนี้ยนะ
0: ทางกระต่ายดังเลยช่วงนั้นนะ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากจับและทำไง
0: แจ้งข้อหาขวัญเนี่ยส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: พร้อมกับประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชน
0: หากเคยถูกผู้ต้องหารายนี้ก่อเหตุในลักษณะดังกล่าว
1: สามารถแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนนะ
0: สภ.พันกระต่ายหมายเลขโทรศัพท์055741662หรือสถานีตำรวจท้องที่เกิดเหตุ
1: แต่โทรไปที่191ก็ได้นะอ
0: ย่าไปโทร199นะไม่ดี
1: สัญญาณไม่ดี
0: อ่ะ นะครับเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นรับประทานถุนดั้งเดิมนะ
1: สำหรับไทยทิปโอสดเนี่ยนะ
0: ถ้าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวก็ทานแบบแคปซูล
1: กระปุกละ300
0: ถ้าปวดข้อปวดกระดูกนะครับปวดเข่ากระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมรับประทาน
1: ไทยแคลพัดนะ
0: 2กระปุก500 4กระปุก 1,000 แถมกระปุกหนึ่งนะ
1: ไทยแคลพัดสำหรับกระดูก
0: แต่มันกระดูกไม่ปวดไงแต่มันก๊อปแก๊ปก๊อปแก๊ปใส่หมวกแก๊ปจะไปตีก๊อปนี
1: ่นั่นเจ
0: ้มันปวดก็ไม่ปวดแต่มันกรุบกรับกรุบกรับบางทีก็ชามือชาเท้าเนี่ย
1: เอาอันนี้รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ย
0: ก่อนนอน2เม็ดนะ
1: น้ำมันงาดำนะ
0: 2กระปุกไม่เสียก็ส่ง4กระปุกแถมกระปุกหนึ่งนะราคาเดียวกันเลยนะกับ
1: มะละคีนกนี่แหละ
0: เออซื้อ4กระปุกแถม1เลือกเอาสิ
1: โปรเหมือนกัน
0: ซื้อมะละ4กระปุกจะแถมงาดำก็ได
1: ้
0: ซื้องาดำ4กระปุกจะแถมมะละก็ได้
1: หรือจะเป็น3กับ2ก็ได
0: ้3 2ก็ได้ลองลอง200อะไรเงี้ยนะ
1: เอากับมะละ2กระปุก
0: กลาง
1: งาดำ3กระปุกก็ได
0: ้ถ้าปัชชีไม่พุ่งไม่จวดปวดชีบ่อยๆเดี๋ยวชีเดี๋ยวชีชีเดี๋ยวนิดเดียวแม่ปวดหัวนี่ปวดเท้าเขาแล้ว
1: อันนี้รับประทานนะมันทางด้านของ
0: ฟอกัส
1: ฟอกัสฟอกัส
0: เด้ออย่าปล่อยให้ลูกหมากมันโตแล้วทับท่อปัสสาวะสิ
1: โอ้มัน
0: ใช้งานใช้งานมันจะมั่งไม่ใช้งานอย่างนี้เนี่ย
1: นานมันโตมันกดทับท่อปัสสาวะเนี่ยนะ
0: ไอ้เจ้าลูกหมากมันมีหน้าที่ผลิตสารคัดหลั่งไง
1: พอมันผลิตแล้ว
0: ไม่ได้ใช้งานมันก็โตขึ้นเลยอักเสบเด
1: ้
0: น้ำหนักมันเยอะกดทับท่อปัสสาวะเลยทีเนี้ย
1: ม
0: ันก็ฉี่ไม่ออกออกก็สะดุดสะดุดก็ปัดปัดปัดปัดปัด
1: รถหัวแบบโปรแบบเท้าอยู่
0: มันเจ็บใจต้องรถหัวไปโปรเท้านี่นะกล่องนึงนะ390บาทกล่องเขียวเขียว
1: กล่องเดียวเยี่ยวคล่องนะ
0: สองกล่อง703กล่อง 1,000 ครับ
1: เออ
0: ไม่ออกถ่ายไม่ออกผายจะลมเหม็นที4 5ตำบลเนี่ยนะ
1: อันนี้ก็รับประทานทางด้านของ
0: ใส่เลี่ยม
1: จอย
0: เป็นแคปซูลนะ
1: ใส่เลี่ยมจอย
0: อันนี้เป็นแคปซูลกระปุกละ350บาทซื้อ2กระปุกแถมฟรีกระปุก1ราคาเดียวกันกับ
1: ทางด้านของ
0: จอยมิกฟูดไม่ออกถ่ายไม่ออกเหมือนกันแต่อันนี้เป็นผงชงน้ำเย็นดื่ม
1: เป็นแบบผงเนี่ยนะ
0: ชงน้ำเย็นนะอย่าน้ำร้อนนะกล่องละ300ห้าสิบสองกล่องเจ็ดร้อยแถมฟรีหนึ่งกล่องคือกันคือกัน
1: แถมให้
0: ราคาเดียวกันไอ้ห้าวเลยนะไอ้ห้าวคืออะไรไม่บอก อยากรู้ก็โทรมา0812901691 ไอ้ปลาแดนกาแฟยังไม่หมดวังเนี่ยเนาะปลาแดนปลาแดนพนัสนิคมกาแฟหมดยังหมดได้แล้วมั้งแม่เป็นเดือนแล้วนี
1: ่หมดก็สั่งมาก
0: าแฟลิต้าเอ็มโก4ถุง 1,000 ไงเขารับอะไรนะ
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: ไปก่อนนึงสบู่ป่านนี้ยังไม่หมดหรอก
1: เอาไป
0: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็ม2ถุง900รับทันที
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: เอาไปดื่มเถอะใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียว
1: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นทั้งวันกาแฟเนี่ยนะ
0: อ้าวใครเป็นฤทธิ์สีดวงทวารนะ
1: รับประทานยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารของไทยทิพย์โอสถกัน
0: ได้เลย350บาท
1: เพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวาร
0: ซื้อทีละกระปุกก็ได้60เม็ดนะ350บาทนี่ครับที่จังหวัดระยองนะฮะเขาไปร้องเรียนว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยปล่อยป่าละเลยระเบิดหินบ้านค่ายใบอนุญาตก็ไม่มีระเบิดได้ไง
1: ใบมีใบอนุญาตไประเบิดได้ยัง
0: ไ
1: งกฎหมายทำลายทรัพยากรของชาติเน
0: ี่ยในกิจศิลปชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสสจังหวัดระยองพรรคประชาชน
1: เดินทางเข้าพบกับพนักงานสอบสวน
0: สภ.บ้านค่ายเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
1: แล้วก็เร่งรัดติดตามคดีเรื่องของเหตุการณ
0: ์ระเบิดหินเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ย
1: ใครไประเบิดแล้วนะ
0: จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงท่านกิตสสกิตพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: แล้วก็สำนักงาน
0: อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
1: สำนักงานสิ่งแวดล้อมแล้วก็ฝ่ายปกครอง
0: ท่านนายอำเภอก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบครับ
1: ไปกันเยอะแยะไปหมดเน
0: ี่ยบริเวณก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในตำบลหนองละลอกอำเภอบ้านค่าย
1: เพราะว่ามีการลักลอบระเบิดเป็นระเบิดแรงอัดสูง
0: โดยการเจาะพื้นดินแล้วก็จุดระเบิดพร้อมกันหลายจุดสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน
1: เบื้องต้นพบข้อมูลบอกว่า
0: จุดดังกล่าวยังไม่ได้รับอนุญาตการทำการระเบิดหินนะ
1: อ้าว
0: หน่วยงานเกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานอุตสาหกรรมยังไม่อนุญาตเลย
1: อ้าว
0: แต่ถ้าว่าหลังจากการตรวจสอบครั้งนั้นผ่านพ้นไป
1: เรื่องก็เงียบไปยังไม่มีความคืบหน้า
0: อ้าวเขาก็สอสอระยองก็ติดตามผลงานดิ
1: ติด แจ
0: ้งความซะเลย
1: แจ้งความ
0: เออทำไมเพราะอะไรทำไมเรื่องมันเงียบหายไปฮะเป็นอย่างนั้น
1: เบื
3: ่อ
0: ชาวบ้านชาวช่องก็ร้องเรียนมาสิ
1: มันเดือดร้อน
0: เรื่องมันเงียบอ่ะ
1: เงียบด้วย
0: ต้องติดตามด้วยตัวเองแล้วครับ
1: ภูเขาทั้งลูกเนี่ยนะ
0: โอ้ไม่ใช่เขาก็โด่งได้เนี่ยนะคนละเรื่องกันเขาก็โด่งเรายังไม่รู้ความจริง
1: ว่ายังไงกันเนี่ย
0: ครับ
1: เขาก็โด่งอีกนะ
0: โอ้ทำผิดจริงป่านนี้ก็เลิกลาไปแล้วป๋าเสรีก็ตามอยู่ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู
1: ้ก็ศาลตัดสินแล้วไม่ใช่เหร
0: อไม่รู้
1: เขากระโดงเนี่ย
0: ยังไม่รู้นี่ก็ตามทวงคืนอยู่เนี่ย
1: เ
0: มื่อไรจะคืนเขาเล่า อ่ะเดี๋ยวเราคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะโอ้โหเหลือเวลาถึงเยอะเนี่ยได้อีกสักข่าวไหม
1: ครับ
0: พ่อค้าลอตเตอรี่นะครับแจ้งความพ่อค้าลอตเตอรี่เฉาะผิดกับสองสามีภรรยาม าซื้อลอตเตอรี่แล้วถอนเงินให้ไง
1: ถอนไปยังไงอ่ะ
0: ถอนผิดไปกว่าครึ่งแสนน่ะเอ๊ะมันถอนยังไงตั้ง 50,000 กับ 50,000
1: ยังไงเป็นครึ่งแสน
0: เออ
1: ไม่เข้าใจ
0: นี่ที่วังสะพุงจังหวัดเลยไง
1: นี่เมืองนี้น่ะจังหวัดนี
0: ้เอาจังหวัดลอตเตอรี่ไง
1: คนมาขายทั่วประเทศเลย
0: คุณวิรัตเนี่ยอายุ55ปีเป็นพ่อค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
1: ในจังหวัดมหาสารคาม
0: เขาร้องเรียนแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจสภ.วังสะพุงจังหวัดเลย
1: ขอให้ติดตามลูกค้าที่มาซื้อลอตเตอรี่
0: ที่ตลาดนัดวังสะพุงนำเงินของตนเองทอนผิดจำนวนไปกว่า 50,000 บาทแล้วก็หลบหนีไปมันแบงค์แสนมีไงแล้ว
1: เออ
0: ไปทอนยังไงตั้ง 50,000
1: นายวิรัตว่าไง
0: ช่วงบ่ายที่ผ่านมาเวลาประมาณ 13:00 นครึ่ง
1: ได้มีลูกค้าเป็นชายเป็นหญิงคู่นึงอ่ะนะ
0: คาดว่าน่าจะเป็นผัวเป็นเมียกันแหละมาซื้อสลากที่ร้านจำนวน2กล่อง
1: 600ใบ
0: 600ใบเป็นเงินทั้งหมด
1: 49,920 บาท
0: และคนที่เป็นผู้หญิงได้ยื่นเงินให้ 50,000 บาท
1: เอาเงิน 50,000 ไป
0: ลูกค้าคนอื่นก็มาซื้อกันหลายคนตัวก็ได้นำเงินมานับตัวปรากฏว่าครบถ้วนจึงได้ใช้มือข้างขวาหยิบสลากตรงให้ผู้ชายไป
1: ให้กันไป
0: จากนั้นก็นำเงินจำนวน100บาทเนี่ยเตรียมเงินจะทอนให้เนี่ยถือไว้ข้างซ้ายพร้อมกับเงินค่าสลากแล้วก็หลงยื่นเงินอีก 50,000 ก็100บาทเข้าไปทั้งนั้นแหละ
1: อ้าว
0: ทำไมถือว่าไว้ในมือข้างเดียวกันนะชายคนดังกล่าวก็ให้เขาไป
1: ให้ไปหมด
0: เพราะเข้าใจว่าตนเองได้เก็บเงินไปแล้ว
1: ว่าได้ลิ้นชัก
0: แต่จริงๆแล้วไม่ได้เก็บสักหน่อยยื่นให้เขาไปไงนะ
1: อ้าว
0: แต่ก็รีบหยิบเงินนะแล้วก็พาเดินออกจากร้านไปอย่างรวดเร็วนะลูกค้านะ
1: ไปแล้ว
0: เอามาคืนหน่อยเหอะ
1: จากนั้นประมาณ1นาที
0: ลอตเตอรี่ก็ได้เงินเหมือนไม่จ่ายนะ1นาทีก็มานึกขึ้นได้อ้าวตายแล้วว่า
1: ถอนเงินผิดเลย
0: ก็รีบออกตามหาแต่ก็ไม่พบซะแล้ว
1: ทั้งสองผัวเมียไปเจอแล้ว
0: จึงพาพนักงานสอบสวนให้ช่วยติดตามเอาทรัพย์คืนหน่อย
1: ซึ่งภาพขณะนั้นที่เกิดเหตุเนี่ย
0: กล้องวงจรปิดทางตลาดบันทึกไว้อย่างชัดเจน
1: และหากว่าทั้งสองคนเนี่ย
0: ไม่ติดต่อขอคืนเงินข้าพเจ้าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
1: เอาเงินมาคืนครับจ้
0: าไปเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับมาใหม่อย่าเพิ่งหนีไปไหนกันนะ อยู่กับช้างกับหมูนะจ๊ะนะ
1: นั่น

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตาม
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่ดีจริงๆ
6: นะขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955086-969-6955
2: 20ปี

0: ร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะยศชนันนัดทุกฝ่ายหารือพรุ่งนี้ยุติความรุนแรงอุเทนปทุมวันยึดกฎหมายเป็นหลักพยายามผลักดันย้ายสถานศึกษาและกองทัพเรือเผยผลจัดหาเรือฟริเกตผ่านการอนุมัติย้ำโปร่งใสคุ้มค่าสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: กระทรวงอวเร่งยุติความรุนแรงอุเทนถวายปทุมวันชี้ต้องคุยกับกลุ่มแกนนำเหตุมีคนเจ็บหวาดกลัวกระทบท่องเที่ยวนัดถกทุกฝ่ายพรุ่งนี้เปิดทางย้ายวิทยาเขตอุเทนปรับพื้นที่พิพาทเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.กล่าวถึงกรณีการทะเลาะวิวาทระหว่างนักเรียนสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายบนสถานีรถไฟฟ้า BTS จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บว่าเป็นเรื่องที่เกิดความรุนแรงพอสมควรในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีความพยายามจากหลายคนที่จะทำให้เรื่องนี้สิ้นสุดตั้งแต่ที่ตนเข้ามาดำรงตำแหน่ง 2-3 เดือนได้พูดคุยกับอธิบดีทั้ง2สถาบันโดยขั้นแรกเพื่อมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการเหลื่อมเวลาและให้นักศึกษาปทุมวันออกไปเรียนหรือฝึกปฏิบัติที่บริษัทโดยตรงตั้งแต่ชั้นปีที่1เพื่อหลีกเลี่ยงการประทะกันซึ่งการดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วควบคู่ไปกับการที่มีคณะกรรมการยุติข้อพิพาทของทั้ง2สถาบันได้พยายามผลักดันให้มีการย้ายสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะอุเทนถวายให้ย้ายไปตั้งในจุดอื่นโดยมีกรมธนารักษ์เข้ามาช่วยดูแลเรื่องของพื้นที่อย่างไรก็ตามรองนายกยศชนันท์ชี้ว่าการดำเนินการให้เบ็ดเสร็จต้องคุยกับกลุ่มแกนนำเพราะมีคนบาดเจ็บและมีคนหวาดกลัวรวมไปถึงกระทบต่อการท่องเที่ยวด้วยอย่างไรก็ตามได้มีการนัดหารือกับทุกฝ่ายในวันพรุ่งนี้จะยึดหลักข้อกฎหมายและจะมีการหาแนวทางย้ายวิทยาเขตอุเทนถวายมีการปรับพื้นที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแทนยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ปิดท้ายที่โครงการเรือฟริเกตอนุมัติผลการคัดเลือกแล้วกองทัพเรือยืนยันโปร่งใสคุ้มค่าตรวจสอบได้พร้อมเตรียมแถลงผลพิจารณาคัดเลือกโครงการ18กันยายนนี้คุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
6: พลเรือตรีบารัตรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการจัดหาเรือฟริเกตของกองทัพเรือว่าภายหลังจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ลงนามรับทราบเอกสารสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกตามที่กระทรวงกลาโหมและกองทัพเรือเสนอเมื่อวันที่4กันยายน2569ล่าสุดเมื่อวันที่7กันยายน2569ที่ผ่านมาปลัดกระทรวงกลาโหมได้ลงนามอนุมัติผลการพิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้วนับเป็นความคืบหน้าที่สำคัญของโครงการจัดหาเรือฟริเกตซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพเรือและขีดความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในระยะยาวกองทัพเรือเตรียมเปิดแถลงผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการจัดหาเรือฟริเกตอย่างเป็นทางการในวันที่18กันยายน2569นี้หลังครบ

0: ำหนดระยะเวลาการรับเรื่องอุทธรณ์ตามกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายและยืนยันความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนโดยกองทัพเรือระบุว่าโครงการนี้ดำเนินการโดยคำนึงถึงขีดความสามารถทางยุทธการความคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งานและประโยชน์สูงสุดของประเทศภายใต้แนวคิดกองทัพเรือได้เรือประเทศต้องได้ประโยชน์ไปพร้อมกันโดยเงินงบประมาณแผ่นดินครั้งนี้จะต้องต่อยอดไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรและการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในประเทศเพื่อความสามารถในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนสำหรับการแถลงข่าวในวันที่18กันยายนจะเป็นการชี้แจงหลักเกณฑ์เหตุผลสาระสำคัญของข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกรวมถึงผลประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนและตรงไปตรงมาณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
1: สวมหมวกกันน็อกสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุในเครือกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
3: ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
4: Focus Focus ประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Focus ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011 Focus Focus มีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
5: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
3: 0812901691
6: ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691

เอดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเกนุ

การด้วยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็มติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
1: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะถังเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยอเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
2: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดัง

0: กลับมาชั่วโมงที่2ครับชั่วโมงนี้ก็ทักทายที่นครนายกสถานีวิทยุโรงเรียนในรัฐจุลจอม9 FM
1: 89.75
0: ครับนอกนั้นยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะไม่ว่าจะเป็นที่ทุ่งสงเป็นวทป711ลพบุรีจส1กรุงเทพ
1: บางกัน
0: ตชดการนจบุรี
1: 97.75
0: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
1: ชาวจังหวัดสตูลก็ยังอยู่ด้วยกันนะ
0: อยู่ด้วยกันนะครับ
1: ฟังกัน
0: ฟังเราสองคนนี่แหละนะเมื่อสักครู่นี้มีข่าวด่วนล่าสุดมาเลยนะ
1: ข่าวอะไรก
0: ันมีผู้ชายคนหนึ่งพัดตกมาจากงูนะคอนโดดังแถวประชาราษฎร์สาย1
1: ตกจากคอนโด
0: ในมือยังกำยาไว้แน่นเลยนะ
1: ยา
0: ไม่รู้ยาอะไรเนี่ยไม่ใช่ไทยทิพย์โอสถนะ
1: ไม่ใช่เออ
0: เจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ
1: ช่วยเหลือ
0: แล้วก็ตรวจสอบหาสาเหตุที่เกิดอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
1: เม
0: ื่อสักครู่เดียวนั่นข่าวมาเมื่อตอนสัก8:44นี่แหละครับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งมีคนพลัดตกลงมาจากชั้น4
1: ของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งที่
0: ประชาราษฎร์สาย1กรุงเทพ
1: หลังจากรับแจ้งก็ไปสำรวจตรวจสอบแล้วก็ได้ให้การช่วยเหลือ
0: ที่เกิดเหตุพบชายผู้บาดเจ็บสาหัสหมดสติเป็นผู้ชายนะ
1: มีเลือดไหลออกมาที่บริเวณคาง
0: แล้วก็ข้อศอกในมือยังกำถือยาอยู่เลย
1: เจ้าหน้าที่ก็เร่งให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล
0: แล้วก็ตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดเหตุอีกครั้งนึง
1: โอ้นี่เพิ่งตกลงไปเนี่ย
0: เนี่ยมาล่าสุดเลยเนี่ย
1: นาน
0: เดี๋ยวจะหาว่าเราสองคนอ่านข่าวแห้งนะ
1: ข่าวไวเนี่ยนะ
0: ตอนนี้กรุงเทพได้ปลัดกทมคนใหม่แล้วเมื่อสักครู่เดียวโปรดเกล้าแต่งตั้งปลัดกทม
1: พร้อมข้าราชการระดับสูง10 ราย
0: เลยนะครับผู้สื่อข่าวรายงานเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง
1: การแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
0: ครับโดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไทยวุฒิขันแก้วข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญพ้นจากตำแหน่งรองปลัดกรุงเทพมหานครสำนักปลัดกรุงเทพมหานครและแต่งตั้ง
1: ดำรงตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานคร
0: สำนักปลัดกรุงเทพมหานครครับ
1: แทนกัน
0: นอกจากนี้ก็ยังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
1: พ้นจากตำแหน่งและก็ได้ตำแหน่งประธาน
0: ประเภทบริหารระดับสูงอีก5 ราย
1: 5 ราย
0: ก็คือจากเป็นรองเป็นอะไรที่ลดหลั่นกันไปขึ้นมาพ้นจากตำแหน่งเดิมแล้วตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งใหม่อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: นะครับยังมีคุณพิสมัยเรืองศิลป
1: ์
0: ก็แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกรุงเทพคุณเจษฎาจันทรประภา
1: คนนี้ก
0: ็พ้นจากตำแหน่งผอ.สำนักการระบายน้ำแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกรุงเทพคุณกาญจนาภูพิพัฒน์ผลนี่ก็มาลงตำแหน่งรองปลัดกรุงเทพนายปิยะพูดคล่องนี่ก็มาเป็นตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรุงเทพสำนักปลัดกรุงเทพ
1: คนที่5
0: คุณสิทธิพรสมคิดศัพท์นี่ก็แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรุงเทพสำนักปลัดกรุงเทพครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยทุกท่านเลยนะครับ
1: หลายท่านด้วยกัน
0: โอ้ยังมีลำดับแหน่งพระบริหารประเภทสูงในกรุงเทพอีกนะ
1: คือ10 รายอะนะ
0: ครับผมขอยินดีปรีดาปราโมทย์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะต้องดูแลสุขภาพด้วยโดยเฉพาะเรื่องไตต้องงดของเค็มหน่อยนะ
1: เรื่องของไตเนี่ย
0: โอ้เค็มมากไตทำงานหนักนะพวกคุณเอ้ย
1: เรียกไตจะพังเนี่ยนะ
0: เดี๋ยวจะหาว่าช้างกับหมูไม่บอก
1: เอาแนะนำกันนะ
0: โ
1: รบิออยกัน
0: 1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะกินครั้งละ2เม็ดพอ2กระปุกกินได้เดือนนึง
1: เดือนนึงอะนะ
0: ครับกระปุกนึงมีแค่30 เม็ด2กระปุก60 เม็ดถ้ากินวันละ2เม็ดก็ได้เดือนนึงแหละ
1: เดือนนึงนะ
0: ใช่แต่ถ้ามีปัญหาเรื่องของเหนื่อยง่ายหายใจไม่ค่อยจะทันคิดอะไรไม่ออกบอกนี่เลยครับไบโอดีนะ
1: ไบโอดี
0: ครับ
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ดูแลกัน
0: หาซื้อไม่ได้ไม่ยากโทรหาเรา2คนนี่แหละ
1: สั่งซื้อแล้วก็จะได้ส่งไปให้นะกระปุกเรา690 บาท
0: ภาคใต้ก็ยังไม่มีกาญจนบุรีก็ยังไม่มี
1: ก็ต้องสั่งซื้อนะ
0: นครนายกธรรมสระบุรียังพอได้นะ
1: มีที่ไหนอะนะ
0: สระบุรีก็มีเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นสุกิจเภสัชพระพุทธบาทบ้านหมอเภสัชตลาดบ้านหม
1: อ
0: นะครับแล้วก็ร้านนี่ยาดีหนองแสงอำเภอหนองแสงท่าช้างเอ็กเพรสนะวัดท่าช้างใต้ ร้านยาดีเภสัชหลังบกสสระบุรีอย่างเงี้ยได
1: ้
0: แต่ว่าที่วิหารแดงสระบุรีหินกองยังไม่มีสั่งเอาอะ
1: ต้องสั่งกัน
0: นะหูตาไม่ผ้าไอ้หูตาไม่สว่างมันพร่ามันมัวก็รับประทานยาย่าบิงก็ได้ดีแคร์ก็ได้
1: จะมี2อย่างอ่ะนะ
0: ครับ
1: เกี่ยวกับตาเนี่ย
0: ครับ
1: ถ้าดีแคร์ก็2กระปุกก็650บาท
0: ซื้อ4กระปุกแถมกระปุกนึง
1: เป็นแบบซอฟเยลเนี่ยนะ
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็กินเลย2เม็ด
1: รับประทานกัน
0: ยาย่าบิงกระปุกเดียว60เม็ดเลยนะ
1: อันนี้เป็นแบบชนิดแคปซูลกระปุกนึง800
0: 2กระปุก 1,500 ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จกิน2เม็ดเลือกเอาจะเอาแบบไหนก็ได้นะจ๊ะครับผม
1: เลือกเอา
0: เลือกเอาสิ มีข่าวอะไรมาอีกเนี่ย
1: อ
0: ันนี้อ่านแล้วนี่
1: ครับ
0: ลอตเตอรี่แม่ไม่โกงเขาได้
1: พรยังไงเงินตั้ง 50,000
0: มีเรื่องหลานโหด
1: หลานโหดแบบไหน
0: เอาค้อนทุบน้าชายตายเลย
1: พอตายแล้ว
0: แบกศพขึ้นรถไปขับไปทิ้ง
1: เอาไปทิ้ง
0: แต่มันขับแล้วขึ้นเนินไม่ไหวไง
1: พอขึ้นไม่ไหว
0: อุ้มเอาร่างของน้าโยกกับป่าข้างทางแทน
1: อ้างบอกแค้น
0: มันแค้นไงถูกด่าเรื่องงานเดี๋ยวด่าเดี๋ยวด่าตื่นเช้ามาก็ด่าใครจะทนไหวเล่า
1: ผลสุดท้าย
0: ด่ามากๆก็ทุบด้วยค้อนซะเลยสิ
1: ไม่น่าไปเป็นน้าเขาเลยเนาะ
0: จริงๆก็ดันทะลึ่งดันทะลึ่งไปเกิดเป็นน้องแม่มันไง
1: นั่นนะสิผลสุดท้ายตายเพราะหลานเนี่ย
0: หลานเอาค้อนค้อนปอนกี่ปอนเนี่ยก็โอ้โหลุงไม่ใช่เล็กๆนะ
1: ลุงช้างก็ตายตั้งแต่เหงื่อแล้ว
0: โอ้เหงื่อผมก็ร้องแล้ว
1: ตายดีกว่าได้ไปเจ็บเนี่ยนะ
0: ครับอย่างนี้ยำหม่องไทยทิพย์ทาถูไม่ไหวเลยนะ
1: ไม่ไหวค้อนขนาดนี้ติดปอนกันบ้างเนี่ย
0: ตอนลูกมันยังเล็กๆอ่ะนะครับ
1: เ
0: รื่องราวนี้เกิดขึ้นที่อำเภอปงเลยอำเภอปงนะ
1: จังหวัดพะเยาเนี่ย
0: ตำรวจสภ.ปงจับกลุ่มนายประสานมิตร
1: อายุ23ปีอยู่ที่บ้านพักอำเภอปงนี่แหละ
0: ครับหลังพยานหลักฐานก่อเหตุทำมีพยานหลักฐานว่าไปฆ่าน้าชาย
1: วัย47ปีเสียชีวิตที่บ้านพัก
0: เอานำศพใส่รถกระบะไปทิ้งริมถนนที่พื้นที่อำเภอปง
1: ก่อนที่จะมีชาวบ้านมาพบศพในช่วงบ่าย
0: ครับ
1: ตอนวันเมื่อวานเนี่ย
0: จากการสอบสวนประสานมิตรรับสารภาพว่า
1: ในช่วงค่ำของวันที่3กันยายนที่ผ่านมาตำรวจ
0: มีตำรวจกับผมเนี่ยมีปากมีเสียงกันนะ
1: ทะเลาะกัน
0: เออเรื่องเงินและถูกตำหนิเรื่องการทำงาน
1: เกิดความโกรธนะเด็ก
0: โมโหสิ
1: อ๋อโมโหนะ
0: หยิบค้อนไปฟาดน้าชายที่นั่งอยู่บนเปลใต้ถุนบ้าน
1: บนอยู่เนี่ยนะ
0: โอ้บนกำลังบนน้าใจสะทุบหัวทีเดียวตายซะได้ดูที่เนี่ย
1: อ๋อทุบคดีกกหูเสียชีวิตเนี่ย
0: เออใจสะไก่หัวใจตั้งเยอะ
1: โอ้ตักติดค้อนตั้งสิบปอนด์เลยนะ
0: จากนั้นการนำศพโยนขึ้นใส่รถกระบะขับไปทิ้ง
1: อ๋อขับไปขึ้นทางเนินไม่ได้
0: มันเป็นเนินสูงนะตรงใกล้ๆกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะ
1: ตำบลเนี่ยนะ
0: รถมันดับไปได้ขับต่อไปไม่ได้
1: อ๋อขับไปไม่ได้คิดได้ไวปัญญา
0: ตุ่มศพน้าทิ้งไปพงหญ้าริมถนนนั่นแหละ
1: แล้วก็ถอยรถลงไปจอดทางจากจุดเกิดเหตุ100เมตร
0: จากนั้นก็เดินกลับบ้านเท้าเปล่าเลยนะ
1: อ่าแล้วก็
0: มีชนไปพบศพแล้วก็ตำรวจก็มาจับนี่แหละ
1: อ๋อพบศพก็มาจับหลานเนี่ย
0: ผมก็ไม่ได้หนีไปไหนจะมาผมฆ่าผู้อื่นตายก็ไม่ได้นะผมไม่ได้ฆ่าผู้อื่นนะ
1: ฆ่าใครอ่ะ
0: ฆ่านะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำไงอ่ะ
0: ประสานพิสูจน์หลักฐานของจังหวัดพะเยาเขาตรวจเก็บหลักฐานคราบเลือด
1: แล้วก็ท้ายรถกระบะแล้วก็ค้อนด้วย
0: นำไปตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วนำตัวประสานนายประสานอะไรนะ
1: ชื่อประสานนี่แหละ
0: ไปชี้จุดแล้วก็ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
1: แล้วก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่น
0: ผมไม่ได้ฆ่าผู้อื่นผมฆ่าน้าผม
1: ฆ่าน้าหรือไอ้หลานทรพี
0: แล้วก็ซ่อนเล้นย้ายทำลายศพ
1: ส่วนศพปะล่ะ
0: แล้วก็ปิดบังศพปิดบังกันตาย
1: ส่งไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: ซึ่งก่อนเนี่ยนะประชื่อประสานมิตร
1: ชื่อน้าประสานมิตรเนี่ย
0: เคยถูกจับคดีอาวุธปืนแล้วก็เสพยาบ้ามาแล้ว
1: โอ้เอาน
0: ี่ก็คงจะเสพยาบ้าอีกแล้ว
1: ผลสุดท้ายก็ตายเพราะหลานเนี่ย
0: ตายกลายเป็นผีนะ
1: ไม่น่าเลย
0: ครับ
1: ไม่น่าไปเป็นน้าก็เลย
0: เดี๋ยวคุณแม่จากวัดประดับที่โทรมาเมื่อสักครู่เนี่ยรอพรุ่งนี้นะครับ
1: ทำอะไรก็สั่งอะไร
0: เขาจะสั่งซื้อไทยทิพย์โอสถผมบอกว่าพรุ่งนี้กันละกันเดี๋ยวพี่บิดาก็ไปนะพอพี่บิดากับพี่ชะแล่มก็ไปก็ไปซื้อเขา
1: วันนี้ก็ไม่ไปไหนนะ
0: นี่ไม่ไปไหนนอนนับเงินอยู่บ้าน
1: ก็บางทีก็เข้าไปส่งปุ๋ยบ้างอะเป็นรายได้ก็ไป
0: ส่งซับครกยังไงส่วนของครูอีทนะครูอีทที่ สีมหาโพธิ์นะเดี๋ยวเป็นพรุ่งนี้นะครับ
1: พรุ่งนี้ไปส่งนะโรงสีครูอิทนะ
0: ทีมงานไปส่งพิษโลกยังไม่กลับเลยเดี๋ยวกลับมาแล้วก็ดำเนินการเดี๋ยวโทรหานะจ๊ะ
1: นานเ
0: ต้อันเนี้ยครูอิทไป22ลูกเลยนะ
1: ม
0: ันไม่ได้ลงจากรถไง
1: รีแถมให้เป็นพิเศษไปเลย
0: เดี๋ยวก็คนหลังมั่งเอ้ยของผมต้อง2ลูกเหมือนกันนะอีกนะ
1: ลูกเดียวพอเอาอย่างอื่นไปบ้างมีแจกอยู่แล้ว
0: จะเอาดึงรวงจะเอาเม็ดฟูเดี๋ยวหมดแล้วครับขอให้บอกมากันแล้วกันนะ
1: แต่ก็เสื้อเราก็มีให้ด้วย
0: เสื้อหมดแล้ว
1: หมดแล้ว
0: ไม่มีแล้ว
1: เอางั้นพอ
0: วิทยุก็หมดแล้ว
1: มีสั่งไมค์ดิ
0: สั่งแล้ว
1: สั่งมาตอนนี้เดี๋ยวจะเอาไมค์10เครื่องนะ
0: นู่นได้วันจันทร์นี่แล้วมั้ง
1: วิทยุทานทิสเตอร์
0: ครับ
1: ยี่ห้อดังนะ
0: ทานินทานินก็อะไรนะ
1: อินทรเทพ
0: ฉะนั้นเอ็นโคเป็นลำโพงด้านซ้ายฉะนั้นบีเป็นลำโพงด้านขวาทุกบาทคุ้มค่าต้องไทยทิปโอสดครับกาวรูมาตอยกระดูกทับเส้นทานสูตรดั้งเดิม
1: สูตรดั้งเดิม
0: ไม่เนื้อไม่ตัวปวดเส้นเอ็นตึงทานแบบแคปซูลปวดกระดูกปวดข้อทานไทยแคลพัด
1: ไทยแคลพัด
0: กระดูกก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบทานน้ำมันงาดำครับ
1: ใช่เลย
0: มีปัญหาเรื่องเบาหวานกินยาโรงพยาบาลสามารถรับประทาน
1: มะละคีโนกของเราควบคู่กันไป
0: ครับผมไตมีไม่ฟอกไตนะหมอก็บอกว่าจะฟอกไตนะ
1: เกี่ยวกับไตเนี่ยนะ
0: งดเค็มจ้าน
1: ั่นสิ
0: แล้วก็รับประทาน
1: โปรมิกออยล
0: ์วันนี้มาแล้วนะครับสำหรับโกโก้ซู
1: ผง
0: โกโก้มาส่งแมปเมื่อกี้นี่เองครับ
1: นาน
0: กล่องหนึ่งมี15ซองนะสามร้อยบาทซื้อ2กล่องครับ
1: ซื้อ2กล่องเท่าไหร่อ่ะ
0: 500บาท
1: 2กล่อง500
0: อร่อยจากผงโกโก้กลิ่นโกโก้นะบำรุงสมองบำรุงหัวใจไม่มีน้ำตาลครับใช้หญ้าหวานผส
1: ม
0: นะแล้วก็อร่อยมีผงโกโก้แท้ 100% วันนี้ซูโกโก้อร่อยอร่อย
1: สั่งกันได้แล้วนะ
0: ปลาแช่มเอาไปผสมกับวุ้นเนี่ยนะวุ้นธรรมดาเนี่ยวุ้นลายเนี่ยผสมวุ้นแล้วก็เขาก็มีน้ำตาลหน่อยนึงนะในวุ้นเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็เอาไข่ขาวใส่เป็นไรแล้วก็เล่นชู้ใส่กันไปด้วยทีนี้โอ้โหเลิศสมันตันแทบไม่มีอร่อย
1: อร่อย
0: ชงกองแกงกองแกงดื่มจุ๊บน้ำยิ่งร้อนยิ่งอร่อยนะ
1: จะเวลาไหนก็ได
0: ้โอ้ตอนไหนก็ได้กินมันแล้วกี่แก้วก็ได
1: ้ตอนเช้ากลางวันเย็นนี่เยี่ยมเลย
0: หรือจะผสมกับกาแฟลิต้าเอ็มก็ได
1: ้ผสมไปได้เ
0: ลยผสมกาแฟลิต้าเอ็มโกก็ได้ทั้งช้อนสองช้อนนะ
1: ถ้า
0: โกโก
1: ้
0: ถ้าโกโก้เพียวๆนี่ซองนึงเลยนะถ้าจะผสมกับกาแฟนี่สักช้อนนึง
1: ได
0: ้สองช้อนเพิ่มรสชาติเพิ่มกลิ่นด้วย
1: อ
0: โอ้โหขามาถูกที่ถูกทางจริงๆ
1: มาแล้วนะโกโก้นะสั่งก็ได้แล้วนะ
0: ซูโกโก้ผงโกโก
1: ้
0: 100% นะ
1: กล่องละเท่าไหร่นะเมื่อกี้บอก
0: 300ซื้อ2กล่อง500
1: ซื้อ2กล่องไปเลย500
0: ครับผม
1: รับประทานได
0: ้ได้ดื่มเลยตอนไหนก็ได้กินข้าวผัดกะเพราเผ็ดๆนี่นะจะวบนี่เลยไม่ต้องไปสูบบุหรี่แล้ว
1: นั่น
0: โกโก้เลยอย่าบอกให
1: ้ก็ตื่นมาตอนเช้าก็รับประทานควบคู่กับกาแฟไปแจ๋วอยู่แล้วกาแฟของเราก็มี
0: นี่ก็ตักไปตักเอามาจากซองสักช้อนนึงผสมกับกาแฟก็กังน้ำยิ่งร้อนยิ่งดีนะ
1: ชื่นใจเนี่ย
0: ใช่นี่สามีเก่าเดินทางมาแจ้งความครับ
1: เรื่องอะไรอ่ะ
0: ถูกสามีใหม่กับภรรยาเก่านี่แหละขี่รถจักรยานยนต์มาชนแล้วลงมาชกสามปางตายเลย
1: อ่านี่เรื่องความหมึงหวงไง
0: โอ้ผัวเก่ามันจะไปดีกับคืนดีกับเมียใหม่ได้เมียเดิมได้ไงเราคุณได้เมียเข้าไปแล้วยังมาต่อยเขาอีกนะอีตาคนนี
1: ้เรื่องของหึงกันนี่แหละ
0: ครับนายสุมิตรหรือว่าเล็กนี่อาชีพรับจ้างตัวไปรายวันเนี่ย
1: ถูกชายคนหนึ่งซึ่งเป็นสามีใหม่ของ
0: นางมาริสาหรือว่าดาอายุ46ปีอดีตภรรยา
1: ขี่รถจักรยานยนต์พุ่งชนจนล้ม
0: ไม่ใช่ทนายณัฐวุฒิกับอาจารย์สมชัยนะคนละคนกันนะ
1: อ
0: ันนี้มอเตอร์ไซค์นั้นจักรยานนะจากนั้นก็ลงมาทำร้ายร่างกายนะมาต่อยจนระบมหมดเลย
1: นั่นได้รับบาดเจ็บไปด้วย
0: นู่นเหตุการณ์เกิดตั้งแต่วันที่3มันแตกขี่รถจักรยานนู่นน่ะ
1: วันที่5กันยายนที่ผ่านมาเนี่ย
0: บริเวณถนนเรียบคลอง15ฝั่งตะวันออกหมู่11ครับ
1: ตำบลบึงน้ำรักอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยนะ
0: พี่น้องฉะเชิงเทราฟัง AM 855ในขณะนี้
1: ฟังกันได้นะ
0: แจ้งผลกันรับฟังกันด้วยนะ
1: สั่งซื้อสินค้าของเราก็โทรกันมา
0: 081 2901691 2901691ที่พี่น้องนครนายก8ริ้วปาจีนนี่ชอบดูลิเกนะ
1: เอาหากันไปบ้าง
0: ลองดูลิเกชาติรักบ้างนะ
1: โชเล่
0: ชาติรัก
1: หากันไป
0: ลิเกนักกลอน
1: นั่นสิ
0: ลิเกนักกรอนยิ้มเก๋โชว์เล่ชาติรักพงษ์นรินทร
1: ์ไปทำการแสดงกันบ้าง
0: โอ้ยเวทียิ่งใหญ่อลังการไฟแสงสีปิพาทราชตะพลเพียบพร้อม
1: ศิลปินครบป่ะนะ
0: ก็โทรหาลุงช้างกับเบอร์ลุงช้างนี่แหละ
1: นั่น
0: ลุงช้างจะได้ไปด้วย
1: ไปด้วย
0: แต่ไม่อยากให้ลุงช้างไปก็โทรหาโชเล่ที่
1: 081 924 7 7 081 924 4377
0: โทรหาโชเล่แล้วลุงช้างไม่ไปนะจ๊ะถ้าโทรหาลุงช้างลุงช้างไปด้วยนะจ๊ะ
1: ไปไลฟ์สดอะไรให้ชมกันเดียวนะ
0: ครับผม
1: ทั่วประเทศเลย
0: นี่เหตุการณ์ดังกล่าวที่กล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้นะลุงโชเล่
1: โดยก่อนเกิดเหตุเนี่ยนางดา
0: อดีตภรรยาของนายเล็กเนี่ยซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์สามีใหม่เป็นผู้ขี่เป็นคนขับนะดาดนั่งซ้อนท้าย
1: ผมเมีย
0: มาตามหาเล็กภายในพื้นที
1: ่มาสอบถาม
0: ชาวบ้านถึงในเล็กเอ๊ก่อนมันคนบอกว่าเล็กอยู่ในซอยบ้านตรงข้ามเนี่ยทั้งคู่ก็ขี่รถจักรยานยนต์ตามไปไง
1: ต่อมาฝ่าย
0: มันจะไปหาผัวเก่าทำไมวะ
1: เขาคงจะมีลูกมีเต้าด้วยกัน
0: ไม่รู้เหมือนกันทั้งสองฝ่ายพอเจอหน้าเล็กกันนั่นแหละ
1: เป็นยังไง
0: ระหว่างที่เล็กกำลังเดินกลับบ้าน
1: เป็นยังไง
0: ก่อนที่จะมีปากมีเสียงพูดกันกับพูดคุยกันกลางทางเนี่ย
1: เล็กก็เดินออกมาบนถนน
0: เล็กก็เดินหนีขึ้นบนถนนหลักเ
1: ซ่
0: สามีใหม่ขี่จักรยานยนต์ขึ้นมาจอดรถด้านบนถนน
1: หลังจากนั้น
0: พอเล็กเดินขึ้นมาก็เร่งเครื่องรถพุ่งชนเล็ก
1: จนล้มลงไปกับพื้นเนี่ย
0: เล็กล้มลงเลย
1: จากนั้นก็ยังตามเข้าไปทำร้ายร่างกายในเล็กซ้ำ
0: เตะเข้ากลางหลังแล้วก็ชกต่อยใบหน้าเล็กหลายครั้ง
1: พอแล้ว
0: ท่ามกลางชาวบ้านพยายามตะโกนเฮ้ย
1: ขอทีขอที
0: ได้ไปตั้งหลายทีตั้งบุบปับบุบปับมานะ
1: หน้าสงสารตาเล็กแกเน
0: า
1: ะ
0: เล็กนอนแน่นิ่งอยู่ในพงหญ้าริมถนนเมียก็เสียมาเจ็บตัวอีก
1: อ๋อก่อนที่จะมีคนเข้าไปทำการช่วยเหลือ
0: เอาเล็กส่งโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
1: ต่อมาผู้ใหญ่บ้านหมู่11เนี่ย
0: ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้หญิงนะ
1: ชื่ออะไรชื่ออะไร
0: คือคุณธาริกาโซเฮงนี่เป็นผู้ใหญ่บ้าน
1: หมู่ที่11พบเห็นเหตุการณ์ก็เปิดเผย
0: ไอ้2คนผัวเมียเนี่ยมันขี่รถมาถามหาเล็ก
1: ก่อนที่จะไปในบ้านน่ะ
0: ฉันบอกว่าเห็นเล็กเนี่ย อยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านทั้ง2คนก็ขี่รถไปหา
1: ก่อนจะมาได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์เ
0: บิ้ลเสียงดังเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลเดี๋ยวถ้ามึงเดี๋ยวถ้ามึงเดี๋ยวถ้ามึง
1: เดี๋ยวเงี้ยนะ
0: เ
1: ดี๋ยวถ้ามึงเนี่ยนะ
0: แล้วมีคนร้ายทำร้ายกัน
1: ทำร้ายกัน
0: มองไปยังทราบว่าสองสามีภรรยาตามหาผัวเก่า
1: คือนายเล็กเนี่ย
0: จึงเดินไปห้าม
1: ห้ามกัน
0: สอบถามว่ามีเรื่องจะไปทำไมนายเล็กทำไมเล็กเนี่ยมันเซ็นเอกสารเพราะติดหนี้100,000 บาท
1: โอ้ไปเซ็นเป็นหนี้เป็นแสนเน
0: ี่ยก็ไม่รู้ว่าติดหนี้เรื่องอะไร
1: สาเหตุนั้น
0: และสาเหตุอะไรไปชนเล็ก
1: เพราะอะไร
0: เล็กบอกว่าผมมีอาการบาดเจ็บครับเดินกระเพกกระเพกใบหน้าผมโหนกแก้มร่องรอยเขียวช้ำที่ผ่านมาก็คบหากันดาดิดภรรยาประมาณ 4-5 ปีครับ
1: อยู่ด้วยกันมา
0: น่าเคยร่วมกันซื้อรถจักรยานยนต์1คันโดยตนเป็นผู้ซื้อ
1: แล้วก็อดีตภรรยา
0: อดีตภรรยาเป็นผู้ขับต่อมาก็เลิกลากันได้ประมาณ 7-8 ปีแล้ว
1: เลิกกันมานานแล้วรถจักรยานยนต์คันดังกล่าว
0: นำไปคืนศูนย์บริการที่ซื้อมาแล้วส่งไม่ไหวยึดไปเถอะ
1: โอ้กันนอนอยู่ในโพงเลยนะ
0: ทั้งเวลาที่ผ่านมาบริษัทไฟแนนซ์กลับมาติดตามเรื่องนี้รถจักรยานยนต
1: ์ทำให้อดีตภรรยาและก็สามีใหม่เนี่ย
0: ต้องเดินมาหาเล็ก
1: มาบอกให้
0: มาบอกไอ้เล็กมาพูดกันบ้างดิ
1: มาคุยกันที่บ้าน
0: เกรงใจเจ้าของบ้านตนเองก็ไปรับจ้างทำงานอยู่อ่ะ
1: อ๋อ
0: ขณะที่ตนกำลังเดินกลับบ้านเท่านั้นแหละครับ
1: พอพูดคุยกันกับอดีตภรรยา
0: สามีใหม่ก็เกิดเหตุทะเลาะกันกันระหว่างทางไง
1: ก่อนที่ตนเองจะเดินหนีนะ
0: มาถูกทำร้ายมอเตอร์ไซค์มาชนผมอีกเนี่ยเห็นไหมเนี่ย
1: แล้วสามีแล้วก็ภรรยานี่ก็เข้ามาเตะต่อยตนเองเนี่ย
0: สลบเหมือดไปเลย
1: ไม่รู้เรื่องเลย
0: โอ้เล็กจ๋าตุบๆเข้าไปได
1: ้ในเล็กว่าอย่างนั้นเนี่ย
0: หลังก็เดี๋ยวตรงก็หนีออกจากโรงพยาบาลเพื่อจะกลับมาที่บ้าน
1: อ้าว
0: เพราะไม่มีตังค์จ่ายค่ายาหมอไง
1: เท่าไหร่แล้วน่ะ
0: หมอเขาแม่30บาทเป็นทุกโถจะหนีมาทำไมเล่า
1: อันนี้ต้องจ่ายเท่าไหร่อ่ะ
0: 720
1: เอาไม่ได้จ่ายฟรีแล้ว
0: เออ30บาทเลยไม่เอานะ
1: 30บาทเนี
0: ่ยไม่มีบัตรเนี่ยแหละไม่มีบัตรบอก
1: อ
0: นุทินสิน
1: ั่น
0: เดี๋ยวอนุทินเขาจัดการให้ทุกวันนี้ก็เดี๋ยวนี่นะตอนที่ริมจะลงตลาดอีกแล้วเนี่ย
1: ไปทำไมอ่ะนะ
0: จะลงถนนแล้วทวงคืนประเทศไทย
1: อ
0: นุทินถามว่าประเทศไทยเป็นหนี้ใครวะนะ
1: ไปไหนอ่ะประเทศไทย
0: จะมาทวงซะแล้วไม่รู้สิ
1: ว่ากันไปนะ
0: รอดูแล้วกันเมื่อวานนี้เขาว่าก็ขึ้นไปทวงกันนึง ให้มั่วกันหมดนะบนถนนนะนะ
1: นั่นแต่มีทั้งในสภาและนอกสภาเลย
0: เล็กบอกว่าตั้งใจทำงานได้เงินมาก็จะเดินทางไปแจ้งความแต่อาการที่ถูกทำร้ายยังไม่สามารถเดินทางไปทำงานได
1: ้แล้วก็ไม่มีรายได้ด้วย
0: และข้าวก็ยังไม่ได้กินเพราะไม่มีเงินนั่นแหละ อยู่โรงพยาบาลก็มีข้าวให้กินหนีมาทำไมเราเล็กเออ
1: หนีออกจากโรงพยาบาลผู้สื่อข่าวพอทราบเรื่องแล้ว
0: เดี๋ยวโดนฟ้องอ่ะผู้สื่อข่าวคุณณัฐวุฒิจะฟ้องคุณอยู่นะน่ะ
1: เรื่องอะไรอ่ะ
0: ทำภาพ AI เรื่องผักคุณสมชัยอ่ะนะ
1: โอ้
0: ไปทำภาพ AI เขาได้ไงเรา
1: เก่งนะพวกทนายเลย
0: AI ทำได้ขนาดนั้นใช่ไหม
1: ว่าอย่างงั้น
0: บอกเรื่องเงินเล็กจะเป็นจำนวนหนึ่งนะนักข่าวให้ตังเล็กไป
1: ให้ปลาจำนวนหนึ่ง
0: ไปซ
1: ื้
0: อข้าวไปซื้อข้าว
1: กินข้าวซะ
0: แล้วก็พาเล็กเดินทางไปยังโรงพัก
1: สน.
0: ผู้ชิมพลี
1: ชิมพลีเข้าแจ้งความกับตำรวจเนี่ย
0: ดำเนินคดีกับสามีใหม่ของน้องดาหน่อย
1: เบื้องต้นพนักงานสอบสวนเปิดเผยว่ายังไง
0: หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ยึดรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุไว้ตรวจสอบ
1: แล้วก็นำตัวสามีใหม่เนี่ย
0: ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำในฐานะพยาน
1: ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอผู้บาดเจ็บเนี่ย
0: เข้าแจ้งความอย่างเป็นทางการเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน
1: แล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิด
0: และจากคำให้การของผู้เกี่ยวข้อง
1: ก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเนี่ย
0: ไ
1: ม่น่าเลย
0: ปาโถ
1: ไม่น่าไปเป็นผัวใหม่ผัวเก่าเขาเลยเนาะ
0: ใช่ขออนุญาตดื่มกาแฟหน่อยนะประชันชงมาไว้ตั้งนานแล้วเนี่ยไม่โกโก้ให้โชเล่เขากินกันแล้วกันนะ
1: เอาแบ่งกันเถอะ
0: ครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

0: าติแผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จอยมิสฟู้ดก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจอยมิสฟู้ดจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญย้ายอาหารของจอยมิสฟู้ดยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทานจอยมิสฟู้ดแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยมายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะจอยมิสฟู้ดมาตรฐาน GMP เลขอย16-1-06765-5-0218อย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะจอยมิสฟู้ดสิคะโทรหาเราตอนนี้081-290-1691 081-290-1691 จอยมิสฟู้ดช่วยได้จริงๆค่ะ

0: ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะครับเดี๋ยวโทรกลับนะครับเดี๋ยวโทรกลับนะครับผม
1: ที่สั่งเมื่อกี้เนี่ย
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: คนอะไรจำหมู่ไม่ได
0: ้เออบ้านตัวเองไม่รู้หมู่อะไร
1: สงสัยจำแต่จะจ่าแล้วมั้ง
0: บางคนก็บอกสั่งตั้งหลายหนแล้วไม่รู้จักจำหลายหนกี่หนนะสามหนแล้ว
1: สามหน
0: ก็เมื่อกี้คนก่อนเนี่ยยี่สิบหนแล้วผมยังต้องถามใหม่เลยตอบถามใหม่อะดีที่สุดอะดีที่สุดเลยนะที่โรงพยาบาลสนามชัยเขตครับเขาแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของคุณหมอจุนะครับแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลสนามชัยเขตนะครับเขาจะไม่รู้เสียชีวิตด้วยเรื่องด้วยโรคอะไรเหมือนกันนะเนาะนะครับเห็นไหมยังเด็กอยู่เลยไปแล้วเนี่ยเพราะนั้นเราอยู่กันอย่างอย่าประมาทนะอยู่ด้วยการดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าน
1: าน
0: เรารู้แต่วันเกิดแต่เราไม่รู้วันไป
1: วันไปวันตายเนี่ยไม่รู้กันละ
0: รู้หรอกเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพเขาให้ดี
1: ดูแลกัน
0: เออวันนี้เอาโกโก้ไปกินบำรุงสมองบำรุงร่างกาย
1: ตอนนี้สั่งกันได้แล้วนะ
0: มาถึงแล้วเมื่อสักครู่นี้เอง
1: เดี๋ยวสั่งวันนี้เดี๋ยวส่งไปให้เลย
0: กล่องนึงอะมีทั้งหมด15แก้ว
1: 15แก้ว15ซองเนี่ยนะ
0: เออ300บาทนะ
1: แต่ถ้าซื้อ2กล่องเนี่ย
0: 500บาทนี่นะครับกำลังออนแอร์อยู่ครับพี่ต๋งกำลังออนแอร์อยู่เนาะ
2: ขอโทษถ้ายังไงบอกเบอร์บัญชีมานะโทรหาพี่ต๋งนะจะ
0: ไ
2: ม่จบคืน
0: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวโทรกลับนี่เจ้าของโกโก้มาเลยพูดปุ๊บมาปั๊บเลยไหม
1: เดี๋ยวโทรไป
0: อะไรพูดถึงปุ๊บมาปั๊บก็มาตายยากใช่ไหมเออก่อนตายดิ้นทุรนทุรายอยู่2วัน
1: ประมาณนั้นนะ
0: หยอกหยอกหยอก
1: ไม่เป็นไรนะ
0: ไม่เป็นไรนะนี่ผสมกับกาแฟกินก็ได้นะ
1: โกโก้เนี่ย
0: อร่อยเลิศเชียวนะจะบอกให้เออลองดูไม่ใช่ว่าแล้วเห็นว่ามาใหม่แล้วโฆษณาซะเลิศแต่แมนแตนผมดื่มมาหลายวันแล้วลุงโชเล่ได้ดื่มแล้วใช่ไหม
1: ได้แล้ว
0: เดี๋ยววันนี้เอาไปกล่องหนึ่ง
1: นาน
0: จ่ายด้วย
1: สามร้อย
0: ไปฝากมาแหม่มไปฝากมาแหม่มนะมาสักครู่นี่ข่าวมาเมื่อกี้เนี่ยนะ
1: มาอีกแล้ว
0: มาอีกแล้ว
1: ขยันมีข่าวคนไทย
0: วัยรุ่นวัย19นั่นแหละ
1: เป็นยังไงวัยเนี้ย
0: พกปืนเถื่อนกลางซอยรามอินทรา
1: จับไม่หมดไง
0: เฮ้ยปืนอะไรมึงมาจากไหนบอกพี่เขาฝากผมไว้ครับพี
1: ่ปืนเถื่อนเนี่ยนะ
0: ตอนตีหนึ่งกว่าเมื่อเช้ามืดวันเนี้ย
1: ข่าววันนี้นี่แหละ
0: ตำรวจจากสน.บางเขนครับ
1: พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็สายตรวจสน.บางเขนเนี่ย
0: ออกเดินทางสายตรวจกันเพราะว่ามันต้องออกตรวจเพราะว่าปืนมันเยอะ
1: แล้วก็รวมกันทำอะไรนะ
0: จับกุมเจ้าหนุ่มเนี่ยอายุ19ปี
1: ของกลางมีไหมล่ะ
0: อาวุธปืนดัดแปลงแบบลูกโม่หนึ่งกระบอกกล่าวหาว่า
1: ว่าไง
0: ครอบครองอาวุธปืนที่ไม่มีเครื่องหมายทะเบียนก็ปืนเถื่อนนั่นแหละ
1: เขาเรียกว่าปืนเถื่อน
0: พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
1: โดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ย
0: ใครจะอนุญาตให้เองเรา
1: คันนี้สืบเรื่องมาจากเจ้าหน้าที่สายตรวจเนี่ย
0: ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันเหตุในพื้นที่รับผิดชอบ
1: คันนี้ผ่านมาถึงบริเวณ
0: ซอยรามอินทรา39พบวัยรุ่น2คน
1: ท่าทางมีพิรุธเนี่ย
0: เลิกลักนะขี่รถจักรยานยนต์ทะเบียนกทม.นี่แหละ
1: เจ้าหน้าที่ก็ขออนุญาตตรวจค้นหน่อยครับ
0: ปรากฏว่าพบอาวุธปืนดัดแปลงแบบลูกโม่
1: ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเสื้อ
0: เสื้อแขนยาวของนายหนุ่มคนนั่งซ้อนท้ายเนี่ย
1: ยึดเอาไว้เป็นของกลางเนี่ย
0: เนี่ยจากการสอบถามนายหนุ่มให้การว่าอาวุธปืนดังกล่าวเนี่ยนะ
1: เป็นของใครอ่ะ
0: รุ่นพี่เอามาฝากไว้กับตนแล้วกำลังจะนำไปคืนให้เขา
1: เอาไปเอาพี่เองมาด้วยสิเล่า
0: เออก็ต้องมาเจอเนี่ย
1: ผลสุดท้าย
0: จับกลุ่มได้พร้อมของกลางอาวุธปืนก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน
1: สน.บางเขนดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: ปืนเถื่อน
1: เอาจับ
0: พกปืนไม่มีอนุญาต
1: เออ
0: แล้วก็อะไรกัน
1: ก็หลายอย่าง
0: นะพกพาไปในที่ทางสาธารณะ
1: เออ
0: แล้วปืนก็ไม่มีทะเบียนนะเนาะ
1: ของพี่ก็ไปเอาพี่ไปคนเนี่ย
0: อันนี้พี่เขาไม่ผิดเพราะปืนไม่ได้อยู่กับเขา
1: ก็บอกเป็นปืนของพี่ก็ต้องเอาพี่มาด้วยเนี่ย
0: มันไม่มีหลักฐานนั่นว่าเป็นของพี
1: ่นั่นสิ
0: คุณไปโทษพี่ก็ถ้าพี่เขาคนดีจะตายคนไม่ดีจะฝากไว้ทำไมเล่าน ี่ก็อีกคนแล้วใช้ปืนยิงคู่อริบาดเจ็บ
1: ปืนนี่เยอะจริง
0: ๆโอ้โหสิบวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ไล่ทำร้าย
1: หลังจากท้าทายกันผ่านโซเชียลเนี่ยนะไม่น่าท้าทายกันเลย
0: ครับอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะครับเอาไป อะโปรมิกออยล์ประทานบำรุงไตฟื้นฟูไต
1: โปรมิกออยล
0: ์ยาย่าบิงบำรุงสายตาบำรุงฟื้นฟูสายตาร
1: ับประทานยาย่าบิงนะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นแคปซูลถ้าจะทานแบบซอฟต์เยลก็ราคาก็ถูกมานิดนึง
1: นั่นคือดีแค่
0: คุณภาพ
1: ดีต่อตาราคาดีต่อใจ
0: ก็ราคาเดียวกันกับโปรมิกออยล์นั่นแหละนะ
1: 2กระปุก650บาท
0: เอนไซม์ชนิดแคปซูลไบโอดี
1: เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีสารโปรตีน
0: นะ1กระปุก100แคปซูล600 92กระปุก 1,300 กระปุก
1: 1คาราเบลจ่าย 2,000 บาท
0: แถมฟรีทันที
1: 1กระปุกด้วยกันนะ
0: ดื่มกาแฟดีมีคุณภาพดื่มกาแฟแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้น
1: จะได้สดชื่นกันทั้งวันนะ
0: ดื่มกาแฟลิต้า M หรือกาแฟลิต้า M โกก็ได้
1: ทั้ง2สูตรเนี่ยนะ
0: เอาผสมกับชูช็อกโกแลตแล้วด้วยสิโกโก้ชูผสมไปเลย
1: นั่นสิ
0: สดชื่นบำรุงสมองนะ
1: บำรุงสิ
0: เจ้าช็อกโกแลตเจ้าโกโก้เราเนี่ยบำรุงสมองอร่อยนะซื้อกาแฟไปกินกาแฟ1ซองใช่ไหม
1: ครับ
0: ร้อนๆเนี่ยโกโก้ไปสักช้อนหนึ่งได้กลิ่นนะได้รสชาติใหม่แปลกใหม่หรือจะกินโกโก้อย่างเดียวก็ไม่ผิดกติกา
1: สบาย
0: โกโก้1กล่อง300บาท2กล่อง500บาทถ้าเป็นกาแฟลิต้า M Go 1ถุง380บาท
1: ครับ
0: 2ถุง700บาท4ถุง 1,000 บาทรับทันที
1: ซาโบหาฟงจากลุงช้าง
0: นี่เลยครับ
1: เสียงดี
0: ตำรวจจากบางเขนนะฮะ
1: เป็นไง
0: โอ้ร่วมกันจับกลุ่มเยาวชนชาย10คนอายุ15ถึง18ไปยึดของกลางอาวุธปืนไทยประดิษฐ
1: ์1กระบอกเป็นปืนปากกา
0: ปืนแปลงลูกโม่1กระบอกเหมือนเมื่อกี
1: ้รถจักรยานยนต์4คันเป็นไง
0: สี่คันมาสิบคนมาตีหนึ่งเมื่อวานเนี่ย
1: พร้อมกันมาเนี่ย
0: ตำรวจจากสน.บางเขนรับแจ้งมีกลุ่มวัยรุ่นใช้อาวุธปืนยิงกัน
1: แล้วก็มีคนเจ็บที่ปากซอยพหลโยธิน48
0: แขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนทำไมไม่สมัครไปอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย
1: ไอ้ทหารนี่เขาเห็นประกาศระบา
0: ดโอ้รับสมัครในทหารอาสาเดือน15,000นะ
1: 15,000นะ
0: เรียกทหารได้โ
1: หนเรียกนายก
0: ขอโทษขอโทษ
1: มาอยู่นายกมาอยู
0: ่ไปไหนกะ
1: ไปเมืองนอกคุณนะ
0: ไปมีนายพายุอายุ17ปีสภาพมีบาดแผลถูกยิงก็ที่บริเวณด้านหลังเหนือก้น1นัดเลือดอาบลำส่งโรงพยาบาล
1: แล้วก็ผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชน10คนเป็นผู้ชายทั้งนั้น
0: ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปแล้ว
1: ไม่อยู่ให้จับป่ะนะ
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางเขนก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
1: ตามเส้นทางต่างๆเนี่ย
0: จับกุมได้หมดเลย10คนแล้วก็เอากลับมาพ่อมอบตัวเองนี
1: ่10คนมามอบตัวพร้อมด้วยของกลางที่ใช้ก่อเหตุ
0: จากการสอบถามวัยรุ่นผู้ก่อเหตุให้การว่าร่วมกันขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ทำลายคู่อริ
1: แล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงไป
0: ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยผมทำจริงครับ
1: ยิงจริงครับ
0: เนื่องจากก่อนเกิดเหตุก็มีการโพสต์ท้าทายผมเนี่ยมึงแน่จริงยิงกูดิ
1: แล้วก็นัดมาเจอกัน
0: ที่ถนนสุขาภิบาล5ย่านสายไหม
1: แล้วก็มาเจอกันก็ยิงกัน
0: โอ้พวกมา10คนเลยโอ้กูเก่งไม่เล่
1: า
0: เออเหมือนโชเล่
1: เป็นไง
0: โชเล่ใน1ต่อ10มาแล้วครับเจอมาแล้ว
1: แล้วยังไง
0: อ้าวโชเล่1อยู่1ใน10ไง
1: ใช่
0: ไปเจอคนร้ายคนเดียว
1: คนร้ายมันมาคนเดียวไง
0: เขาก็เป็นคนดีหาว่าเขาเป็นคนร้ายอ่ะนะ
1: นั่นสิ
0: ตำรวจก็จับไปครับส่งพนักงานสอบสวนสน.บางเขนครับ
1: ดำเนินคดีตามกฎหมายเลยนะ
0: เดี๋ยวเราไปฟังกันต่อที่จอทล197นะ
1: หมุนไปทางขวานะ
0: ครับส่วนที่ปราจีนบุรีในชั่วโมงหน้าฟังเพลง
1: ฟังกันได
0: ้ที่ทุ่งสงพรุ่งนี้เจอกัน
1: พรุ่งนี้นะพรุ่งสงนะ
0: ส่วนตำรวจภูธรสตูลตชด.กาญจนบุรีแล้วก็จอส.1สักครู่เดี๋ยวเจอกัน
1: เดี๋ยวมาใหม่นะ
0: ขอสปอร์ต711คืนนี้เจอกันนะ
1: พบกัน
0: ชั่วโมงหน้าเจอกันที่จอทล1197นะจ๊ะ
1: รอไป
0: แล้วก็ใครอยู่แถวๆวันนี้ไม่ได้ไปไหนนี่
1: ไม่ไปไหนแถวโคกตูมนะ
0: ครับผม
1: ไปซื้อของกัน
0: โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
3: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเพชรลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
3: าแฟลิกซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิกซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
5: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
3: เพชรลิ้นจืดโสม
5: เกาจี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
3: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
6: 0812901691 0812901691
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
8: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยา
12: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
8: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ของมารวยทีวี
7: ใช่ดีจริงๆ
8: นะขอบคุณครับแม
13: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
14: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์

ทางไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

ทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
0: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
0: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกอะ23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
4: ของมารวยทีวี
1: ใช่
0: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 081-290-1691 081-290-1691
7: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
8: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
9: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
10: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
11: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
7: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691

0: าแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไททิปโอสด
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
0: เพชรลิ้นจืดสม
1: เจ้ากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
0: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
2: 0812901691 0812901691
3: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิกกี
1: ้โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศนะจ๊ะ
1: ทุกท่านทุกสถานีสวัสดีกัน
0: อยู่กันครบทุกคืนแล้วก็คืนนี้เราเพิ่มมาที่
1: จทล197จังหวัดลพบุรี
0: จังหวัดทหารบกลพบุรีมณฑลทหารบกที่13
1: ฟังกัน
0: นะครับเสียงดังนี่8จาก9จังหวัดภาคกลางนี่ฟังได้หมด
1: ฟังกัน
0: เด
1: ี๋
0: ยวถ้าเป็นกลางคืนนี่ยันเชียงรายเลยนะ
1: กลางคืนก็เที่ยงคืนถึงตีสาม
0: ปานาเละปัตตานีเงี้ย
1: ฟังได
0: ้อุดรนครพนมฟังกันได้หมดเลยกลางคืนแต่กลางคืนนี่เที่ยงคืนถึงตีสาม
1: ใช
0: ่จอสอหนึ่งแกก็เที่ยงคืนถึงตีห้าย
1: าว
0: ดังไกลสบายใจเฉิบ
1: ฟังกัน
0: อ้าวแนะนำให้รู้จักหน่อยโกโก้ชู
1: มาแล้วสั่งก็ได้แล้ว
0: เป็นเครื่องดื่มโกโก้มาถึงเมื่อสักครู่เนี้ยหมัดบาดเลย1กล่องมีทั้งหมด15ซองฮะ
1: 15ซอง
0: กล่องละ300บาทซื้อวันนี้2กล่องจ่ายเพียง
1: 500บาทนะ
0: ครับผม
1: โกโก้ดิสั่งกันมาแล้วเนี่ย
0: บำรุงสมองด้วยสิบำรุงหัวใจโอ้หลายบำรุงเลยนะ
1: โกโก้นะ
0: โกโก้นี่มีส่วนผสมของหญ้าหวานนะครับมีไคโบไฮเดรตมีโปรตีน มีโพแทสเซียมวิตามินซีวิตามินเอมีแคลเซียมนะครับเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยต้องการพลังงานนะนะครับนี่พลังงานกิโลของเจ้าโกโก้เนี่ยเขาไม่ได้ใส่น้ำตาลนะแต่แม่อร่อยนะครับเนี่ยวันนี้ดื่มแล้วสบายใจ1ซองเนี่ย12กรัมน้ำร้อนๆ120มิลลิลิตรคนให้ละลายพร้อมดื่มทันทีนะนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของส่วนผสมครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวมีโกโก้ผงมีเปปไทด์จากถั่วเหลืองผงเขาเรียกผงเชอร์รี่ทาร์ตเนี่ยนะครับแคลเซียมสารสกัดจากแอสโซเรล่าเชอร์รี่แอนทาลินิมีนผงซีบักช่อโอ้เยอะ
1: เยอะ
0: สารสกัดจากข้าวก็มีนะ
1: นาน
0: แมกนีเซียมอะมิโนแอซิดโอ้โหกุชิเบอร์รี่ก็มีใบกล้วยก็มีมะขามป้อมก็ได้มีเสียงดีเลยไหมล่ะ
1: นาน
0: นี่จากทับทิมจากโสมจากเห็ดลิ้นจือผงอบเชยงาดำซิงอะมิโนสารสกัดจากส้มสารสกัดจากชะเอมเทศไม่มีน้ำตาลนะจ๊ะ มีวิตามินเอนะครับแล้วก็มีโกโคเฟอริลแอซิเตตอยากให้ผมอ่านเลยผมอ่านไม่ค่อยเก่งอ่ะ
1: มีหลายอย่างเลยนะ
0: มีหลายอย่างเลยนะครับ
1: ตอนนี้สั่งก็ได้แล้วนะ
0: เออมาแล้วสั่งแล้ว
1: สั่งกันไปแล้ว
0: เขาเรียกว่าสารในความหวานคือซูคราโลสเหมือนกับกาแฟเลยไม่ใช่ยาหวานนะเป็นซูคราโลสครับ
1: คราโลสนะ
0: เขาเรียกเป็นสวีทเทนเนอร์ความหวานจากซูคราโลสหวานหวานอร่อยน้ำตาลไม่ขึ้นเบาหวานไม่มานะเป็นผงชงพร้อมดื่มเลยคุณผู้ฟังที่ดื่มเนี่ยเขาแนะนำมาว่าคนที่ดื่มกาแฟนะ
1: ครับ
0: ตักผงโกโก้ผสมหน่อยหนึ่งสักช้อนหนึ่งสองช้อน
1: ผสมไปในแก้วกาแฟคน
0: โอ
1: ้
0: โห
1: มันค่อยๆจะอุ่นหน่อยก
0: ็ครับ
1: รับประทานได
0: ้ยิ่งร้อนยิ่งดีนะลุงโชเล่ยิ่งร้อนยิ่งซับยิ่งอร่อยยิ่งลำลำแต่ลำว่าร้อยจังหู้นี่นี
1: ่
0: สตูนอยู่กับเราเลยนะเมื่อสักครู่พี่ปั้นจากอุดัยเจริญควรการหลงสั่งมาแล้ว2กล่องเลย
1: สั่งมาเดี๋ยวส่งไป
0: 500บาทนะฮะ
1: เด
0: ี๋
1: ยววันนี้ส่งแล้วนะ
0: ส่งให้แล้วจ้ะ
1: เ
0: ดี๋ยวของพี่ปั้นเนี่ยวันนี้วันอังคารใช่ไหมพฤหัสศุกร์วันพุธพฤหัสศุกร์วันพฤหัสน่าจะถึงแล้วล่ะ
1: ก็รอรับด้วย
0: ครับผม
1: ไม่มีโทรศัพท์ไป
0: ครับใครต้องการก็เรียกร้องได้เลยยังไม่มีตัวแทนนะครับตอนนี้ยังไม่เปิดรับตัวแทนนะฮะเพราะว่าเราส่งแต่เพียงผู้เดียวนะฮะโกโก้ชูดื่มแล้วอร่อยดื่มไปเถอะใจก็ไม่สั่นเพราะว่ามันไม่มีคาเฟอีน
1: ได้ประโยชน์นะ
0: มันมีประโยชน์ล้วนๆเลยครับสำหรับท่านที่รักสุขภาพและอยากโดยเฉพาะยิ่งนะเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็บอกว่าพี่อายุจะ80แล้วนะน้อง ความจำยังดีเลยพี่ทำมาเป็น10ปีแล้ว
1: ความจำดี
0: เพราะก็เพิ่งรู้จักกันนะเนาะก็ส่งมาให้ผมกิน2กล่องโอ้ยผมจำได้แม่นเลยนะ
1: ความจำเนี่ยนะ
0: นั่งเหนือโชเล่ถือ2ตะเปโตผมไม่ตี2ดำให้หรอกยงโง่
1: จำแม่น
0: จำแม่นพอออกปุ๊บผมก็ไหลตามเนี่ยปีกอีกคนเล่นดำไม่หยีบโท
1: นั่น
0: เอาใครโทรมาอีกแล้วเนี่ยเออ
1: โกโก้ระบ้างเลยเน
0: ี่ยพี่จารุวรรณสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: กำลังออกอากาศอยู่เลยจะเอาอะไรดีจ้าวันนี
2: ้เอามะระ2กระปุกค่ะ
0: อย่างเดียวเนาะอย่างเดียวใช่ไหม
2: จ้ะ
0: โอเคครับจำได้
1: มะระ2กระปุก
0: ครับผม600บาท
1: นะ
0: ครับผมฟังอยู่ป่ะในตอนนี้ฟังอยู่ป่ะเนี่ย
2: โอ้แม่ไม่ได้ฟังพอดีวิทยุแม่พัง
0: เอา
1: พังซื้อไปใหม่เลย
0: ไม่มีของไม่มีหมดแล้ว
1: เดี๋ยวส่งไปให้
0: วิทยุหมดแล้วคนมาส่งงงเลยโอเคครับเดี๋ยววันนี้ส่งให้นะ
2: คร
0: ับผมสวัสดีครับ
1: ไม่ได้ฟังไม่มีวิทยุอ่ะ
0: อยู่ปากช่อง
1: เขาบอกให้ซื้อไปวิทยุ
0: อยู่พญาเย็นนะจากปากช่องมานี่แหละนะมาละ2กระปุกนะ
1: ตั้ง2กระปุก
0: เท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่อ่ะ
1: 600บาทเน
0: ี่ยซื้อ4กระปุกอ่ะ
1: 4กระปุกก็ 1,200
0: แถมไหม
1: แถมให้1กระปุกแบบ
0: เจ้
1: าก่อนนั่นน่ะ
0: มีใครก็แถมให้เรา
1: เจ้าก่อนก็สั่ง4กระปุกไปใช่เหรอ
0: ใช่
1: สั่งมาส่งไป
0: แล้วก็ราคาเดียวกันกับงาดำ
1: ราคาเดียวกันกับมะระขี้นกนี่แหละ
0: มะระขี้นกกับงาดำราคาเดียวกัน
1: ราคาเดียวกันโปรก็เหมือนกันนะ
0: ยาไอ้ดีแค่ราคาเดียวกันกับโปรมิกออย
1: เหมือนกัน2กระปุก650บาท
0: โปรมิกออยบำรุงไตดีแค่บำรุงสายตาเหมือนกันกับยาย่าบิงแหละแต่ยาย่าบิงเขาก็เป็นแคปซูลนะนะ
1: อันนี้แคปซูลกระปุกละ800ยาย่าบิง
0: ครับ
1: เกี่ยวกับตา
0: ใช่ถ้าจะดื่มกาแฟผสมโกโก้โทรมาเลยหรือจะเอาโกโก้อย่างเดียวจะเอากาแฟอย่างเดียวก็โทรมาเลยที่
1: 0812901691
0: นี่วันนี้เขาไปวันนี้ไม่ได้ไปไหนนี
1: ่วันนี้อยู่โคกตูมไปซื้อไปหุ่นกันได้
0: ซื้อปุ๋ยเดี๋ยวเขาจะไปที่อะไรนะ
1: เอาปุ๋ยไปให้เนี่ย
0: เอาปุ๋ยไปให้5ลูกอ่ะ
1: อ้าวเดี๋ยว
0: ไอ้ตรงข้ามครับบ่อ6เนี่ย
1: อ่ะปีดา
0: ไปซับคกไปซับคก
1: ไปส่งหน่อยนะ5ถุงนะนี่เป็นคำสั่ง
0: คำสั่งของใครอ่ะ
1: คณะโชเล
0: ่บังอาจ
1: บังอาจ
0: บังอาจไปสั่งลิเกโคศกตลกปีดา
1: เอาไปส่งด้วย5ลูก
0: ส่วนผมไปนู่น
1: ไปไหนอ่ะ
0: ศรีมหาโพธ
1: ิ์โอ้ที่ว่าตังไว้ตันกัน2ลูกอ่ะนะ
0: ใช่นะเอ้ยผมไม่ได้ไปวันนี้ไปพรุ่งนี้
1: พรุ่งนี้ดิ
0: เอาอากฐินกฐินเขาก่อนกฐินก็คอยอยู่
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีจะเป็นกอง500พันหนึ่งก็ได้นะและแต่กำลังศรัทธาหรือว่าจะออกโรงทานก็ติดต่อทางวัดวันที่31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่ามงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนกฐินวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้สระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ธรรมจปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนี้ซื้อที่ดินถวายวัดด้วย1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม7พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดวิมุตตยารามบางพระรัตน์กรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาหลายอำเภอหนอง
0: เรือ
1: จ
0: ังหวัด
1: กาญจนบุรี
0: แป๊บนึงนะเบรกแป๊บนึง
1: โ
0: กโก้กล่องละ300 2กล่อง500บาทจ้าไปรับเลยเอาเราออเดอร์ต่อป้าแช่มไปบอกให้กระดาษประกาศจด
1: 8พฤศจิกายน
0: อะไรนะ2กล่อง
3: เท่าไหร
0: ่นะ2กล่อง
1: 600
0: 2กล่อง500
1: 500
0: โกโก้นะ
1: โกโก้อดสั่งกันเยอะแล้วนี
0: ่โอ้โหจะหมดลังแล้ว
1: แป๊บเดียวเนี่ยนะ
0: วิทยุยังหมดแล้วอ่ะ วิทยุหมดแล้วนะคุณปิดา
1: เอาสั่งมาอีก10เครื่องนะ
0: สั่งมาให้หน่อยอีก10เครื่องอะไรต่อ
1: วันที่8พฤศจิกายนกฐินนมัคคีวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี
0: จ้า
1: 15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีเดินเที่ยวงานประจำปีปีทองหลวงพ่อพระสิอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีวันที่29 30 31ตุลาคม2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันด้วยนะ
0: ใครอยากจะทำบุญกับลุงช้างก็ไม่ต้องโอนตังมานะซื้อไทยทิพย์โอสถกระปุกละ300เดี๋ยวจะไปถวายที่ดินให้กับทางสำนักสงฆ์ท่านจำปาเขา
1: ซื้อที่ดินถวายวัด
0: วันที่1พฤศจิกายนเนี่ย
1: วันกฐินพอดีนะ
0: วันกฐินเราก็จะได้เอาปัจจัยไปให้เขาผมตั้งไว้ประมาณ 2,000 กระปุกนะครับก
1: ็
0: ประมาณ 10,000 บาทแล้วตอนนี้มีญาติพี่น้องหลายคนนะที่โอนเงินมาให้เผื่อไว้ด้วยนะคุณแม่อยู่ที่นครปฐ
1: ม
0: พี่สาวอยู่โคกตูมเนี่ยโอนมาไม่ได้โอนมาซื้อของแล้วก็บอกว่าไม่ต้องทอน
1: ร่วมทำบุญไปด้วย
0: ร
1: ่
0: วมทำบุญไปด้วยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยเมื่อเช้านี้พระอาจารย์นนท์ก็บอกแล้วว่าขอเชิญนะโยมช้างวันที่หนึ่งนะผมก็ไปตั้งโรงทานเลยเอากาแฟลิซ่าเอ็มไป
1: โอ้ไปตั้งโรงทานกาแฟนะ
0: 100แก้วมันรู้จะพอไหม
1: อ้าวก็ไปติดไปเยอะๆติดรถไป
0: ครับน้ำลมน้ำร้อนมีเพียบพร้อมผมไม่เอาไฟหลวงด้วยรถผมติดโซล่าเซลล
1: ์แน
0: ่ฮ่า
1: เอาท่า
0: ใช่ไหมล่ะอ่ะก็ว่ากันไปนะครับคุณแม่จากหน้าวัดประดับเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาเจอพี่บิดาเขานะ
1: ไปซื้อ
0: ผมไม่ได้จดเบอร์เขาไว้
1: ไปแน่ป่าวพวกเนี้ย
0: ไม่รู้ว่าโหฝนฟ้า
1: เด
0: ี๋
1: ยวรอ
0: ฟ
1: ังพวกนี้กันแล้วกัน
0: ฝนฟ้ากันหน่ำเลยถ้าขนาดนั้นนะนะครับเมื่อสักครู่เนี้ยข่าวมาหมาดๆเลยเนี่ย
1: มีอะไรอ่ะ
0: รถบรรทุกชนคานแผ่นปูนร่วงขวางถนน
1: อ้าว
0: ผู้หญิงสาวคนสวยขับตามมาพุ่งชนเต็มแรง
1: แล้วเป็นยังไง
0: รอดตายมันควายขวิดบอกว่าปฏิหารจะละเกินเนี่ย
1: ไม่น่าขับตามเขามาเลยเนาะ
0: ครับตำรวจจากสภ.บางบัวทองนนทบุรีอีกแล้วครับท่าน
1: ได้รับแจ้งมีรถเก๋งชนท้ายรถบรรทุก
0: เหตุเกิดบริเวณถนนกาญจนาภิเษกขาเข้าสะพานข้ามคลองถนนตำบลบางรักพัฒนา
1: อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
0: ประสานเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูไปตรวจสอบครับ
1: คราวนี้ไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
0: พบรถเก๋ง Honda City สีเทาทะเบียนกรุงเทพ
1: ชนกับท้ายรถบรรทุกยี่ห้อ Isuzu ทะเบียนกทม.
0: ทราบชื่อคนขับว่าชื่อณัฐพัฒน์ณัฐประพัฒน์อายุอนาม42ปี
1: อันนี้เธอก็ได้รับบาดเจ็บนะ
0: เออไม่ได้รับบาดเจ็บ
1: ไม่ได้รับบาดเจ็บ
0: เออบอกรอดตายมันควายผิดเนี่ยแล้ว
1: อ้าว
0: ขณะเดียวกันพบแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปขนาดใหญ่จำนวน2แผ่น
1: แล้วก็โครงเหล็กสำหรับใช้ในการวางประคองแผ่นเหล็ก
0: ที่หล่นที่รถบรรทุกขนมาเนี่ยหล่นวางขวางจราจรนะครับ
1: โอ้
0: โหรถเกือบยุบไปครึ่งคันน่ะ
1: นางสาวนัดประพัดว่ายังไง
0: ขับรถเก๋งมาในเพิ่งเลิกงานมากันเลยจะกลับบ้าน
1: ไม่น่ากลับมาทางนี้เลยเนาะ
0: พอมาถึงที่เกิดเหตุยาวระหว่างมองไม่เห็นเพราะว่าบริเวณจุดเกิดเหตุมันมืด
1: และก็ทำให้พุ่งชนกับท้ายรถบรรทุกเต็มแรงเนี่ย
0: คล่
1: อม
0: ม
1: ุดเข้าไปเลยนะ
0: อย่าไปเข้าใกล้มันในพวกเนี้ยทีนี้คนขับรถบรรทุกชื่อว่าสุภกรสมใจอายุ24ปีครับ
1: แกก็บอกระหว่างนำแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปไปส่งที่หน้างาน
0: พอมาถึงได้เกิดเหตุแผ่นคอนกรีตที่บรรทุกมาด้านบนไปชนแล้วขานสะพานรถไฟฟ้าเขาว่าเนี่ย
1: อันนี้ก็ชนอยู่แล้วเนี่ย
0: เออไปทำให้ตุ้ม
1: ทำให้โครงเหล็กอ่ะ
0: มันล่วงลงมาจากรถไง
1: ลงล่วงลงไป
0: หลังเกิดเหตุเกรงว่าจะมีรถคนอื่นมาชนซ้ำพอมาจุดเกิดเหตุมันมืด
1: จึงได้ถอยหลังรถมา
0: เพื่อปิดเพื่อป้องกันเหตุรถคันอื่นมาทับแผ่นคอนกรีตซ้ำ
1: โยงกระทับรถเก๋งมาพุ่งชนท้ายแกก็หวังดี
0: เผื่อไว้แล้วนะน่ะ
1: ยังมาพุ่งชนนะน่ะ
0: ปกติจะใช้ช่องทางหลัก
1: แต่วันนี้
0: ช่องทางหลักมีการปิดถนนรถทุกคันต้องเบี่ยงใช้ช่องคู่ขนานจึงเป็นสาเหตุในชนคันสะพานรถไฟฟ้า
1: ก็คิดว่าช่องทางคู่ขนานเนี่ย
0: ความสูงที่มีระยะสูงบอก5เมตรนั้น
1: แล้วจุดชนได้ไม่ถึง5เมตร
0: ไม่น่าจะถึง5เมตรอ่ะ
1: เ
0: พราะว่าตัวรถมีการวัดความสูงมาแล้ว
1: ประกอบกับที่ผ่านมาเนี่ย
0: ใช้เส้นทางนี้เฉพาะทางหลักเพื่อส่งแผ่นคอนกรีต
1: ไม่จำเป็นก็
0: มัน
1: ไม่เคยชนแม้แต่ครั้งเดียว
0: ไม่เคยชนตลอดเลยมาวิ่งประจำแหละ
1: นั่น
0: เออ
1: คนขับรถบรรทุกว่าอย่างนั้น
0: ก็ปิดถนนก็ไม่เผื่อไว้เลยอ่ะ
1: เออ
0: คันสะพานเขาทำไว้สูงอยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: ถ้าถนนมันถมอยู่เรื่อยไงมันก็ทำให้สะพานเตี้ยลงมาน
1: านก็อาจจะ
0: จริงๆสะพานมันสูงเท่าเดิมแหละ
1: แ
0: ต่ถนนมันสูงขึ้นเรื่อยสะพานเลยเตี้ยเลย
1: ครับ
0: ทำไมไปเปิดเพลงไวโพสนะ
1: เป็นไง
0: เตี้ยลงสารวันเตี้ยลงโครมโครมเลยนะโชคดีไปหนูเอ้ย
1: เธอไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ว่ารถมันก็พังนะ
0: แม่เขาก็บอกแล้วนะความสูงระบุตามป้าย5 เมตรคาดว่าความจริงไม่น่าจะถึง5 เมตรนะ
1: ฝากเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบหน่อยสิล่ะ
0: ครับโกหกเขาทำไมอ่ะ
1: นี่เป็นคำสั่งนะ
0: คำสั่งของใครล่ะ
1: ของเจ้าหน้าที่เขานี่แหละ
0: เขาว่ากันไปนะฮะเหมือนขับรถผ่านไฟแดง
1: นาน
0: รอจอนปานุวิทย์ปุ๊บ
1: เป็นไงอ่ะ
0: คุณไม่เห็นไงไฟแดงอ่ะ
1: แล้วไอ้คนขับว่าไง
0: เห็นมันจะไม่เห็นแล้วแต่ผมไม่เห็นจ่า
1: ไม่เห็นไง
0: เรียบร้อย
1: เอาใบสั่งไป
0: เอาใบสั่งไป
1: สองพัน
0: ปรับเหมือนโจเล่เท่ากันเลยนะ
1: เท่ากันเลย
0: ตอนนี้ไม่เสียค่าปรับเนี่ยเขาจะไม่ให้แผ่นป้ายติดกระจกหน้านะเออผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทางหลวงไอ้การขนส่งกับตำรวจเนี่ยเขาเอาอะไรมาคิดเนาะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่โดนใบสั่งเนี่ยตามหลักกฎหมายแล้วนะคุณผู้ฟังสามารถไปเขาเรียกอะไรอ่ะไปต่อสู้คดีความได้แต่คนไม่ค่อยไปหรอกเพราะว่าคดีแค่นี้เสียค่าปรับก็จบแล้ว
1: เสียเวลามากกว่า
0: ต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลมันต้องมีทางต่อสู้ไงเพราะอะไรคุณถึงผ่าไฟแดงเพราะอะไรคุณถึงเห็นคนข้ามถนนไม่จอดมันต้องมีข้อแก้ตัว
1: เราไม่ใช่นักกฎหมาย
0: เสียค่าปรับแล้วก็จบๆกันไป
1: จบไม่อยากมีปัญหา
0: ใช่
1: เหลือลังนะ
0: ผักแล้วว่าไม่ได้ผักเนี่ยนะดึงหมวกเขาบอกไม่ได้ทำไม่ได้ลักทรัพย
1: ์
0: มีงี้ด้วยมั้ย
1: รู้มาก
0: ไปเรียนไม่ได้กฎหมายเรียนเล่มเดียวกันนะนะแต่ขยายความไม่เหมือนกัน
1: ใช่
0: แม่ใจร้ายครับนำทารกแรกเกิดไปทิ้งไว้ในพงหญ้าที่จังหวัดปทุมธานีอ่ะ
1: เอาไปทิ้งทำไมอ่ะเนอะ
0: นู่นนั่นสิเมื่อวานนี้ตอน6 โมงครึ่งหกโมงเย็นนะนะ
1: ตอนเย็นด้วย
0: ตำรวจจากสพเมืองปทุมธานี
1: ไปพบเด็กทารกถูกทิ้งเอาไว้ในซอยพูนสี
0: แกไม่ได้ไปตรวจเองหรอกชาวบ้านมันแจ้งความมาไว้อะเด้
1: ท่านก็ต้องไปอะ
0: เ
1: น
0: อะอยู่ตำบลบางขยงอำเภอเมืองปทุมธานีอ่ะ
1: หมู่หนึ่งเนี่ยนะ
0: เออหลังรับแจ้งก็ไปตรวจสอบดีครับ
1: ไปหน่วยกู้ภัยไปตรวจสอบกัน
0: ที่เกิดเหตุเป็นซอยตันนะ
1: คือไปไม่ได้แล้วมันตัน
0: มันตันแล้ว
1: ล้าง
0: บ่อน้ำก็ร้างเป็นป่าหญ้าขึ้นรกชัดรับตาคนด้วยนะ
1: ที่พงหญ้าเนี่ย
0: พบศพเด็กทารกแรกเกิดเพศหญิงยังมีสันตะดืออยู่เลย
1: เสียชีวิตแล้วเนี่ย
0: สภาพขึ้นอืดเริ่มเน่าเปื่อยละ
1: ห่างไป5เมตรเนี่ย
0: พบสายรกเน่ากลิ่นทรงกลิ่นอยู่ตกอยู่1คน
1: น่าสงสารเด็กเน
0: าะเจ้าหน้าที่ก็บันทึกไว้เป็นหลักฐานครับ
1: เบื้องต้นจากการชันสูตรของแพทย์แล้ว
0: ระบุว่าเป็นศพทารกแรกเกิดที่เสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า2-3 วัน
1: แล้วก็เป็นลักษณะน่าจะมีสุนัขหมาเนี่ย
0: คาบจากจุดที่พบสายรกตกอยู่ริมบ่อน้ำเนื่องจากด้านหลังแผ่นมีรอยถลอกแผ่นหลังนะ
1: นายสุนันท์อายุ51 ปีชาวบ้านว่า
0: บอกว่าเมื่อวานตอนเย็นนะกำลังขับรถมารับลูกชายที่บ้าน
1: แล้วก
0: ็ออกไปตลาดกัน
1: จึงได้ขับรถเลยบ้านไปเล็กน้อย
0: ก็จะไปขับรถจังหวะนั้นก็เหลือไปเห็นร่างของเด็กน้อย
1: ตอนแรกก็คิดว่าเป็นตุ๊กตา
0: ใครเอามาทิ้งไว้วินา
1: เออ
0: แต่มันเอ๊ะอกตกใจต้องมีแมลงวันตอมไง
1: แมลงวันมาตอมจึงได้จอดรถแล้ว
0: บอกให้ลูกชายไอ้หนู
1: เรียกนายก
0: ขอโทษเขาเรียกลูกเขา
1: อ๋อเรียกลูกเขา
0: ผมเรียกนายกที่ไหนแล้วไอ้หนูเนี่ยไม่ถูกกันแล้วกับป่าเรวัตอ่ะ
1: ไม่ถูกกันก่อนกันแล้วไง
0: กูไม่ไหวมึงแล้วว่างั้นเพราะว่าเด็กทารกถูกนำมาทิ้งเสียชีวิตแล้ว
1: จากนั้นก็รีบโทรศัพท์ฮัลโหลแจ้งเจ้าหน้าที่
0: ด่านตำรวจจะประสานทางชุดสืบสวนพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางเข้าออกในซอยพูนศรีปทุมธานีสายใน
1: เพื่อเร่งติดตามตัวแม่หรือคนที่นำทารกมาทิ้งดำเนินคดี
0: ตามกฎหมายและให้มูลนิธิร่วมกับตันยู
1: นำศพไปส่งที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร
0: ์กระทรวงยุติธรรมเพื่อชันสูตร
1: หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะ
0: เออเด็กเด็กน้อยนะได้เกิดมาหน่อยเดียว
1: ไม่น่ามาเกิดกับแม่แบบนี้เลย
0: แม่ใจร้ายเวลาทับแล้วไม่ร้องเวลาท้องก็จะให้รับ
1: นั่น
0: พอลูกออกมาปั๊บเอามาทิ้งซะนี่
1: นั่น
0: เวรแท้ๆเขาทำความผิดอะไรอ่ะเขาไม่ได้มีความผิดอะไรเลยเล้าอะไรผิด
1: ผิดยังไงอ่ะ
0: ผิดที่ทำให้มันเกิดมาไงเ
1: อ้า
0: ขาเรียกมารหัวขนพวกเนี้ย
1: ก็โคกไม่อยากให้มันเกิดมัน
0: ไม่อยากให้เกิดแล้วไปสนุกสนานลื่นเริงบันเทิงใจทำไม
1: คุณไปห้ามเขาได้หรือไงเหรอ
0: เนาะหรือถูกข่มขืนมาก็ไม่รู้นะ
1: ไม่รู
0: ้เราต้องเข้าใจคนเป็นแม่เหมือนกันนะ
1: เห็นใจกันนะ
0: เน
1: า
0: ะเนี่ยลูกผู้หญิงด้วยนะโชเล่ต้องการเด็กผู้หญิงนะครับใครที่เลี้ยงไม่ไหวนะ
1: มหัดลิเกคู่น้องคุณน้องเธอ
0: เออ
1: หาเด็กผู้หญิงไม่ได
0: ้ได้ปุ๊บเดี๋ยวจะไปเล่นที่โคกตูมันที่8มกราเนี่ย
1: เอาไปดูกันด้วยนะ8มกราคมเนี่ย
0: ครับ
1: บ้านพี่สมพงษ์พี่ทบทองกูลเนี่ยนะ
0: ครับ
1: โคกตูมเลยไปดูกัน
0: โคกตูม
1: โทได้จัดลักแล้ว
0: ผมว่างวดนี้ถูกวันที่1จะหาไปเล่นสตูลนั่นน่ะ
1: ไปเล่นให้ใครดูอ่ะ
0: โหยแฟนรายการผมนี่ตั้งดิสถานีวิวเลยตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
1: คุณไปขออนุญาตเขาซะก่อน
0: ทำไมเขาจะไม่ให้ผมเล่า
1: ทำไมอ่ะ
0: เอาคนจะได้มาคนจะได้รู้จักสถานีเยอะ
1: ๆ
0: พอจบจากสตูลปุ๊บผมจะเอามาเล่นหน้าโรงเรียนชปล.อีก
1: โอ้งาน
0: ออ
1: ผมจะงานเยอะกับสอนราม
0: ใช่สอนรามกับสอนรามเถอะเอาโชเล่ไปเล่นหน้าสถานีวิทยุชปล.
1: งานบ้ากับ
0: นครนายกพอจบจากนครนายกผมไปเมืองการนี่ไง
1: เอาอีกแล้วไปเล่นเมืองการเลย
0: ครับ
1: บ้านจะนพรัตน์แค่ในเมืองการเนี่ยนพรัตน
0: ์พอจบจากเมืองการปั๊บ
1: ไปไหนอ่ะ
0: ผมเล่นนิทรรศการบ้าการกระทรวงกลาโหม
1: พูดดีเนาะ
0: ถูกวันที่หนึ่งอะทำไมเล่า
1: ผมจะงานเต็มกันละมั่ง
0: เอาวันนี้มีกลิ่นเหม็นโชยไปอีกแล้วสลด
1: เรื่องอะไรเนี่ย
0: หนุ่มวัย28ปีเสียชีวิตในรถเก๋ง
1: ตายในรถเก๋ง
0: ใช่ตำรวจไปตรวจสอบที่เมื่อคืนเนี้ย
1: 4 ทุ่ม
0: ตำรวจภูธรหัวหินเป็นถิ่นหาหอยนี่แหละครับ
1: ได้รับแจ้งมีคนเสียชีวิตในรถเก๋ง
0: จอดอยู่ริมบริเวณป่าทางข้างริมถนนเพชรเกษมห่างจากหมวดทางหลงหัวหินประมาณ200เมตร
1: ช่วงหมู่บ้านเขาเต่าตำบลหนองแก
0: ่อำเภอหินประจวบคีรีขันธ์ครับ
1: ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้ว
0: ครับ
1: ไปตำรวจกู้ภัยไป
0: โอ้ถูกผมกู้ภัยไปกันเพียบ
1: ก็ที่ไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
0: ไปเจอรถซีวิกทะเบียนสุราษฎร์ธานีจอดอยู่ริมทางมีกลิ่นเหม็นโชยออกมาจากรถ
1: ภายในรถบริเวณที่นั่งคนขับเนี่ย
0: พบร่างของชายอายุไม่เกิน28ปีเสียชีวิตมีบาดแผลบริเวณศีรษะ
1: ถูกยิงเนี่ย
0: ลักษณะเหมือนว่าถูกยิงอะนะ
1: โอ้น่าสงสารเนี่ย
0: ทราบชื่อคือคนเสียชีวิตคือในบอล
1: ในบอลเนี่ย
0: ก่อนหน้านี้ญาติได้แจ้งความให้ช่วยติดตามตัวตั้งแต่วันที่5กันยายนแล้ว
1: หายไปหลังจากนั้น
0: ก็มีการโพสต์ตัดเพาะและก็ล่ำลาครอบครัวเกรงว่าจะเกิดอันตราย
1: นั่นสิ
0: จากการตรวจสอบในรถเจ้าหน้าที่พบอาวุธปืนขนาดจุด38อยู่บริเวณพื้นรถนะครับ
1: พื้นรถวัก
0: เก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียด
1: อันนี้สอบถามในโอเนี่ย
0: ผู้ที่พบรถแล้วก็แจ้งตำรวจกล่าวว่าช่วงเวลา4 ทุ่ม
1: วันที่5นะ
0: ขณะขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งเพื่อนได้สังเกตเห็นรถเก๋งคันนี
1: ้มันจอดอยู่บริเวณที่เกิดเหตุเนี่ย
0: เปิดไฟภายในรถแล้วก็เปิดเพลงเสียงดังลั่นทุ่งเช้า
1: ตนเองก็ไม่ได้เอะใจ
0: เนื่องจากคิดว่าเจ้าของรถเนี่ยอาจจะจอดพักหรือไม่ก็จอดนอนหลับ
1: พักผ่อนหลับนอนเนี่ยนะ
0: ทั้งคืนวันที่6ยังพบรถคันเดิมจอดอยู่ที่เดิมแหละครับ
1: คืนวันที่7กันยายน
0: ขณะขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไปก็ยังจอดอยู่
1: ก็เห็นรถจอดอยู่เนี่ย
0: แต่ไม่มีเสียงเพลงไฟในรถก็ไม่ได้เปิด
1: รู้สึกเอ๊
0: ผิดสังเกตก็จึงแจ้งตำรวจประจำหน่วย
1: แล้วก็มาตำรวจตรวจสอบเนี่ยนะ
0: เนื่องจากตนเคยเป็นอาสากู้ภัยไง
1: พอรู้อยู่บ้าง
0: เจ้าหน้าที่ก็ขอให้ไปตรวจสอบในรถเบื้องต้นจึงใช้ไฟฉายส่องไปเลย
1: พอส่องไป
0: พบว่าร่างคนเสียชีวิตอยู่ในรถ
1: จึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่มาสำรวจตรวจสอบเนี่ยนะ
0: ครับผมเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบพบว่าร
1: ถของผู้เสียชีวิตมีลักษณะ
0: ตรงกับบุคคลที่ญาติเขาแจ้งติดตามตัวไว้ก่อนนี้คาดว่
1: าเสียชีวิตมาประมาณ2 วัน
0: เบื้องต้นแจ้งให้ครอบครัวทราบแล้ว
1: อย่างไรก็ตาม
0: ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดๆทิ้งทั้งการฆ่าตัวตายหรือ
1: ถูกฆาตกรรมเนี่ย
0: โดยจะรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบอาวุธปืนและสภาพแวดล้อม
1: รวมถึงสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้อง
0: เพื่อคลี่คลายข้อเท็จจริงและก็หาสาเหตุที่เสียชีวิตที่แท้จริง
1: แต่เครียดอะไรเนี่ย
0: รักไตห่วงใยไตอย่าลืมดูแลไตด้วย
1: โปร

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: แห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้รูปนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกหลายข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

0: ่สรุปแล้วโกโก้นี่จะไม่พอขายแต่ละมั้ง มากันคนก็บอกแม่อยากดื่มทีแรกนึกว่าเป็นย่าหวานไงพอบอกเป็นซูคาโรสเหมือนกาแฟปุ๊บแจ๋วเลยแบบนี้
1: ซูคาโรส
0: เป็นซูคาโรสนะครับตอนแรกเราก็ไม่มีข้อมูลเนี่ย
1: ครับ
0: เราจะดื่มแล้วมันอร่อยอร่อยก็เลยบอกต่อนะ
1: ใช้ซูคาโรสนะ
0: ครับอร่อยเอาผมยืนยันด้วยตัวเองไงใครว่าไม่อร่อยผมว่าอร่อยนะ
1: ชื่นใจ
0: บำรุงสมองบำรุงสายตาโอหลายบำรุงเลยแหละเพราะว่าสารพัดผสมเลยนะ
1: ครับ
0: ชงกาแฟลิซ่าเอ็มลิซ่าเอ็มโกก็ได้1ซองน้ำร้อน1แก้วร้อนๆเลยนะตักผงโกโก้ทั้ง2ช้อนใส่เข้าไปหรือจะชงโกโก้อย่างเดียวก็ได้นะครับ1ซองน้ำ1แก้วนะอร่อยดื่มเป็นประจำดื่มวันละกี่แก้วก็ได้ไม่ว่ากัน
1: ครับ
0: เบาหวานไม่ขึ้นแน่ดื่มแล้วมีความสุขก็ดื่มไปเนาะตอนนี้ยังไม่มีตัวแทนจำหน่ายนะ
1: สั่งซื้อจากเรา
0: ครับ
1: ส่งไปให
0: ้ถ้าเป็นลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีอุทัยธานีพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยอย่างเงี้ยไทยทิพย์โอสถเรามีเยอะ
1: อันนี้มี
0: รีแซโอสถบ้านหมี่อย่างเงี้ยก็มี
1: ไปซื้อก็ได้
0: สิงห์วันจันทร์ช่องแคร
1: ์
0: นำเวชโอสถหนองม่วงโคกสำโรงฟาร์มาซีสยามฟาร์มาซีบัวเภสัชอุยาฟาร์มาซีคลังยาชุมชน
1: โคกสำโรงนี่หลายร้าน
0: ครับ
1: ไปซื้อกัน
0: นี่คุณจ๋าเภสัชพัฒนานิคมอย่างง
1: ี้
0: ที่รุ่งโรจน์เภสัชซอย12
1: ซอย12
0: ปัตตวงซอย4สายจัตวาโคกตู
1: ม
0: บ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูมวันนี้เปิดทั้งวันนะ
1: ไปซื้อกันได้
0: เดี๋ยววันนี้อย่าลืมไปส่งปุ๋ยที่ทับครกด้วยนะ
1: เป็นคำสั่ง
0: เอาฮะฮะ
1: สั่งให้ไป
0: สั่งจากชะแลมดาวรุ่งครับผม
1: เราไปส่งกัน
0: ไปส่งกันนะจ๊ะส
1: ่
0: วนลุงช้างเดี๋ยวจะไปส่งนี่หลายที่เหมือนกันนะเนี่ยวันนี
1: ้วันนี้นะ
0: ก็ต้องไปหลายที่เหมือนกัน
1: ไปเถอะได้เงิน
0: ในตัวเมืองไปเองได้
1: ไปส่งกัน
0: ครับ
1: จะได้ขายกับท่านที่ไปซื้อ
0: นี่พูดถึงข้างบ้านเรานะมีเรื่องเล่าให้ฟังทุกวันเลยนะ
1: มาอีกแล้ว
0: เอาข้างบ้านนะจริงๆนี
1: ่ข้างบ้านเป็นไง
0: โอ้โหมีเรื่องเล่าทุกวันแต่วันนี้ข้างบ้านคนอื่นนะดิ
1: มันเป็นไงกัน
0: โอ้โหเปิดวิทยุเสียงลั่นเลยนะ
1: ไม่ใช่บ้านคุณนะ
0: ไม่ใช่ในกรุงเทพนู่นแถวๆนางเลิ้งนู่น
1: อ๋อแถวกรุงเทพมหานครเนี่ยนะ
0: ครับเปิดเพลงบทสวดมนต์แถมเอาถุงอุจจาระปาใส่หลังคาบ้านเขาอีก
1: เย็นแล้วล่ะอย่าง
0: เ
1: ง
0: ี้
1: ยเพื่อนบ้านมหาภัยเนี่ยนะ
0: เขาเรียกว่าเพื่อนบ้านมหาภัยไม่ใช่บ้านเราเนอะ
1: ร้อนเลยกับชาวบ้านข้างบ้านเนี่ย
0: ใครที่โทรหาลุงช้างสักคู่เดี๋ยวมันจะโอนค่าประแช่มเองนะครับจากกรณีเพื่อนบ้านมหาภัยสร้างความเดือดร้อนกับประชาชนในชุมชนซอยนครสวรรค์ที่6แล้วก็เคยมีเรื่องร้องเรียน
1: ผ่านทางด้านเพจของทางเนี่ย
0: สายไหมต้องรอดจนกลายเป็นกระแสในสื่อสังคมออนไลน์นะครับปัญหาดังกล่าวเคยนำเสนอในรายการโหนกระแสตั้งแต่เดือนกรกฎาคมโดยพฤติกรรมเพื่อนบ้านมหาภัยเนี่ย
1: มักจะสร้างความรำคาญ
0: โดยเปิดบทสวดมนต์เสียงดังรบกวนและยังมีการทิ้งอุจจาระสร้างความเดือดร้อนเสียงหายถูกระบุว่าถูกก่อกวน
1: ถูกก่อกวนได้รับความเดือดร้อน
0: มายาวนานจงสมก็ทบต่อสุขภาพจิตและความเป็นอยู่
1: ล่าสุดเป็นยังไง
0: 23กรกฎาคมศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำเลยไป
1: อย่างไรอย่างไร
0: บ้าแต่อย่างไรก็ตามภายหลังผู้ต้องหาก็ยังคงประพฤติเหมือนเดิม
1: ทำซ้ำเติมเติม
0: ต่อเนื่องโดยส่งผลให้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง
1: ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก
0: โดยเฉพาะบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียงทำให้ประชาชนในพื้นที
1: ่
0: ต้องมาขอคำปรึกษาและขอความช่วยเหลือจากตำรวจสน.นางเลิ้ง
1: เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
0: ทางตำรวจสน.นางเลิ้งก็ไม่นิ่งนอนใจก็สั่งการกำชับเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง
1: และก็รวบรวมพยานหลักฐาน
0: ก่อนที่พนักงานสอบสวนจะดำเนินการสั่งฟ้องผู้ต้องหารายดังกล่าวรวม9กรรม
1: ปัจจุบันเนี่ย
0: คดีอยู่ในระหว่างอยู่ในชั้นไต่สวนของศาลนะครับ
1: ก้าวกรรมเลย
0: ล่าสุดเมื่อวานนี้ตอนบ่ายผู้แทนชุมนุมชุมชนบริเวณซอยนครสวรรค์ที่6
1: ก็ได้เดินทางไปพบกับผู้กำกับการสอนนอนนังเล
0: ยไปขอบคุณผู้กำกับและตำรวจทุกนายเลยหลังเห็นถึงผลงานในการดำเนินคดีที่โปร่งใสเป็นธรรม
1: แล้วก็รวดเร็วแล้วก็สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ชมประชาชนในชุมชนได้นะ
0: สักครู่เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะ9558เดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะครับผม
1: ทางนี้ภูมิกับการสอนอนนางเลิ้งก็กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกฝ่าย
0: ติดตามตรวจสอบพฤติการและดำเนินคดีในทุกข้อกล่าวหาอย่างเคร่งรัด
1: พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิด
0: เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตำรวจนางเลิ้งยืนยันว่
1: า
0: จะให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่และความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่
1: จะดำเนินทุกอย่าง
0: ดำเนินการทุกอย่างตามหลักกฎหมายครับ
1: เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
0: และจะเร่งแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด
1: ทางนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนก็สามารถแจ้งความไปได้ที่
0: สน.นางเลิ้งโทร022813002
1: เหตุด่วนเทลไลท์โทรไปที่
0: 191นะจ๊ะอย่าไปโทร199นะ
1: ทำไมเ
0: นอะ199เขาดับเพลิงเขาคุณก็เน
1: า
0: ะ
1: โอ้ติดต่อยากไงต้องไอ้19
0: นั่นนั่นมันบางจังหวัดไม่รู้จังหวัดไหนกันไม่รู
1: ้
0: แต่อยู่ไม่ไกลบ้านโชเล่นะไม่รู้จังหวัดไหนเหมือนกัน
1: จังหวัดตู้เดิมไทยธานีดู
0: คุณจะไปยุ่งกับเขาดิ
1: เอาข่าวต่อไป
0: นี่เป็นครูบาอาจารย์นะเป็นอาจารย์ด้วยนะ
1: อะไรมาเนี่ย
0: โอ้โหหัวร้อนเนี่ยสอนเครื่องสอนช่างยนต์อยู่โรงเรียนวิไลเนี
1: ่
0: ยไปถือปืนข่มขู่แท็กซี่แถวๆดอนเมืองไง
1: ปืนอีกแล้ว
0: สายตัวก็ไปเจอดิค้นเลยปรากฏว่า
1: เจออะไรอ่ะ
0: ปืนที่ว่าเนี่ยเป็นปืนบีบีกันเนี่ย
1: บีบีกันไง
0: ปืนเด็กเล่นเนี่ยมันทำเหมือนจริงๆเนาะ
1: มันแล้วมันใช้งานได
0: ้
1: ยิงได้
0: สายตรวจสอนอทุ่งสองห้องแล้วก็สอนอดอนเมืองสนที่กำลังกันกว่า20นายครับ
1: สองสอนอเลย
0: ติดล้อมตรวจค้นบริเวณแฟลตการเคหะแจ้งวัฒนะซอยแจ้งวัฒนะ5
1: หลังจากได้รับแจ้งจากพลเมืองดีบอกพบผู้ชายคนหนึ่ง
0: อายุประมาณ35ปีขับรถเก๋งสีขาวถือปืนลงมาจากรถข่มขู่รถแท็กซี
1: ่แล้วบริเวณใต้สะพานบริเวณใต้สถานีไฟฟ้าดอนเมืองเนี่ย
0: ก่อนจะขับรถหลบหนีไปครับ
1: ไอ้สถานีรถไฟฟ้า
0: เรียนแบบโชเล่ที่โชเล่ไปยืนชี้หน้าด่าแท็กซี่3วัน3คืนมันไม่เถียงสักคำเลย
1: ผมไม่กลัวผมด่าไปเลย3วัน3คืนป่านนี้มันยังไม่ออกมาเลย
0: ใช่เพราะในรถแท็กซี่
1: ไม่มีคนขับมาดา
0: ควบคุมตัวเลยนะเจตดาพรเป็นอาจารย์ประจำแผนกช่างยนต์วิทยาลัยอาชีวะแห่งหนึ่ง
1: ที่จังหวัดปทุมธานี
0: ไปจับได้ที่ห้องพักหมายเลข4แฟลต1ครับ
1: เจ้าตัวยอมรับเนี่ย
0: ผมเป็นคนใช้ปืนข่มขู่แท็กซี่จริงนะครับ
1: จากนั้นก็พาเจ้าหน้าที่ไปเอาปืนภายในรถที่จอดเอาไว้
0: บริเวณลานจอดรถหน้าตึก12เป็นอาวุธปืนบีบีกันสีดำรุ่นกล็อก17
1: ทุกซ่อนอยู่ในรถเนี่ย
0: และยังพบท่อนเหล็กยาวประมาณ1ฟุตอยู่ในรถ
1: เจ้าหน้าที่ทำไง
0: ก็ทำการตรวจยึดไว้ก่อนแล้วทำประวัติที่สน.ทุ่ง2ห้องครับ
1: เป็นถึงอาจารย์ไง
0: โรงเรียนช่างยนต์นะ
1: มั้งนายเจษฎาพรยอมรับว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
0: มีปากเสียงกับแท็กซี่ครับ
1: ทะเลาะกัน
0: ถูกท้าทายด้วยความโมโหก็ชักปืนขึ้นมา
1: ปืนปลอมเนี่ยนะ
0: ไม่ได้ทำร้ายใครนะยังทำร้ายใครได้ไงเรา
1: ส่วนปืนเนี่ย
0: ที่เห็นมันปืนปลอมยึดนักเรียนมานักเรียนพกไปในมหาลัยไม่เอางานมาส่งอะ
1: โอ
0: ้แต่ผมก็ยึดได้ผมก็ไม่คืนผู้ปกครองหรอก
1: ไม่ได้คืนไป
0: ขับรถมากลับที่พักพอตำรวจเรียกกันนั่งเอาไปปืนปลอม
1: อย่างไรก็ตามเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทำไงอะไรยังไม่ได้แจ้งความใดๆ
0: ไม่แจ้งความเรื่องกับว่าแท็กซี่คันที่ถูกข่มขู่ไม่ได้ไปแจ้งความ
1: เลยคู่กรณีเนี่ยยังไม่ได้ไปแจ้งความ
0: เอาอีกสักชั่วโมงได้ไหมเนี่ย
1: เอาง่าย
0: แม่เวลาหมดเร็วเหลือเกินเนี่ย
1: เออไง
0: ใครฟังที่จอสอนหนึ่งเดือนชั่วโมงหน้าฟังลูกสาวผมนะ
1: อ
0: ิ๋วอิ๋วอีกแล้วกันท่าน
1: เอาไปฟังกันได้
0: ครับส่วนเราสองคนวันนี้ไปก่อนแล้วล่ะ
1: ลำลานะ
0: วิทยุหมดแล้วครับเดี๋ยวต้องจองไว้สัปดาห์หน้าถึงจะได
1: ้
0: ส่วนโกโก้มาแล้วยังไม่หมดเหลือสัก10กล่องได
1: ้ไปสั่งก็ได
0: ้โอ้ยขายดีเลยนะ
1: 2กล่อง500
0: 2กล่อง500เนี่ย
1: กล่องเดียว300
0: ครับผม
1: สั่งก็ได
0: ้อิ่มอร่อยคอยไม่นานโทรให้บริการกันได้ที่
1: 0812901691
0: หรือเบอร์โชเล่ที่
1: 0819244377
0: โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: สกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
3: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสด หรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
4: 0812901691 0812901691
5: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชิงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากกว่า19ปีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
6: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
8: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะไปข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ผมมารวยทีวี
7: ใช่จริงจริง
12: นะขอบคุณครับแม่
13: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
5: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552111
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03755

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงดอนค่ะ

สุขเสมอมันคือมั่นคือเก่าสบายดีครับมิรักแฟนเพลงที่เคารพผมลุงดอนผีบ่อยากนักจัดรายการหนุ่มดาวรุ่งผู้ใกล้จะพุ่งขึ้นสู่เมนเป็นผู้ดำเนินรายการครับอยากฟังเพลงอะไรโทรศัพท์มาครับ0817796319ผมจะจัดเพลงให้ฟังครับเพลงเก่าเพลงใหม่ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ยังพี่ประชุมขอเพลงมามันใหม่อยู่แต่ผมหาให้ได้แล้วล่ะโหลดมาแต่พี่ชายจากช่องสาริกาขอไวโพสไว้ทำดีได้ดีไวโพสเนี่ยไม่มีเข้าไปดูใน YouTube ก็ไม่มีก็เลยจัดแทนนะครับเอาใจเย็นๆได้ฟังขอบคุณผู้ประถมรายการนะครับไทยทิพย์โสดโดยลุงช้างไทยทิพย์มีผลิตภัณฑ์มากมายวางจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นยาหญ้าบลิงบำรุงสายตางาดำสกัดเย็นบำรุงเข่าบำรุงกระดูกเอนไซม์ไบโอปรับความสมดุลในร่างกายครับไซเลียมจอย

และปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือรักษาดินฟื้นฟูดินนะครับอยากได้โทรหาลุงช้างนะครับ0812901691หรือไปซื้อได้ตามร้านค้าร้านขายยาใกล้บ้านนะครับขอบคุณครับเข้ารายการมาฟังเพลงก่อนนะครับเพื่อนทบรุ่น3ขอกังวานไพรลูกเพชรไว้บอกจัดให้เพลงหนึ่งผมก็เลยจัดให้เอามอบไปอีกให้ร้องตอบร้องแก้กันนะครับน้องเกลียดพี่ไม่โกรธนะครับและทั้งเกลียดทั้งโกรธเสียงร้องของกังวานไพรลูกเพชรและสกาวเดือนโสธรบุญครับมอบให้กับน้องทองหล่อด้วยนะและแฟนเพลงทุกท่านยกคลื่นไปเลยครับ

0: ุณเคยมีอาการเกี่ยวกับดวงตาแบบนี้ไหมคะตาล้าตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวตาเป็นต้อตาแพ้แสงถ้าเคยเป็นแล้วก็วันนี้เรามาทำความรู้จักกับสารสกัดที่จะช่วยบำรุงสุขภาพดวงตากันดีกว่าค่ะเริ่มต้นที่บิลเบอรี่ราชาผลไม้แห่งการบำรุงดวงตาช่วยต้านการทำงานของอินซูลินสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาลดการเกิดต้อกระจกต้อหินต้อเนื้อสายตายาวสายตาสั้นอีกทั้งยังชะลอความเสื่อมของเซลล์ตาทำให้มองเห็นชัดในที่ที่มีแสงสว่างน้อยลดอาการตาเมื่อยตาล้าตาพร่ามัวป้องกันเลนในดวงตาหลอดเลือดฝอยแข็งแรงทำให้ดวงตาสดใสลูทีนสารอาหารที่จำเป็นต่อดวงตาช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคตาบางชนิดเช่นโรคจอประสาทตาเสื่อมราสเบอร์รี่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยให้ระบบประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอาเซโรราเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงบำรุงผิวให้กระจ่างใสกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวดูอ่อนกว่าวัยอีกทั้งยังช่วยต้านเชื้อไวรัสโรคหวัดภูมิแพ้และรักษาระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานโรสฮิปนอกจากจะช่วยต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวกระจ่างใสช่วยลดริ้วรอยยังช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำร้ายจากแสงแดดและใบชาสมุนไพรมากคุณประโยชน์ช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดียิ่งขึ้นให้โลหิตหมุนเวียนได้ดีช่วยขยายหลอดเลือดลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหารและทั้งหมดนี้รวมอยู่ในยาย่าบริ้งทำไมต้องรับประทานยาย่าบริ้งล่ะคะก็เพราะชีวิตยุคนี้ต้องจ้องจอกันทั้งวันไหนจะทำงานผ่านจอคอมพิวเตอร์ไหนจะท่องโลกโซเชียลไหนจะดูซีรีส์ไหนจะแชทจ้องเยอะขนาดนี้ก็ต้องบำรุงกันบ้างให้ยาย่าบริ้งช่วยดูแลสายตาของคุณยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิปโอสด1ขวดบรรจุ60แคปซูลโทรเลย0812901691จ้องเยอะก็ต้องบำรุงเยอะอย่าลืมยาย่าบริ้งนะคะ
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมเ
0: ฮ้อนี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริ้งคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
1: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
0: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
0: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริ้งชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
4: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
3: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
5: ครับจบไปนะครับกลางวานไพรลูกเพชรน้องเกลียดพี่ไม่โกรธนะครับแล้วทั้งเกลียดทั้งโกรธ ะครับสกาวเดือนโสธรบุญมอบให้กับเพื่อนทบรุ่น3และให้น้องทองหล่อด้วยนะครับแฟนเพลงทุกท่านก็อย่าลืมผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถนะครับยาย่าบลิงของลุงช้างเขานี่นะครับบำรุงสายตาฟื้นฟูสายตาแสบตาน้ำตาไหลตาเป็นต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกรับประทานนะครับวันละ2แคปซูลก่อนนอนดีมากครับมีอย.ครับงาดำสกัดเย็นรุ่นใหม่นี่ก็ดีบำรุงกระดูกบำรุงข้อเดินไปเจ็บเข่าดังแป๊บๆเนี่ยนั่นแหละซื้อมารับประทานเลยดีมากนะครับไม่ใช่ผมพูดเล่นเอนไซม์ไบโอปรับความสมดุลในร่างกายท่านใดเป็นเบาหวานเป็นความดันสูงมีไขมันในเลือดเยอะเป็นโรคภูมิแพ้ซื้อมารับประทานนะครับมีอย.มันเป็นได้เนื่องจากเราขาดเอนไซม์ก็มีวางจำหน่ายตามร้านขายยาร้านค้าใกล้บ้านนะครับลพบุรีก็ไปซื้อที่ร้านนพรัตน์อยู่หน้าโรงภาพยนตร์ทหารบกสักแก้วครับที่จอดรถสะดวกสบายร้านขายยาภายในบขส.สักแก้วร้านทิพย์โอสถอยู่ข้างวังนารายนะครับที่ท่าโคกสำโรงนะครับก็มีร้านขายยาทุกร้านเลยตากฟ้านครสวรรค์ก็ร้านฟ้าใหม่สิงห์บุรีร้านขายยาภายในบขส.สิงห์บุรีอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติสระบุรีก็ร้านสุกิจเภสัชอยู่พระพุทธบาทร้านบ้านหมอเภสัชอยู่บ้านหมอร้านยาดีหนองแสงอยู่อำเภอหนองแสงร้านยาดีเภสัชอยู่หลังบขส.สระบุรีใกล้ตรงไหนก็ไปเลือกซื้อเลือกหาหรือไม่อยากไปโทรศัพท์หาลุงช้างครับ0812901691 0812901691ครับส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางรวดเร็วทันใจหรือทางชุมพรไปที่สถานีวิทยุวสป.นะครับชุมพรพี่สาวแม่ไม้ท้ายตลาดครับวันนี้ขอสมัยอ่อนวงครับขอลำ32ท่านะครับสมัยอ่อนวงเป็นผู้ขับร้องก็มีนักร้องอยู่ในวงนี้เยอะแยะไม่ว่าจะเป็นลุงแนบนะอยู่ในเพชรพินทองโอ้โหเยอะเลยนะครับเป็นช่วยกันเป็นลูกคู่นะมอบให้กับแฟนเพลงทุกท่านยกคลื่นไปเลยครับ

0: อยแล้วมันก็ทักมาแม่
1: หมดไป32ทาเนี่ยช่วย
2: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
3: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
2: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
3: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
2: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
3: 081-290-1691
2: 081-290-1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชีนดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: ครับจบไปนะครับลำ32ท่าสมัยอ่อนวงครับเป็นผู้ขับห้องมอบไปกับพี่สาวแม่ไม้ท้ายตลาดนะครับอย่าลืมใส่เลี่ยมจอยนะครับใส่เลี่ยมจอยทานอาหารเข้าไปไม่ขับไม่ถ่ายก็นึกถึงใส่เลี่ยมจอยแล้วก็โปรมิกออยล์นะครับบำรุงไตฟื้นฟูไตรักษาไตทานอาหารเค็มนะกินยาเยอะไปหาหมอมาได้แต่อาหารเม็ดเนี่ยเช้า5เม็ดเที่ยง2เม็ดเย็นก่อนนอนอีก4เม็ดโอ้โหมันจะไม่ไตไม่ทำงานมากจะทำยังไงก็นึกถึงโปรมิกออยครับมะระขี้นกสกัดเย็นก็บำรุงร่างกายนะก็มีวางจำหน่ายตามร้านค้าร้านขายยาตามที่ลุงดอนโฆษณาหรือโทรศัพท์หาลุงช้างนะครับ0812901691ครับมาฟังเพลงอีกชุดหนึ่งครับจากตลาดโกโก้ขอเพลงสีไพรลูกราชบุรีขอยืมกอดเรียมดาราน้อยงดเชื่อเบื่อทวงมอบไปกับแฟนเพลงทุกท่านน้องทองหล่อด้วยยกคลื่นไปเลยครับเซิร์นแซบครับ

0: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมด์ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290
2: ผลิตภัณฑ์มารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000 ซีซีผสมน้ำ2พันลิตรมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ2พันลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้70-100ไร่พืชโตไวใบเขียวมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรด้วยสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสดและมารวยทีวีใช้ดีแล้วบอกต่อสนใจสั่งเลย
3: 0812901691 0812901691
4: ครับจบไปนะครับขอยืมกอดนะครับเสียงร้องของศรีไพรลูกราชบุรีและเรียมดาราน้อยงดเชื่อเบื่อทวงนะครับมอบไปกับแฟนเพลงจากตลาดโกโก้น้องทองหล่อทุกท่านเลยนะครับอย่าลืมปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือของมารวยทีวีนะครับฟื้นฟูดินรักษาดินเพิ่มสารอาหารในดินดินเป็นกรดเป็นด่างครับซื้อไปบำรุงดินเลยดีมากนะครับมารวยกรีนอัพอันนี้ผสมน้ำไปฉีดไปพ่นเร่งดอกเร่งใบเร่งรากนะครับงามมากมากนะฮะอยากได้ก็โทรหาลุงช้างนะครับ0812901691ครับส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางรวดเร็วทันใจครับเวลาก็ไล่มาครับมาฟังเพลงอีกชุดหนึ่งมอบไปกับพี่ชายจากตำบลช่องสาลิกานะครับมอบไปกับคุณยายใจดีด้วยไวพจน์เพชรสุพรรณรักดีต้องหนีชั่วนะครับแล้วก็เอมออนวิเศษสุดครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมอบไปกับแฟนเพลงทุกท่านยกคลื่นไปเลยครับจบเพลงชุดนี้ก็จะคืนเวลาให้กับทางสถานีนะครับมีความสุขกันมากๆในการฟังเพลงเซิร์นแซบปานลาบครับ

0: วดหลังปวดกระดูกปวดข้อมือชาเท้าชาใช้สมุนไพรไทยทิปโอสถเด้อค่ะ
1: หลังจากกินอาหารหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
2: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
1: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโออ
3: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
4: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
3: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
4: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
3: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
4: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริ
5: งผลิตภัณฑ์มารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000 ซีซีผสมน้ำ 2,000 ลิตรมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ 2,000 ลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้70-100ไร่พืชโตไวใบเขียวมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรด้วยสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถและมารวยทีวีใช้ดีแล้วบอกต่อสนใจสั่งเลย
6: 0812901691 0812901691
7: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมด์ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
7: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
5: 081-290-1691
8: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027-65-60020วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร081-290-1691ย้ำ081-290-1691ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
9: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย
5: โทร081-290-1691
4: ัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากันบ้างคะหันแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จีจูจ้าตราลุงช้างก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจีจูจ้าตราลุงช้างจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจีจูจ้าตราลุงช้างยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยมีแค่ทานจีจูจ้าตราลุงช้างแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวอย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะโทรหาเราตอนนี้0812901691จีจูจ้าตราลุงช้างช่วยได้จริงๆค่ะ
6: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเห็ดลิ้นจื่อโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
10: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
11: สิบปีแห่งความเชื่อมั่นสิบปีที่เป็นหนึ่งในเรื่องคุณภาพสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทชนิดแคปซูลขวดละ300บาทเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
12: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะถังเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
7: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมด์ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
10: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
13: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
10: 0812901691
14: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027656000วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร0812901691ย้ำ0812901691ดีแค่คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
15: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถ
16: ที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย
17: โทร0812901691
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จีจูจ้าตราลุงช้างก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจีจูจ้าตราลุงช้างจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจีจูจ้าตราลุงช้างยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยมีแค่ทานจีจูจ้าตราลุงช้างแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวอย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะโทรหาเราตอนนี้0812901691จีจูจ้าตราลุงช้างช่วยได้จริงๆค่ะ
18: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเห็ดลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
16: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
19: 10ปีแห่งความเชื่อมั่น10ปีที่เป็นหนึ่งในเรื่องคุณภาพสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทชนิดแคปซูลขวดละ300บาทเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
20: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวเช้าดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

0: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอาเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสีเพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟาทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธ

0: โทรศัพท์0819474708
1: หมดปัญหาหว่านข้าวไม่ขึ้นดินเค็มดินเปรี้ยวหรือดินหมดอย่างจะหมดไปเพียงแค่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชทุกระยะช่วยปรับปรุงดินดินดีทำให้ดินร่วนสุยปลูกอะไรก็งามปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีผลิตจากอินทรีย์วัตถุล้วนล้วนที่สำคัญไม่มีดินปนเลยปุ๋ยอินทรีย์ปนเม็ดคุณภาพสูงใช้ง่ายใช้เครื่องหว่านได้สนใจปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดตราโพเศรษฐีติดต่อได้ที่ป้าการมณีโทร080-626-4419 080-626-4419
2: ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายใช้ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกเป็นยาแผนโบราณได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกฮอกขึ้นท้องเฟ้อเป็นยาระบายอ่อนยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกและยากระใสผงหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกของห้างขายยาสุวรรณโอสถโคเตียหมงโทร035-391-193และ035-391-194ผู้ผลิตและจำหน่าย

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้ตี5ถึง7โมงเช้าวสป.711ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงษ์855ปราจีนบุรีนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจค่ะข่าวชาวบ้านเรื่องทั่วไปหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสด Daily News แล้วก็มติชนออนไลน์นะคะวันนี้วันที่9เดือน9ปี69ค่ะนะเลขสวยนะหลายคนมีโปรแกรมที่จะทำอะไรในวันนี้กันบ้างวันที่เลขสวยๆตรงกับวันพุธนะคะโปรโมชั่นของเรานะคะจะเลขไหนวันไหนก็แล้วแต่ค่ะเหมือนเดิมจนถึงวันที่30กันยายนก็คืออาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1เบ็ดเสร็จแล้ว12ตัวนะคะยอดสั่งซื้อรวมกันถึง 2,000 ส่งฟรีแถม CE COVIDต้านไวรัสเสริมภูมิคุ้มกันนะคะถ้ามียอดสั่งซื้อรวมกันได้ถึง 2,500 ของแถมก็ส่งฟรีและของแถมเนี่ยได้2 อย่างเลยคือได้ทั้ง CE COVIDแล้วก็ได้ทั้งคอลลาเจนเปปไทด์นะคะ2 อย่างอย่างละ1ขวดแล้วก็โปรโมชั่นที่3ก็คือซื้อ4แถม1อันนี้ซื้อสินค้าตัวเดียวกัน4ชิ้นรับชิ้นที่5ฟรีนะคะซื้อ4แถม1นั่นเองค่ะสอบถามสั่งซื้อกับแอนที่0819474708 0819474708นะคะส่วนกาแฟแอนคอฟฟี่ขั้นต่ำ4กล่องซื้อ10แถม1ราคาพิเศษก็อยู่ที่1หลังนะคะเบอร์โทรศัพท์0819474708 0819474708ค่ะเมื่อวานที่ว่าไปกรุงเทพนะคะหาหมอฟันค่ะหลังจากนี้ก็อีกประมาณ6เดือนนะคะ6เดือนถึงค่อยไปอีกทีธุระของแอนก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยนะคะในเรื่องของฟันเนาะอย่างอื่นยังไม่แน่ใจนะคะก็ระหว่างทางก็แทบจะไม่เจอฝนเจอเหมือนกันแต่ว่าเป็นฝนแบบปล่อยๆนะคะแต่ว่าข้างทางแอนเนี่ยน้ำขังเต็มไปหมดเลยนะคะตอนที่แอนไปถึงหมอก็บอกว่าอ้าวแม่เจอฝนไหมเนี่ยบอกไม่เจอค่ะเจอพรำๆนิดๆหน่อยๆบอกโอ้โหเมื่อสักครู่เนี่ยบอกเนี่ยก่อนที่แม่จะมาถึงเนี่ยตกหนักมากๆเลยแล้วก็โอ้ถึงว่าถนนหนทางเปียกนะคะแล้วก็บางส่วนก็มีน้ำขังข้างๆทางอะไรแบบเนี้ยเขาบอกฝนตกหนักมากๆเราก็เออโชคดีเราไม่ได้เจอฝนหนักเลยนะคะขากลับก็เหมือนกันโอ้ข้างทางเปียกหมดเลาะคันคลองมาเนี่ยเห็นน้ำขังเยอะเลยคือบ่งบอกเลยว่าฝนตกหนักแต่พอเรามาถึงเนี่ยนะเหมือนเราตามฝนนะฝนก็พรำๆนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองก็ถือว่าโอเคบางทีถ้าฝนตกหนักกลับบ้านแล้วก็เลาะคันคลองมาเนี่ยก็รู้สึกว่ากังวลเหมือนกันเนาะนะคะขาเราขากลับบ้านเนี่ยมันก็อยู่ฝั่งบ้านคนแหละแต่ว่าไอฝั่งขวามือเนี่ยก็จะเป็นคลองชนประทานใช่ไหมคะเออแบบนั้นน่ะก็รู้สึกแหมถ้าฝนตกหนักทัศนวิสัยไม่ดีเนี่ยก็รู้สึกว่ากังวลใจนะคะแต่ว่าเราก็ผ่านฉลุยมาได้นะคะโอเคแต่ว่าถึงบ้านดึกหน่อยเมื่อวานเนี่ยถึงบ้านประมาณ4 ทุ่มอะค่ะคุณผู้ฟังนะทำธุระกับหมอเนี่ยไม่นานเท่าไหร่หรอกแต่ว่านะน้องตินตินก็หิวข้าวเนาะก็เลยพากันไปหาของอร่อยกินกันที่ฟิวเจอร์แอนก็ไม่แบบไม่เคยไปกินชั้นอาหารของเขานะโอ้โหเยอะไปหมดเลยสารพัดยิ่งไปตอนหิวไอ้นั่นก็อยากกินไอ้นี่ก็อยากกินนะคะแต่ว่าก็เลยไปจบที่ร้านลูกชิ้นปลาแหมลูกชิ้นปลาอร่อยเนาะเจียงลูกชิ้นปลาเนี่ยนิ่มดีจังเลยนะครับก็กินเสร็จก็กลับบ้านแล้วค่ะแต่ว่านั่นแหละกว่าจะถึงบ้านพอดีเลย4 ทุ่มนะคะลูกสาวก็นั่งรอนอนรอโอ้ยดุกดิกดุกดิกดีใจลูกดำลูกอ้วนดำนะคะไม่หลับไม่นอนคอยอยู่แถวประตูนั่นแหละนะคะเฝ้าบ้านก็เก่งเดี๋ยวนี้นะแล้วก็คอยอยู่แถวประตูไม่ห่างประตูเลยตานี่นอนจ้องตลอดนะคะเห็นแล้วก็เอ็นดูลูกดำนะคะ ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่อวยพรให้เดินทางโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยก็มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยค่ะแต่ว่ากว่าจะเสร็จธุระปะปังใดๆก็นอนเที่ยงคืนเมื่อกี้มีแอบหาวด้วย นะยังง่วงอยู่เลยมีแอบหาวด้วยกินกาแฟไปแล้วครึ่งแก้วยังไม่ช่วยเลยแอนคอฟฟี่นะเหมือนกับที่มีหลายท่านบอกกินกาแฟแอนคอฟฟี่บางคนบอกระวังกินแล้วตาค้างตาแข็งบอกไม่มีช่วยไม่ได้เลยเรื่องความง่วงนะคะทำให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าขึ้นมานิดหนึ่งนะก็ยังไงก็ตามนะคะขอบคุณนะและสำหรับข่าวของเราวันนี้นะคะวันที่9เดือน9ของเราขอเริ่มต้นกันที่ไทยรัฐก่อนก็แล้วกันนะคะทางด้านไทยรัฐก็มีภาพข่าวที่จะขอไล่เรียงกันไปนะคะโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่านี่เตือนกันหนักมากเลยนะมันก็ตกหนักจริงๆแต่ว่าแอนโชคดีที่ไม่เจอตอนตกหนักแต่เชื่อว่าจะตกหนักมากๆโดยเฉพาะนะคะเมื่อวานนี้อย่างที่บอกนะเขาเตือนว่าเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังอะไรเนี่ยตั้งแต่วันที่8เป็นต้นไปจนถึงวันที่13นะคะแล้วก็เตือนฉบับที่4นะคะเรื่องเช็คจังหวัดที่ฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะก็เดี๋ยวดูซิยังไงนะคะสำหรับวันนี้นะวันที่9กันยาวันพุธที่9กันยาที่เขาเตือนกันมีเยอะมากเลยนะคะคุณผู้ฟังกี่จังหวัดกันเนี่ยเอาที่ตกหนักนะคะตกหนักภาคเหนือเนี่ยแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกพะเยาแล้วก็ตากอีสานก็หนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารโคราชบุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางก็จะเป็นนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองแล้วก็จันทบุรีภาคใต้ก็จะเป็นระนองพังงาภูเก็ตอันนี้คือจังหวัดที่ฝนตกหนักลองไปดูจังหวัดที่ฝนตกหนักมากนะคะก็จะมีเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์และจังหวัดตราดนะคะมีแค่นี้หนักและหนักมากนะคะกี่จังหวัดก็ไม่รู้ลพบุรีก็อยู่ในรายชื่อด้วยนะคะวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้เจอหรือเปล่าเมื่อวานกลับมาก็แม่ก็หลับไปแล้วนะคะก็เลยไม่ได้สอบถามกันว่าหนักมากไหมต้องรดน้ำต้นไม้หรือเปล่าเนี่ยแต่ดูท่าว่าจะไม่ต้องรดนะสดชื่นกันไปต้นหมากรากไม้นะคะแต่คนก็ระมัดระวังกันนิดนึงเนาะนี่คือสภาพอากาศวันนี้นะคะวันที่9กันยายนค่ะส่วนข่าวอื่นๆนะคะข่าวอื่นๆก็เมื่อวานนี้เขาเจอรอยเท้าเสือโคร่งใช่ไหมล่ะแต่ในที่สุดหลังจากที่ตรวจสอบเอาดีๆปรากฏว่าไม่ได้เจอแค่ตัวเดียวคาดว่าจะมีถึง2ตัวโอ้ยนะเขาพากันมาเป็นคู่นะคะมากันเป็นคู่เลยทีเดียวค่ะที่บอกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณกับผู้ใหญ่บ้านเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบรอยเท้าเสือโคร่งขนาดใหญ่ในป่าชุมชนบ้านทุ่งก้างย่างตำบลไซโยกอำเภอไซโยกกาญจนบุรีนะคะเบื้องต้นคาดว่าเป็นเสือโคร่ง2ตัวนะออกมาหากินน่ะไม่ใช่ตัวเดียวนะจ๊ะโดยคณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วยนายกิตตินักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณนายอาทรพนักงานพิทักษ์ป่าของหน่วยอุทยานแห่งชาติเอราวัณหน่วยหนองบอนแล้วก็นายชำนาญนะคะผู้ใหญ่บ้านทุ่งก้างย่างหมู่3จ่าสิบเอกประสงค์แล้วก็ทหารหน่วยดูแลรักษาพื้นที่เกษตรกรรมของกองพลทหารราบที่9กับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทองสุขก็ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบรอยเท้าสัตว์ขนาดใหญ่คล้ายรอยเท้าเสือที่ท้ายหมู่บ้านใกล้กับแนวเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณและป่าปตท.บ้านทุ่งก้างย่างตำบลไสยโยกนะคะ ช้โดรนบินสำรวจด้วยเดินตรวจสอบด้วยปรากฏว่ามีรอยเท้าเสือขนาดใหญ่นะความกว้างประมาณ19เซนซึ่งเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าเป็นรอยเท้าของเสือโคร่งและจากการตรวจสอบรอยเท้าโดยละเอียดพบว่ามีรอยเท้าขนาดต่างกันอีก2ขนาดต่างกัน2ขนาดเนี่ยเดินคู่กันก็สันนิษฐานว่าน่าจะต้องเป็นเสือโคร่ง2ตัวอาศัยลงมาหากินอยู่แถวนี้เจ้าหน้าที่ก็ทำการเดินสำรวจพื้นที่โดยรอบเก็บตัวอย่างรอยเท้าเพื่อไปตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมทั้งได้ทำการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าเอาไว้ตามเส้นทางที่คาดว่าเสือจะเดินผ่านเพื่อยืนยันจำนวนแล้วก็พฤติกรรมของเสือโคร่งทั้ง2ตัวจากนั้นเจ้าหน้าที่อุทยานแล้วก็หน่วยเฝ้าระวังติดตามความเคลื่อนไหวของเสือโคร่งอย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเนี่ยระมัดระวังในการเข้าไปหาของป่าหรือทำเกษตรกรรมในช่วงนี้งดเข้าป่าตามลำพังและห้ามทำร้ายเสือโคร่งอย่างเด็ดขาดหากพบเห็นรอยเท้าหรือตัวเสือให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีผู้สื่อข่าวบอกว่าหลังมีข่าวการพบรอยเท้าเสือโคร่งแพร่กระจายไปถึงหูชาวบ้านทุกคนก็หวาดผวามากเพราะว่าเสือโคร่งเป็นสัตว์นักล่าที่ดุร้ายกลัวจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเพราะว่าบ้านทุ่งก้างย่างเนี่ยเป็นผืนป่าที่เชื่อมต่อกับอุทยานแห่งชาติเอราวัณซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิดรวมถึงเสือโคร่งด้วยแต่ยังไงก็ตามการพบเสือโคร่งในครั้งนี้ก็ย่อมแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นที่นะคะหวังว่านะก็เราก็ยังเชื่อนะว่าเสือเนาะเขาบอกว่าเสือเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากจะเจอคนนะถ้าเห็นคนมันก็หลบนะคะเพียงแต่ว่าชัดเจอกันจังๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกรูปไหนเนาะเพราะว่านะคะแค่อุ้งเท้าก็19เซนแล้วใช่ไหม แค่อุ้งนะ19เซนเข้าไปแล้วนี่ใหญ่ขนาดไหนอะเมื่อวานนี้เขาก็วัดกันไปทีนึงแต่ว่าวันนี้มี2ตัวรอยเท้าต่างกันนะคะอีกตัวนึงขนาดไหนไม่รู้นะ19เซนนะ19เซนตายใหญ่โตเบลเลอร์บล่าเลยค่ะคุณผู้ฟังใหญ่มากนะเมื่อวานนี้ก็วัดไปทีหนึ่งแล้วนะแต่ว่าครั้งนี้เขาบอกว่าแสดงว่ารอยใหม่นะน่าจะเป็นตัวผู้กับตัวเมียเนาะตัวผู้มันก็ต้องใหญ่กว่าอยู่แล้วเบลเลอร์เลยดูจากในภาพนะคะยังคงมีอาการเสียงแหบเสียงแห้งเป็นระยะยังไงก็ขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมอากาศเปลี่ยนแปลงเมื่อก่อนก็ไม่เห็นเป็นขนาดนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าอ่านข่าวเยอะๆบางทีก็มีความอยู่ๆก็คันคอขึ้นมานิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบไม่ได้คันเยอะถ้าไม่ได้พูดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพอพูดนานๆเข้าก็เริ่มมีอาการนิดนึงจะไหวไหมเนี่ย ดีเจเราจะไหวไหมเนี่ยเนาะจะเกษียณ65เนี่ยจะไหวไหมอ้าวแล้วนี่อุบัติเหตุอันนี้โอ้โหยังเคยพูดกันอยู่นะคะคุณผู้ฟังเรื่องก้อนหินที่มันหล่นลงมาจากยอดเขาเนี่ยนะคะแต่ว่าคราวก่อนเนี่ยใหญ่มากนะแต่ว่าไม่โดนรถคันไหนแต่ว่าครั้งเนี่ยหล่นโดนรถกระบะพอดีเลยค่ะทะลุหลังคาลงไปกระแทกศีรษะคนขับดับคาที่เลยนะคะแต่ว่าภรรยาเนี่ยรอดมาได้ราวปาฏิหาริย์นะคะโค้งนางรำที่ถนนเถินลี้นะคะสำหรับเหตุการณ์นี้จังหวัดลำปางค่ะเมื่อวานเนี่ยตอนเย็นเลยก้อนหินเบ้อเริ่มเลยนะคะตกใส่รถกระบะมีคนตายด้วยค่ะก่อนถึงโค้งนางรำหมู่3ตำบลนาโป่งอำเภอเถินจังหวัดลำปางก็ไปตรวจสอบนะคะผู้ตายชื่อนายสนธยาหนูขาวค่ะเป็นชาวอำเภอดอยเต่าเชียงใหม่ถูกก้อนหินขนาดใหญ่1คนโอบใหญ่กว่า1คนโอบอ่ะหล่นจากที่สูงอ่ะนะคะหล่นลงมาแล้วมาใส่หลังคารถเขาพอดีเลยทะลุหลังคาลงไปเลยค่ะ เสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ในรถนั่นแหละเป็นกระบะอีซูซูสีเทาทะเบียนเชียงใหม่กู้ภัยช่วยกันนำร่างส่งโรงพยาบาลเพื่อชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งแล้วก็จะประสานญาติมารับตามขั้นตอนนะคะสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายไปรับภรรยาที่ศรีสะเกษแล้วก็เดินทางกันมา2คนนะผัวเขาก็เป็นคนขับเมียเขาก็นั่งข้างใช้เส้นทางเถินลี้พอถึงจุดเกิดเหตุมันเป็นภูเขาอ่ะไอ้ก้อนหินก้อนเนี้ยมันก็กลิ้งตกลงมาจากเขาใส่หลังคารถเขาแล้วก็ทับร่างผู้ตายเสียชีวิตคาที่เมียนั่งข้างๆไม่ได้บาดเจ็บอะไรด้วยส่วนสาเหตุที่แท้จริงก็เดี๋ยวรอตรวจสอบนะคะ มันถึงคราวเขาจริงๆเลยนะคะคุณผู้ฟังถนนทั้งเส้นน่ะนะถนนทั้งเส้นก้อนหินก้อนใหญ่ก็จริงนะมันหล่นลงมาเนี่ยมันพอดีโจ๊ะตรงเขาเลยอ่ะเสียใจด้วยจริงๆนะคะภรรยาคงจะช็อกเลยนะคะนั่งมาด้วยกันก้อนหินหล่นใส่กระแทกอ่ะเฉพาะเจาะจงกระแทกร่วงมาทางคนขับด้วยเมียไม่เป็นไรเลยแต่ว่าเห็นภาพขนาดนี้ก็ต้องช็อกแล้วล่ะนะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะก้อนหินก้อนนี้เป็นก้อนหินที่คือก้อนใหญ่แล้วก็เหมือนกับมันหักมันแตกออกมามันมีเหลี่ยมมีมุมด้วยนะเออแล้วมันก็กระแทกลงหลังคามันกระแทกลงหลังคาในรถเนี่ยดูจากสภาพคือทั้งหลังคาเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ฟังหลังคาปิกอัพอะแต่เหมือนกับว่าไอ้ส่วนแรงเนี่ยมันไปอยู่ตรงคนขับพอดีทำให้หลังคารถเนี่ยหักยุบลงไปแล้วก็ไปกระแทกหัวคนขับนะคะส่วนตรงคนที่นั่งข้างอะแทบไม่โดนเออแทบไม่ยุบลงไปมันเน้นยุบมาตรงนั้นตรงคนขับพอดีโอ้โหนะมาช้ากว่านี้สักนิดหนึ่งก็น่าจะอาจจะต้องเบรกหรือว่าอะไรแค่ชนข้างหน้านะแต่เนี่ยหรือว่ามาเร็วกว่านี้หน่อยก็คงจะเลยไปอะใช่ไหมคะแต่เนี่ยมันแบบพอดีเลยนะคะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็เป็นอุทาหรณ์นะคะเดินทางขึ้นเหนือนะคะลัดเลาะไปตามเส้นเขาพวกนี้เนาะฝนฟ้าตกแล้วก็ไอ้ก้อนหินที่มันค้างคาอยู่นะคะเจอลมเจอฝนเป็นประจำอะไรแบบนี้มันก็มีโอกาสที่จะร่วงหล่นลงมาได้นะคะแล้วแถวนั้นภูเขาเนาะมันก็ก้อนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยไอ้ที่เขาถล่มบางทีมันก็ลงมาทั้งก้อนเล็กก้อนใหญ่บ้างแต่ไอเนี้ยลงมาเดียวๆเลยนะคะเดียวๆเลยแล้วก็ก้อนใหญ่มโหฬารเสียชีวิตไปแบบไม่ทันได้ตั้งตัวจริงๆค่ะอันนี้จากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะมีภาพข่าวทางเขาเตรียมจัดงานลางศาสตร์ลองกองลางศาสตร์ลองกองหวานนะคะไอเราก็เรียกลางศาสตร์ลางศาสตร์ที่จริงเขาลางศาสตร์นะเราเรียกเป็นแอนนึกว่าเป็นลางศาสตร์ลางศาสตร์ลอลิงสระอางองูลางศาสตร์กับลองกองหวาน ส่งเสริมสินค้าโอท็อปจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะเขาจัดงานกันวันไหนแล้วเนี่ยของโปรดผู้จัดการเขานะลังศาสตร์ลองกองเนี่ยตอนนี้ก็ซื้อกินแทบทุกวันของชอบแล้วก็ลังอร่อยเลยนะคะที่ผู้จัดการซื้อมาเนี่ยรสชาติดีทุกวันเลยลังศาสตร์ลองกองหวานค่ะเขาจัด10วัน10คืนเลยเหรอคะเนี่ยโอ้โหนะคะจัดงานกัน10วัน10คืนเลยทีเดียวค่ะตั้งแต่18ถึง27 17 18ถึง27กันยานะที่สนามกีฬาพญาพิชัยดาบหักอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะใครอยากจะใครจะไปเส้นทางนั้นจะแวะกินลองกองก็ดีนะไปถึงถิ่นเลยนะคะส่วนที่นี่ที่ไหนล่ะเนี่ยโอ้โหเขียวซะสวยเลยนะคะแต่ที่ไหนได้ค่ะเริ่มส่งกลิ่นแล้วนะอบจ.เชียงใหม่สั่งเร่งแก้ไขปัญหาสาหร่ายแพร่เต็มอ่างเก็บน้ำหนองเขียวเขียวสมชื่อเลยตายแล้วทำไมถึงได้เขียวอีขนาดนี้คือเป็นสีเขียวแบบมันเขียวใบเขียวใบตองนะคะคุณผู้ฟังแต่ทำไมถึงได้ปล่อยให้มันเต็มอ่างขนาดนี้โอ้โห เริ่มทำน้ำเน่าแล้วว่าอย่างนั้นนะคะมีการประสานวิศวกรสิ่งแวดล้อมวางแผนบำบัดฟื้นฟูคุณภาพน้ำอ่างเก็บน้ำหนองเขียวในพื้นที่สวนของอบจ.เชียงใหม่สถานที่ยอดนิยมที่คนมาออกกำลังกายนะคะเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจล่าสุดเป็นสีเขียวแบบเรียกว่าเขียวจากสาหร่ายที่ปกคลุมผิวน้ำแพร่ขยายอย่างรวดเร็วโดยคุณภาพน้ำเริ่มแย่ทำให้น้ำเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นนั่นสิทำไมถึงปล่อยให้เขียวอีไปขนาดนี้นะคะเขียวเขียวเขียวไปทั่วเลยสถานที่กว้างขวางใหญ่โตก็แบบใหญ่มากนะคะที่นี่อ่างเก็บน้ำที่นี่ใหญ่แล้วเขียวไปจนเกือบหมดอ่างแล้วเนี่ยนี่มุมถ่ายภาพมุมสูงเรือเหลืออยู่ลำติ้วเดียวนะคะเหลือลำนิดเดียวนอกนั้นเขียวหมดเลยอ่ะนะคะแล้วเริ่มถึงขั้นเริ่มส่งกลิ่นเนาะอันนี้จากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะในคอลัมน์ทั่วไทยค่ะส่วนคอลัมน์ในกระแสมีอะไรกันบ้างมีราคาน้ำมันขึ้นนะคะเช้านี้ราคาน้ำมันขึ้นเขาบอกขึ้นทุกอย่างยกเว้นพรีเมียมคงเดิมก็ขึ้นไป 70-80 ตังค์อะทุกอย่างเลยนะคะยกเว้นพรีเมียมคงเดิมนะเช้าวันนี้พอดีแอนก็นะคะขากลับก็แวะเติมกันเป็นที่เรียบร้อยน้ำมันนี่ผู้จัดการเขาบอกห้ามพร่องต้องมีเต็มถังอยู่เสมอนะคะขับไปใช้เท่าไหร่ขากลับก็เติมให้มันเต็มเหมือนเดิมแล้วก็ค่อยเข้าไปจอด ก็เลยโชคดีนะปลอดราคาน้ำมันขึ้น 70-80 ตังค์ไปอีกหน่อยวิจารณ์กันเรื่องของที่โรงพยาบาลนะคะลองไปดูกันก่อนนะคะเมื่อวานเนี่ยเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากในโลกออนไลน์คือมีผู้ที่ใช้ Facebook คนหนึ่งเขาโพสต์คลิปเหตุการณ์ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณหมอผู้ชายคนหนึ่งยืนตำหนิการทำงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอยู่หน้าห้องตรวจกับพยาบาลเลยต่อหน้าผู้ป่วยที่มากันเยอะๆนะคะบอกว่าเมื่อคุณหมอตรวจคนไข้ไม่ได้เพราะในระบบไม่มีฟิล์มเอ็กซเรย์เพราะในระบบไม่มีฟิล์มเอ็กซเรย์ให้คุณหมอไม่สามารถเปิดดูได้และได้นัดเจ้าหน้าที่มาตั้งแต่เช้าจะเที่ยงแล้วยังไม่มีใครมาอ้างว่าอยู่อีกจังหวัดหนึ่งประชาชนต้องมานั่งรอเพราะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเหรอขอบคุณในแพทย์ที่ออกมาปกป้องประชาชนมากๆครับซึ่งหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะกล่าวขอบคุณชื่นชมหมอที่เข้าใจผู้ป่วยที่เขามารอตั้งแต่เช้าตำหนิการทำงานของเจ้าหน้าที่ขณะที่บางส่วนกลับมองว่าคุณหมอทำไม่เหมาะในการกล่าวตำหนิและใส่อารมณ์กับพยาบาลหน้าห้องซึ่งทำหน้าที่เป็นเพียงคนกลางในการประสานงานแนะว่าควรจัดการที่ต้นเรื่องคือผู้ดูแลระบบเอ็กซเรย์ที่เป็นปัญหาไม่ใช่มาจี้ถามพนักงานต่อหน้าสาธารณชนให้เครียดหรือกดดันแต่ยังไงก็ตามผู้สื่อข่าวได้พยายามติดต่อแพทย์หญิงจิรวรรณผอ.โรงพยาบาลนครศรีธรรมราชเพื่อขอทราบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้แต่ปรากฏว่าแพทย์หญิงปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์อ้างว่าอยู่ราชการที่ต่างจังหวัดรอตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะล่าสุดทางโรงพยาบาลก็แจ้งมาอีกมุมหนึ่งค่ะนะคะแจ้งมาอีกมุมหนึ่งบอกว่าจากคลิปเนี่ยเนื่องจากโรงพยาบาลมหาราชย้ายข้อมูลภาพเอ็กซเรย์นะคะจาก Data Center เก่าไปยัง Data Center ใหม่ย้ายได้5ปีนะคะตั้งแต่ปี22จนถึงปี26ข้อมูลอื่นๆเช่นประวัติแลบอื่นๆสามารถดูข้อมูลได้เป็นปกติและถ้าแพทย์ต้องการดูข้อมูลย้อนหลังมากกว่า6ปีแพทย์สามารถเข้าดูได้ผ่านระบบเดิมยังไม่ลบใน Data เก่าโดยดูจากโปรแกรมหนึ่งนะคะเนื่องจากว่ายังมีข้อมูลเดิมอยู่ยังไม่ได้ลบสรุปคือ1สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้6ปีจากฐานข้อมูลใหม่2หากต้องการดูมากกว่า5ปีที่ยังไม่ย้ายเนี่ยก็ยังสามารถเข้าไปช่องทางเดิมได้แล้วก็สามารถติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน8113ที่ห้องทะเบียนเอ็กซเรย์เพื่อประสานเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะมหาราชนครศรีธรรมราชแต่ยังไงก็ตามนะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าก็จะรายงานให้ได้รับทราบกันต่อไปนะคะ ก็สรุปแล้วคุณหมอบอกดูไม่ได้นะคะแต่เขาก็มาชี้แจงทีหลังว่าดูได้มันแค่ย้ายไปอะไรทำนองนี้นะคะแต่ว่าคุณหมอโวยวายอยู่หน้าห้องบอกโวยวายแทนคนไข้ว่าคนไข้เนี่ยรอนานนะคะแล้วก็ตำหนิเจ้าหน้าที่หลังจากที่ระบบเอ็กซเรย์มีปัญหานะคะทำให้การตรวจล่าช้าแล้วก็ทำให้คนไข้รอเกออะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะโดยเฉพาะในจุดที่มีคนเยอะๆนะไปทำนั่นทำนี่โรงพยาบาลเนี่ยนะคะโรงพยาบาลเนี่ยตั้งแต่ก้าวเข้าไปก็ที่จอดรถนี่หายากนะคะอะไรแบบนี้คือผู้คนเยอะๆอะค่ะมันก็อดที่จะมีปัญหานั่นนู่นนี่อะไรไม่ได้นะคะก็ต้องใจเย็นๆกันเนาะไม่อย่างนั้นก็มีแต่ความโมโหโทโสทั้งหมดนะคะไปโรงพยาบาลป่วยก็ป่วยยังจะไปเลอเจอเรื่องเครียดไปเจอเรื่องที่เห็นแล้วแบบไม่สบายใจก็หดหู่ไปเลยเนาะใจคอห่อเหี่ยวหดหู่นะคะไปเจอคนป่วยด้วยกันก็บางทีแอนก็ขำแบบมีพี่ที่เขาแบบพี่ที่สนิทกันอ่ะแบบแกก็มาเล่าตลกๆเนาะบอกไปโรงพยาบาลพาแม่ไปโรงพยาบาลบอกโอ้โหเขาคุยกันเนี่ยเหมือนเกทับกันเลยว่าใครป่วยมากกว่ากันฉันเป็นโรคนี้อีกคนฉันเป็นไอ้นี่แถมเป็นไอ้นั่นไอ้นู่นโอ้ยเป็นทุกอย่างแบบบางทีก็นึกขำแต่ว่ามันก็ทำให้ผ่อนคือเหมือนกับว่าเขาก็ผ่อนคลายได้พูดแล้วว่าฉันเป็นอันเนี้ยให้คนอื่นได้รับรู้เหมือนเขาก็แบบคุยกันขำๆมันนะคะไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังแอนก็ขำไปด้วยนึกภาพเนาะคุณลุงคุณป้าแต่ละคนก็ป่วยนี่แหละถึงไม่ได้ไปเจอกันที่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยแล้วก็ฉันเป็นไอ้อย่างงี้อาการมันอย่างงั้นเวลารอหมอเขาก็จะคุยกันแล้วคนนี้เป็นไอ้นั่นคนนั้นเป็นไอ้นี่บางคนเป็นสารพัดอย่างเลยแต่ก็ยิ้มอยู่งั้นนะแบบเอ็นดูคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายเขาก็เลยแซวกันบอกเหมือนไปเกทับกันว่าใครเป็นอะไรมากกว่านะคะก็ขำๆไปกันแต่เช้าเนาะแล้วก็ไปนั่งรอกันนานนะคะแล้วถ้าไปเจออะไรที่มันแบบยิ่งทำให้วิตกจริตนี่ก็ไปกันใหญ่เลยนะคะส่วนคุณหมอพยาบาลแพทย์ต่างๆก็วันๆก็เจอแต่คนป่วยเนาะบางทีก็เห็นใจเขาเหมือนกันเจอแต่คนป่วยเพราะถ้าเราเป็นปกติเราไม่ไปหาเขาหรอกค่ะเขาชีวิตเขาทุกวันเขาต้องตื่นมาเจอคนป่วยแล้วนะก็เห็นใจเขาอยู่นะเจอแต่คนป่วยป่วยมากป่วยน้อยป่วยกี่โรคดูแลรักษาพยาบาลแล้วก็ต้องยอมรับว่าบางทีหมอสั่งแบบนี้ก็ไปทำอย่างนั้นหมอให้ทำอย่างนี้ก็ไม่ทำดื้อรั้นดันทุรังกันไปในแต่ละคนหมอพูดก็ไม่อยากฟังบางทีอยากแต่จะเล่าว่าเราเป็นอะไรหมอเขาพยายามพูดก็ไม่ฟังคือเครียดทั้งสองฝั่งแหละทั้งหมอทั้งคนไข้เนาะแล้วไปเจอกันอะคิดดูดิก็ให้มีความเห็นอกเห็นใจกันแอนก็ว่าน่าจะดีนะคะอย่านึกว่าหมอเขาร่างกายปกติดีแต่จิตใจเขาเนี่ยคนเรียนหมอนะคะคุณผู้ฟังนะมีหลานๆเขาบอกมันหนักตั้งแต่เรียนแล้วอะนะเรียนจบมาก็ไม่ใช่ว่าจะเบาอะไรนะคะมารักษาพยาบาลใดๆมันก็มีความหนักนะคะหนักเหมือนกันหนักตั้งแต่เรียนแล้ว นะลองนึกถึงภาพตอนที่เราเจ็บป่วยแอนนึกเสมอเลยอย่างตอนที่เป็นโควิดอะนะโอ้โหคุณหมอพยาบาลเนี่ยเขาสละเพื่อประชาชนทั่วไปก็เยอะนะคะมากมายเสียชีวิตกันไปก็มีลูกเต้าครอบครัวตัวเองไม่ได้ดูนะคะมาดูแต่คนไข้อยู่ในโรงพยาบาลนะอะไรแบบเนี้ยก็มีน้ำจิตน้ำใจให้กันเนาะคุณหมอเขาก็ทำหน้าที่ของเขาแต่บางทีอาจจะมีสติแตกกันบ้างพยาบาลทุกคนเราก็เหมือนกันป่วยๆไข้ๆหวังจะไปพึ่งเขามันไม่สมหวังดั่งใจสติแตกใส่กันอีกโอ้นะเป็นข่าวกันอยู่บ่อยๆนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้ก็คงจะผ่านไปด้วยดีไม่มีอะไรนะคะโวยระบายอารมณ์กันนิดๆหน่อยๆส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะมีอะไรกันอีกบ้างหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดไทยรัฐก่อนลงไปดูคอลัมน์อาชญากรรมกันนิดหนึ่งค่ะคอลัมน์อาชญากรรมของไทยรัฐนะคะมีอะไรกันบ้างรวบแล้ว10วัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ทำร้ายใช้ปืนยิงคู่อริย่านสะพานใหม่หลังท้าทายผ่านโซเชียลนะคะปัญหานะคะปัญหาของพ่อแม่ผู้ปกครองปัญหาของตำรวจ วัยรุ่นเมื่อวานเนี่ยค่ะพลตำรวจตรีเกียรติกุลผู้บังคับการตำรวจนครบาล2แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะเขาก็ได้ร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหาเป็นเด็กกับเยาวชนอายุแค่15ถึง18ทั้งหมด10คนโดยมือปืนอายุ16ค่ะพร้อมของกลางเป็นอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ปืนปากกา1กระบอกแล้วก็มอเตอร์ไซค์4คันปืนแบล็งกันลูกโม่อีก1กระบอกชุดที่สวมใส่ขณะก่อเหตุคือเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่7ตอน 1:30 นตำรวจสน.บางเขนได้รับแจ้งวัยรุ่นหลายคันขี่มอเตอร์ไซค์มาก่อเหตุยิงกันที่ปากซอยพหลโยธิน48แยก33แขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกรุงเทพในที่เกิดเหตุเจอนายพายุอายุ17ปีนามสมมุตินะคะพายุอายุ17ปีถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบชนิดและขนาดได้รับบาดเจ็บที่เอวนะคะกู้ภัยก็ปฐมพยาบาลแล้วเอาตัวส่งโรงพยาบาลภูมิพลฝ่ายสืบสวนสน.บางเขนร่วมกับนครบาล2ก็ลงพื้นที่หาข่าวตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุและใกล้เคียงทราบว่าผู้ก่อเหตุในครั้งนี้เป็นเยาวชนอายุ15ถึง18ปีทั้งหมด10คนเจ้าหน้าที่ก็เชิญตัวมาให้ข้อมูลโดยผู้ก่อเหตุก็ยอมรับว่าก่อนเกิดเหตุมีการโพสต์ข้อความท้าทายกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก่อนจะนัดหมายมาเจอกันที่บริเวณถนนสุขาภิบาล5ย่านสายไหมเมื่อมาเจอกันก็ทะเลาะวิวาทไล่ทำร้ายกันจากนั้นกลุ่มคู่อริก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีกลุ่มตนก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปทันที่ปากซอยพหลโยธิน48จากนั้นเยาวชนอายุ16ปีก็ได้ใช้ปืนยิงใส่กลุ่มคู่อริก่อนที่จะหลบหนีไประหว่างการสอบสวนนะคะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ากลุ่มเนี้ยคือกลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนต้องประสานสหวิชาชีพผู้เกี่ยวข้องมาร่วมสอบสวนและหากพบว่ามีการกระทำผิดจริงก็จะแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปนะคะอายุ15ถึง18ปีมือยิงอายุ16อายุ16นี่เรียนชั้นอะไรคะเนี่ยนะเดี๋ยวม3ม4อย่างนี้ใช่ไหมโอ้โหนะคะไปสรรหาปืนผาหน้าไม้แล้วก็กล้าที่จะยิงคนอื่นด้วยเนาะอายุ16ปีเท่านั้นหนักใจแทนคุณพ่อคุณแม่จริงๆอนาคตจะยังไงกันนะคะอันนี้ก็มีข่าวความคืบหน้าเดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบกันต่อไปค่ะดึกดื่นมืดค่ำไม่เข้าบ้านเข้าช่องตะลอนออกไปหาเรื่องหาราวกันนะคะคุณป้าวัย77ค่ะขับรถเบนซ์นะคะย้อนสอนบอกตกใจเข้าใจผิดนะเข้าใจผิดเครื่องหมายจราจรตำรวจก็เตรียมเสนอศาลสั่งริบรถเลยนะคะก็ขับรถมานานขนาดไหนไม่เข้าใจเครื่องหมายจราจรนี่แย่แล้วนะคะเนี่ยนะคะข้ออ้างคุณป้าฟังดูแย่นะบ่าย 2:45 นาทีนะคะนางพยาวค่ะขับรถเบนซ์ย้อนสอนนางพยาววัย77ปีกับลูกสาวนะคะโดนข้อหาขับรถเบนซ์ย้อนสอนเดินทางมาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนหลังก่อเหตุขับรถย้อนสอนถนนวิภาวดีฝั่งขาเข้าก่อนถึงแยกลาดพร้าวโดยนางพยาวเข้าให้ปากคำว่าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระหว่างที่เดินทางมาพบตำรวจนะคะนางพยาวเดินทางมาด้วยรถตู้สีดำใส่แว่นดำใส่แมสปิดบังใบหน้าและไม่สะดวกตอบคำถามสื่อมวลชนก่อนที่ทางตำรวจจะให้ญาติกลับไปเอารถเบนซ์คันก่อเหตุเนี่ยมาที่สน.วิภาวดีเพื่อตรวจสอบนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวก็ได้รับรายงานว่านางพยาวเนี่ยประกอบอาชีพเป็นเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งย่านรัชดา4โมงเย็นญาติขับรถเบนซ์มาจอดที่สน.วิภาวดีตำรวจแจ้ง3ข้อหาคือ1ขับรถประมาท2ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางและ3เดินรถไม่เป็นไปตามทิศทางที่กฎหมายกำหนดก่อนที่นางพยาว จะถูกส่งไปฟ้องศาลแขวงพระนครเหนือในวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้แหละค่ะแล้วศาลจะพิจารณาว่าจะยึดรถคันนี้หรือเปล่าล่าสุดตำรวจสน.วิภาวดีได้ให้ตำรวจประจำสถานีไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่ารถเบนซ์คันนี้ขับขึ้นมาจากทางออกของห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวมาบริเวณถนนหอวังจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าออกวิภาวดีจากนั้นก็ขับเรื่อยๆมาตามถนนในฝั่งขาเข้าบริเวณช่องทางคู่ขนานจนถึงจุดกลับรถซึ่งรถเบนซ์คันดังกล่าวเลี้ยวกลับรถแต่เมื่อถึงจุดตัดทางกลับรถของช่องทางด่วนก็หักหัวรถเนี่ยกลับเข้าไปภายในจุดกลับรถของช่องทางด่วนแล้วก็ขับสวนย้อนเลนไปอีก1กิโลจนเกือบจะถึงแยกบางเขนภายหลังให้ปากคำนะคะนางพยาวกับลูกสาวก็เดินทางออกจากห้องสอบสวนแล้วก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อและขึ้นรถกลับทันทีบางช่วงบางตอนพันตำรวจโทพุชงสารวัตรจราจรสน.วิภาวดีก็เปิดเผยว่าเท่าที่สอบถามก็ทราบว่าเนื่องจากว่าคุณป้าเนี่ยอายุเยอะแล้วน่าจะเกิดความเข้าใจผิดเรื่องเครื่องหมายจราจรแล้วก็เกิดความตกใจส่วนรถเบนซ์เนี่ยได้ทำการตรวจยึดไว้เป็นของกลางก่อนนะคะก่อนที่จะดำเนินการส่งพนักงานอัยการเสนอต่อศาลเพื่อจะทำการริบรถต่อไปค่ะโดนริบก็รถเบนซ์เลยทีเดียวนะคะไม่รู้เหมือนกันว่ารุ่นไหนยังไงเป็นรถเก๋งสีขาวนะคะอ่ะก็ติดตามข่าวความคืบหน้ากันต่อไปค่ะมาที่ผู้สนับสนุนรายการกันบ้างนะคะยากระใสชนิดเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายมือชาเท้าชามีอาการสอว่าจะเป็นอัมพฤกษ์เส้นเอ็นตึงข้อกระดูกเสื่อมช่วยได้เป็นยาระบายอ่อนๆหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านยากระใสชนิดเม็ดของหมออนันต์ไม่ใส่สารสเตียรอยด์นะคะหมออนันต์สุวรรณโอสถโค้ชเตียหมงเบอร์โทรศัพท์0991846665 0991846665ค่ะประกันมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเรานะคะประกันบอกว่าข้าวดีดยังแน่นนะคะแต่ว่าหลายท่านได้ใช้ก็บอกต่อๆกันไปประกันก็ขอขอบคุณมากๆนะคะยังแล้วก็ยังสั่งจองกันเข้ามาเยอะประกันบอกว่ายังไงก็ตามนะก่อนเกี่ยวสัก7วันแจ้งไว้เลยนะคะประกันจะจัดส่งให้ตามคิวก่อนเกี่ยว7วันแจ้งไว้เลยนะคะแล้วพอเกี่ยวเสร็จก็ไม่ต้องตีเทือกนะวิทน้ำนะคะพอของไปถึงก็หมักเลย10วันแค่นั้นเองข้าวดีจะยุบ 80-90% แล้วก็ดินจะดีมากๆประหยัดปุ๋ยได้แบบครึ่งต่อครึ่งประหยัดได้เยอะเลยเพราะว่าตอนนี้ปุ๋ยแพงด้วยใช่ไหมประหยัดได้ครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะไม่ต้องไปจ้างตัดจ้างร่อนไม่ต้องไปรีบขัดทุนรอ10วันนั่งรอสวยๆประกันบอก10วันเท่านั้นแล้วคุณจะรู้บอกว่าดินจะดีมากๆนะคะใครได้หมักตัวย่อยข้าวดีดของประกันเนี่ยยิ้มออกเลยแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันแหละว่าไอ้การย่อยข้าวดีดเหมือนเป็นของแถมเพราะนะมันบำรุงดินได้เยอะเหมือนเป็นตัวบำรุงดินน่ะแล้วก็แถมย่อยข้าวดีดได้แต่ที่จริงมันเป็นตัวย่อยข้าวดีดนะคะตัวกำจัดข้าวดีดแต่ทำให้ดินดีได้มากมายขนาดนี้ก็เป็นที่ประทับใจนะคะก็สำหรับเบอร์โทรศัพท์ประกันนะ0806264419และ0879934626นะคะโทรหาประกันได้เลยค่ะไปกันที่ข่าวสดบ้างนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะเขาบอกว่าพ่อกับลูกนะนั่งตกปลากันอยู่ดีๆลูกเวียงเบ็ดไปติดกอหญ้าพ่อก็เลยว่าเดี๋ยวพ่อว่ายไปเอาไปปลดเบ็ดให้ขาไปก็ได้อยู่แต่ขากลับพ่อหมดแรงจมน้ำเฉยเลยคุณพ่อดูสิคะเนี่ยไปต่อไม่ไหวซะอย่างนั้นนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเย็นนะคะ 18:30 น.หน่วยกู้ภัยเพียวเยี่ยงไทยศรีราชาชลบุรีได้รับแจ้งมีคนสูญหายในอ่างเก็บน้ำหนองค้อหมู่7ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาชลบุรีนะคะ จ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบครับเจอนายธนัชนกอายุ28ปีลูกชายของนายวชิรวิทย์วัย53เจ้าของโรงกลึงนะคะนายวชิรวิทย์ผู้เป็นพ่อเนี่ยที่สูญหายไปในบ่อน้ำแห่งนี้ก็ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ด้วยสีหน้าที่เศร้าโศกเสียใจทนชนกเนี่ยเขาก็เล่าว่าพ่อเขาเป็นเจ้าของโรงกลึงอยู่ราชบุรีพอดีตนเนี่ยจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวที่ศรีราชาก็ให้พ่อมาช่วยตกแต่งร้านให้เตรียมจะเปิดวันที่14กันยายนเนี่ยหลังทำร้านกันจนค่ำก็เลยชวนกันไปตกปลาที่อ่างเก็บน้ำหนองค้อกัน2คนพ่อลูกระหว่างตกปลาตนก็ดันเหวี่ยงเบ็ดไปติดกอหญ้าดึงแล้วไม่ออกพ่อก็เลยอาสาว่ายน้ำไปปลดเบ็ดให้ตนก็พยายามห้ามไว้บอกพ่อว่าให้ตัดเอ็นทิ้งไปเลยดีกว่าแต่พ่อบอกไม่ต้องเดี๋ยวว่ายไปปลดเบ็ดให้เองแล้วแกก็ลงไปทันทีพอปลดเบ็ดได้กำลังจะว่ายกลับมาเนี่ยนะคะระหว่างจุดที่เบ็ดไปติดอยู่กับฝั่งเนี่ยห่างกันประมาณ10เมตรอ่ะพ่อบอกว่าพ่อไม่ไหวแล้วตนก็เลยโยนแกลลอนให้พ่อเกาะไว้แล้วก็วิ่งไปตามคนมาช่วยแต่พอกลับมาก็เห็นแต่แกลลอนลอยอยู่ในน้ำก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ลงค้นหาใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเจอร่างนายวชิรวิทย์อยู่ในกอหญ้าห่างจากจุดที่จมเล็กน้อยก่อนจะนำร่างผู้ตายส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลแหลมฉบังต่อไปดูสิคะเบ็ดเป็นเหตุนะสังเกตได้เสียชีวิตไปแบบนะไม่ทันตั้งตัวกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทนะคะอะไรก็แล้วแต่ค่ะก็เห็นว่า10เมตรนะคุณพ่อก็คงคิดว่าไหวแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะขาไปได้แต่ว่าพอจะกลับคุณพ่อบอกไม่ไหวแล้วแล้วก็จมเลยค่ะต่อหน้าต่อตาลูกเลยแล้วลูกไม่แน่ใจว่าว่ายน้ำไม่เป็นหรือยังไงทำไมถึงไม่ได้โดดลงไปช่วยพ่อก็ไม่รู้นะคะอาจจะว่ายน้ำไม่เป็นหรือเปล่าเนาะแต่ว่าโยนถังน้ำอะไรต่างๆไปให้แล้วก็รีบหาคนช่วยแต่ก็ไม่ทันค่ะแวบเดียวเท่านั้นนะคะที่พ่อจากไปขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะโอ้มีข่าวเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เขาบอกที่หินหล่นใส่รถปิกอัพอ่ะเขาบอกหินขนาด100กิโลค่ะคุณผู้ฟังก้อนขนาดไหนละ100กิโลแล้วลงมาแบบแนวดิ่งลงมาเนี่ยก็ยิ่งมีความแรงมากยิ่งขึ้นนะคะหลังคายุบแล้วก็เสียชีวิตไปเนาะเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ตี 5:54 นาทีนะคะแม่น้ำตาร่วงเหลือเงิน10บาทลูกชายก็โมโหขอไม่มีให้ยกถังแก๊สทุ่มใส่แล้วแถมคว้ามีดไล่แทงซ้ำอีกด้วยนะคะอ้างว่าหิวแล้วยังบอกตำรวจอีกบอกแม่น่ะเป็นคนกุเรื่องขึ้นมาโอ้โหแต่ละอย่างนะคะฤทธิ์ยานะฤทธิ์ยาแน่นอนเลยคอนเฟิร์มเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันช่วงหน้านะคะตอนนี้ฟังสปอตสักครู่หนึ่งค่ะ
1: หมดปัญหากวนใจนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
2: 0894780889
1: มิโน่ลาย07
3: สวยจนล้นไปคน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
5: ใครชายใดฉัน
6: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่ ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
8: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
8: ค่ะไปข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
8: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกระปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
8: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ของมารวยทีวี
8: ใช่
7: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
12: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
13: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตราย
14: วิทยุเรดาร์สื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะศาลปกครองกลางพิพากษาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำแผนระงับการระบาดของปลาหมอคางดำและสุภจีเผยเจรจาภาษีสหรัฐเป็นไปด้วยดีสักครู่กับมาติดตามค่ะ
17: สนับสนุนโดย
18: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
19: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das Haus Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
20: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
21: เสียวฟันอะ
22: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
23: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ศาลปกครองกลางสั่งกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมภายใน180วันพร้อมให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าสมุทรสงครามประกาศพื้นที่ภัยพิบัติเร่งเยียวยาเกษตรกรคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
6: ศาลปกครองกลางอ่านคำพิพากษาในคดีที่ผู้ฟ้อง54คนฟ้องกรมประมงอธิบดีกรมประมงกับพวกรวม18รายไม่ดำเนินการตามกฎหมายปล่อยให้มีการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อระบบนิเวศและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในหลายพื้นที่โดยศาลมีคำสั่งให้กรมประมงอธิบดีกรมประมงตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปราบปรามฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมโดยต้องกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนในระยะเวลา180วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดนอกจากนี้ยังสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งครัดสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้พิจารณาประกาศให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดทางงบประมาณและกฎหมายในการส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเป็นการด่วนยศวัฒน์ พงประภาสรายงานครับ
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาภาษีสหรัฐว่าการเจรจาเป็นไปได้ด้วยดีขณะนี้เหลือรอขั้นตอนรายละเอียดเรื่องตัวอักษรและภาษาซึ่งคาดว่าจะจบได้โดยเร็ววันนี้ทั้งนี้ขอขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมมือกันเป็นทีมประเทศไทยทำให้เราสามารถเจรจาหาข้อสรุปได้เป็นอย่างดีคิดว่าไม่น่าติดปัญหาอะไรจบในสาระสำคัญทุกประเด็นคาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์และจากนั้นจะเสนอรายละเอียดไปยังคณะผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อส่งให้ประธานาธิบดีสหรัฐและเมื่อขั้นตอนการเจรจาลงตัวเรียบร้อยจะนัดหมายให้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อปิดการเจรจาสภาพอากาศวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะแอนข่าวเช้าค่ะวสป.711ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจเนาะทักทายกันสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่ส่งข้อความมาเนาะคุณทวินสวัสดีค่ะคุณวิทย์ด้วยนะคะบอกว่าฟังชัดเจนดีขอบคุณมากค่ะคุณวิทย์ฟังคลื่นไหนคะเนี่ย711เหรอแล้วก็คุณประยูนนะคะสวัสดีค่ะคุณภาวนาคุณแอนขอให้มีความสุขแข็งแรงกันทุกคนนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะแล้วก็คุณเล็กนะคะคุณธนโชตนะวันนี้สีเขียวสบายหูสบายตานะคะคุณกนกวรรณค่ะดอกบัวตูมสีเขียวแม่สวยจังเลยเนาะแล้วก็คุณพันนิตานะคะแม่ใสอรุณสวัสดิ์เช่นกันค่ะคุณวิโรจน์ด้วยนะคะคุณสิริพรค่ะฝรั่งมาเลยต่างประเทศมาเลยฝรั่งเขียวมาเลยนะคะแล้วก็ลุงทับด้วยนะคะสวัสดีค่ะลุงคุณพงจันทร์อรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่ขอให้คุณแอนมีความสุขกับการทำงานแล้วก็เลี้ยงดูเด็กๆนะคะขอบคุณมากค่ะคุณพงจันทร์ชื่อเท่อะเนาะชื่อพงจันทร์นะพงนี่คือความรู้สึกเราก็จะแบบไปทางชื่อผู้ชายแต่พอมีคำว่าจันทร์มาด้วยแบบฟังดูดีๆละมุนละไมขึ้นมานะกลายเป็นชื่อเท่ๆเลยคุณกล้วยไม้สีฟ้านะคะแล้วก็คุณจำนงสวัสดีตอนเช้าหนูแอนไม่ได้ทักเลยแต่ฟังตลอดนะคะขอบคุณมากๆค่ะไม่เป็นไรเลยนะคะสะดวกก็ทักกันไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรคุณรุจิราโอ้โหเมื่อวานนี้แกะกล่องคุณรุจิรามานี่ยิ้มกันแป้นเลยนะแป้นเลยสองแม่ลูกขอบคุณมากโอ้โหมีกล้วยมาด้วยนะคะมีกล้วยของโปรดบ้านเรานะคะลูกกำลังน่ารักน่ากินเลยแอนชอบมากเลยแบบนี้แล้วก็มีหน่อไม้ดองแล้วก็มีหน่อไม้ดองขาวมาเชียร์นะ3ขวดด้วยกันแล้วก็มีหน่อไม้สดมาด้วยแม่นี่ยิ้มเลยแม่บอกไหนแม่ชิมที่แม่ชิมที่แบบแม่ชอบมากแบบน่ากินนะคะขอบคุณมากเลยคุณรุจิรา

0: นะคะมาซะโอ้โหลังใหญ่เลยทีเดียวหนักแล้วน่ะนะบอกคุณแอนของถึงยังหน่อไม้สดยังมีอีกแต่ไม่มีเวลาเมื่อวานไม่ได้ฟังป่วยไปหาหมอบอกรุ่นนี้แล้วก็ห่างหมอไม่ได้นะครับคิดถึงจริงฝนตกทุกวันเลยทางนี้สงสารแม่ค้าตลาดนัดจังเลยขายไม่ได้กับข้าวสดเพื่อนๆเราหมอก็ให้พักบ้างแต่ว่าผักก็ต้องเก็บทุกวันตอนนี้รีบโกยไม่ไหวค่อยพักป่วยไม่ป่วยยังไงก็โกยตลอดเลยนะคะคุณรุจิรานะคะออกสวนออกไร่ทุกวันนะคะขยันขันแข็งได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะแอนขอบแอนกับแม่นะแล้วก็ทุกคนนะขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าเราได้กินกันทุกคนรวมทั้งลูกๆแอนด้วยนะ เพราะว่าทุกตัวก็ชอบกินกล้วยกันหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นลิงไม่ว่าจะเป็นหมานะคะเพราะว่าเราซื้อกันกินเป็นประจำอยู่แล้วเนาะขอบคุณมากนะคะส่งมาให้ซะเยอะซะแยะทุกรอบเลยทีเดียวรอบที่แล้วก็ส่งผักน่ากินน่ากินมาทั้งนั้นแต่ว่ามันมีอายุไม่นานเนาะกว่าจะเดินทางมาแล้วก็กว่าจะมาถึงแอนอันไหนที่กินได้ก็จัดการกันเรียบร้อยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณประดิษฐ์นะคะคุณประดิษฐ์ขอบคุณมากค่ะอันนี้ส่งดอกไม้มาให้พี่แอนช่วงไหนเนี่ยอ๋อเมื่อวานนี้เหรอคะอ๋อเมื่อวานตอน 20:30 แหมก็ถึงว่าเอ๊ะตอนบ่ายๆพี่แอนยังคุยกับคุณประดิษฐ์อยู่นะ 20:30 มีดอกไม้มาเพิ่มให้อีกขอบคุณมากคุณกะระเวกด้วยนะคะวันนี้ทำวุ้นกะทิคุณวิทย์ฟัง711ชัดเจนใช่ไหมคะโอเคคุณสิริพรอุ๊ยอะไรเนี่ยแกงส้มแกงส้มผักรวมใช่เปล่าน่าจะใช่อีกจานหนึ่งคืออะไรคะไหนดูดิอันนี้อะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะมีไข่แล้วก็อะไรคะเนี่ยจะเหมือนมะเขือเทศก็เหมือนจะเหมือนมะละกอซอยก็เหมือนคืออะไรเนาะชามหลังนี่ไม่รู้เลยค่ะมื้อเช้าคุณสิริพรชามหลังที่มีไข่นี่เขาเรียกอะไรคะคืออะไรอ่ะบอกหน่อยคุณน้ำแดงสวัสดีค่ะพี่แอน711ชัดเจนขอบคุณมากนะคะฟังชัดเจนก็ดีใจนะนะคะถ้าฟังไม่ชัดแล้วก็เสียใจนะเสียใจนะคะพูดอะไรไปเยอะแยะคนฟังไม่รู้เรื่องเหนื่อยทันทีอ่ะมาทางไลน์กันบ้างนะคะทางไลน์ไหนดูซิคุณ NBB ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็คุณเบนจาค่ะมื้อเช้าค่ะอันนี้อะไรคะเนี่ยโอ้โหเผ็ดแต่เช้าเลยหมูกรอบกะเพราหมูกรอบใช่ไหมคะน่าจะใช่ ดูจากรูปแม่สีสันสวยจังเลยน้ำคลุกคลิกแบบนี้ดีมากนั่นไงใช่ด้วยกะเพราหมูกรอบโอ้น่ากินจังเลยนะคะฝีมือแต่ละคนนะพี่มานะบอกว่า711ชัดเจนแอนเสียงแจ่มแล้วนะคะบอกว่าผู้จัดการโดเรมอนบอกพาน้องแอนกับน้องตินตินปลอดภัยโชคดีทั้งไปทั้งกลับนะคะบอกว่าแอนและแฟนๆขอให้แข็งแรงโชคดีส่งกำลังใจไปให้ชาวไร่ชาวนาที่ทุกข์ยากฝนแล้งกันด้วยนะได้เลยนะคะเราก็ให้กำลังใจกันอยู่เนาะขอบคุณมากนะคะพี่มานะแล้วก็สำหรับคุณปัญญานะคะคุณปัญญามาพร้อมกับดอกมะลิและดอกบัวสีขาวค่ะคุณยุพินสวัสดียามเช้าดีใจด้วยนะคะคุณแอนเดินทางปลอดภัยขอบคุณค่ะคุณประดับด้วยนะโอ้ดอกกุหลาบสวยจังเลยคุณอันนี้เขาเป็นดอกสีอะไรคะเนี่ยคุณประดับทำไมมันอมเขียวๆแบบนี้เวลามันบานแล้วจะเป็นสีอะไรอ่ะอันนี้ดอกไม้จริงใช่ไหมดูมันเป็นของจริงนะมันไม่ใช่ AI หรือจะ AI ยังไงกันเนาะเดี๋ยวนี้บางทีก็แยกยากนะคะ AI ก็เหมือนจัดเลยนะคุณลำพึงนะคะแล้วก็คุณชมค่ะรวมทั้งคุณวิเชียนสวัสดียามเช้าค่ะคุณอ้อนด้วยนะคะแล้วก็คุณหน่อยค่ะคุณนพดลนะคะคุณนพดลบอกว่าสวัสดียามเช้าครับตื่นทำกับข้าวใส่บาตรรอรับฟัง711ชัดเจนดีอากาศก็ดีสดชื่นแหมเมนูใส่บาตรวันนี้น่าทานไหมครับ มันน่ามากๆเลยเขียวหวานแกงเขียวหวานเนื้อนะคะแหมอยากได้ขนมจีนมาแจมด้วยจังเลยคุณภาวนาค่ะมาพร้อมกับขนมชั้นนะคะน้องหมวยสวัสดีค่ะคุณมาลีด้วยนะคะแล้วก็คุณจำเป็นคุณแป้นลุงช้อยด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาทักทายกันมานะคะคุณพรทิพย์คุณสำอางนะคะแม่ใหญ่สุรีด้วยค่ะบอก855เมื่อวานหายไปไหนเมื่อวานฝนตกฟ้าร้องค่ะเขาก็เลยต้องปิดเครื่องก่อนนะคะแม่ใหญ่นะก็เลยยาวเลยหายไปเลยชั่วโมงหลังนะก็ช่วงนี้ฝนฟ้ามันแรงเนาะถ้าถ้ามันมีความจำเป็นต้องปิดก็ต้องปิดค่ะแม่ใหญ่ไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องพังทีนี้จ้อมกันยาวนานเลยอาการยากเลยทีนี้นะปิดแว็บ2แว็บก็ไม่เป็นไรนะแล้วนี่นะคะเป็นยังไงเลยนั่งเฝ้าจ้องลัคกี้กับน้องลายมาคู่กันนะคะและอันนี้แม่หวานหวานแม่หวานหวานเนี่ยเลี้ยงมาหลายรุ่นแล้วมั้งเนาะแต่ดูแม่หวานหวานไม่แก่เลยอะค่ะแม่ใหญ่นะคะยังดูหวานดูสวยอยู่หวานจริงๆสีน้ำตาลเข้มมากๆสีสวยสวยเนาะแล้วก็เนี่ยลัคกี้ใช่ไหมลักกี้แง้วๆอะไรเนี่ยกำลังอ้อนแม่ใหญ่อยู่นะคะแล้วก็น้องลายๆนะคะน้องลายๆก็สีเดียวกับพี่จี้เลยเนาะหน้าตาก็จะคมเข้มนิดหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะแม่ใหญ่คุณดวงแก้วนะคะขอบคุณมากนะคะคุณจินดานะคะรับกาแฟ10แถม1เท่าไหร่คะอ๋อ 1,750 ค่ะเดี๋ยวแอนจะพิมพ์ผิดเดี๋ยวเวลาเร่งๆไปกดเป็นเลข8อีกอะแอนกดผิดบวกผิดอะไรแจ้งแอนได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลใจนะต่อให้ชำระมาแล้วหรืออะไรเดี๋ยวแอนโอนคืนให้ถ้ามันผิดพลาดแบบนี้แอนบอกก่อนนะไม่ต้องคิดไม่ต้องกังวลใจใดๆนะคะอะไรที่ผิดปกติเนี่ยมันตรวจเช็คได้แล้วเดี๋ยวแอนจัดการให้นะเดี๋ยวบางทีจิ้มผิดจิ้มถูกเนาะแล้วความไวเนี่ยพอจิ้มป๊อบกดพรวดอ้าวตายแล้วนะคะกว่าจะรู้อีกทีบางทีคิดเงินเกินคนสั่งก็ไม่ได้คิดไม่ได้ดูนะคะคือแอนพิมพ์ไปเท่าไหร่ก็โอนมาเท่านั้นอีกแบบว่าพอแอนมานั่งดูทีอ้าวตายแล้วคิดเงินเกินอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวเราแก้ไขกันได้นะแต่แอนขออภัยเอาไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะปาลเมียดสวัสดีค่ะบอกว่าน้องแอนนะมีน้องชายกี่คนมี2ค่ะมี2คนแต่เขาก็แบบมีครอบครัวกันหมดแล้วนะคะมีลูกมีหลานแล้วอะหลานมีหลานแล้วนะคะแอนก็เป็นป้านะคะแบบนั้นมีน้องชาย2คนค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะทักทายกันครบถ้วนแล้วเนาะมีใครขาดตกบกพร่องนะคะคุณอโนไทยนะคะแล้วก็คุณจิราพรด้วยอรุณสวัสดิ์ค่ะสีเขียวสดใสนะคะวันนี้เนาะแล้วก็ครบอย่างบางทีแอนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนี่จะตาลายเองแล้วนะคะนะคะบางท่านก็ทักแอนมาแต่แอนนึกว่าไม่มีแอนก็หยุดนะคะมาดูทีหลังอ้าวมาทักในรายการแต่ว่าแอนไม่ได้ตอบรับซะอย่างนั้นแอนขออภัยล่วงหน้าด้วยก็แล้วกันเนาะคุณสิริพรบอกว่ามีผัดมะระกับผัดไข่นะคะผัดมะระกับผัดไข่เดี๋ยวนะคะอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะผัดมะละกอแอนก็ไปอ่านเป็นผัดมะละกอเอามะละกอผัดไข่อ่ะใช่แอนเข้าใจถูกต้องแล้วโอ้อันนะแอนดูถูกแต่ว่าแอนดูภาพถูกแล้วว่านี่มันน่าเป็นชิ้นมะละกอแต่ต้องบอกเลยว่าแอนไม่เคยทำกินเลยนะคะเอามะละกอสับๆเนาะแล้วก็มาผัดไข่นะคะก็คงจะน่าอร่อยดีเป็นมะละกอที่แบบว่าสุกนิดหน่อยนะคะแบบนั้นออกเหลืองๆนะก็เคยกินแต่มะละกอแกงส้มไม่เคยเอามาผัดไข่แปลกดีเดี๋ยววันหลังลองทำบ้างนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะทักทายเป็นกำลังใจพูดคุยกันนั่นนู่นนี่เนาะสำหรับคุณอโนไทยนะคะอ๋อมีคลิปแมวตำส้มตำมาให้ดูนะคะก็น่ารักน่ารักกันไป เดี๋ยวแอนขอย้ำโปรโมชั่นกันก่อนนะคะอ่ะมองไปนอกหน้าต่างนิดนึงวันนี้ท้องฟ้าสว่างสวัยนะคะแต่เมื่อวานน่ะนะบ้านแอนน่ะมีแดดแล้วก็ทั้งวันน่ะไม่ได้มีฝนอะไรเลยยังต้องรดน้ำต้นไม้กันอยู่นะคะก็ช่วงประมาณสักก่อนเที่ยงหน่อยแอนก็รดน้ำต้นไม้นะคะถ้ารดหลังจากนั้นไม่ได้นะน้ำที่มาจากสายยางเนี่ยจะร้อนแล้วต้องเอากะให้แค่นั้นแหละถ้าฝนไม่ตกนะคะก็ต้องรดน้ำเองวันนี้ก็ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะคะแต่เขาก็พยากรณ์ลพบุรีก็อยู่ในรายชื่ออยู่นะมาสักหน่อยก็ดีแต่ไม่ต้องเยอะเนาะเอาแค่พอไม่ต้องรดน้ำต้นไม้เยอะๆอยากจะให้นู่นไปอยู่กับเกษตรกรเขาที่เขาอยากได้น้ำคุณสนั่นน่ะถามหาทุกวันนะคะก็ไม่ค่อยไปเนาะคุณสนั่นเมื่อวานนี้ฝนฟ้าเขาน่าจะตกแรงเนี่ยนะคะคุณสนั่นกลมประเสริฐนะคะอยู่โคกสำโรงเนี่ยไม่ทราบว่าได้ฝนบ้างหรือเปล่าชาวโคกสำโรงเมื่อวานนี้ย้ำโปรโมชั่นนิดนึงนะคะอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1เบ็ดเสร็จแล้ว12ตัวนะคะยอดสั่งซื้อรวมกันถึง 2,000 ส่งฟรีนะคะแถม 4E COVID ต้านไวรัสค่ะแล้วก็ถ้าถึง 2,500ถึง 2,500 ก็ส่งฟรีแล้วก็แถม CE COVID ด้วยแล้วก็แถมคอลลาเจนเปปไทด์บำรุงกระดูกข้อต่อผมเล็บไปด้วยนะคะซื้อครบ 2,500 เนี่ยแถม2อย่างเลยนะคะก็บางท่านก็บอกว่าซื้ออะไรได้บ้างล่ะ 2,500 บางทีมันอาจจะไม่เป๊ะนะคะก็ลองคำนวณดูก่อนว่าอยากได้อะไรในรายการของแอนอยากจะบำรุงอะไรส่วนไหนนะคะแบบเนี้ยนะแล้วเดี๋ยวแอนค่อยๆคำนวณให้เพราะว่าทุกวันนี้คำนวณจนแบบบางทีแอนก็งงไปหมดเลยนะคะเพราะว่าจะเอาให้เป๊ะที่สุดแอนก็อย่างที่บอกค่ะกลัวบวกผิดบวกถูกบ้างเหมือนกันน่ะนะเอาบอกถ้าขาดไม่ได้แต่ถ้าเกินนิดหน่อยได้แต่ว่าจะเป๊ะเลยเนี่ยมันยากนะคะเพราะว่าสินค้าเขาก็ราคาแต่ละชิ้นมันก็ต่างกันบ้างคล้ายกันบ้างเอาใกล้เคียงก็แล้วกันพูดมาก่อนว่าอยากจะได้อะไรนะคะแล้วเดี๋ยวแอนบวกให้บางท่านบอกเอายาตายอย่างเดียวถ้าเอายาตายอย่างเดียวก็3กล่องนะคะแล้วก็จะแถม CE COVID กับคอลลาเจนไปด้วยกันอยากได้ไบโออีพลัสอย่างเดียวก็ได้นะคะแต่ไบโอถ้าสมมติอยากได้ไบโออีพลัสอย่างเดียวเนี่ยก็คือถ้าซื้อ4ก็รับเป็น5อันนี้ก็ได้นะคะอีกโปรนึงหรือจะเอาแค่4แล้วก็เอาของแถม2ตัวนี้ก็ได้เช่นกันค่ะเนี่ยมันเลือกได้นะคะถ้าอยู่ในเกณฑ์นะให้อยู่ในเกณฑ์ที่เขาบอกมา 2,000 2,500 แบบนี้เนาะอยากได้อะไรแจ้งแอนก่อนแล้วเดี๋ยวแอนคำนวณให้นะคะคือมาบอกแอนเอานี่อุ๊ยอันนี้ไม่เอาลดลงแล้วก็เอาอันนี้ได้มั้ยก็คือบวกกันไปเรื่อยบางทีแอนก็งงเหมือนกันแล้วในขณะที่กำลังบวกๆให้อยู่เนี่ยสายก็เข้ามาติดๆๆๆๆแบบโอ้โหนะสมองทำงานแบบว่าทำงานเยอะกลัวจะผิดจะพลาดไม่ใช่อะไรนะคะก็ลองพิจารณาก่อนว่าอยากจะได้อะไรในรายการของแอนบ้างมีปัญหาอะไรที่อยากจะให้แอนช่วยดูแลบ้างนะคะอาหารเสริมในรายการของแอนดูแลได้ไหมถ้าอันไหนดูแลได้แอนจะบอกถ้าไม่ได้แอนก็จะบอกเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าบางท่านนี่ก็แบบเป็นอันเนี้ยช่วยได้ไหมถ้าไม่ได้แอนก็บอกเลยนะคะว่ามันไม่เกี่ยวข้องเนาะต้องไปพบแพทย์แล้วอะไรแล้วบางอย่างแต่ว่าไปพบแพทย์แล้วแล้วจะกินอาหารเสริมเพิ่มเข้าไปอันเนี้ยได้นะคะแต่ถ้าเป็นเยอะๆต้องพบแพทย์ก่อนนะคะคุณผู้ฟังคุณหมอก็จะช่วยแก้ไขนะคะอาหารเสริมก็จะช่วยให้คุณฟื้นฟูรับการแก้ไขได้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าบางอย่างเราไม่ใช่ว่าหาหมออย่างเดียวแล้วอาจจะหายเพราะหมอก็ยังเป็นผู้ที่วิเคราะห์โรคให้เราใช่ไหมแล้วยังต้องมีหยูกยากินบางทีกินยาอย่างเดียวไม่ได้เอามันต้องมียาทาอีกเนี่ยมันต้องรวมกันลักในโลกหนึ่งบางครั้งเนี่ยต้องใช้หลายวิธีนะคะแล้วบางอย่างกินก็แล้วทาก็แล้วหรือบางคนถ้าเป็นอย่างเช่นเป็นโรคอ้วนคุณต้องอดอาหารคุณต้องออกกำลังคุณต้องคือมันหลายๆอย่างนะคะในโรคเดียวแล้วมันจะทำให้เราฟื้นตัวได้ไวมันไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งเนาะบางครั้งก็หลายๆอย่างรวมกันมันก็จะดีขึ้นให้ไวนะคะเพราะฉะนั้นบางท่านที่ ปรึกษาหารือกับแอนแอนก็จะถามเลยว่าพบหมอหรือยังอะไรหรือยังแบบนี้นะคะบางท่านแอนก็จะแนะนำว่าพบหมอก่อนเถอะดูฟังดูแล้วว่ามันไม่ค่อยธรรมดาเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะให้หมอตรวจซะก่อนว่าเราเป็นอะไรแน่แม้กระทั่งเรื่องของดวงตาค่ะคุณผู้ฟังรู้แต่ว่ามันมัวได้ตั้งหลายสาเหตุนะเออหาหมอซะก่อนแล้วเราจะรู้ว่าหมอว่าคุณเป็นต้ออะไรล่ะมันมีตั้งหลายต้อนะต้อหินต้อกระจกต้อลมต้อเนื้อนะคะเออคุณเป็นต้ออะไรอืมให้คุณหมอเขาวิเคราะห์นะคะเขามีอยู่มียาอะไรมาให้เราจะได้รู้แน่ๆเลยว่าเราเป็นอะไรส่วนอาหารเสริมกินได้ตลอดอยู่แล้วนะคะแต่ให้เรารู้ว่าเราเป็นอะไรเพราะว่าต้อแต่ละอย่างมันก็มีความรุนแรงนะคะต่างกันเนาะอย่างต้อหินเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นแล้วคุณชะล่าใจเนี่ยถึงขั้นว่าหมอผ่าอะไรให้ไม่ได้แล้วเนี่ยบางทีบานปลายเลยนะคือกลายเป็นเรื่องใหญ่แก้ไขไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่เริ่มเนี่ยวันไหนที่คุณรู้สึกตามัวปั๊บคุณต้องจัดการก่อนเลยพบแพทย์ก่อนเลยนะคะเพราะให้รู้ว่าเป็นอะไรวันที่คุณรู้สึกว่าคุณมัวไม่ใช่วันแรกที่คุณเป็นมันเป็นมาระยะหนึ่งแล้วค่อยๆสั่งสมทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยจนวันเนี้ยคุณรู้แล้วว่ามันมัวนะคะแสดงว่ามันมาครึ่งทางและเอางี้ดีกว่านะคะถ้ามัวชะล่าใจเดี๋ยวบานปลายนะคะบางท่านก็บอกว่าไม่สะดวกที่จะไปพบแพทย์จะขอกินโดราอีของหนูแอนก่อนได้ไหมอ่ะอันนี้เราคุยกันแล้วถ้าอยากจะกินก่อนก็ได้เพราะไม่สะดวกพบแพทย์นะคะแอนก็จะแนะนำตามที่ควรจะเป็นเนาะกินเมื่อไหร่ก็กินได้ค่ะแต่แอนก็อยากให้ไปพบแพทย์ด้วยนะคะอันนี้ก็จะชัวร์กว่าว่าเราเป็นอะไรหมอเขาจะได้แบบฟันธงเรามาเลยเราจะได้รู้เนาะแต่ว่าอาหารเสริมของแอนกินได้หมดอะค่ะนะคะสำหรับดวงตานะไม่ว่าจะเป็นตามีปัญหาอะไรเพราะมันผลิตขึ้นมาเพื่อเสริมนะคะเพื่อฟื้นฟูดวงตาโดยเฉพาะอยู่แล้วโดราอิเนี่ยนะคะกินเพื่อบำรุงฟื้นฟูนะคะดูแลยืดอายุการใช้งานของดวงตาวัตถุดิบแต่ละตัวที่คัดสรรมาเพื่อดวงตาโดยเฉพาะและไม่ได้คัดแบบธรรมดาคัดแบบเกรด A มาเลยเน้นให้เห็นผลเร็วอีกด้วยเพราะว่าลูกตาสำคัญจะมัวแต่รอเดี๋ยวอะไรอยู่นี้ไม่ได้อะไรที่มันจะฟื้นฟูได้ไวทางโรงงานทางบริษัท JK Ensign Food จับใส่หมดนะคะแม้กระทั่งสารสกัดจากดอกดาวเรืองนะคะลูทีนนะก็ยังคัดเกรด A สกัดเข้มข้นนำเข้าจากญี่ปุ่นด้วยซ้ำแล้วรอตัวนี้นะตัวเดียวคือแบบว่าทำให้การออกจำหน่ายเนี่ยช้าไป11เดือนนะคะคุณผู้ฟังก็ยังถามบอกว่าใช้ลูทีนตัวอื่นแทนไม่ได้เหรอคะไม่ได้นะคะพี่ต้องเอาตัวเนี้ยเท่านั้นนี่11เดือน ถึงได้โดราอิมาแต่แอนเชื่อว่าหลายท่านที่ได้กินก็น่าจะนะคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะโดราอิบำรุงฟื้นฟูดูแลยืดอายุการใช้งานของดวงตาให้แจ่มกระจ่างใสนะคะอ่ะเป็นจุดเป็นวุ้นเป็นต้อเบาหวานขึ้นตาคันตาน้ำตาไหลจอประสาทตาเสื่อมเห็นภาพพร่ามัวก่อนพาหลังพาก่อนลอกหลังลอกกินได้เลย2แคปซูลก่อนนอนครั้งเดียวกินเฉพาะโดราอิก็ดีกินคู่กับไบโออีพลัสก็ยิ่งดีเหมือนกับที่แอนกินนะคะสนใจก็โทรศัพท์มาสอบถามกันได้ค่ะไปกันที่ภาพข่าวอื่นๆนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างก็มีภาพข่าวของนี่ไงนะคะที่เราโปรยหัวข้อกันเอาไว้ว่าแม่น้ำตาร่วงเหลือเงินแค่10บาทลูกชายมาขอไม่มีให้ยกถังแก๊สทุ่มใส่เลยแถมคว้ามีดไล่แทงซ้ำนะคะนี่มันนะคะนรกส่งมาเกิดหรือยังไงก็ไม่รู้ตำรวจสภ.โนนดินแดงบุรีรัมย์ได้รับแจ้งลูกชายใช้มีดไล่แทงแม่แต่ชาวบ้านช่วยกันจับตัวเอาไว้ได้ที่ตำบลโนนดินแดงอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ประสานตำรวจนะคะรีบรุดไปตรวจสอบแม่อายุ64ค่ะอยู่ในอาการตื่นกลัวตกใจท่ามกลางความเห็นใจของชาวบ้านที่ช่วยกันคุมตัวลูกชายวัย36ปีในสภาพมึนเมายาเสพติดแม่เล่าว่าลูกชายไม่ทำงานวันๆก็จะมาขอเงินจากตนเพื่อเอาไปซื้อยาบ้ามาเสพบางทีก็มีให้ถ้าไม่มีก็จะถูกทำร้ายวันนี้มีเงินเหลือติดตัว 10บาทนะก็วางเอาไว้ให้แค่10บาทแต่ลูกจะเอา60พอไม่มีให้ก็ไม่พอใจยกถังแก๊สปิกนิกซุ่มทุ่มใส่แม่โชคดีว่าหลบทันถังแก๊สก็เลยแค่กระเด็นไปโดนขากับลำตัวโถคุณแม่แล้วอย่างนี้จะเรียกหลบทันยังไงคะคือหลบทันไม่โดนหัวแต่โดนขากับโดนลำตัวแล้วถังแก๊สเนี่ยนะถึงมันจะถังเล็กก็เถอะเนาะดูสินะแข้งขาบวมเลยบอกพอวิ่งหนีลูกก็ถือมีดวิ่งไล่แทงซ้ำโชคดีที่ชาวบ้านมาช่วยกันจับไว้ทันแล้วก็แจ้งตำรวจบอกว่าอยู่กับลูกชายคนนี้ด้วยความยากลำบากไม่มีเงินไปซื้อยาบ้าก็โดนทำร้ายถ้าลูกเสพยามาก็มาด่าว่าแม่เป็นประจำเพราะฤทธิ์ยาบ้าอยากให้มีคนช่วยเหลือให้พ้นทุกข์แต่ก็ยังไม่มีใครมาช่วยได้ส่วนลูกชายก็อ้างบอกไม่ได้เอาถังแก๊สทุ่มใส่แม่แม่ยกถังแก๊สมาบังไว้เองแล้วแม่ยังจะเอามีดมาแทงลูกด้วยแต่ลูกเนี่ยหลบทันนะส่วนสาเหตุที่ไม่พอใจแม่เพราะว่าหิวข้าวจะขอเงินไปซื้อขนมจีนชุดละ30แต่แม่ให้มา10บาทมันไม่พอค่าขนมจีนอะเรื่องทั้งหมดที่แม่พูดเนี่ยแม่แต่งเรื่องขึ้นเองเพื่อให้ตนเนี่ยเป็นคนผิดนะคะสมองนี่ถึงแม้ว่าจะนะคะเพี้ยนไปด้วยฤทธิ์ยาบ้าแต่พอถึงเวลาที่จะโกหกพกลมเนี่ยปั้นเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวนะฟังดูน่าเชื่อถือนะถ้าไม่มีพยานเห็นเนาะแต่พอดีพยานชาวบ้านเขาเห็นกันหมดว่าทำอะไรเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปตรวจหาสารเสพติดแล้วก็แจ้งข้อหาส่งดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปและโดนข้อหาอะไรบ้างติดคุกนานๆหน่อยได้ไหมคุณแม่จะได้ปลอดภัยนะคะน่ากลัวเหลือเกินเนาะดูสิน่ะเป็นหนุ่มเป็นแน่นนะคะก็เชื่อว่าทุกคนนะคะคุณแม่ที่มีลูกชายนะคะก็หวังจะฝากผีฝากไข้เนาะแล้วดูสิลูกมาเป็นอย่างเงี้ยช้ำใจจริงๆนะคะไม่รู้ทำบาปทำกรรมอะไรเอาไว้เนาะคุณแม่เนาะแล้วบ้านช่องห้องหับเนี่ยก็เป็นแบบก็ค่อนข้างที่จะสุดโทมอ่ะนะคุณแม่มีรายได้วันละเท่าไหร่กันเนาะมี60มี10บาทจะเอา60เนี่ยเหลือ10บาทก็ยกให้นะคะยังไม่ไหวยังไม่ไหวจะถูกทำร้ายถูกด่าทอขอให้หมดเวรหมดกรรมในชาตินี้นะคะใครที่มีลูกแนวเนี้ยนะคุณพ่อคุณแม่หมดเวรหมดกรรมกันในชาตินี้ก็แล้วกันโอ้โหเรื่องของลูกตาแม่พอพูดปั๊บนะคะนี่โอ้โหน่าเห็นใจที่เบตงค่ะเขาบอกเบตงตอนนี้ตาอักเสบพุ่ง 220% น่ะเพราะว่ากระทบฝุ่นควันจากอินโดโรงพยาบาลของงดกิจกรรมกลางแจ้งอยู่นอกบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยนะคะไหนจะสภาพเกี่ยวกับทางเดินหายใจนะแล้วก็ยังเรื่องของลูกตาตาอักเสบกันเป็นแถวเลยโอ้นะก็แพทย์หญิงวิชุดาผอ.โรงพยาบาลเบตงจังหวัดยะลานะคะให้ทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรสาธารณสุขลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยนะคะให้กับกลุ่มเสี่ยงเน้นย้ำดูแลสุขภาพป้องกันฝุ่น PM 2.5 จากปัญหาควันไฟป่าที่อินโดนะคะผลกระทบสะสมมาตั้งแต่วันที่23สิงหาที่ผ่านมาจนมาถึงวันนี้ก็ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ครึ่งเดือนเนาะใช่ไหมประมาณครึ่งเดือนนางวาริสาซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพบอกว่าหมอกควันเนี่ยทำให้มีผู้ป่วยมาโรงพยาบาลเยอะมากขึ้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะโรคตาซึ่งเยื่อบุตาอักเสบเนี่ยพุ่งสูงถึง 220% โรคหัวใจกับหลอดเลือดพุ่งมาอีก 63% โรคทางเดินหายใจเพิ่มอีก 28% ซึ่งผู้ป่วยในพื้นที่สะท้อนว่ามีอาการแสบตาคอแห้งไอเรื้อรังแม้ว่าจะสวมหน้ากากอนามัยโรงพยาบาลก็เตือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์ผู้มีโรคประจำตัวต้องงดกิจกรรมนอกสถานที่สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านนะคะแล้วก็ติดตามอัปเดตสถานการณ์ฝุ่นรายวันได้จากแฟนเพจของโรงพยาบาลเบตงและกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิที่โรงพยาบาลเบตงโอ้โหน่าเห็นใจนะคะชีวิตประจำวันเนี่ยนะต้องเปลี่ยนไปเลยลูกตาเอ่ยระบบทางเดินหายใจเอ่ยนะคะมีปัญหาใหญ่ทั้งนั้นเลยหวังว่านะคะกลุ่มควันใดๆอะไรต่างๆจะคลี่คลายโดยเร็วเนาะ อันนี้ที่เบตงยะลานะคะแล้วก็เขาถ่ายภาพมาที่ห้องห้องโถงของคุณหมอนะเขาเรียกแล้วนะห้องรอรับบัตรห้องยื่นบัตรนะโอ้โหนะคะเต็มที่เลยค่ะคนไข้เต็มที่เลยแล้วก็เป็นผู้สูงอายุไปสักครึ่งค่อนแล้วมั้งในภาพเนี่ยนะคะระมัดระวังกันต่อไปนะคะชาวเบตงจังหวัดยะลาค่ะมีภาพข่าวของมีภาพข่าวอะไรอีกเดี๋ยวแอนดูแป๊บหนึ่งนะคะหลายข่าวอยู่เหมือนกันค่ะขอมาที่ข่าวนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะเป็นข่าวดีๆกันบ้างนะเปลี่ยนบรรยากาศขอเป็นข่าวดีๆ10ตำรวจโทท่านนี้ค่ะลงไปเลยโดดทั้งเครื่องแบบช่วยเด็กพิเศษที่กำลังจะจมน้ำนะคะหมดกันขึ้นมาเปียกปอนทั้งร่างค่ะ10ตำรวจเอกสิริชัยเกิดมีและ10ตำรวจโทชนาทิพย์อ่วมบุตรผบ.หมู่สภ.ท่าฉนวนทั้ง2ท่านได้เข้าช่วยเหลือเด็กพิเศษที่กำลังจะจมน้ำบริเวณสะพานข้างวัดน้ำเรื่องหมู่12ตำบลท่าฉนวนอำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยค่ะคือเมื่อวันที่7เนี่ย10ตำรวจเอกสิริชัยกับ10ตำรวจโทชนาทิพย์กำลังปฏิบัติหน้าที่สายตรวจรถยนต์ได้รับแจ้งว่ามีเด็กลงเล่นน้ำที่สะพานข้างวัดน้ำเรื่องแล้วก็เกรงว่าจะพลัดตกก็รีบไปตรวจสอบก็ไปเจอเด็กชาย A อายุ12น้องอายุน้องเป็นเด็กพิเศษนะคะน้องพูดไม่ได้กำลังเปลือยกายเล่นน้ำตรงริมตลิ่งเลยเจ้าหน้าที่ไปถึงก็ เรียกให้ขึ้นจากน้ำแต่น้องเอตกใจเมื่อเจอตำรวจก่อนจะพุ่งตัวออกจากตลิ่งไปยังจุดน้ำลึกแล้วก็ไม่สามารถพยุงตัวได้ค่ะว่ายน้ำไม่สามารถพยุงตัวหรือว่ายน้ำได้สิบตำรวจโทชนาทิพย์ค่ะเห็นว่าเด็กกำลังจะจมน้ำถอดเสื้อเกราะถอดเข็มขัดสนามโดดลงไปทั้งเครื่องแบบช่วยมาได้รอดอย่างหวุดหวิดเลยทีเดียวนะคะเมื่อสอบถามพ่อแม่ของน้องก็บอกว่าไม่ใช่คนพื้นที่มาพักบ้านญาติบ้านญาติอยู่ใกล้ๆกับที่กับวัดน้ำเรื่องแล้วไม่มีใครเห็นไม่มีใครอยู่บ้านคอยดูแลเด็กชาย A เด็กชาย A ก็เลยออกมาเล่นน้ำดีที่มีคนเจอจึงแจ้งตำรวจมาช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะคะคือเล่นอยู่ดีๆนี่แหละพอเห็นตำรวจตกใจนะคะหนีลงน้ำไปในจุดที่ลึกกว่าเดิมนะคะตำรวจก็เลยต้องโดดลงไปช่วยค่ะนะลูกเป็นเด็กพิเศษแถมพูดไม่ได้คุณพ่อคุณแม่ไปไหนก็ไม่รู้นะคะดูสิคะเนี่ยอย่าได้ประมาททีเดียวนะคะไม่งั้นอาจจะโชคร้ายนะโชคร้ายอาจจะเกิดขึ้นกับลูกเต้าของเราก็ได้ค่ะมาต่อกันที่ภาพข่าวของแก๊งทวงหนี้ค่ะขัดแย้งธุรกิจซิ่งรถเก๋งไล่ยิงถล่มกันโอ้โหจนรถคู่กรณีเนี่ยพลิกคว่ำกลางถนนเลยทำเหมือนบ้านเมืองไม่มีขื่อไม่มีแปรนะคะคุณผู้ฟังนะคนพวกนี้ไม่เคารพกฎหมายเลยค่ะอยากทำอะไรก็ทำอยากจะยิงอยากจะไล่ล่าอะไรกันไม่กลัวว่าใครจะโดนลูกหลงอะไรแบบไหนเลยนะคะเหตุการณ์นี้ก็คือคนร้ายเนี่ยขับรถไล่ยิงถล่มรถเก๋งคันหนึ่งจนเสียหลักพลิกคว่ำบนถนนถีนานนท์ตำบลยอดแกงอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์ตอนตีสองของวันที่5กันยาทีนี้เมื่อวานนะคะที่ห้องประชุมกองกำกับการตำรวจสืบสวนภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์พลตำรวจตรีทรงพลผู้บังคับการพันตำรวจเอกนพวิทย์ผู้กำกับแล้วก็พันตำรวจเอกกฤตวิวัฒน์ผู้กำกับสภ.นามนนะคะพร้อมกับชุดสืบก็คุมตัวผู้ต้องหา3คนมาสอบสวนมีนายอนาวินอายุ28นายประวุฒิอายุ36นายพีรพัฒน์อายุ23พร้อมกับรถที่ใช้ในวันเกิดเหตุหลังเจ้าหน้าที่ตามแกะรอยได้ตัวมาช่วงดึกส่วนนายณัฐพลอายุ24ซึ่งเป็นมือยิงเนี่ยอยู่ระหว่างการหลบหนีสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยมาทวงเงินกับกลุ่มผู้เสียหายก่อนจะมีการขัดแย้งธุรกิจผิดกฎหมายกันแล้วก็ขับรถไล่ยิงกันเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อหา3คนนี้ว่าร่วมกันพยายามฆ่านำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.นามนดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปตามทวงเงินผิดกฎหมายกันนะคะฝ่ายหนึ่งก็ไล่ล่านะไล่ล่าไอ้พวกไล่ล่าก็โดนรวบแล้วนะคะแต่ว่ามือยิงยังหนีไปได้ส่วนพวกที่หนีอันนี้ในข่าวยังไม่ได้พูดถึงนะเพราะว่าขัดแย้งธุรกิจผิดกฎหมายแสดงว่าทำร่วมกันสิเนาะนะคะแต่ยังไงไม่มีรายละเอียดของผู้ที่ถูกไล่ล่านะติดตามข่าวความคืบหน้ากันต่อไปค่ะมีข่าวนี้เอาไว้ให้บอกว่าอ้างไม่รู้ว่าเหยื่อพิการนะคะผู้ปกครองพา3โจมอบตัวคดีแก๊งวัยรุ่นรุมกระทืบรุมแทงรุมฟันเยาวชนพิการจนเลือดคั่งในสมองแล้วก็บวมโคม่าแล้วมันเกี่ยวกันไหมที่ไม่รู้ว่าเขาพิการเขาจะพิการหรือไม่พิการไปรุมเขาทำไมนะคะแล้วดูสิอุปกรณ์คุณผู้ฟังมีดอิโต้ยาวเลยแบบที่เขาเอาไว้ถังย่งถังหญ้าแล้วก็มีดดาบอะไรก็ไม่รู้ค่ะด้ามยาวมากนะคะก็มันเลยกลายเป็นคดีสะเทือนขวัญเนี่ยเพราะว่าไอ้10เนี่ยไปรุม1หน้าไม่อายเนาะวัยรุ่นนะคะ10รุม1แล้วก็คนที่ถูกรุมเป็นคนพิการนะคะถูกทั้งแทงทั้งฟันทั้งแตะจนสมองบวมเลือดคั่งแพทย์ต้องผ่าตัดด่วนตอนนี้ยังอยู่ในห้อง ICU อยู่เลยถึงแม้ว่าอาการจะพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ก็ยังอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดสำหรับเหตุการณ์นี้ก็เคยนำเสนอข่าวไปแล้วนะคะย้อนให้ทราบกันอีกนิดหนึ่งว่ามันเป็นช่วงบ่ายของวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาพ่อเนี่ยเข้าร้องขอความเป็นธรรมที่ศูนย์ดำรงธรรมกาฬสินธุ์มีคลิปเหตุการณ์นะคะซึ่งได้ถูกเผยแพร่ว่อนโซเชียลคือเหมือนกับมีเหตุการณ์วัยรุ่นที่จะทำร้ายกันหรืออะไรกันเนี่ยแต่ว่าน้องคนนี้เขาอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นแล้วเขาเป็นคนพิการเขาหนีไม่ทันเขาก็เลยนะคะถูกทิ้งไว้แล้วก็โดนรุมแล้วก็เมื่อวานเนี่ยพันตำรวจวิเชียรสารวัตรสภ.สมเด็จเจ้าของคดีก็เปิดเผยว่าผู้ปกครองได้พาในเออายุ16นะคะแล้วก็เยาวชนอายุ17กับ15 3คนนะมามอบตัวพร้อมกับมีดของกลาง2เล่มที่ใช้ก่อเหตุมาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนอ้างว่าเป็นความแค้นเก่ามีเรื่องทะเลาะกับกลุ่มคนเจ็บที่เอาขวดไปปาใส่บ้านก็เลยออกตามหาตัวแล้วก็ไปเจอที่สวนสาธารณะจากนั้นก็ลงมือแก้แค้นก็ไม่รู้ว่าคนเจ็บเป็นผู้พิการจึงเตะไม่ยั้งหวังสั่งสอนพันตำรวจโทวิเชียรบอกคดีเนี่ยผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนต้องรวบรวมพยานหลักฐานทั้งบุคคลทั้งพยานแวดล้อมใบรับรองแพทย์ก่อนจะออกหมายจับได้ยืนยันว่าตลอดช่วงที่ผ่านมาตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจติดตามแล้วก็จับตาพฤติกรรมกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างใกล้ชิดเพราะเกรงว่าจะหลบหนีและดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเบื้องต้นได้แจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสแล้วก็นำตัวส่งฝากขังที่ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปส่วนผู้ปกครองบอกตอนแรกไม่รู้ว่าลูกชายตัวเองมาพัวพันกับเรื่องนี้และเคยภาวนาขอให้ไม่ใช่ลูกตัวเองแต่พอเห็นคลิปที่เขาแชร์กันเท่านั้นแหละช็อกเลยเพราะเห็นภาพลูกชายอยู่ในกลุ่มผู้ก่อเหตุตัดสินใจพาลูกเข้ามอบตัวยอมรับว่าสั่งสอนลูกไม่ดีพอขอโทษต่อผู้บาดเจ็บและขอโทษสังคมสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคือไปเจออริแต่ว่าน้องคนเนี้ยนะคะเขาไม่ได้เกี่ยวข้องนะคะเขาเหมือนกับไปทำอะไรแถวนั้นพอดีกับเพื่อนเขานะแต่พอเกิดเหตุอย่างนี้เขาก็เพื่อนก็วิ่งหนีแต่ตัวเขาพิการขาทางขาเนี่ยอ่อนแรงหรืออะไรเนี่ยค่ะเขาก็เลยหนีไม่ทันจำรายละเอียดไม่ค่อยได้นะคะแต่เขาก็หนีไม่ได้อะนะเขาเดินไม่แข็งแรงอ่ะก็เลยกลายเป็นโดนรุมอยู่คนเดียว10ต่อ1อ่ะคิดดูว่าสมองบวมกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าตอนนี้พ้นขีดอันตรายก็ขอให้น้องหายวันหายคืนแล้วก็เป็นปกติให้ได้ที่สุดนะคะเนาะอายุเพิ่ง16 17ปีกันเท่านั้นสร้างปัญหากันเหลือเกินคุณพ่อคุณแม่นี่นะถอนหายใจเฮือกๆเลยนะคะทำงานก็เหนื่อยเนาะเศรษฐกิจก็ไม่ดี มีลูกเต้าน่ารักก็พอจะช่วยชโลมหัวใจให้มันมีกำลังวังชาที่จะต่อสู้กันต่อไปได้บ้างนี่ลูกก็มาสร้างปัญหาหนักอกหนักใจทำตัวเป็นภัยสังคมอะไรแบบนี้นะคุณแม่ก็ได้แต่เสียใจเห็นไหมโทษตัวเองอีกว่าดูแลลูกไม่ดีอะไรแบบนี้นะอับเฉาไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากถึงน้องๆเด็กๆลูกหลานเนาะเป็นกำลังใจสำคัญให้กับคุณพ่อคุณแม่เลยนะต้องบอกอย่างนี้ลูกๆเนี่ยเป็นกำลังใจสำคัญที่สุดเลยนะคะที่จะทำให้พ่อแม่เนี่ยมีพลังที่จะต่อสู้ต่อไปนะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจที่ดีนะจ๊ะ เป็นกำลังใจที่ดีให้กับพ่อแม่หน่อยเถอะเนาะเอาอุทาหรณ์ซะหน่อยเห็นหมากระดิกหางให้อย่านึกว่าเป็นมิตรนะคะอย่านึกว่าเป็นมิตรนี่ถึงขั้นสาหัสนอนโรงพยาบาลไป3วันเลยทีเดียวค่ะก็ตำรวจเจ้าหน้าที่ทีมข่าวเขาลงพื้นที่บ้านแสลงโทนนะคะตำบลแสลงโทนประโคนชัยบุรีรัมย์ไปเจอธนงอายุ35ธนงเนี่ยบอกถูกหมากัดคอนะแล้วก็กัดมือบาดเจ็บสาหัสนี่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลไปนอนโรงพยาบาลมา3วันบอกว่าอยู่ในสภาพมีรอยกัดที่คอแล้วก็ที่ฝ่ามือนะคะมือข้างขวาเนี่ยเป็นแผลฉีกขาดเย็บตั้งหลายเข็มต้องพันแผลเลยเอาผ้าพันแผลปิดไว้ธนงบอกว่าตอน 6:00 น.ขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อของร้านชำใกล้กันก็มีร้านขายยำขายลูกชิ้นแฟนก็เดินไปสั่งยำตนก็เดินตามหลังแฟนไปเห็นหมาไทยสีดำตัวหนึ่งซึ่งเป็นของคนที่เข้ามารับจ้างขายยำที่ร้านดังกล่าวเดินมาหาแล้วก็กระดิกหางใส่ก็เลยคิดว่าหมาเป็นมิตรซึ่งส่วนตัวเนี่ยเป็นคนรักสัตว์อยู่แล้วที่บ้านก็เลี้ยงหมาหลายตัวก็เลยก้มลงเพื่อจะเล่นด้วยแต่หมาตัวนั้นน่ะกลับกระโดดกัดที่คอด้านซ้ายแล้วมันสะบัดด้วยด้วยความตกใจก็ใช้มือง้างปากหมาออกหมาก็เลยกัดมือเข้าอีกนะคะเลือดสาดเลยบูมคนที่บูมเพื่อนที่ซื้อของอยู่ที่ร้านชำเห็นเข้าก็วิ่งไปช่วยก็โดนหมาตัวนี้กัดเข้าที่นิ้วมือจนเลือดไหลเจ็บไปอีกคนหนึ่งเจ้าของหมากับคนในร้านก็ตะโกนไล่หมาตัวที่ก่อเหตุให้หนีไปเจ้าของร้านก็รีบมาช่วยล้างแผลแล้วก็โทรให้น้องเนี่ยพาตนและเพื่อนที่ถูกกัดเนี่ยไปโรงพยาบาลโดยตนถูกกัดที่ลำคอหมอล้างแผลให้แล้วก็ที่ฝ่ามือก็ฉีกขาดลึกหมอก็ทำแผลแล้วเย็บไปหลายเข็มพร้อมทั้งยาฆ่าเชื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าแล้วก็ให้นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล3คืนด้วยกันยังดีว่าเป็นหมาไทยธรรมดานะคะคุณผู้ฟังกัดเข้าคอนี่ถ้าเป็นแบบพวกพิษบูนี่โอ้โหไม่รู้จะว่าไงเลยนะคะส่วนบูมเพื่อนที่ถูกกัดนิ้วหมอก็ทำแผลให้ยาฆ่าเชื้อฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและให้กลับบ้านไปก่อนเพราะว่าแผลไม่สาหัสแต่ตนเนี่ยกับเพื่อนต้องกลับไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าที่โรงพยาบาลประโคนชัยอีก 4-5 ครั้งตามกำหนดธนงบอกว่าหลังเกิดเหตุเจ้าของเขาก็ไปเยี่ยมแสดงความเสียใจแต่เขาบอกว่าเขาก็ไม่มีเงินที่จะจ่ายเพราะเขาก็รับจ้างทำยำให้กับที่ร้านไม่ใช่ร้านของเขาเองแต่ตนก็ไม่ได้ติดใจเอาเรื่องหรอกถือว่าเป็นข่าวเคราะห์ของตัวเองตนมาอุดหนุนยำที่ร้านเหมือนเดิมเพราะเจ้าของเขาบอกว่าได้ให้พ่อเอาหมาไปเลี้ยงที่อื่นแล้วก็สบายใจไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้กับคนอื่นเพราะถ้าหากเป็นเด็กเนี่ยอาจจะไม่รอดก็ได้เหตุการณ์ครั้งนี้ก็เลยเป็นอุทาหรณ์ทั้งกับตัวเองและคนอื่นหากเห็นหมาที่ไม่ใช่ของตัวเองแม้จะดูท่าทางเป็นมิตรก็ระวังอย่าเข้าใกล้เพราะไม่รู้ใจว่าเขาคิดอะไรนะคะส่วนนางวิไลพรเจ้าของร้านชำก็บอกว่าวันเกิดเหตุก็ขายของที่ร้านซึ่งอยู่ใกล้กับร้านยำที่เกิดเหตุแหละแต่ไม่เห็นตอนที่หมากัดพอได้ยินเสียงร้องออกไปดูเห็นเขากำลังพยายามจับหมาออกก็ตะโกนไล่หมาแล้วคนที่ถูกหมากัดก็เดินมาที่ร้านก็รีบเอาน้ำเกลือเนี่ยมาล้างแผลให้เขาทั้งสองคนก่อนที่ญาติเขาจะพาส่งโรงพยาบาลบอกที่ผ่านมาหมาตัวเนี้ยกัดคนมาหลายคนแต่ว่าไม่หนักเท่าเคสนี้ที่น่ากลัวตัวเองก็ไม่กล้าเข้าใกล้ยังเคยบอกเจ้าของหมาว่าทำไมออกมาขาย ายของแล้วไม่ขังมันไว้ที่บ้านแต่หลังเกิดเหตุก็ไม่เห็นหมาตัวนี้แล้วนะก็ค่อยสบายใจยิ่งขึ้นทีมข่าวก็พยายามสอบถามเจ้าของหมาซึ่งเป็นลูกจ้างร้านยำเขาก็เดินหนีสื่อบอกว่าพ่อเอาหมาตัวนี้ไปเลี้ยงที่อื่นแล้วส่วนคนเจ็บก็ไปซื้อของไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลแล้วคนเจ็บบอกว่าไม่ติดใจเอาเรื่องแต่ตัวเธอก็เสียใจไม่อยากให้เกิดเรื่องขึ้นหากเขาดีขึ้นเดี๋ยวจะไปคุยกับเขาอีกทีหนึ่งนะคะก็คงจะตกอกตกใจนะคะสำหรับหมาเขาก็บอกว่ากระดิกหางแต่ว่าทำไมถึงมากัดเขาอะไรแบบนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะมันอาจจะหวงเจ้าของตรงนั้นหรือเปล่ามันอาจจะได้กลิ่นหมาตัวอื่นจากคนที่ถูกกัดหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยค่ะไม่รู้ใจนะคะยังไงเราก็อันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะปกติคนรักหมาเนาะถ้าเห็นหมากระดิกหางให้ก็อดที่จะทักตอบไม่ได้คนนี้เขาก็รู้นะคะว่าหมากระดิกหางเขาอยากจะทักตอบนะคะเขาก็เลยย่อตัวลงให้เท่ากับมันเสร็จโก๋เลยทีนี้ขอให้หายวันหายคืนนะคะนะใจดีด้วยเนาะรักสัตว์แล้วก็ใจดีโดนกัดขนาดนี้ก็ไม่เป็นไร ก็คงจะคิดว่าเพราะเราไปเล่นกับมันเองอะไรแบบนี้แต่ว่าใครที่เลี้ยงหมาแล้วหมามีลักษณะแบบนี้คุณก็ไม่ควรที่จะชะล่าใจยิ่งเขาบอกว่ากัดคนมาหลายคนนะคุณก็ต้องระมัดระวังนะคะไม่ใช่ไปกัดเขาแล้วก็มาอ้างว่าไม่รู้จะดูแลยังไงอะไรงี้มันอ้างอย่างนี้บ่อยๆก็คงจะไม่ได้เนาะแล้วถ้าเป็นเด็กอะเขาบอกแล้วกัดแล้วมันมีสะบัดด้วยนะเพียงแต่ว่ามันเป็นหมาไทยธรรมดาเนาะมันก็แรงสะบัดอะไรต่างๆมันก็จะไม่แรงมากเท่าไหร่นี่ถ้าเป็นไอ้พวกปากใหญ่ๆพิษบูนี่เป็นไงโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะน่ากลัวเนาะหายวันหายคืนนะคะหนุ่มคนรักสัตว์นะคนรักสัตว์รักหมานะคะก็ยังเจอหมากัดเข้าให้เนี่ยค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะ 6:50 นประการมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเรานะคะเบอร์โทรศัพท์0806264419และ0879934626นะคะที่ด่านมะขามเตี้ยนะคะมีปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีจำหน่ายทั้ง2สูตรนะคะทั้งสูตรดอกดกแล้วก็สูตรรองพื้นนะที่ด่านมะขามเตี้ยนะคะใครอยู่แถวด่านมะขามเตี้ยโทรหาประการได้เลยเดี๋ยวประการบอกให้ว่าร้านนี้อยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็ลุงป้าๆขอกันมานะคะสำหรับปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีบรรจุ25 กิโลน้องนุกเกอร์จัดให้นะ2กระสอบนะคะดอกดกกระสอบ1รองพื้นกระสอบ1คู่กันเอาไปเลย 1,000 บาทขนส่งเอกชนนะคะขนส่งเอกชนต้องโอนเงินก่อนนะคะคู่นี้ดอกหนึ่งรองพื้นหนึ่งนะคะ25 กิโล2กระสอบก็เป็น50 กิโลขนส่งเอกชนนะคะโอนเงินก่อนค่ะ2กระสอบนี้ราคา 1,000 เท่านั้นนะคะโทรหาน้องนุกเกอร์เลย0879934626 0879934626นะคะมีข่าวอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างนะคะเดี๋ยวไล่เลียงกันต่อไปนิดหนึ่งค่ะมีข่าวอะไรน่ารักน่ารักบ้างไหมอ่ะข่าวมุ้งมิ้งอ่ะมีไหมไหนดูก่อนนะไม่ค่อยมีอ่ะข่าวมุ้งมิ้งไม่ค่อยมีเดี๋ยวลองไปดูข่าวด่วนซิถ้างั้นนะคะมีอะไรด่วนๆอีกบ้างเนาะมีอะไรด่วนๆอีกเดี๋ยวนะคะจะบอกว่าเป็นข่าวมุ้งมิ้งก็ไม่ใช่เป็นข่าวความคืบหน้าค่ะศาลพิพากษาประหารชีวิตไอ้แซมฆ่าชิงทรัพย์พนักงานโรงแรมกลางเมืองหัวหินค่ะยังจำได้ไหมคะสำหรับข่าวนี้ก็ศาลหัวหินพิพากษาคดีฆ่าชิงทรัพย์พนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งที่หัวหินประจวบเนี่ยนะคะพิพากษาลงโทษประหารชีวิตในแซมซึ่งเป็นจำเลยในคดีพิพากษาไปเมื่อวานนี้นะคะสำหรับคดีนี้ค่ะ ก็เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีนะคะ19มกราคมตี3ค่ะจำเลยเข้าไปทำร้ายพนักงานโรงแรมที่ปฏิบัติหน้าที่เธอเป็นผู้หญิงนะคะแล้วเธอฟุบอ่ะเหมือนกับเธอฟุบหลับอยู่ที่เคาน์เตอร์ตอนนั้นมันตี3กว่าเอาท่อนเหล็กอะค่ะทุบหัวเลยเพื่อชิงทรัพย์จนเธอเสียชีวิตนะคะแล้วก็หนีออกจากที่เกิดเหตุไปคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเผยให้เห็นหลักฐานชัดเจนตำรวจตามตัวจับกุมได้แล้วก็เอาตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมศาลก็พิเคราะห์พยานหลักฐานพฤติการแห่งคดีอุกชะกันรุนแรงสะเทือนขวัญแล้วก็กระทำความผิดแบบโหดร้ายนะคะไม่มีเหตุอันควรปราณีค่ะไม่มีเหตุอันควรปราณีพิพากษาลงโทษประหารชีวิตเลยนะคะเรียกว่าคดีนี้ก็เป็นคดีที่2ที่ศาลหัวหินพิพากษาประหารชีวิตคดีแรกก็คือไอ้เกมนะคะในคดีฆาตกรรมน้องแก้มบนขบวนรถไฟซึ่งเคยเป็นคดีสะเทือนขวัญแล้วประชาชนสนใจกันมากปัจจุบันเนี่ยไอ้เกมเนี่ยได้รับการบรรเทาโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตนะแต่สำหรับรายนี้ศาลชั้นต้นก็นะคะพิพากษาตัวของไอ้แซมนี่ก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามขั้นตอนอุทธรณ์หรือว่าฎีกาอะไรก็ว่ากันไปนะคะแต่ว่าศาลชั้นต้นเนี่ยประหารชีวิตแล้วนะคะนะคะประหารชีวิตมีจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวลดกันไปนะคะติดตามข่าวความคืบหน้ากันต่อไปไม่ว่าจะยังไงเนี่ยก็ขอให้ได้รับโทษอย่างสาสมกับความอำมหิตนะคะเวลาในรายการหมดซะแล้วค่ะคงจะต้องขออนุญาตเบรกไว้ก่อนนะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่บ่ายโมงเนาะขอบคุณที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจนะคะโทรหาแอนที่0819474708 0819474708นะคะคุณสุนันท์สวัสดีค่ะแล้วก็คุณอารีคุณอารีแอนกลับมาแล้วจะขอบคุณมากนะบอกขอให้แอนเดินทางปลอดภัยแอนกลับมาแล้วค่ะปลอดภัยดีขอบคุณทุกท่านนะคะเดี๋ยวบ่ายโมงเจอกันเนาะสวัสดีค่ะ
1: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
2: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
1: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะไปข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ผมมารวยทีวี
4: ใช่ดี
7: จริงๆนะขอบคุณครับแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียว ของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก